เซียเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับทั้งตะวันตกและตะวันออกที่เห็นรูปอยู่นี้นะครับก็คือชายหาดของอินโดนีเซียสวยงามนะครับรวมถึงพื้นที่ในเกาะต่างๆซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเขตเขาเรียกว่าป่าฝนเขตร้อนนะครับเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงแต่แน่นอนครับว่าอินโดนีเซียมีจากลักษณะที่ตั้งเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางอารยธรรมเพราะอะไรเพราะแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะถึงอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยประเทศที่เป็นหมู่เกาะและเป็นเมืองท่าไปแล้วอินโดนีเซียมีหลายๆเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการอพยพย้ายถิ่นส่วนหนึ่งมีการค้าขายจากพาณิชย์นาวีหรือค้าขายเรือสำเภาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นก็ดีมีการค้าขายโดยเรือสำเภาก็ดีนะครับแล้วเลยหน้าลมมรสุมเรือสำเภาจะไปไหนครับก็ต้องหลบลมมรสุมเมื่อหลบลมมรสุมก็จะไปจอดที่เมืองอ่าวต่างๆที่สำคัญนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อจอดแล้วเรือก็มีการขนถ่ายสินค้ากลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ผู้คนต่างๆมาจับจ่ายใช้สอยมาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันจึงเกิดอาณาจักรอาณาจักรที่สำคัญของอินโดนีเซียอาณาจักรแรกนะครับก็คืออาณาจักรศรีวิชัยเราเคยได้ยินนะฮะอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยกินอาณาเขตบริเวณดินแดนเนี่ยฮะจากแผนที่ที่ผมให้ดูเนี่ยครับคือแผนที่สีส้มๆนะครับอาณาจักรศรีวิชัยนะฮะถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆของอินโดนีเซียนะครับสันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางเมืองหลวงอยู่ที่เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตรานะครับอาณาจักรแห่งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่เกาะสุมาตรานะครับแหลมมาลายูก็คือมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์มาเลเซียนะครับและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซาที่ค้นพบนะฮะว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยเลื่อยไปจนถึงทางใต้ของประเทศไทยจนไปถึงอำเภอชยาเนี่ยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลื่อยไปจนถึงตรงนั้นถือว่าเป็นเขตอิทธิพลเขตดินแดนที่สำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตนะครับทีนี้เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยแน่นอนว่าอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจากการที่อาณาจักรตัวอาณาจักรเองนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงกระทั่งที่ว่าขีดสุดเลยแต่อย่าลืมว่าในภูมิภาคแถบนี้เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก็จะมีอีกอาณาจักรนึงครับเนี่ยเดี๋ยวจะดูจากอาณาจักรอีกอาณาจักรนึงคืออาณาจักรที่เกิดขึ้นมาไล่เรียกกันนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับอาณาจักรศรีวิชัยในตอนนั้นก็คืออาณาจักรมัตตารัมจากรูปภาพที่เห็นนะครับเป็นศาสนสถานที่สำคัญของฮินดูนะครับพราหมณ์ฮินดูนะครับคือมหาวิหารเมนดุตของฮินดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีการก่อสร้างแล้วมหาวิหารเมนดุตแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นมรดกโลกชิ้นที่สำคัญของโลกนะครับในอินโดนีเซียทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าอาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอาณาจักรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็แน่นอนว่าศรีวิชัยแต่อย่าลืมนะครับในขณะเดียวกันที่มีอาณาจักรเจริญรุ่งเรืองคู่กับอาณาจักรศรีวิชัยคืออาณาจักรมัตตารัมอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวาเมื่อกี้ศรีวิชัยอยู่สุมาตรานะฮะอันนี้เกาะชวาก็เป็นหนึ่งเกาะของอินโดนีเซียซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะชวาและบนเกาะชวาเองนะฮะก็จะมีอาณาจักรเล็กๆน้อยๆอาณาจักรย่อยๆนะครับอยู่เรียงรายอยู่เต็มไปหมดเพราะชวาก็ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของมนุษย์ของโลกในภูมิภาคแถบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ชวาหรือเกาะชวานะครับที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยบนอาณาจักรมัตตารัมอย่างที่ผมบอกมีอาณาจักรเล็กๆอยู่รายล้อมอยู่มากมายแต่มี2ราชวงศ์ที่สำคัญที่ในอาณาจักรมัตตารัมที่เขาเรียกว่าต่อสู้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันผัดกันครองราชผัดกันเป็นเจ้านะครับในอาณาจักรมัตตารัมที่สำคัญก็คือมีราชวงศ์ของสัญชัยและราชวงศ์ไซเลนทราหรือไซเลนแล้วแต่จะเรียกนะครับตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีนี้ทั้ง2ราชวงศ์มีความสำคัญก็คือว่าราชวงศ์สัญชัยเนี่ยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ราชวงศ์ไซเลนเนี่ยนับถือพุทธเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาเป็นใหญ่นะครับก็จะสร้างนะครับเรียกว่าศาสนสถานไว้เคารพกราบไหว้บูชาที่เห็นนี้ก็คือมหาวิหารเมนดุตเนี่ยก็คือราชวงศ์สัญชัยซึ่งรวบรวมไพร่พลสมัครชุมชนต่างๆในเกาะชวาแล้วก็รวบรวมเป็นอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยก็เลยสร้างก็นับถือ

พราหมณ์ฮินดูนะครับก็เลยสร้างมหาวิหารเวนดุตแต่เมื่อราชวงศ์สัญชัยอ่อนแอเสื่อมอำนาจลงราชวงศ์ถัดมาก็คือราชวงศ์ไซเลนนะครับที่ผมบอกแล้วสองคู่เป็นคู่แข่งกันสองราชวงศ์ราชวงศ์ไซเลนเนี่ยนับถือพุทธศาสนาในตอนแรกเนี่ยกษัตริย์สัญชัยเนี่ยนะครับก็มีอำนาจเข้มแข็งนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ปราบปรามอาณาจักรอื่นไว้ได้แต่เมื่อรบราชนะแต่ก็มีชัยชนะเหนือราชวงศ์ไซเลนราชวงศ์ไซเลนก็แน่นอนว่าเขาใหญ่ใครใหญ่ใครอยู่นะครับควบคุมดูแลแต่พอตอนที่ราชวงศ์สัญชัยเสื่อมอำนาจลงราชวงศ์ไซเลนเนี่ยก็กลับมามีอำนาจพอกลับมามีอำนาจก็สร้างศาสนสถานที่สำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ผมให้ดูรูปจะเห็นรูปนี้ก็คือพุทธศาสนานะครับก็คือบูโรพุทโธบูโรพุทโธนี่คือศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกถือว่าเป็นมรดกโลกนะครับแล้วถ้าใครไปเยี่ยมชมในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการแสดงให้เห็นถึงนะครับว่าชวาเองหรืออินโดนีเซียในอดีตเองนะครับในสมัยอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่สูงมากนะครับบูโรพุทโธนะครับสร้างโดยราชวงศ์ไซเลนนะครับทีนี้มีความสำคัญยังไงแน่นอนว่าส่งต่อถึงความคิดความอ่านของคนของอินโดนีเซียอย่าลืมนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมหรือเป็นอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีประชากร200กว่าล้านคนนับถืออิสลามแต่ทำไมมีศาสนสถานที่สำคัญคือมีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธนะครับแล้วยังเป็นมรดกโลกด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับทีนี้อาณาจักรมัตตาลัมก็แน่นอนครับอาณาจักรมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่ออาณาจักรมัตตาลัมเสื่อมอำนาจอาณาจักรถัดมาครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรที่เรารู้จักกันดีก็คือมัชฌปาหิตอาณาจักรมัชฌปาหิตนี่ถือว่าเป็นยุคทองของการปกครองในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียก็ว่าได้ครับเพราะมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจากอาณาจักรมัตตารัมเพราะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและก็ศาสนาพุทธศาสนานะครับที่สำคัญในอาณาจักรมัตตารัมแล้วก็สืบเนื่องมาถึงอาณาจักรมัชฌปาหิตแต่อาณาจักรมัชฌปาหิตนี่ครับก็แน่นอนว่าเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญนะครับแล้วก็ได้แผ่ขยายนะครับออกไปนะครับจนมากมายนะครับแล้วก็ครอบคลุมในหลายๆเกาะที่สำคัญของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นบาหลีสุมาตรามาดูราบอร์เนียวแล้วก็ซิลิเบสหรือโมลุกะนะครับแต่ทีนี้เมื่ออาณาจักรมัชฌปาหิตเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนมีการค้ามีการแข่งขันการมีการต่อสู้นะครับแย่งชิงการเป็นศูนย์กลางทางการค้ากับหลายๆอาณาจักรจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับมีการค้าขายกับอินเดียแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญกับอินเดียรวมถึงจีนนะครับแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันบาดหมางกันจนกระทั่งอาณาจักรมัชฌปาหิตเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ล่มสลายลงนะครับเมื่อล่มสลายลงนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่อาณาจักรมัชฌปาหิตล่มสลายลงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นยุคที่มหาอำนาจตะวันตกหรือนักสำรวจชาวตะวันตกเดินทางมาพบนะครับหมู่เกาะแห่งนี้นะครับผ่านช่องแคบมาลากามาปาเลมพังมาโมลุกะและที่สำคัญก็คือตะวันตกเนี่ยพอมาในภูมิภาคแถบนี้เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกนะครับเขาต้องการทรัพยากรที่สำคัญก็คือทองคำอะเนาะเขาต้องการแร่ที่สำคัญก็คือทองคำหรือเงินนะครับอันที่สองก็คือเขาต้องการเครื่องเทศเพราะแถวนี้เป็นหมู่เกาะเครื่องเทศมูลุกะเนี่ยเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศที่สำคัญพอเขาได้ถ้าเขาเห็นนะครับว่าหมู่เกาะแถบนี้หรือภูมิภาคแถบนี้มีเครื่องเทศที่สำคัญเขาก็นำกลับไปค้าขายนะฮะนำกลับไปยังยุโรปเขาก็ทำเงินทำทองให้กับประเทศเขานะครับอันนี้คือเหตุผลประการที่สองและเหตุผลประการที่สามคือมาเผยแพร่คริสตศาสนานะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอินโดนีเซียทีนี้เรื่อยมาว่าทำไมถึงอินโดนีเซียถึงมีความสำคัญอย่างมากอย่างที่ผมบอกเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเคยในอดีตมีรับเอาทั้งพราหมณ์ฮินดูรับเอาทั้งพุทธศาสนารับเอาอิทธิพลของตะวันตกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตะวันตกเข้ามาแล้วก็มายึดดินแดนแถบนี้แล้วก็กลายเป็นอาณานิคมของตะวันตกไปแล้วก็ได้รับมรดกทางความคิดก็ดีมรดกทางวัฒนธรรมก็ดีมรดกทางอารยธรรมก็ดีของตะวันตกเข้ามามาผสมผสานกับชนพื้นเมืองที่มีอยู่นะครับที่สำคัญนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่ความเป็นพหุสังคมสูงมากแล้วก็มีอารยธรรมที่
อุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับนั่นคืออินโดนีเซียภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็เลยมาครับโอเคละเดี๋ยวผมสุดท้ายนี้เพื่อที่จะสรุปให้พวกเราฟังทางประวัติศาสตร์เมื่อตะวันตกเข้ามาโอเคละถึงจุดนึงนะครับก็มีการเรียกร้องเอกราชและคนจากอินโดนีเซียจากประเทศอาณานิคมในตอนนั้นก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันทีนี้เมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซียได้เนี่ยคนที่สำคัญมี2คนนะครับในตอนนั้นก็คือซูการโนกับโมฮัมหมัดอัตตาทั้ง2คนนี้ถือเป็นคนที่ผู้นำนะครับในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชถึงแม้ว่าถูกจับไปตอนแรกแล้วก็แน่นอนว่าทหารอินโดนีเซียก็ไปปล่อยนะครับรบชนะแล้วก็ไปปล่อยออกมาแล้วก็มีการบีบทั้งองค์การสหประชาชาติก็ดีนะครับแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ให้ฮอลแลนด์เนี่ยให้เอกราชกับอินโดนีเซียจนประสบความสำเร็จนะครับพอเรียกร้องเอกราชซูการโนเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ซูฮาโตเลื่อยมาครับประเทศอินโดนีเซียก็เปลี่ยนแปลงเป็นในรูปแบบของสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีและประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโกวิโดโดนะครับก็ขอเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนที่2ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะทางสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียที่ได้อะไรหลายๆอย่างมาจากประวัติศาสตร์ครับครับในตอนที่2ลักษณะสังคมของประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจหรือที่สำคัญนะครับก็แน่นอนว่าสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศเขานะครับอันยาวนานแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีรูปแบบนะครับลักษณะที่สำคัญหลายๆเรื่องหลายๆราวในหลายๆยุคนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลต่อลักษณะสังคมของอินโดนีเซียประการแรกนะครับอย่างที่ทราบมาก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลหรือในบนเรือสำเภาเนี่ยฮะที่สำคัญมาตั้งแต่อินเดียนะครับมามหาอำนาจตะวันตกจีนนะครับเรื่อยมาดังนั้นเขาก็รับอารยธรรมต่างๆที่สำคัญออกมานะครับเยอะแยะต่างๆมากมายและแน่นอนว่าเมื่อมีการค้าก็มีการถ่ายทอดมีการถ่ายเททางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายนะครับแต่แน่นอนว่าในพื้นที่เราบอกพื้นถิ่นนะครับของประเทศอินโดนีเซียเองก็มีชนเผ่าที่สำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาผมยกตัวอย่างที่จริงมีเยอะมากนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2ชาติพันธุ์ละกันในประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจชนเผ่าแรกครับชาวบาตักเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตรานะครับและชาวบาตักนะครับก็เชื่อเรื่องของบรรพบุรุษคนเดียวกันนะครับก็คือสีว่ามีบรรพบุรุษคนเดียวนะครับคือสีราชาบาตักนะครับและชาวบาตักเองก็มีอารยธรรมนะครับที่เจริญรุ่งเรืองมีอักขระเป็นของตัวเองนะครับมีการเขียนมีการพูดกันง่ายว่ามีอักษรเป็นของตัวเองละนะครับซึ่งถ้าจะมีอักษรเป็นของตัวเองได้แสดงว่าอารยธรรมนะครับของเขามีความเจริญรุ่งเรืองมากส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ชาติที่2นะครับที่สำคัญของอินโดนีเซียก็คือชาวอาเจก็คือที่แคว้นอาเจเนี่ยแหละครับอาเจมีความสำคัญอย่างไรนะครับชาวอาเจเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาการแต่งกายนะครับประเพณีแล้วก็ชาวอาเจเองครับก็มีการตั้งฉายานะครับให้กับบุคคลสำคัญที่เคารพหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือในชุมชนของชาวอาเจเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรตินะครับและง่ายต่อการเรียกนี่ในรูปภาพที่ผมเอามาดูเนี่ยครับก็จะมีทั้งชาวปาตักแล้วก็ชาวอาเจแต่แน่นอนครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกมาที่ทำให้ลักษณะสังคมของชาวอินโดนีเซียมีความน่าสนใจคือจากการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นตะวันตกที่เข้ามาแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรืออาณานิคมก็ตามแน่นอนว่ามีการถ่ายทอดถ่ายเทวธรรมให้กับชนชาวพื้นถิ่นรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนนะครับอารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและอินโดนีเซียก็จะเป็นสังคมที่เป็นพหุสังคมที่รับวัฒนธรรมต่างๆมาเยอะแยะต่างๆมากมายแน่นอนครับ
อินโดนีเซียเคยเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เมื่อเป็น

ดินแดนในอาณานิคมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเขาต้องได้รับมรดกทางความคิดได้รับมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของตะวันตกแต่อย่าลืมนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมเป็นประเทศอิสลามที่มีประชากรมากที่ใหญ่คือมากที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นแต่ทําอย่างไรล่ะเขาเมื่อได้รับเอกราชแน่นอนว่าด้วยความคิดของเขาที่ได้รับมาจากตะวันตกเขาก็เปลี่ยนนะครับเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซียแต่เขาไม่ได้ใช้หลักของศาสนาอิสลามครับในการปกครองประเทศเขาใช้หลักศาสนาอิสลามแน่นอนว่าเขานับถือศาสนาอิสลามนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับใช้หลักศาสนาอิสลามในการดำเนินชีวิตแต่ในการปกครองประเทศเขาใช้หลักแบบนิติรัฐครับคือใช้หลักกฎหมายหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญคือเขามีรัฐธรรมนูญในการปกครองเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเทศที่น่าสนใจและแน่นอนครับว่าในการปกครองประเทศเมื่อซูการโน่นะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกก็ได้ยึดหลักนะครับยึดหลักของการปกครองโดยมีใช้กฎหมายนะครับกฎหมายสากลโดยทั่วไปแล้วล่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเขาก็มีหลักเขาเรียกว่าหลักในการปกครองโดยจะเป็นแบบจะบอกว่าเป็นแบบของอินโดนีเซียคือใช้หลักปัญจศีลหลักปัญจศีลคืออะไรครับก็คือเป็นปรัชญาของรัฐอินโดนีเซียซึ่งปรากฏอยู่บนตราครุฑเนี่ยฮะที่เห็นเป็นตราครุฑนะครับแผ่นดินนะครับอินโดนีเซียเขาก็ใช้ครุฑเหมือนกันนะครับแบบประเทศไทยประเทศไทยก็ตราแผ่นดินก็คือเป็นตราครุฑนะครับอินโดนีเซียก็เป็นตราครุฑแต่ตราครุฑของเขามีลักษณะก็คือจะเห็นโล่อยู่ตรงกลางนะครับมีหลักที่สำคัญอยู่5ประการที่เห็นรูปภาพอยู่ตรงกลางของครุฑเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญ5ประการคืออะไรบ้างประการแรกคือความเชื่อในพระเจ้านะครับสูงสุดเพียงองค์เดียวโดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดาวบนพื้นดำที่อยู่ตรงกลางเลยคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับหลักประการที่2ก็คือเรื่องของหลักมนุษยนิยมสัญลักษณ์เป็นโซ่บนพื้นแดงนะครับเป็นหลักที่เชื่อในหลักของความเป็นมนุษย์นะครับสัญลักษณ์คือโซ่บนพื้นแดงที่อยู่ด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับหลักประการที่3ก็คือชาตินิยมของความเป็นอินโดนีเซียสัญลักษณ์เป็นรูปต้นนะครับเป็นต้นอย่างนะครับเป็นต้นมะเดื่อนะครับพื้นเมืองชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับที่เห็นนั่นคือเป็นหลักประการที่3ชาตินิยมที่ความเป็นอินโดนีเซียหลักประการที่4คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดของปวงชนนะครับอินโดนีเซียนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปเขาควายนะฮะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับและหลักประการที่5นะครับคือความยุติธรรมในสังคมของชาวอินโดนีเซียทั้งหมดโดยเท่าเทียมกันโดยสัญลักษณ์เป็นรูปนะครับรวงข้าวและก็ดอกฝ้ายจะเห็นว่านี่คือหลักปัญจศีลที่เขาใช้มาในการเป็นอีกหนึ่งหลักนอกเหนือในการปกครองประเทศนอกเหนือจากหลักกฎหมายที่เขาใช้เป็นโดยเป็นนิติรัฐแล้วนะครับก็ใช้หลักปัญจศีลซึ่งนำมาอยู่บนตราครุฑนะครับตราแผ่นดินของอินโดนีเซียจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียนะครับที่ต้องใช้หลักประการนี้5ประการนี้เป็นหลักในการบริหารก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนะครับเพราะอินโดนีเซียมีชาติพันธุ์ที่เยอะแยะต่างๆมากมายอย่างที่ผมบอกผมยกตัวอย่างแค่2ชาติพันธุ์นะครับแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นอีกเยอะนะและที่สำคัญก็คือการที่ใช้หลักปัญจศีลเนี่ยเพื่อรวบรวมประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะฮะถึงเป็นรัฐเดียวก็ตามแต่เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยดังนั้นความแตกต่างค่อนข้างสูงแต่ความแตกต่างบนเอกภาพที่ดำรงอยู่ได้ที่เป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยจึงมีความสำคัญในการที่เขาจะบริหารจัดการหรือพัฒนาประเทศของเขาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะทางสังคมที่สำคัญและอย่าลืมว่าอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ดีหรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียก็ดีนะครับเขามีความอุดมสมบูรณ์มากมีเรียกว่ามีหลายชาติพันธุ์มีหลายศาสนาหลากหลายความเชื่อเพราะคนในพื้นถิ่นเก่าๆนะฮะหรือก็คนในพื้นถิ่นดั้งเดิมเนี่ยเขายังเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจยังเชื่อผีสางเทวดานางไม้เทพเจ้าต่างๆอย่างเช่นบาหลีอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวยังเชื่อในเรื่องของเทวดานะครับที่ปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลภูเขาป่าไม้หรือมนุษย์หรือแผ่นดินต่างๆเขายังมีความเชื่อในเรื่องเทพต่างๆมากมายอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ใน10ประเทศเลยก็ว่าได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่แน่นอนก็มีความเชื่อทางพูดผีปีศาจนะครับก็เรียกว่าเป็นผีดีแล้วก็ผีที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ส่งต่อไปยังวัฒนธรรมที่สำคัญที่แสดงออกมานะครับที่เป็นหลักความเชื่อของคนในพื้นถิ่นนั้นๆ นะครับก็อาจจะเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษนะครับที่เชื่อถึงในเรื่องของการทำความดีการทำความชั่วที่จะทำยังไงให้สังคมมีความสงบร่มเย็นนะครับไม่อยากให้คนทำความชั่วเพราะนั้นก็จะมีหลักคำสอนหลักความเชื่อในเรื่องต่างๆที่อาจจะต้องเหนือธรรมชาตินะครับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็เป็นหลักความเชื่อของคนในโบราณแล้วก็สืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นลักษณะสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียนะครับที่เราควรจะรู้แล้วก็ทำความเข้าใจครับตอนที่3ครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างที่เราทราบกันมานะครับว่าอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเป็นพื้นที่เป็นดินแดนที่อารยธรรมต่างๆของโลกที่สำคัญของโลกนะฮะมาเจอกันตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมตะวันออกนะครับทั้งอินเดียนะครับที่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยมัตลัมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีทั้งพราหมณ์ฮินดูมีทั้งพุทธศาสนาแล้วก็กลายเป็นแหล่งนะครับศาสนสถานที่สำคัญของโลกและกลายเป็นมรดกโลกนะครับก็ที่เจนมหาวิหารเบนดุตก็ดีนะครับหรือบูโรพุทโธก็ดีหลายๆคนคงทราบดีหลายๆคนคงไปเที่ยวมาแล้วก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการเห็นความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอารยธรรมที่สำคัญในอินโดนีเซียนะครับแน่นอนนั่นคือตะวันออกนะครับส่วนตะวันตกก็แน่นอนครับอินโดนีเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกนะครับไม่ว่าจะสเปนบางช่วงเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฮอลแลนด์ได้ทิ้งมรดกทางความคิดมรดกทางการเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้กับอินโดนีเซียหลายๆเรื่องหลายๆประการนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียเองก็จะมีมรดกทางความคิดความเชื่ออย่างที่ผมบอกไปเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการปกครองก็ดีถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่ก็ยังใช้หลักในการปกครองหรือหลักกฎหมายนะครับที่เป็นระบบนิติรัฐโอเคล่ะทีนี้ในเรื่องของสภาพการเมืองสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกก็คือได้รับอิทธิพลจากหลายๆอารยธรรมและที่สำคัญที่เห็นรูปภาพนี่คือแสดงออกมาซึ่งการระบำหรือการไร้รำที่สำคัญนี่คือระบำบารองเป็นความคิดความเชื่อจากรามายณะหรือรามเกียรตินะครับที่เป็นการแสดงนะครับต่อกันระหว่างความดีและก็ความชั่วนะครับที่บารองนี่ก็คงเป็นรูปครึ่งคนครึ่งสัตว์เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ต่อสู้กับแม่มดรังดานะครับถือว่าเป็นความชั่วร้ายเพราะนั้นถือว่าเป็นฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมที่ต่อสู้กันของเราก็จะมียักษ์มีพระลักษมณ์พระรามมีลิงมีหนุมานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความเชื่ออีกส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงออกมาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญผมให้ดูอีกอันอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปของวัดที่สำคัญอันนี้ค่ะวัดอุลันดานุนะครับบราตันวัดนี้มีความสำคัญไงผมเห็นว่าวันนี้สวยนะครับและเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลีเลยก็ว่าได้นะครับตั้งอยู่ที่เกาะบาหลีนะครับชาวบาหลีเองเป็นชาวที่ยังมีความเลื่อมใสนะครับมีความหลากหลายนะครับความเชื่อแน่นอนว่าเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่เกาะบาหลีแห่งนี้นะครับและชาวบาหลีเองก็ยังเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติยังเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเป็นเรื่องของเทพเทวดาปกปักอารักษ์ต่างๆในเรื่องของแม่น้ำภูเขาป่าไม้อะไรต่างๆอันนี้คือที่วัดอุลันดานุบราตันแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นริมทะเลสาบบราตันครับเพื่อบูชาแห่งสายน้ำเห็นไหมว่าเขาเชื่อในเรื่องของสายน้ำเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเราจะบอกว่าเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาธรรมชาติรักษาสายน้ำนี่เอาไว้นะครับความเชื่อในลักษณะนี้เป็นเชื่อของในลักษณะของศาสนาฮินดูของชาวบาหลีนะครับเชื่อว่าวัดแห่งนี้จะช่วยปกปักและปกป้องนะครับเกาะบาหลีจากวิญญาณชั่วร้ายนะครับเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบความเชื่อต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดที่ผมว่ามีบรรยากาศที่สวยงามนะครับอีก2มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญผมพูดไปแล้วนะครับก็มีรูปให้เราดูแล้วล่ะก็คือมหาวิหารเมนดุตนะครับอันนั้นก็จากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับราชวงศ์สัญชัยที่ก่อสร้างไว้นะครับ
มรดกโลกแห่งที่2นะครับที่สำคัญก็คือบุโรพุทโธก็คือราชวงศ์ไซเลนนะครับในสมัยอาณาจักรมัตตาลัมที่สร้างกันไว้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในทางประวัติศาสตร์แล้วใครขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับก็พยายามที่จะสร้างแข่งตามหลักความเชื่อของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูก็ดีหรือพุทธศาสนาเองก็ดีและสร้างนี่ไม่ใช่เล็กๆครับสร้างจนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่โตนะครับเพราะนั้นแล้วก็กลายไปมาเป็นมรดกโลกเพราะนั้นอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมแต่ก็เคยมีพุทธศาสนานะครับเคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สำคัญอีกเหมือนกันเพราะนั้นความหลากหลายต่างๆหล่อหลอมสภาพสังคมของประเทศเขาเกิดขึ้นจนจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นพหุสังคมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญก่อนที่จะหมดเวลาผมนึกออกอีกอันนึงนะครับเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ที่อินโดนีเซียขึ้นทะเบียนไว้ก็คือผ้าบาติกหลายคนไปอินโดนีเซียจะเห็นผ้านะครับใครไปจับจ่ายใช้สอยก็อย่างน้อยก็ต้องติดไม้ติดมือมาก็คือผ้าบาติกผ้าบาติกถือว่าเป็นความคิดถือเป็นมรดกทางความคิดหรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียที่จับต้องไม่ได้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

0: เขาบอกว่ามันก็คือเป็นแบบแผนนะคะการปฏิบัติของคนในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าทั้งสองคำนี้จะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าประเพณีเนี่ยจะจัดขึ้นเป็นของสังคมส่วนรวมแต่ว่าพิธีกรรมจะเป็นของเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะเป็นพิธีบวชพิธีงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องแบบว่าแต่งกับสามีส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเป็นแต่ประเพณีอย่างประเพณีก็คือจัดเป็นส่วนรวมเลยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะในตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการใช้เนี่ยบางทีเหลื่อมกันแล้วก็ร่วมกันไปเลยนะคะใช้คำว่าประเพณีพิธีกรรม
1: ประเพณีเนี่ยก็มีคือเอาจริงๆอ่ะในทุกประเพณีเนี่ยมันจะมีพิธีกรรม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นนะคะประเพณีอะไร
0: ปีใหม่
1: ปีใหม่นะคะ
2: ขึ้น
1: ปีใหม่ปีใหม่ไทยและการปีใหม่ไทย
2: สงกรานต
1: ์สงกรานต์สงกรานต์แล้วก็ในประเพณีนั้นอ่ะจะมีพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นขนทรายเข้าวัดคือพิธีกรรมไหม
0: ค
1: ือพิธีกรรมใช่ไหมคะการไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็เป็นพิธีกรรม
0: ก็จะมันก็เลยใช้แบบคู่กันไปนะคะนี่ไงคะที่ยกตัวอย่างมาเลยนะคะประเพณีขึ้น
1: คิดอยู่ตั้งนานที่เราเปิดมาแล้วมันจะเห็นเลยนะ
0: ประเพณีขึ้นปีใหม่นะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็คืออย่างชาวเหนือจริงๆปีใหม่จัดทุกภา
1: ค
0: นะคะเป็นของส่วนรวมแต่ว่าจะมีพิธีกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชาวเหนือเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีกรรมนะคะนี่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมไหว้บูชาพระอุปคุตเพิ่มมาจากภาคอื่นๆเนี่ยก็ตามในรูปนี้ที่ให้ดูนะคะก็หลายจังหวัดนะจะในภาคเหนือที่เขาจะจัดอันนี้ส่วนในภาคอื่นๆก็อาจจะมีพิธีต่างๆหรือว่าของกลุ่มชาติพันธุ์หรืออะไรก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะต่อมานะคะดูลักษณะของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างอันแรกก็คือมีการกระทำที่สะท้อนวิธีคิดของมนุษย์รวมทั้งธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ละที่เนี่ยที่อยู่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีการกระทำที่สะท้อนประเพณีหรือพิธีกรรมที่ต่างกันนะคะ
1: เหมือนชาวเลใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ที ่จะมีพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นู่นนี่นั่นคือสัมพันธ์กับทะเล
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดบ้านอยู่ริมน้ำก็จะมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ยกตัวอย่างเช่นก็ลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะที่เป็นการบูชาพระแม่คงคาอยู่บนที่สูงก็จะอะไรคะบูชาผีขุนเขาเทวดาอา
0: ลัก
1: ษณ์อย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าเป็นพวกชาวดอยก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็จะสะท้อนค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังนะคะโทษทีแล้วก็นอกจากนี้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมก็จะสะท้อนด้วยนะคะอย่างมีประเพณีบางอย่างนะคะที่อย่างที่อาจารย์วรินทร์ยกตัวอย่างนะคะว่าต้องมีการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้งมาก

0: าจจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
1: แห่โดเรมอน
0: สมัยใหม
1: ่
0: เดี๋ยวไม่งั้นทารุณ
1: ทารุณกรรมสัตว์
0: ไม่ได้นะคะก็ปรับตัวไปนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่มีการถ่ายทอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้
1: ไม่ใช่ว่า
0: ใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ประเพณีพิธีกรรมเนี้ยอยู่แบบเนี้ยเหมือนที่อาจารย์วรินาถบอกเมื่อก่อนแมวต้องตายเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะไม่เป็นไรเราก็ใช้อื่นๆบางที่เป็นรูป
1: เลมอนเป็นรู
0: ปแมว
1: หรืออาจจะให้อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยใส่เนี่ยค่ะ
0: หน้ากากแมวใช่เดี๋ยวนี้
1: เขาทำจริงแล้วก็แห่อาจารย์สุพลทัศน์ไปรอบเมืองได้
0: คือสมมุติ
2: อันนั้นแห่หรือประจาน
0: เสียบหัวประจานเป็นตีต่างเอาที่คือ
1: ตัว
0: เปลี่ยนแปลงไป
2: เจ้าทาสทาสแมวนี่แย่เลยสิรับไม่ได้อะไรอย่างงี
0: ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะต่อมาองค์ประกอบของประเพณีนะคะก็จะมีแนวคิดนะคะแนวคิดเนี่ยก็คือประเพณีบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือของสังคมนะคะแต่โดยหลักๆก็จะเพื่อให้สุขสบายใจหรือทำให้เจริญคือไม่มีประเพณีไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเราทำแล้วชีวิตเราคาดหวังว่าจะแย่ลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำให้มันเจริญขึ้นพิธีกรรมนะคะองค์ประกอบของประเพณีอย่างที่อาจารย์วินัทบอกแล้วต้องมีพิธีกรรมในนั้นนะคะมีการกระทำที่เป็นระบบขั้นตอนนะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษมีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไป
1: คนเดียวไม่ได้
0: คนเดียวประเพณีอะไรดีผีตาโขนคนเดียวแห่อยู่บ้าน
1: นะเรื่องของสังคม
0: ใช่ไหมคะนะคะมันก็
2: ต้องเป็นหมู่คณะอ่ะ
0: ใช่เนาะเรามีไหมเราไม่ค่อยเห็นนะประเพณีคนเดียวนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นนิยามของเขานะคะว่าองค์ประกอบต้องมี2คนขึ้นไปนะคะเป็นใครก็ได้รู้จักไม่รู้จักไปรวมกันก็ได้นะคะมีการเฉลิมฉลองคนไทยเนี่ยก็จะชอบมากดนตรีมหรสพอาหารการร้องรำทำเพลงอะไรพวกเนี้ยนะคะคือสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนั่นเองค่ะประทานโทษนะคะซ้ำนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเรามาดูกันว่า มีความเชื่ออะไรบ้างในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นไสยศาสตร์กับศาสนาที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะทางด้านไสยศาสตร์ก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องกับอำนาจเหนือธรรมชาติแต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ของคนไทยจริงๆก็คือมนุษย์ทั่วโลกเลยเนาะอาจารย์ใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นศาสนามาก่อนมันจะเป็นแบบความเชื่อเหนือธรรมชาติ
1: อย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ธรรมชาติอะแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติพยายามหาคำตอบที่มาอธิบายธรรมชาติ
0: ภูเขาไฟ
1: ระเบิดเพราะอะไรใช
0: ่นะคะจะมาก่อนศาสนานะคะแล้วก็พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับมันนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความรู้แบบวิทยาศาสตร
2: ์
0: วิทยาศาสตร์เพิ่งมาเกิดเนาะตอนหลังๆแล้วก็เกิดเวลาเราคิดสงสัยขึ้นมาแล้วก็อยากจะพอมันเกิดสมมติอะไรเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยทำยังไงดีกลัวพยายามหาคำตอบลองบูชายันไหม
1: เอาวัว
0: สาวบริสุทธิ์ไ
1: หมลงไปที่ปล่องภูเขาไฟนะคะ
0: ก็พยายามหาแล้วบางทีพอลองทำมันก็ไม่ระเบิดมาหลายปีก็เลยแบบสืบต่อกันมานะคะเป็นประเพณีพิธีกรรมนะคะในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นพระวิษณุกรรมการไหว้บรรพบุรุษนะคะซึ่งก็อาจจะไม่รู้ไม่พิสูจน์ไม่ได
1: ้
0: ว่าอาการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาไปเกิดไหมเขาได้รับสิ่งที่เราไหว้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ก็กลัวว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าโอเคคนเราพอมีคนในครอบครัวไปใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเขาไปไหนก็คือตั้งคำถามว่าเขาไปไหนแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยเวลาปลูกข้าวทำไร่ทำนาค่ะเราไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการเนี่ย
0: แล้วลงโทษเรา
1: เอ๊ะหรือว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยเขาจะลงโทษเราเพราะเราไม่ได้ทำอะไรไปให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็มีการเส้นไหว้บูชาผีบรรพบุรุษซึ่งในประเทศไทยจริงๆทุกภาคเลยเชื่อนะคะแต่จะมีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นทางด้านไสยศาสตร์นะคะต่อมาทางด้านศาสนานะคะก็จะเป็นระบบความเชื่อคำสอนหลักปฏิบัติที่แยกออกจากอำนาจเหนือธรรมชาติคำว่าศาสนาเนี่ยในตำรานี้ไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธนะคะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาแต่รวมถึงอิสลามศาสนาคริสต์ด้วยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยก็มีการนับถือที่หลากหลายก็ค่อนข้างเปิด เปิดกว้าง
1: คราวนี้ระบบความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันมีความซับซ้อนกว่าความเชื่อดั้งเดิมเนา
0: ะ
1: แล้วก็คือศาสนาเนี่ยแต่พอเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยมันก็มีการผสมผสานทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าศาสนา
0: อันไหนไสยศาสตร
1: ์อันไหนความเชื่อดั้งเดิมเพราะมันถูกทำให้มันมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วมีการผสมผสานกัน
0: ใช่ของลักษณะศาสนานะคะที่เดี๋ยวจะมีการบรรยายเน
1: า
0: ะในหน่วย
1: ศาสนาและความเชื่อ
0: ก็จะแบบบอกเลยว่าของบ้านเราเนี่ยผสมกันจนบางทีเราก็งงว่าเอ้ยนี่มันเป็นพุทธไหม
1: ใช
0: ่หรือว่าเอ๊ะหรือมันเป็นอะไรแล้วมีลักษณะเฉพาะ
1: จากตารางของอาจารย์เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีที่มาเป็นอย่างนี้นั่นเอง
0: ค่ะ
1: ที่มาอย่างไร
0: ทางด้านศาสนานะคะอย่างที่บอกก็มีระบบความเชื่ออะไรของคำสอนของแต่ละศาสนาแล้วเขาก็จะมีบอกว่าการที่เราจะได้ดิบได้ดีเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ละศาสนาเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันนะ
1: ต้องทำยังไงนะคะ
0: ทำเป็นไหมคะนี่ฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนะทำเป็นนะก็จะมีพิธีกรรมแต่ละศาสนามีหมดนะคะคือเราจะมาสร้างพิธีกรรมเองก็ไม่ได้นะคะเราก็ปฏิบัติตามเขามานะคะส่วนใหญ่การปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาเนี่ยนะคะก็เพื่อไปเอาชีวิตเราเนี่ยไปสู่ความดีนะให้ดีขึ้นเข้าหาพระเจ้าหรือว่าคนอะไรบรรลุหรืออะไรก็แล้วแต่
1: บรรลุนิพพานไป อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ทำไปเพื่อให้รู้จักอดทนนะอิสลามละมงละมาอะไรนะไอ้ถือศีลอดหรือละหมาดให้รู้จักอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะ
1: รู้จักเสียสละรู้จักอดทนอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ประสบความดีนั่นแหละนะแล้วก็มีบทบาทการควบคุมนะคะเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็คือเหมือนเป็นข้อควบคุมสังคมอย่างนึงนะคะให้อยู่ในรูปในรอยไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือส่วนใหญ่แล้วภาพรวมของสังคมไทยที่เชื่อนะคะก็จะเป็นเรื่องกรรมศีล5การศรัทธาความรักอันนี้จะเป็นของศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู
2: มีรูป4 รูป
0: นะคะรูป4 รูปให้อาจารย์วรินาถกับอาจารย์สุพลทัศน์ลองดูไหนน่าจะเป็นศาสนาไหนน่าจะเป็นไสยศาสตร์ดีคะ
2: สายบท
0: ไหว้ครู
2: สายบทเนี่ยไสยศาสตร์
0: ความ เชื่อเรื่องผีเน
1: า
0: ะ
1: ศาสนาค่ะ
0: แล้วก
1: ็ล่างสาม
2: แล้วก็ขวาล่างก็เป็นผี
0: ก็เป็นผี
1: เออใช่ผี
2: นะคะเป็นผีพระบุรุษนะก็เชงเม้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นศาสนาก
1: ็
2: คือขวาบนจะเป็นคริสใช่ไหมเป็นไม้กางเขนสัญลักษณ์ชัดเจนนะส่วนซ้ายล่างนี่ก็ชัดเจนอันนี้น่าจะละหมาดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นใช่ค่ะของวันฮารีรายยอของที่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยนี่แหละก็จะมีพิธีกรรมที่เขาต้องทำกันเห็นไหมคะในแต่ละความเชื่อของศาสนาหรือทางไสยศาสตร์ก็เถอะอย่างไหว้ครูนี่ก็ไม่ได้แบบกลุ่มเล็กๆอาจารย์เขาก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆจัดไหว้ครูเยอะแยะมากมาย
2: ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นประเพณีแล้วในภาพเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรรม
1: ที่อยู่ในประเพณี
2: ใช่ใช
0: ่ใช่ไหมนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นยกตัวอย่างให้ดูนะคะ
1: จริงๆนะคิดว่าง่ายนะหน่วยเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะ
0: มันจะสับสน
1: เนื่องจากว่าคำนิยามต่างๆใช่ไหมที่เราต้องบอกโอ้มาจัดว่าอะไรคืออะไรประเพณีคืออะไรพิธีกรรมคืออะไรความเชื่อคืออะไรศาสนาคืออะไร
0: ศาสนาคืออะไรต้องแยก
1: น
0: ะ
1: ค
0: ะ
1: อันนี้เนี่ยก็ฝากนักศึกษาไปทำความเข้าใจคำเหล่านี้มาด้วยเพราะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะเราจะยกตัวอย่างได้ว่าพิธีกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับ
2: ประเพณีอะไร
1: ประเพณีอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องอาศัยจากความเข้าใจไอ้เรื่องของคำนิยามของมันนั่นเองค่ะ
0: ต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะต่อมานะคะก็อันนี้อย่างที่บอกเขาจะใช้รวบกันไปเลยว่าเป็นประเพณีและพิธีกรร
1: ม
0: นะคะต่อมาดูเรื่องประเพณีและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของไทยนะคะประเทศไทยก็เป็นสังคมเกษตรอย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์ก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ประเพณีและพิธีกรรมก็จะมีเยอะมากที่เกี่ยวกับการเกษตรทำขวัญข้าวทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่พอเมื่อเปลี่ยนสังคมเป็นอุตสาหกรร
1: ม
0: นะคะมากขึ้นก็กระทบต่อประเพณีและพิธีกรรมเหมือนกันนะอาจารย์มีประเพณีบางอย่างที่ก็สูญหายไปหรือบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโลชิงช้านี่เมื่อก่อน
1: โลเสียวมากนะ
0: ไม่โลทุกวี่ทุกวันแบบตอนนี้พอเรื่อง
2: คือเดี๋ยวนี้การโลมันเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นการ
0: ธุรกิจนะ
2: เรื่องการท่องเที่ยว
1: อันนี้พูดถึง
0: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลชิงช้าก
1: ลุ่มชาติพันธ
0: ุ์
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ไม่ใช่โลตรงไอ้
2: ไม่ใช่
0: โทษทีมีหลายโลนะอันนี้เข้าใจตัว
2: คือเป็นการแสดงด้วย
0: ค่ะ ก็จะมีการกระทบต่อประเพณีเหมือนกันก็เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเนี่ยก็มีจริงๆโหหลายเลยผีตาขนก็เขาก็บอกเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเชิญผีอะไรนะออกจากเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้แห่เข้ามาเที่ยวในเมืองให้แบบมันก็บางคนเขาก็จะบอกว่าเออหรือว่า
1: หรือ
0: เอาผีเข้าเมืองมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวจะเอาออกไปจากเมืองมันเที่ยวยากอะไรเงี้ย
2: อย่างภาคเหนือเงี้ยใช่ไหมการลอยโคมไปเดี๋ยวนี้ก็ลอยกันปีว่าเวลามีอีเวนต์อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: นึกถึงเครื่องบิน
0: โอ้แล้วมันไปไฟไหม้อะไรใช่ไหมคะนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อประเพณีพิธีกรรมไปเยอะหรือว่าพิธีกรรมส่วนตัวงานแต่งงานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ประหยัดขึ้น
2: ประหยัดขึ้น
1: ประหยัดกระชับขึ้น
0: เนาะเปลี่ยน
2: แล้วก็อะไรนั้นเดี๋ยวนี้บางทีไม่ได้เป็นชาวคริสต์แต่ก็ไปแต่งในโบสถ์อะไรเง
0: ี้
2: ย
0: อยากจะแบบ
2: โรแมนติก
0: ดูในหนังมานิดนึง
2: ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนึงนะฮะ
0: ใช่นะต่อมานะคะก็คือวิถีชีวิตของคนไทยก็สัมพันธ์นะคะกับแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกนะประเพณีและวิถีชีวิตไทยนะคะมีหลายแบบ
1: จะมีประเพณีปลัมปลาใช่ไหมอาจารย์จารีตประเพณี
0: ขนบประเพณี
1: ธรรมเนียมประเพณี
0: โอ้หลายคำเดี๋ยวมาดูการสับสนนะอาจารย์
1: เมื่อกี้แค่ว่าประเพณีพิธีกรรมแล้วก็สับสนมากพอแล้วนะคะความเชื่อศาสนา
0: ไสยศาสตร์
1: ไสยศาสตร์ต่างๆนะคะในส่วนนี
2: ้ตรงนี้ข้อสอบออกทุกเทอม
0: อะไรคืออะไร
1: ปลัมปลาประเพณีคืออะไรคะอาจารย
0: ์มีตัวอย่างให้ดูนะคะปลัมปลา
1: ประเพณีตลอดเลย
0: ประเพณีปลัมปลาเนี่ยก็คือประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่แบบโหดั้งเดิมบรรพบุรุษเลยอาจจะแบบไม่มีความหมายไม่มีเหตุผลคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปมาละนะอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ปฏิบัติก็ได้
2: ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกศาสนาผีอะคือ
0: บูชายัญ
2: เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณ
1: เกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าใช่ไหมเช่นปู่แสะย่าแสะ
2: อะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้ก็คนมอญใช่ไหมคะในรูปอะไรนะเป็น
0: สังเวยบรรพบุรุษของ
1: มอญ
0: แล้วก็บูชายัญบูชาสัตว์บูชาฆ่าคน
2: ที่มันแบบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายๆคือมันแบบ
0: ปลัมปลาคือทำก็ได้นะปัจจุบันอยากจะบูชายัญก็บูไปนะคะแต่ว่า
2: ไม่คนรักสัตว์ก็เอามาโวยวาย
1: นะคะอัน
0: นี้ก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมถ้าเราไม่ทำตามนะคะอย่างบูชายัญอย่างเงี้ยคือบางประเทศเขาก็ไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นปลัมปลาก็คือจำคีย์เวิร์ดคำว่าปลัมปลาเนาะที่อาจารย์บอกดั้งเดิม
1: แก่ดั้งเดิมนะ
0: หาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยว่าตอนนั้นทำทำไมนะคะจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบมีข้อกำหนดทางศีลธรรมจารีตอ่ะเนาะอาจารย์นะเพื่อควบคุมคน
2: คืออันนี้ให้จำง่ายๆถ้าไม่ทำแล้วจะโดนสังคมประ
0: นาม
2: ถูกแบน
0: แบบเหมือนผิดจารีตผิด
1: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าชายหญิงหนีออกจากบ้านไปแล้วก็อยู่ด้วยกันตามลำพังคือผิดจารีต
0: ไม่มาผิดไม่มาผูกข้อไม้ข้อม
2: ือ
0: น
2: ะ
0: คะ
1: ก็คือยกตัวอย่างง่าย
2: ๆหรืออย่างอะไรนะแบบอกตัญญูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ
1: คือถ้าเกิดไม่ทำหรือฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
2: หรือแบบสตรีแต่ต้องพระสงฆ์อะไรเงี้ยมันผิดจารีตอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นแบบถูกคือถ้าไม่ทำหรือถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสังคมประนาม
0: แต่ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดจารีตนะคะอันนี้ให้จำไว้อย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์บอก
1: ปลัมปลาแล้วนะคำแรกคำที่สองจารีตนะคะ
0: อันนี้ก็อย่างเช่นทำขวัญข้าวก็เป็นจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อให้สังคมเนี่ยคือเราต้องเคารพข้าวเคารพอะไรอย่างเงี้ยให้สังคม
2: มองแบบนั้นก็พอได้อยู่
0: ใช่ค่ะเพื่อให้สังคมอยู่กันแบบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวไปแบบคือเพราะเราหากินกับตรงนี้เน
2: า
0: ะ
2: พูดถึงข้าวตัวอย่างนึงเราก็จะมีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเราห้ามเดินเหยียบเม็ดข้าวหรือเดินข้าม
0: เป็นจารีตอ่ะ
1: ต้องกินข้าวให้หมดจาน
2: อะไรประมาณนี้มันเป็นแบบเป็นไม่ผิดกฎหมายแต่มัน
0: เหมือนแบบแม่สอนตอนเด็กบางทีเอาเท้าเขียนหนังสือแม่ก็แบบว่าไม่ได้ห้ามเหยียบอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องหนีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอเคฮะ
0: ต่อมาขนมจ้าขนม
2: อันนี้ให้จำง่ายๆคือเป็นเรื่องช่วงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
0: เชื่อว่าช่วงไหนควรทำอะไรอย่างไร
2: เกิดมาเป็นไง
0: โกนผมไฟเด็กอ่อนไม่รู้ตอนนี้มันทำกันอยู่ไหมเนาะอาจจะน้อยลง
2: ใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยมัดจุก
0: แต่การโกนผมเนี่ยคือมันไม่ให้เป็นชันตุเลยนะจารย์คือเด็กบางคนเขาจะมีคราบแบบที่หัวตอนเกิดนี่คือมีแม่บอกเหม็นเน่าหัวมันมีคราบน้ำค่ำหรือคราบอะไรมันออกมาไม่หมด
1: ต้องโกนนะ
0: โกนแล้วมันจะทำความสะอาดง่ายนะก็จะเนี่ยเป็นประเพณีตอนเกิดหรือว่ารดน้ำดำหัวขอขมาลาโทษต ตอนโตมาหน่อยต้องทำผิดเยอะ
2: ใช่ไหมถึงถึงช่วงวัยออกเรือนก็แต่งงาน
0: ใช่ไห
2: มพอแก่แล้วสิ้นชีวิตลงก็งานศพอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงชีวิต
0: ขนบนะคะอันนี้จำไม่ยากเนาะธรรมเนียม
2: อันนี้ให้จำง่ายๆเป็นมารยาทในสังคม
0: เนียม
2: สมบัติผู้ดีต่างๆแล้วพวกนี้
1: นั่นคือธรรมเนียมประ เพณี
0: ก่อนเวลาเดินค่ะผู้ใหญ่ต้องก้มนะคะ
2: ใช่ไหมหรืออะไรนะเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าน
0: ะคะมารยาทการกินการทักทายแขกการต้อนรับแขก
2: ไม่เคาะช้อนส้อมหรือต้องกินแบบไม่เสียงดังอะไรเงี้ยคือธรรมเนียมประเพณีถามว่
0: า
2: ถ้าไม่ทำผิดไหมก็ไม่ผิดเหมือนจารีตแต
0: ่
2: ดีกรีมันจะน้อยลงมาหน่อยคือแบบอาจจะแค่แบบมอง
0: ผู้ใหญ่มอง
1: เช่นถ้าเกิดว่ากินข้าวใช่ไหมคะก็ถือว่าใช้เชาะดังอะไรก็จะโดนมองแบบอะไร
0: แต่ว่าไม่ถึงกับจารีตแบบจะ
2: ปนามขับออกไปจากสังคมอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือก็อันนี้อยากให้นักศึกษาจำคอนเซ็ปต์มันให้ดีว่าแบบมันคืออะไรต่างกันยังไงเพราะข้อสอบจะออกประมาณว่าเหมือนยกเคสตัวอย่างมาแล้วว่า
0: อันนี้เป็นอะไร
1: ค่ะเดี๋ยวนะมีเริ่มตั้งแต่ปลัมปลานะคะ
0: ปลัมปลาจาร
1: ีตขนบธรรมเนียม
0: มีจารีต
2: จารีต
0: แล
2: ้
0: วก็
2: ขนบ
0: แล้วก็
1: ธรรมเนียม
0: นะคะสี่อันนี
1: ้
0: แล้วอย่างที่บอกมารยาทก็ก้มหัวบางทีตอนเด็กๆต้องคานเข่าไปส่งการบ้านน
1: ะ
0: เข่าด้านอะไรเงี้ย
2: เข่าด้าน
0: ต่อมาพิธีกรรมในวิถีชีวิตไทยนะคะก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั่นแหละนะคะในวิถีชีวิตของเราเพื่อให้เวลาเราอยากบรรลุอะไรแล้วก็ทำพิธีกรรมสักเล็กน้อยนะคะพิธีกรรมก็จะมีตามปฏิทินกับตามช่วงชีวิตนะคะก็คือประกอบด้วยสมาชิกเนี่ยแหละนะคะมีเจ้าพิธีสมาชิกเข้าร่วมต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามันแบ่งเป็นอะไรอีกแบ่งอีกแล้วเยอะ
2: อันนี้เหมือนเริ่มเป็นเคสตัวอย่างเนา
0: ะ
1: การทำมาหากิน
0: ประเพณีอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำมาหากินคนไทยก็แน่นอนนะคะก็ประมาณว่าเราก็ทำมาหากินหลายอย่างนะอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมก็คือขึ้นบ้านใหม่หรือถ้าในอดีตเลย
2: ยกทับ
0: คือเปลี่ยนที่นะคะต้องมีพิธีกรรมนะอาจารย
2: ์
0: เพราะว่าบางทียกทับหรืออะไรมันต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจ
2: ตัดไม้ข่มน้ำ
0: หรือขึ้นบ้านใหม่ก็มีผีไหมหรือจะอยู่แล้วโอเคไหมเจ้าผีบ้านผีเรือนจะชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีไหว้ผีไหว้อะไรหน่อยนะคะต่อมาเป็นประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการพบปะและการประชุมนะคะก็คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการต้อนรับแขกต้องมีพิธีรีตอง
1: ถึงประชุมอาเซียนเลยนะ
0: ตอนนี้นะ
1: เรานั่นเอง
0: นะคะแล้วก็การรับน้องใหม
2: ่อันนี้ก็สมัยใหม่
0: ใช่สมัยใหม่แล้วก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตนะคะอันนี้จริงๆไม่ใช่แค่แต่งงานหรอกเนาะงานศพงานอะไรพวกงานบวชอะไรพวกนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเชื่อมโยงกับไอ้ตามปฏิทินละนะคะจะมีเดือนไหนเดือนไหนต้องทำอะไรนะคะมีวันสำคัญกำหนดนะคะเทศกาลก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานะคะวันสำคัญต่าง
1: ๆ
0: ที่กำหนดตามปฏิทินส่วนใหญ่คนก็จะทำเพื่อทำนุบำรุงศาสนานั่นแหละอย่างมหาลัยเราก็มีกฐินบ้างมีแต่ละเดือนมีตลอดใช่
2: มาคาวิสาขาอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มีตลอดนะคะตามปฏิทินเลยแล้วก็มีเทศกาลในฤดูที่มีความรื่นเริง
2: ลอยกระทง
0: สงกรานต
2: ์ลอยกระทงในวันสงกราน
0: ต์ลอยกระทงในวันสงกรานต
1: ์ปีใหม่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะอีก
0: ไม่กี่เดือนนะคะอันเนี้ยก็จะมีประเพณีพิธีกรรมนะคะในเทศกาลของปีปฏิทินนักศึกษาก็ลองไปดูตัวอย่างได้ซึ่งเยอะมากๆเลยในหนังสือนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะ
2: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: เกี่ยวกับการทำมาหากินก็อย่างที่บอกประเทศเรานะคะทำเกษตรซะส่วนใหญ
2: ่
0: และส่วนใหญ่ก็ทำนานะคะก็จะมีประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อว่าถ้าไหว้นะคะก็จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะคะไหว้ผีไหว้ข้าวอะไรต่างๆนะคะเช่นพิธีแรกนาเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกจากข้าวนอกจากนาแล้วเครื่องมือก็ไหว้นะเครื่องมือทำมาหากินด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรนะครกเคิร์ก
2: เริ่มมีข้าวทรงอะไรกันด้วยใช่ไหม

ขออนุญาตในการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับข้อยกเว้นก็คือกรณีของรัฐนะครับอาจจะทำงานบังคับคดีนะครับที่ขายท่อตลาดทรัพย์สินของที่มีการบังคับคดีของลูกหนี้มานะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้อยู่ในข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับสามารถที่จะดำเนินกิจการได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเนี่ยผู้ขออนุญาตในการอันนี้ใช้รวมกันนะครับตั้งแต่ขายเท่าตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอันดับแรกครับ จะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป20ปีนะครับ28นะครับเริ่ม20ปีขึ้นไป2ครับมีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับ3ครับเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาภาค2คำถามครับนักศึกษาคำถามคือต่างชาตินะครับสามารถขอใบอนุญาตได้ไหมนะครับถ้าดูตามคุณสมบัติกฎหมายไม่ได้ห้ามต่างชาตินะครับแต่ต่างชาติที่จะขออนุญาตได้เนี่ยก็ต้องดูว่าอายุ20ปีบริบูรณ์โอเคได้นะครับ2คือความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับเขาต้องพออ่านออกเขียนได้ไม่ต้องดีไม่ต้องเก่งนะครับอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับแต่ประการที่3เนี่ยอาจจะตรวจสอบยากนิดนึงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้จากทะเบียนประวัตินะครับแต่ต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายอาญาหรือเปล่านะครับแต่ก่อนยังเป็นกฎหมายเก่ายังใช้คำว่ากฎหมายลักษณะอาญาต่อมาครับนักศึกษาครับเป็นอัตราค่าธรรมเนียมอาจารย์จะบอกว่าพวกตัวเลขพวกนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับไม่ต้องจำรายละเอียดมากนะครับแต่ถ้าดูนะครับการขายท่อตลาดเนี่ยปีนึงนะครับประมาณ 15,000 นะครับค่าของเก่าเขาให้ดูประเภทนะครับเป็นประเภทที่สูงสุดนะครับพวกประเภทแรกเนี่ยก็คือ 12,500 พวกเพชรทองพวกของมีค่าเนี่ย 10,000 นะครับรถยนต์ 7,500 อื่นๆคือ 5,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรายย่อยค่อนข้างสูงสำหรับรายย่อยเนี่ยถ้าหากว่าขายของเก่านะครับถ้าเป็นประเภทไม่ว่าประเภทใดก็ตามนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นกว่านะครับดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยน่าสังเกตในแง่ที่ว่าเขาต้องต่อทุกปีต้องเสียทุกปีนะครับถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่รายย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรทีเดียวนะครับต่อมานะครับกฎหมายกำหนดหลักการปฏิบัติตนของผู้ขายท่อตลาดนะครับตรงนี้นักศึกษาดูในรายละเอียดได้ว่าผู้ขายท่อตลาดต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้ให้จำนักงานหรือนายตรวจเนี่ยเพื่อพร้อมที่จะให้มีการเข้าตรวจนะครับรวมถึงเรื่องของผู้ค้าของเก่าด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูได้จากตัวในเอกสารการสอนนะครับนายตรวจครับมีอำนาจหน้าที่นะครับในการตรวจดูว่าผู้ประกอบการได้ทำตามกฎหมายหรือไม่นะครับรายงานนะครับการตรวจให้กับผู้บังคับบัญชานะครับและที่สำคัญคือนายตรวจทำการตรวจบัญชีและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการนักศึกษาครับต่อมาครับพวกกิจการร้านค้าของเก่าเนี่ยนะครับนอกจากจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายขายท่อตลาดแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมีพวกกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายโรงงานนั่นก็คือไม่ใช่เป็นแค่พรบ.เดียวนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของการขอกิจการโรงงานเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากมหาดไทยนะครับกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำการกำกับดูแลด้วยนะครับเขาจะดูแลในส่วนของสาธารณสุขในส่วนของโรงงานเนี่ยนะครับโดยเช่นกันนะครับอาจารย์อาจจะกล่าวโดยสรุปว่ามีกฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากพระราชบัญญัติขายท่อตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอีกหลายฉบับทีเดียวนะครับพระราชบัญญัติการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับค้าของเนี่ยฉบับนี้2 4 7 8นะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมนะครับสำหรับหน่วยที่6นะครับก็
จบเพียงเท่านี้ครับนักศึกษาครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกับการบรรยายสรุปเรื่องเวกเตอร์และการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับกับงานทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็การสร้างสมการเพื่อที่จะใช้จำลองสถานการณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับหรืองานพาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมนะครับตอนที่1ก็จะว่ากันในเรื่องของเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตและการดำเนินการเบื้องต้นนะครับนักศึกษาก็จะต้องมีความเข้าใจว่าความแตกต่างของเวกเตอร์กับสเกลามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในตัวของสเกลาซึ่งเราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นเงินอุณหภูมินะครับการวัดระยะทางนะครับพวกนี้นะครับเราจะไม่ได้สนใจว่าทิศทางมันเป็นยังไงเราจะสนใจว่าถึงความมากนะครับหรือความน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ค่าออกมาเนี่ยการเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีเงิน10บาทเนี่ยค่ามันก็จะสื่อด้วยความเข้าใจของตัวเขาเองว่าค่าควรจะเป็นบวกนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราพูดถึงในปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปริมาณเหมือนกันนะครับนั่นก็คือจะบอกว่าขนาดมากหรือน้อยแต่ยังไม่พอนะครับยังมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางนะครับนอกจากไปทางขวาทางซ้ายแล้วยังที่จะสามารถบอกได้ว่ามีมุมเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ต้องประกอบด้วยปริมาณแล้วก็ทิศทางนะครับเช่นทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้เราสามารถทำให้เกิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแม่เหล็กเนี่ยลอยตัวได้ก็เกิดจากทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องออกแบบน้ำหนักงานแรงโมเมนตัมนะครับพวกนี้นะครับจะถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์หมดคราวนี้นะครับนักศึกษาต้องรู้นะครับว่ามันจะมีคำว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันเวกเตอร์ที่ขนานกันคำว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันก่อนคำว่าเท่ากันก็คือ CD เท่ากับ EF นะครับจะต้องมีขนาดที่เท่ากันและต้องมีทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตำแหน่งที่วางในสไลด์เนี่ยวางไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือมันเราสามารถเลื่อนไปบนขวาซ้ายนะครับในระนาบได้พวกนี้นะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามุมทำกับแกน X เหมือนแกน X เหมือนกันนะครับหรือแกน Y เหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีทิศทางเดียวกันก็จะทั้งมีความทั้งขนานกันแล้วก็มีปริมาณเท่ากันนะครับเราก็จะถือว่าเวกเตอร์เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับเวกเตอร์ AB เนี่ยเอา CD หรือเอา EF ไปเทียบกับ AB เนี่ยขนาดไม่ได้เท่ากันแต่ทิศทางเดียวกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันนะครับการบวกเวกเตอร์การบวกเวกเตอร์นะครับโดยเบสิกเนี่ยนะครับมันก็จะใช้หลักอันที่1ก็คือหลักของผลลัพธ์ถ้ารูปออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือสามเหลี่ยมปิทาโกรัสพวกนี้นะครับผมเดินจาก A ไป B 40เมตรแล้วเดินขึ้นไปข้างบน30เมตรนะครับถ้าระยะทางทั่วไปเนี่ยเราสามารถตอบได้ทันทีว่าผมเดินไปแล้ว70เมตรคือเอา40บวก30แต่ในเชิงของปัญหาเชิงเรื่องของเวกเตอร์จะไม่สามารถตอบได้70ปริมาณของเขาเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นหาโดยใช้เทคนิคนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากหรือปิทาโกรัสนะครับก็คือด้าน AB กำลัง2บวกด้าน BC กำลัง2นะครับก็จะได้ถอดรูทออกมาก็จะได้50เพราะนั้นสรุปว่าถ้าเราบวกแบบเวกเตอร์นะครับ AC จะไม่ใช่คำว่าระยะทางแต่เขาจะใช้คำว่าการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณนะครับแล้วก็เป็นเวกเตอร์แต่ถ้าระยะทางเนี่ยจะเรียกว่าสเกลาร์ก็เอา40บวก30ก็จะเป็น70นะครับคราวนี้โดยกฎของทั่วไปนะครับที่จะนิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมทางด้านซิมูเลชันนะครับเช่นกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานของการบวกเวกเตอร์นะครับถ้าเราเอา AB บวก CD เนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เอา AB แล้วบวก CD นะครับจะเห็นว่า CD จะอยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องสร้างตัวดัมมี่ขึ้นมาตัวดัมมี่ก็คือ BE นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอา CD ไปทับที่จุดปลายของเวกเตอร์ AB ได้ครับเพราะมันเป็นจุดร่วมชื่อมันก็เลยมันจะต้องใช้ชื่อตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น CD เนี่ยเราก็จะสร้างเวกเตอร์ดัมมี่ขึ้นมานะครับซึ่ง CD เท่ากับ BE นะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ลากครับ AB บวก BE นะครับเนื่องจาก BE เท่ากับ CD ผลลัพธ์ของมันก็คือลากจากจุดเริ่มต้นก็คือ A ไปหา E นะครับก็จะได้ดังเส้นเข้ม AE นะครับเวกเตอร์ลัพธ์ถ้ามี3ตัวแล้วครับก็จะเป็น AB บวก CD บวก EF นักศึกษาก็เริ่มตั้งแต่ AB นะครับแล้วก็บวก CD แต่ CD เราต้องสร้างดัมมี่ขึ้นมาดัมมี่ของเราก็คือ BO เพราะนั้น AB บวก BO ก็จะได้เส้นแรกก็คือ AO เส้นเหลืองครับคราวนี้เส้นเหลืองต่อไปก็ต้องไปบวก EF นะครับเช่นเดียวกันครับ EF ก็ต้องไปสร้างเวกเตอร์ดัมมี่ก็คือ OP
นะครับนักศึกษาก็ลากนะครับคำตอบก็คือจุดเริ่มต้นก็คือที่จุด A นะครับไปยังจุดปลายนะครับก็คือจุด P นะครับคำตอบของเราก็จะกลายเป็น AP นะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าก็อาจจะพูดไม่ตรงนิยามนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะพูดกันว่าให้ใช้เทคนิคเอาหางต่อหัวนะครับ AB บวก CD นะครับก็เขียนเอา AB เอาหางเอาหางของ CD ต่อหัวลูกศรของ AB นะครับแล้วก็บวก EF นะครับก็เอาหางของ EF ไปต่อหัวลูกศรของ CD เวกเตอร์ลับก็ลากตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้เวกเตอร์ลับ R ดันสีแดงนะครับเพราะนั้นถ้าภาษาสื่อสารก็คือคำว่าหางต่อหัวนั่นเองก็จะมีคำว่าเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราคูณสเกล่าเข้าไปคำว่าสเกล่าก็เช่นเอา1 2 3ไปคูณกับเวกเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคูณปริมาณนะครับที่เป็นจำนวนที่มากกว่า1นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ที่มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปคูณเวกเตอร์ที่น้อยคูณปริมาณสเกล่าที่น้อยกว่า1นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ที่เล็กลงอย่างในเคสนี้เราเอา3คูณ AB เข้าไปเราก็จะได้เวกเตอร์ที่ยาวขึ้นในทิศทางเดิมนะครับจากหลักการพื้นฐานตรงจุดนี้นะครับมันก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ของทางคณิตศาสตร์ได้เช่นเอา M คูณ NA เนี่ยเราก็สามารถคูณกันได้แบบสเกล่าปกตินะครับเอา M คูณด้วยเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B นะครับบรรทัดที่3เนี่ยก็สามารถใช้กฎการแจกแจงเข้าไปได้เหมือนกันก็คือ M คูณเวกเตอร์ A บวก M คูณเวกเตอร์ B นะครับเพราะนั้นถ้าจากตัวอย่างดังภาพเนี่ยถามหา 3A บวก B นักศึกษาก็สามารถใช้เป็น 3A บวก 3Bนะครับก็คือ 3A ก็คือเส้นน้ำเงิน 3B ก็คือเส้นแดงผลลัพธ์ก็คือลากจากจุดเริ่มไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้ R เป็นเวกเตอร์ลัพธ์นะครับถ้าคูณสเกล่านะครับกับเวกเตอร์นะครับแล้วก็ลบเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของโจทย์นะครับที่มีการบูรณาการนะครับจะบวกลบเวกเตอร์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้นักศึกษาใช้หลักเหมือนเดิมครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอา AB บวก CD ลบ 3EF ก็ใช้เทคนิคของหางต่อหัวนะครับการเพิ่มขนาดของ 3EF มีเครื่องหมายลบนะครับถ้ามีเครื่องหมายลบทิศทางมันจะตรงข้ามอย่างเช่นถ้า AB จากภาพข้างบนนะครับ AB พุ่งขึ้นไปทางเฉียงขวาลบ AB ก็จะต้องเฉียงลงในทิศทางตรงข้ามก็คือเฉียงลงทางซ้ายโจทย์บอก AB บวก CD ลบ 3EF นะครับนักศึกษาก็ลาก AB ไปก่อนนะครับแล้วเอาเส้น CD มาต่อที่หัวของ B นะครับก็จะได้เส้นสีดำเส้นที่2นะครับแล้วลบ 3EF นักศึกษาก็ต้องไปดูรูปนะครับของลบ 3EF นะครับจาก EF ไปทางซ้ายลบ 3EF ก็จะไปทางขวานะครับแล้วขนาดเพิ่มขึ้น3เท่านะครับก็ใช้เทคนิคหางต่อหัวไปเรื่อยนะครับคำตอบของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ R นะครับหรือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการบวกลบเวกเตอร์เทคนิคง่ายๆก็คือหางต่อหัวนะครับติดลบคือทิศทางสวนทางกันนะครับก็จะมีคำว่าผลคูณเชิงสเกล่าเพื่อที่จะแปลงการกระทำระหว่างเวกเตอร์ให้เป็นตัวสเกล่าหรือเป็นปริมาณที่เราใช้กันปัจจุบัน a.b ก็จะมีค่าเท่ากับขนาด a คูณขนาด b คูณ cos ธีต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแปลงเวกเตอร์นะครับการกระทำระหว่างเวกเตอร์เป็นสเกล่าอย่างเช่นเรามีขนาดของเวกเตอร์ a 13หน่วยขนาดของเวกเตอร์ b 10หน่วยมุมที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นคือมุม60องศานักศึกษาก็สามารถหา a.b ได้จากขนาด a ขนาด b cos θ ก็จะได้เท่ากับออกมาเป็น65นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญของเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตและการดำเนินการเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาความเชื่อมโยงไปใช้ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆต่อไปครับ

ครับสำหรับตอนที่2จะเป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนะครับซึ่งพิกัดฉากก็จะเป็นพิกัดแบบ2มิติหรือ3มิติถ้า2มิติก็คือ x กับ y คู่อันดับ x y นะครับถ้า3มิติก็ x y z นะครับคู่อันดับ x y z นะครับเรามาดูกันนะครับจากเวกเตอร์แบบเรขาคณิตมาเป็นเวกเตอร์แบบพิกัดฉาก2มิตินะครับนิยามนะครับว่าถ้าเป็นเวกเตอร์ a เราสามารถเขียนได้แบบเชิงคู่อันดับ a b ซึ่งจุดปลายนะครับก็จะเป็นจุด a b นั่นเองนะครับส่วนจุดเริ่มต้นก็จะเป็นพิกัด00การหาขนาดของเวกเตอร์ a ก็คือหาจากสแควร์รูท a กำลัง2หรือพิกัดหน้าบวกด้วย b กำลัง2หรือพิกัดหลังนะครับแล้วก็ถอดรูทก็มีที่มาจากทฤษฎีสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนั่นเองคราวนี้นะครับการเขียนเวกเตอร์ในรูปแบบนี้อย่างเช่น a เป็นคู่อันดับ2 4 b คือคู่อันดับ3 1ถ้ามีการกระทำระหว่างการเครื่องหมายใส่เครื่องหมายลักษณะของค่าสมบูรณ์ a ลบ2 b นั่นคือโจทย์ถามหาคู่หาขนาดนะครับ a ลบ2 b เราก็สามารถหาได้จากเอา a ลบ2 b นะครับ2 b นี่จะหายังไงก็เอา2คูณด้วยคู่อันดับนะครับของเวกเตอร์2คูณ3ก็ได้6 2คูณ1ก็ได้2เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการหานะครับ2 4ลบ6 2การกระทำระหว่างกันอย่างนี้ก็คือให้เอาพิกัดหน้าลบกันนะครับเพราะเขาบอกว่าลบพิกัดหลังก็ลบกันนะครับนั่นหมายความว่าให้เอา2ลบ6เราก็จะได้ลบ4ให้เอา4ลบ2เราก็จะได้2เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์2 b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ4 2แต่ถ้าเราจะไปหาขนาดก็เอาพิกัดหน้ายกกำลัง2บวกด้วยพิกัดหลังยกกำลังสอดรูทนะครับก็จะได้ออกมาเป็นรูท20หรือ2รูท5นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติคราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่มีความจำเป็นที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือการหาเวกเตอร์1หน่วยหรือคำว่าเวกเตอร์หน่วยเช่นเรามีเวกเตอร์ขนาด10หน่วยจะทำอย่างไรให้เหลือเวกเตอร์ขนาด1หน่วยมันก็เลยจะมีต้องมีเทคนิคของเขานะครับว่าอาจจะหาเวกเตอร์นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับเอาขนาดของเวกเตอร์ก็คือตัว absolute a นะครับไปคูณกับเวกเตอร์ a อย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมมีเวกเตอร์ a คือคู่อันดับ12ลบ5ก็จะสามารถเขียนออกมานะครับเพื่อที่จะหาเวกเตอร์1หน่วยก็กลายเป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท12กำลัง2ก็คือ144บวกด้วยลบ5กำลัง2ก็คือ25มันก็กลายเป็น1ส่วนรูท169คูณด้วยเวกเตอร์ดั้งเดิมก็คือเวกเตอร์ a ก็คือคู่อันดับ12 5ลบ5นะครับเพราะนั้นถ้ามีการกระทำกันนะครับโดยมีการคูณตัวสเกลาร์รูท169ก็คือ13นะครับมันก็คือเกิดการคูณสเกลาร์ด้วย1ส่วน13เข้าไปเราก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยหรือเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ a 12ลบ5เนี่ยเป็น12ส่วน13ลบ5ส่วน13ออกมาคราวนี้นะครับถ้าเราดูรูปตัวนี้มันจะมีรูปทั่วไปนะครับว่าโอเคถ้าเป็นเวกเตอร์ตามแกน x นะครับหรือสัญลักษณ์ก็คือเวกเตอร์ i เนี่ยทั่วไปของมันก็คือเวกเตอร์ที่มีคู่อันดับ1 0แล้วก็เวกเตอร์ j นะครับซึ่งมันวิ่งตามแกน y นะครับสีแดงเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์คือคู่อันดับ0 1อันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับที่จะสามารถนำไปสู่การเขียนเวกเตอร์ได้อีกรูปแบบนึงนะครับคราวนี้ถ้ามีการนะครับการเขียนนะครับจากคู่อันดับนะครับ2 3เมื่อกี้นี้ผมได้พูดถึงเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน x และแกน y ไปแล้วมันก็จะสามารถเขียน2 3ให้อยู่ในรูปของ2 i บวก3 j ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการเชื่อมโยงของการเขียนเวกเตอร์เนี่ยมีถึง2แบบแล้วอย่างเช่นถ้ามีการกระทำระหว่างกันนะครับ4 5ลบ2 0เนี่ยมันก็จะสามารถเขียนนะครับการกระทำนะครับก็คือให้เอาพิกัดหน้าลบกันก็คือพิกัดของ x นั่นเองนะครับเอาไปอยู่ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ i ก็จะกลายเป็น4ลบ2ในขณะที่สัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ j ก็เป็น5ลบ0ก็จะเป็น2 i บวก5 j คราวนี้อันนี้สำคัญนะครับถ้าเขาให้เป็นคู่อันดับออกมาอย่างเช่นเวกเตอร์ a เท่ากับ2 3และ b เท่ากับ1 5เราจะหาเวกเตอร์ ab หายังไงคราวนี้มันก็เกิดจากการสร้างจุดเริ่มต้นคือจุด a นะครับจุดปลายคือจุด b ให้นักศึกษาเอาพิกัดจากจุดปลายลบด้วยพิกัดจุดเริ่มต้น

เพราะนั้นเวกเตอร์ AB นะครับก็คือเอา x ของ B ก็คือ1นะครับลบ x ของ A ก็คือ2เราก็จะได้เป็น1ลบ2ในขณะที่สัมประสิทธิ์หน้า J นะครับก็เอา5ลบ3เราก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลบ i บวก 2J สรุปว่าเวกเตอร์ AB ก็คือลบ i บวก 2J อันนี้สำคัญนะครับเทคนิคของการสร้างเวกเตอร์ซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นจากจุดกำเนิดเนี่ยนะครับถ้าเอามาสร้างเป็นเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นมาจากเวกเตอร์ตัวที่1แล้วจุดปลายมาจากจุดเวกเตอร์ตัวที่2เนี่ยจะสร้างยังไงนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยก็จะมีผลคูณเชิงสเกลาร์ไปแล้วแบบนึงก็คือหาจากขนาด A คูณขนาด B คูณค่าคอสธีตานะครับคราวนี้ผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับถ้าเรามีการเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากเนี่ยก็แค่เอาวัดสิทธิ์นะครับคือ x คูณ x บวก y คูณ y ในที่นี้นะครับถ้าเวกเตอร์ a คือ ai บวก b 1j เวกเตอร์ b มาจาก a 2 i บวก b 2j ก็หาจาก a dot b ก็คือ dot ก็คือผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับก็คือ a 1คูณ a 2บวกด้วย b 1คูณ b 2ประโยชน์ของเขานะครับที่เราสามารถรู้การเชื่อมโยงเนี่ยเพื่อที่จะหามุมระหว่างเวกเตอร์ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีเวกเตอร์ a คือ 3i ลบ 2j และเวกเตอร์ b คือ 9i ลบ 6j เนี่ยขนาดเวกเตอร์ a ก็หาแบบเหมือนเดิมได้รูท13เวกเตอร์ b ได้3รูท13นะครับเอาผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับ2เทคนิคนะครับมาเชื่อมโยงกันก็คือเอา x คูณ x บวก y คูณ y เท่ากับขนาด a ขนาด b cos θ นักศึกษาก็จะได้ค่ามุมนะครับระหว่างเวกเตอร์นะครับอย่างการกระทำนะครับระหว่าง a 1คูณ a 2บวก b 1คูณ b 2ก็ได้เท่ากับ3คูณ9บวกลบ2คูณลบ16เท่ากับขนาด a ขนาด b cos θ ก็คือรูท13คูณ3รูท13รูท13คูณกัน2ครั้งก็คือ13นั่นเอง13คูณ3ก็ได้39เราก็จะติดค่า cos θ ออกไปการหาค่า θ ก็คือหาค่า arc cos นั่นเองนะครับหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า cos θ เท่ากับ1 θ จะเป็นเท่าไหร่ก็คำตอบก็คือ0ครับเพราะนั้นจาก2มิติในทำนองเดียวกันครับ3มิติเหมือนกันเลยครับก็แค่เพิ่ม3ประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์1หน่วยตามแกน Z นะครับก็คือค่า K นั่นเองในที่นี้ถ้าเป็นระบบพิกัดฉาก3มิติเขาก็จะใช้เป็นตัว4ก็คือเวกเตอร์หารด้วยขนาดนั่นเองก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยนะครับคราวนี้ถ้าดอทกันก็เหมือนกันครับถ้าเวกเตอร์ a นะครับมี ai บวก b 1j บวก c 1k เวกเตอร์ b คือ a 2i บวก b 2j บวก c 2kดอทกันก็คือเอา x คูณ x บวก y คูณ y บวก z คูณ z ก็จะได้รูปตามนี้ครับ a 1คูณ a 2บวก b 1คูณ b 2บวก c 1คูณ c 2นะครับจะมีการกระทำกันระหว่างเวกเตอร์จะบวกกันลบกันก็คือเอาสัมประสิทธิ์หน้า i นะครับมากระทำกันสัมประสิทธิ์หน้า j มากระทำกันสัมประสิทธิ์หน้า k มากระทำกันตามที่โจทย์ต้องการเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นลักษณะนะครับของการดำเนินการนะครับโดยเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากทั้ง2มิติและ3มิติครับผมครับสำหรับตอนที่3ก็จะว่ากันในเรื่องของการคูณเชิงเวกเตอร์นะครับซึ่งการคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยก็อาจจะได้คำตอบออกมาเป็นเวกเตอร์หรือนะครับในบางกรณีเราก็อาจจะได้คำตอบออกมาเป็นเชิงปริมาณเชิงสเกลาร์นะครับคราวนี้เนี่ยนิยามตัวที่1ผลคูณเชิงเวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a คือ a 1i บวก b 1j บวก c 1k นะครับและเวกเตอร์ b นะครับคือ a 2i บวก b 2j บวก c 2k นะครับเราสามารถหา a คูณ b นะครับหรือบางทีเขาอาจจะพูดคำว่า a cos b นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ซึ่งผลคูณกันนะครับระหว่างเวกเตอร์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นพื้นที่และพื้นที่ตัวนี้ก็จะมีทิศทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำแบบจำลองนะครับการไหลนะครับทางปัญหาทางพารศาสตร์นะครับของพวกอากาศยานต่างๆซึ่งจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ของเวกเตอร์ของพื้นที่ด้วยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย a cross b เนี่ยหลักการนะครับมันมีที่มาจากการหา determinant นะครับหรือ det นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเขียนว่าโอเคบรรทัดที่1 นะครับก็คือ i j k บรรทัดที่2ก็เอาสัมประสิทธิ์นะครับของเวกเตอร์ a ก็คือ a 1 b 1 c 1นะครับบรรทัดที่3นะครับก็จะเป็น a 2 b 2 c 2นะครับการหาเดทเนี่ยของเมทริกซ์3คูณ3เนี่ยเขา

ต้องเพิ่มคอลัมน์หรือเพิ่มหลัก2หลักหลักที่เพิ่มมาก็คือ1 A1 A2 นะครับและก็ตัวที่2ก็คือJ หลักที่2ก็คือ J B1 B2 นะครับเพราะนั้นพอหา determinant เนี่ยครับมีการคูณคูณลงนะครับเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเนี่ยมันก็จะได้ตามว่า A cos B เท่ากับ B1 C2 ลบ B2 C1 I บวก A2 C1 ลบ A1 C2 J บวก A1 B2 ลบ A2 B1 K นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหลักของการดูจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์หน้า I เป็นอะไรก็ให้นักศึกษานะครับเอามือปิดนะครับที่คอลัมน์ I A1 A2 มันก็จะเหลือ B1 C1 B2 C2 ถ้าเราดูโพซิชันนะครับถ้าผมเรียงโพซิชันนะครับเป็น A B C D นะครับมันก็จะเป็น A D ลบ B C เพราะนั้นพจน์ที่1มันก็เลยกลายเป็น B1 C2 ลบ B2 C1 นะครับผมขออนุญาตข้ามไปตรงเป็นคอลัมน์ของ K ก่อนท่านนักศึกษาก็ลองเอามือปิดนะครับ K C1 C2 แล้วผมลองเรียง A B C D นะตามตำแหน่งของเมตริกซ์ 2:2 เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น AD ลบ BC มันก็จะเหลือ A1 คูณ B2 นะครับแล้วก็ลบ B1 คูณ A2 เพราะนั้นมันก็จะเป็นสัมประสิทธิ์นะครับของหน้าตัว K2 หน้าตัว K นะครับในขณะที่ถ้าแถว J เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าปกติเราจะต้องเพิ่ม2หลักนะครับจริงๆแล้วมันก็เลยมีที่มาว่าถ้าเราปิดที่แถว J นะครับเรียงเหมือนกันเลยมันก็จะเป็นลบ AD นะครับคูณ BC เนี่ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะของสัมประสิทธิ์หน้า J แต่เพื่อนตัวนี้เราเขียนเป็นบวกในความเป็นจริงถ้าเราปิดมือปุ๊บลบคูณลบเนี่ยมันจะทำให้กลับรูปแบบของเทอมการคูณนะครับคราวนี้ยกตัวอย่าง A cos B นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ A เท่ากับ I บวก 2J บวก 3K เรามีเวกเตอร์ B เท่ากับ 2I ลบ J บวก 4K A cos B นะครับก็เขียนเหมือนเดิมครับ I J K 1 2 3 2 ลบ 1 4นะครับอยากรู้ว่า A คูณ B ก็ให้นักศึกษาปิด I ปิด1ปิด2นะครับเราก็จะได้เป็น AD ลบ BC นะครับก็จะเป็น2คูณ4ลบด้วย3คูณลบ1อันนี้คือสัมประสิทธิ์หน้า I อยากดู K ก่อนนะครับเอา K ก่อนก็ไปปิดแถวหลัก K นะครับ K 3 4เอามือปิดนะครับก็จะเหลือตัวเลข1 2 2ลบ2ก็เอา AD ลบ BC ก็จะเป็น1คูณลบ1นะครับลบ2คูณ2ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า K ในขณะที่สัมประสิทธิ์หน้า J นะครับก็ปิด J เอามือปิด J ปิด2ปิดลบ1นะครับก็จะเหลือ1 3 2 4ก็เอา AD ลบ BC ก็คือ1คูณ4ลบ3คูณ2นะครับแต่ขอให้เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจองหน้าวงเล็บเป็นลบไว้นะครับมันก็จะสอดคล้องตามนิยามอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเพราะนั้นคราวนี้เราก็จะบวกลบคูณหารปกติก็จะได้ A cos B ออกมาเป็น 14i บวก 2j ลบ 5k นะครับหาขนาดทำเหมือนเดิมครับ A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2ก็ถอดรูทเช่นเดียวกันครับลองมาดูซิว่า B cos A ทำไงหลักการเดียวกันครับแต่คำตอบ B cos A ของเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบ 11i ลบ 2j บวก 5k จะเห็นว่า A cos B จะไม่เท่ากับ B cos A เพราะว่าเครื่องหมายมันตรงกันข้ามทันทีแต่ในขณะที่ขนาดมันจะเท่ากันเพราะมันยกกำลัง2แล้วเครื่องหมายบวกหรือลบค่ามันเท่ากันหมดนะครับตัวต่อไปนะครับความหมายทางเรขาคณิตของผลคูณเชิงเวกเตอร์สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับ PQRS เนี่ยปกติสูตรของเราก็คือฐานคูณสูงนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ A หรือเวกเตอร์ PQ นะครับเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ PQ นะครับเวกเตอร์ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ PS เราจะสามารถหาขนาดนะครับอันนี้เราพูดถึงขนาดและขนาดจะหาได้จากขนาด A คูณ B นะครับฐานก็คือขนาด A สูงก็คือเวกเตอร์ B ไซน์ทีต้านะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ A cos B ก็คือขนาด A คูณขนาด B คูณค่าไซน์ทีต้านะครับเพราะฉะนั้นความหมายทางเรขาคณิตของผลคูณเชิงเวกเตอร์ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานคราวนี้ถ้าเราอยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือจับสูตรนี้หาร2ได้เลยนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมก็เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างการกระทำถ้ามีเวกเตอร์ PQ แล้วก็เวกเตอร์ PS อยากรู้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากจุด3จุดนะครับ P ก็คือ201 Q ก็คือ1ลบ2 2 S ก็คือ2 1ลบ3เนี่ยจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากจุด P เดียวกัน
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจาก3จุดนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเส้นแดชไลน์นะครับซึ่งออกมาเป็นเส้นดัมมี่นะครับของการขนานกันของเวกเตอร์ของแต่ละด้านนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์ PQ นะครับเคยบอกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือเอา Q ลบ P นักศึกษาก็จะได้ออกมาเป็นลบ I ลบ 2J บวก K เวกเตอร์ PS ก็เช่นเดียวกันครับนักศึกษาก็เอาจุด S ลบจุด P นักศึกษาก็จะได้ออกมาเป็นj ลบ 4k ข้อสังเกตครับว่าสัมประสิทธิ์หน้า i ไม่เขียนนะครับก็คือ0นั่นเองเพราะนั้นสรุปว่า pq นะครับ cos ps นะครับนักศึกษาก็ใช้หลักของ determinant หรือ ad ลบ bc ที่ผมได้พูดไปนะครับก็จะได้ผลคูณเวกเตอร์ก็คือความหมายเชิงกายภาพก็คือสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะครับคราวนี้ผลคูณเชิงสเกลาร์3ชั้นนะครับa cos b cos c เกิดอะไรขึ้นครับเราจะได้ปริมาตรซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ a คูณเวกเตอร์ b คูณแล้วก็เวกเตอร์ c นะครับเพราะนั้นรูปแบบของขนาด a b c นะครับที่จะสร้างปริมาตรมันก็สามารถเกิดจาก a cos b dot c หรือมีค่าเท่ากับ a dot b cos c ในการหาปริมาตรแบบนี้นะครับก็ให้เอาเดทนะครับของสัมประสิทธิ์หน้า i หน้า j หน้า k แถวที่1ก็คือของเวกเตอร์ aแถวที่2ก็คือของเวกเตอร์ b แถวที่3ก็ของเวกเตอร์ c มาหา determinant หลักการหาก็เหมือนกันครับเพิ่ม2หลักคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับกรณีนี้ a เท่ากับ i บวก 2j บวก 3k b เท่ากับ 2i ลบ 1j หรือลบ j นะครับบวก k c เท่ากับ 3j บวก 2k ก็จะเห็นว่านะครับของ c เนี่ยแถวที่3เนี่ยจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า i เป็น0เพิ่ม2หลักนะครับหลักที่1ก็คือ1 2 0หลักที่2ก็คือ2 1 3นะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5ลูกบาศก์หน่วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเวกเตอร์ ABC นั้นมีหน่วยเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปสาระสำคัญของการคูณเชิงเวกเตอร์ซึ่งได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ของพื้นที่หรือได้ออกมาเป็นเชิงปริมาตรครับผมครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

0: สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาจนถึงหน่วยสำคัญก็คือหน่วยที่6เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนี้เพื่อนๆนักปกครองท้องที่จะรู้กันเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อนชาวกระทรวงมหาดไทยเราจะรู้จักว่าเขาเป็นคณะรัฐมนตรีในระดับพื้นที่นะครับ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำคัญจริงหรือเปล่าเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับท่านวันนี้ท่านอาจารย์ดร.นพพลอัคคหะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์มณิษฐ์ครับ
0: วันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับท่านอาจารย์ครับในหน่วยนี้ท่านแบ่งเป็น3ตอนนะครับเพราะนั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของคำว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความเป็นมาต้องอ่านหนังสือนะครับตั้งแต่2476 2486นะครับแต่ว่าเพื่อนท่านผู้ชมนะครับท่านจะได้รับทราบด้วยว่าคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นนะครับมีรายละเอียดมีพื้นเป็นมายังไงครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่1เนี่ยครับ
1: ครับผมสำหรับตอนที่1นะครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องแรกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับสถานภาพนะครับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะมีอยู่นะครับกำเนิดของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้แก่กำเนิดขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2486นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งแรกนะครับนะก็มีการกำหนดให้มีคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นในมาตรา28ตีนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับภารกิจต่างๆของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตั้งแต่2486นะครับยุคนึงซึ่งมีความสำคัญก็คือในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในปีพุทธศักราช2526นะครับอันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับนโยบายจากคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการนะครับของพลเอกเปรมนะครับได้เสนอให้มีการปรับปรุงนะครับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงปี2526นะครับก็จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นอยู่2ลักษณะก็คือหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับแล้วก็หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอปป.นะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2522นะครับก็จะมี2โครงสร้างทำให้การบริหารในระบบหมู่บ้านนะครับในช่วงนั้นก็เกิดลักษณะความหลากหลายนะครับทำให้คณะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยวางกลไกใหม่นะครับให้มีการยึดโครงสร้างเป็นระบบเดียวกันนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้หญิงนะครับมาเป็นกิจการฝ่ายสตรีในหมู่บ้านด้วยนะครับในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับซึ่งทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความโดดเด่นและก็สำคัญขึ้นมาก็คือในพ.ศ. 2551นะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่

0: ศ2457นะครับเป็นการแก้ไขฉบับที่11ในปี2511อันนี้เกิดความสำคัญเลยเพราะว่า1มีการแก้ไขกฎหมายแม่ก็คือมาตรา28และก็มีการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับการเป็นการมีอำนาจหน้าที่แล้วก็การเข้าประชุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระเบียบหลักของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดขององค์กรที่มีสมาชิกขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะกฎหมายกำหนดให้มีทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยมีผู้นำกลุ่มต่างๆแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วรวมทั้งอาจจะมีที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นายอำเภอเห็นสมควรหรือปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของการบริหารของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนักศึกษาลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจารย์ก็เขียนรายละเอียดไว้พอสมควรนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับถ้าหากว่าท่านเพื่อนนักปกครองท้องที่จะต้องไปตอบคนข้างนอกครับว่าองค์ประกอบตามโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมีใครบ้างครับ
0: ครับองค์ประกอบนะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีองค์ประกอบนะครับซึ่งพิจารณาตามหลักก็มีอยู่2ประเภทนะครับ1กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองและผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับสมาชิกเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้บริหารอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ผู้บริหารนะเฉพาะสมาชิกนะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพราะว่าตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับบัญญัติหรือกำหนดในระเบียบต่างๆไว้เลยว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าเป็นเทศบาลหรืออบต.จะต้องนำแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหรือวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นสมาชิกเลยกำหนดให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็โดยตำแหน่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นำนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำองค์กรนะครับหรือผู้นำแกนนำกลุ่มต่างๆนะครับที่มีการจัดตั้งอย่างเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีในหมู่บ้านนะครับหรือที่มีสมาชิก20คนหรือนายอำเภอเห็นสมควรก็เข้ามาเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกรรมการหมู่บ้านซึ่งมาจากการเลือกนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารการปกครองท้องที่อย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเลยก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุดของคณะกรรมการหมู่บ้านเองก็มีกรรมการกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนนะครับก็คือมาจากความเห็นชอบของกรรมการของประชาชนในหมู่บ้านหรือราษฎรในหมู่บ้านเลือกกันมานะครับมีจำนวนไม่ขั้นต่ำ2คนแต่ไม่เกิน10คนแล้วก็นายอำเภอทำการแต่งตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบกันนะครับ
1: ครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่พวกเราต้องศึกษาในรายละเอียดจากตัวเอกสารการเรียนการสอนท่านอาจารย์ครับกับผมได้อ่านในรายละเอียดแล้วก็พบว่านะครับเรียนเพื่อนนักศึกษานะครับท่านอาจารย์ดร.นพพลนะครับท่านศึกษาท่านทำวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานี่ยาวไกลพอสมควรท่านอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างนะครับ อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยนำเรียนนิดนึงนะครับว่าการทำงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีตัวอย่างหรือว่ามีภารกิจอะไรที่ทำให้เขาเด่นขึ้นมาครับจนได้รับรางวัลนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมในตอนที่ 6.1.2 นะครับการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็เกริ่นนำไว้แล้วว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับบ้านสวยเมืองสุขในระหว่างปีงบประมาณ2559ถึงปี2560นะครับมีอยู่จำนวน8หมู่บ้านแล้วอาจารย์ก็ในแต่ละภูมิภาคนะครับ8หมู่บ้านก็มาสังเคราะห์แล้วก็รวบรวมเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับได้ทราบหรือได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองเองก็พยายามส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีผลการปฏิบัติงานต่างๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: ก็เพราะฉะนั้นอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็ไปดูเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ได้นะครับวันหน้าเราจะได้รับรางวัลกับเขาด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ครับท่านอาจารย์ครับพอมาถึง เรื่องที่2เนี่ยคราวนี้ผมค่อนข้างจะเห็นว่ามันมีราย

0: เห็นเยอะหนึ่ง6.2นี่ท่านเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็การพัฒนากลยุทธ์การทํางานผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าท่านคณะกรรมการหมู่บ้านท่านต้องประเมินหรือว่าวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองรวมทั้งพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์การทํางานของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือของเราครับเชิญเชิญเชิญท่านอาจารย์ครับ
1: นะครับก็อันนี้นะครับเป็นผลมาจากการทบทวนนะครับองค์ความรู้จากการศึกษาจาก8หมู่บ้านซึ่งกล่าวมานะครับที่เคยได้รับรางวัลโครงการบ้านสวยเมืองสุขนะครับในการประกวดของกรมการปกครองนะครับซึ่งอาจารย์ก็นำมาเพื่อวิเคราะห์ให้นักศึกษานะครับให้ทุกท่านซึ่งเป็นนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าศักยภาพนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพเนี่ยดูจากการวิเคราะห์ SWOT นะครับก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและก็ความท้าทายหรืออุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใน7มิตินะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่1ด้านอำนวยการนะครับ2นะครับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการปกครองนะครับด้านที่3คือด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านที่4คือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับด้านที่5นะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับเป็นเรื่องของกิจการทางสังคมด้านที่6นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่7ก็คือเป็นมิติอื่นๆนะครับที่แต่ละหมู่บ้านอาจจะพัฒนากันขึ้นนะครับเช่นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับกิจการสตรีเด็กผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านซึ่งทำการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของแต่ละด้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำเป็นตารางแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับขอยกตัวอย่างเช่นด้านอำนวยการด้านแรกนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับจุดแข็งสำคัญก็คือในหมู่บ้านเนี่ยเราจะพบว่ามีภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับแต่จุดอ่อนของการอำนวยการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีงบประมาณในการบริหารนะครับเครือข่ายต่างๆในการประสานในการประชุมในการวางแผนนะครับในการทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณหรือกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเองก็ขาดไม่ค่อยมีนะครับในแต่ละหมู่บ้านซึ่งไปศึกษามาแล้วก็ส่วนโอกาสเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้รับโอกาสต่างๆนะครับจากนโยบายสาธารณะนะครับจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในการดึงงบประมาณประสานประโยชน์เข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวอย่างอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆซึ่งมันเป็นนโยบายจรหรือนโยบายเวียนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอยู่คือมีวาระการดำเนินเป็น60ปีใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่านโยบายเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล
2: ครับ
1: ยิ่งรัฐบาลแบบเปลี่ยนบ่อยนะครับนโยบายต่างๆซึ่งเข้ามาในระดับหมู่บ้านก็จะเปลี่ยนบ่อยดังนั้นผู้นำก็จะต้องปรับเปลี่ยนอาจจะไม่เข้าใจ
0: ต้องตามไม่ทัน
1: ใช่ครับนี่คือการลักษณะของการวิเคราะห์สวอตเบื้องต้นซึ่งพอจะทำให้เห็นภาพนิดหน่อยๆ
0: ศักยภาพ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมครับก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าในหลายพื้นที่นะครับช่วงหลังนี้เราก็ทำสวอตแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะครับก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องทักษะที่เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็มาถึงหัวข้อสำคัญที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเขียนไว้นะครับคือว่าตอนนี้เราจะพัฒนากลยุทธ์นะครับไอ้คำว่าพัฒนากลยุทธ์การทำงานหรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านครับท่านอาจารย์มีจุดเน้นว่าไงครับคำว่าพัฒนา
1: ครับผม
0: กลยุทธ์นะครับ
1: หลังจากที่พอทราบแล้วว่าจุดแข็งคืออะไรนะครับจุดอ่อนคืออะไรนะครับโอกาสคืออะไรแล้วก็เรื่องของอุปสรรคนะครับคืออะไรในแต่ละด้านนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์นะครับแบบแมทริกซ์นะครับเพื่อนะครับความสำคัญในแต่ละประเด็นนะครับเพื่ จัดทำเป็นข้อเสนอในเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งก็จะทำให้บทบาทอำนาจหน้าที่ในแต่ละด้านของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอำนวยการนะครับยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างเช่นควรมีการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งมาช่วยงานผู้ใหญ่บ้านตามอำนาจหน้าที่เนี่ยเพราะว่า

0: กฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้คําปรึกษานะครับแก่ผู้ใหญ่บ้านดังนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถ้าตามกลยุทธ์เนี่ยก็คือจะต้องแต่งตั้งต่างเป็นทางการในหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับกรรมการหมู่บ้านแต่ละท่านนะครับรับผิดชอบช่วยงานตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะทําให้เกิดผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือกลยุทธ์คร่าวๆนะครับลองไปดูนะครับหรือด้านที่2นะครับเรื่องของการปกครองและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านนะครับข้อเสนอก็อย่างเช่นกลยุทธ์เรื่องของการนํารูปแบบหรือธรรมเนียมการบริหารบางอย่างหรือการปกครองบางอย่างในชุมชนหมู่บ้านซึ่งเคยดำรงอยู่แล้วก็สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของเด็กอยู่ได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าวิถีประชาธิปไตยชุมชนนะครับเข้ามาช่วยเสริมในการไกลเกลี่ยในการช่วยเป็นแนวทางในการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชนแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่3นะครับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เมื่อกฎหมายนะครับให้โอกาสประธานให้โอกาสสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านมามีหน้าที่สำคัญก็คือมาเป็นกรรมการหมู่บ้านเลยนะครับดังนั้นควรที่จะมอบนะครับหรือบูรณาการการทำงานระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นทำหน้าที่ทั้งเป็นคนประสานรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนต่างๆนะครับวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านแล้วก็ระดมความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเพื่อทำให้โครงการหรือแผนพัฒนาที่ปรากฏในชุมชนเนี่ยนะครับเกิดผลรูปธรรมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถไปดีเฟนต์นะครับไปนำเสนอนะครับในเวทีต่างๆโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณนะครับซึ่งจะคอยสนับสนุนและก็ช่วยเหลือหมู่บ้านอยู่นะครับหรืออันที่หรือในด้านต่อมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งที่ศึกษามานะครับก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนเยอะมากนะครับมีกองทุนบางหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนราว40ล้านอาจารย
1: ์
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับ40ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือไม่สามารถบูรณาการกองทุนนี้มาอยู่กับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ขึ้นกับสำนักนายกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนึงแล้วก็แต่ว่ากลไกการทำงานในหมู่บ้านที่เรารับรู้กันก็คือกรรมการหมู่บ้านเรานี่แหละไปเป็นประธานนะครับไปเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มสวัสดิการต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นออมทรัพย์นะครับสัจจะออมทรัพย์กลุ่มต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับอยากกลยุทธ์สำคัญก็คือควรบูรณาการกันนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนเนี่ยอย่างกลมกลืนอย่างไปด้วยกันนะครับทำให้กองทุนต่างๆเนี่ยเป็นกองทุนของคนในชุมชนจริงๆและได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอคร่าวๆนะครับที่ทำให้จะทำให้
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่ท่านอาจารย์จะเข้ามาถึงคำว่ากลยุทธ์นะครับอาจารย์มีคำว่าแมทริกครับแมทแปลว่าอะไรครับแล้วก็ช่วยขยายความนิดนึงครับ
0: ครับผม
1: อะไรแมทริกกับอะไรครับท่านคร
0: ับแมทริกก็คือเป็นการกำหนดกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องทำวิเคราะห์สวอตก่อนก็คือวิเคราะห์จุดแข็งนะครับวิเคราะห์จุดอ่อนวิเคราะห์โอกาสแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรคถ้าเราเห็น4ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำตารางที่เรียกว่าตารางไขว้นะครับหรือตารางที่มันเชื่อมกันนะครับโดยเอาจุดแข็งนะครับมาเชื่อมกับอะไรครับมาเชื่อมกับโอกาสก็คือจุดแข็งกับจุดอ่อนมันจะเป็นศักยภาพภายในใช่ไหมครับส่วนโอกาสกับอุปสรรคมันจะเป็นศักยภาพภายนอกนะครับซึ่งเกิดขึ้นดังนั้นเอาอุปสรรคนะครับมาเชื่อมกับโอกาสแล้วก็เอาอุปสรรคเนี่ยไปเชื่อมกับจุดอ่อนก็คือไปดูแต่ละอันนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมมันจะได้เกิดอย่างเช่นศักยภาพของอย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังอย่างเช่นจุดแข็งคือภาวะผู้นำนะครับจุดแข็งของหมู่บ้านคือภาวะผู้นำจุดอ่อนเลยคือนโยบายจรหรือนโยบายที่ค่อนข้างที่จะผันแปรบ่อยดังนั้นถ้าจะทำแมทริกก็คือเอาจุดแข็งไปปิดจุดอ่อนทางด้านภายนอกหรือทางด้านอุปสรรค นะครับก็จะเกิดคำตอบอย่างเช่นใช้ภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับในการกำหนดนะครับความท้าทายให้มันอยู่ภายใต้กรอบที่ตัวเองสามารถจัดการได้อย่างเช่นมีข้อตกลงบางอย่างว่าถ้านโยบายไหนที่มันไม่เหมาะกับสภาพหมู่บ้านหรือบริบทของหมู่บ้านเราก็จะไม่รับหรือใช้กลไกของผู้ใหญ่บ้านในการกำหนดข้อตกลงกับชาวบ้านว่าทุกเรื่องที่เป็นนโยบายจรควรมาสู่การประชาคมในหมู่บ้านนะครับโดยใช้เพราะผู้นำเนี่ยในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับนโยบายต่างๆก็จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ในการบริหารได้แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับเพราะนั้นถ้าหากว่านโยบายแปรเปลี่ยนผันผวนค่อนข้างมากแปลว่าตรงนี้ต้องจุดแข็งนี่สำคัญ
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงความจุดแข็งที่มีอยู่เนี่ยแปลว่าท่านต้องสามารถที่จะปิดหรือว่าป้องกันไอ้ความผันผวนแปรปรวนตรงนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: ผมครับแมทริกซ์นะครับครับก็ตรงนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่ากระบวนการนะครับในเรื่องการทำงานตรงนี้ทีนี้ในตอนที่3ความที่เป็นชุยชานะครับสัมมนานะครับพอมาถึงตรงตอนที่3นะครับท่านอาจารย์ได้กรุณาเสนอแนะไว้เป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเราจะนำเอาประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับจะเป็นการวิเคราะห์จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ก็ตามนะครับถ้าเราจะนำไปเป็นหัวข้อการสัมมนาครับท่านอาจารย์เสนอแนะไว้นะครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับก็ในส่วนที่ 6.3 นะครับก็เป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งอยากจะให้นักศึกษาได้ทบทวนว่าปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านเองเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนนะครับรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้บางอย่างนะครับที่เป็นการจัดการเรียนรู้เพราะว่าการสัมมนาก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วในส่วนของหน่วยที่1 นะครับมาสู่หน่วยที่6เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญของการสัมมนานะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกที่อาจารย์นำเสนอก็คือเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอันนี้มีอยู่2โครงสร้างแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านนะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นหมู่บ้านแรกนะครับก็คือชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านใหม่พัฒนานะครับอยู่ที่ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเป็นหมู่บ้านซึ่งได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุขแล้วก็มีการจัดโครงสร้างหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นะครับเขาจะมีที่ปรึกษาชัดเจนมีแบ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านต่างๆนะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดซึ่งเขาเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมผู้นำนะครับซึ่งมีรายละเอียดซึ่งนักศึกษาจะได้เห็นรายละเอียดอยู่ส่วนตัวอย่างที่2นะครับเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับพุทธศักราช2522หรือหมู่บ้านอปป.นะครับอันนี้นำตัวอย่างมาจากบ้านโคกสำราญหมู่ที่1นะครับตำบลโคกสำราญอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับเขาก็จะมีการมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งใช้วิธีตามพ.ร.บ.หมู่บ้านอปป.เลยนะครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบถ้าเราดูนะครับลักษณะของประเด็นสัมมนานะครับก็คือทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยก็โครงสร้างทั้ง2เนี่ยก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นนะครับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือของอาสาสมัครในชุมชนมากกว่าของผู้นำที่มีประสบการณ
1: ์
0: ของคนที่มีความรู้ของคนที่รักบ้านเกิดเมืองนอนของเองที่จะเข้ามาช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอปป.หรือหมู่บ้านตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่นะครับเป็นการรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโครงสร้างแบบไหนแต่ว่าการเข้ามาช่วยคือการเข้ามาทำงานเสริมนะครับแล้วก็ทำให้บทบาทนักปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถูกถ่ายไปยังคณะกรรมการฝ่ายคนนี้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจก็มาอยู่ฝ่ายเศรษฐกิจคนนี้เป็นอสม.ก็มาอยู่ฝ่ายสังคมฝ่ายสาธารณสุขคนนี้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนชุมชนก็มาอยู่ด้านแผนคนนี้ ชอบงานอปพลก็มาอยู่รักษาความสงบเรียบร้อยแบบนี้คนนี้ชอบกิจการสตรีก็มาอยู่ฝ่ายสตรีฝ่ายเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้งานทุกอย่างในหมู่บ้านเนี่ยมีคนรับผิดชอบแทนผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปทำหน้าที่ประสานประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นไปประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านนะครับหรือรับผิดชอบงานของราชการในภาพรวมนะครับซึ่งก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นหมู่บ้านตอนนี้นะครับโครงการต่างๆลงเข้าไปนะครับนโยบายต่างๆลงเข้าไปในระดับหมู่บ้านโดยตรงนะครับโดยเฉพาะโครงการที่ของรัฐบาลปัจจุบันก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลถ้ามีคนช่วยงานผู้ใหญ่บ้านเยอะมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดสำคัญซึ่งทำให้

การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญและมีบทบาทแล้วก็สามารถเสริมนะครับศักยภาพของการบริหารการปกครองท้องที่ได้มากทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหรือประเด็นสัมมนานะครับลองนำหยิบไปนะครับว่าในหมู่บ้านของท่านมีใครมาช่วยงานยังไงบ้างนะครับบทบาทไหนควรตั้งใครหรืออำนาจหน้าที่ไหนควรมอบหมายใครนะครับเพราะว่าโครงสร้างจริงๆของคณะกรรมการหมู่บ้านก็เปิดโอกาสให้หลากหลาย

0: แบบที่อาจารย์ได้ศึกษาแล้วได้พบเนี่ยครับกรรมการหมู่บ้านนี่แบ่งเป็นฝ่ายไหมครับแล้วมีกี่ฝ่ายครับท่านอาจารย์
1: ครับผมก็แบ่งเป็นฝ่ายครับถ้าเป็นหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่นะครับมีแน่นอนคือ6ฝ่ายนะครับมี6ฝ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ชี้แจงก็มีฝ่ายอำนวยการฝ่ายฝ่ายปกครองและรักษาความสงบฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขฝ่ายการศึกษาสาธารณะและวัฒนธรรมและก็ฝ่ายอื่นๆก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับซึ่งฮิตกันหมู่บ้านหรือกิจการสตรีผู้สูงอายุเนี่ยครับอันนี้คือตามลักษณะปกครองท้องที่แต่ว่าตามหมู่บ้านอปป.เนี่ยจะมีคณะกรรมการกลางนะครับคณะกรรมการกลางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันเป็น8ถึง10ฝ่ายนะครับแบ่งเป็น8ถึง10ฝ่ายก็จะแยกย่อยกันไปเลยอย่างเช่นคณะกรรมการการคณะกรรมการอำนวยการกลางคณะกรรมการหมู่คณะกรรมการการคลังสวัสดิการอะไรเงี้ยแยกย่อยกันไปเลยครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกัน
0: ไม่เหมือนกันทั้งหมดแปลว่าถ้าว่าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเห็นว่ามันมีภารกิจที่หลากหลายนะครับวันนี้หมู่บ้านเรามีภารกิจที่หลากหลายมากท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถตั้งฝ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
1: ได
0: ้ใช่ไหมครับ
1: ได้เลยครับ
0: อ๋อครับผมครับทีนี้มาถึงตอนท้ายอยากจะนะครับคือท่านอาจารย์ดร.นพพลนี่ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างจะละเอียดท่านจะมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากไว้สำหรับเพื่อนนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านที่เป็นกรรมการกม.อยู่ด้วยนะครับท่านมีประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในตอนท้ายตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: นะครับก็ในหน่วยที่6นะครับวัตถุประสงค์สำคัญเลยก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอย่างคอนเซปต์ของกรรมการบ้านก็คือประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านก็ต้องมีกม.นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์แล้วก็หมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศนะครับมีประมาณ70,000กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถบริหารในเชิงของกรรมการหมู่บ้านได้ครบนะครับมันก็จะทำให้ศักยภาพในเชิงพื้นที่นะครับของหมู่บ้านต่างๆเนี่ยสามารถบริหารจัดการในภาวะในเรื่องต่างๆได้อย่างครอบคลุมนะครับเพราะว่าโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือบทบาทต่างๆของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้ถูกวางเป็นระบบไว้อย่างดีแล้วนะครับดังนั้นการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเห็นความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายงานนะครับให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำได้นะครับไม่ต้องไปตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าห้ามหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นตั้งนะครับอาสาสมัครตั้งมวลชนหรือตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นนะครับในหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วดังนั้นหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องไปตั้งกลุ่มเพิ่มนะครับใช้กลไกของกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่นี่แหละนะครับในการทำงานแล้วก็อยากให้เกิดการบูรณาการกันในหมู่บ้านนะครับไม่อยากให้อสม.ขึ้นกับสาธารณสุขไม่อยากให้อปพ.ร.ขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือบูรณาการภายใต้กลไกเดียวกันก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะทำให้หมู่บ้านของท่านมีความสุขนะครับมีกลไกการทำงานที่เป็นระบบแล้วก็พัฒนาไปตามกลไกต่างๆของรัฐได้อย่างมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นนะครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พูดเรื่องแผนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีบทบาทที่สำคัญที่สุดคือดูเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับด้วยความน่าเสียดายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.นพพลอักขหากในวันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

ครับสวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกับหน่วยแรกนะครับของชุดวิชา32319นะครับการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกนะครับของชุดวิชานี้เนี่ยก็มีชื่อหน่วยว่านะครับแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับประเด็นเนื้อหาเนี่ยเป็น3ตอนด้วยกันนะครับสำหรับตอนแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเลยนะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับต้องเป็นทางธุรกิจสมัยใหม่ด้วยนะครับสำหรับตอนที่2และตอนที่3นะครับอาจารย์ก็จะบรรยายนะครับในลำดับถัดไปก็คือเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการสื่อสารทางธุรกิจแล้วก็การสื่อสารทางธุรกิจในยุคใหม่นี้นะครับก็คือยุคดิจิตอลนะครับครับเราไปดูนะครับในประเด็นแรกนะครับซึ่งเป็นตอนที่1นะครับก็คือเรื่องของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจสมัยใหม่นะครับเรามาดูในส่วนของความหมายกันก่อนนะครับก็คือการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันคือกระบวนการนะครับส่งและก็รับนะครับทั้งรับทั้งส่งนะครับแต่ว่าต้องส่งก่อนนะครับถึงจะรับได้นะส่งและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับกับการดำเนินนะครับธุรกิจนะก็เป็นการส่งต่อข้อมูลนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจนี่แหละนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัทภายในองค์กรนะครับหรือภายนอกบริษัทหรือภายนอกองค์กรนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการสื่อสารทางธุรกิจก็คือเป็นกระบวนการนะครับอาจารย์ย้ำว่าเป็นกระบวนการทั้งรับแล้วก็ส่งนะครับข้อมูลนะทีนี้นะครับความสำคัญนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก่อนเลยก็คือการสื่อสารเนี่ยมันมีความสำคัญต่อตัวบุคคลนะครับของผู้สื่อสารเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าช่วยให้บุคคลเนี่ยนะครับเมื่อมีการสื่อสารแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้บุคคลเนี่ยที่เป็นผู้สื่อสารเนี่ยนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับมีการโน้มน้าวนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นพ้องนะครับไปในทางเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ที่ส่งสารเนี่ยนะครับได้สื่อความหมายความในใจหรือว่าความต้องการของตัวเองนะครับแก่ผู้รับสารนั่นเองนะครับประการที่2นะครับการสื่อสารเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์การนะครับหรือต่อบริษัทเพราะว่าในบริษัทหรือว่าในองค์การในธุรกิจในหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยย่อมต้องมีการสื่อสารเพราะว่าช่วยให้การดำเนินธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความพร้อมนะครับช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับกับโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงทางธุรกิจได้นะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะการสื่อสารเนี่ยมันช่วยให้นะครับเรามีบรรยากาศหรือว่าการสร้างบรรยากาศนะครับช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนะครับมีความสามัคคีในหมู่ของผู้ที่รับสารนะครับหรือในองค์กรก็ดีนะครับหรือในผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการสื่อสารก็ดีนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจครับจริงๆเนี่ยไม่ว่าเป็นการสื่อสารทางธุรกิจหรือว่าการสื่อสารแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็มักจะมีรูปแบบที่สำคัญนะครับอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยเขาการสื่อสารด้วยวัจนภาษานะครับการสื่อสารด้วยวัจนภาษาก็อย่างเช่นที่อาจารย์กำลังพูดอยู่เนี่ยแหละครับคือการใช้ภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษาเขียนนะครับในการสื่อสารนะครับอันที่2นะครับมีวจนะแล้วก็ต้องมีการสื่อสารด้วยวจนภาษาคือการไม่ได้ใช้ภาษานะครับแต่ใช้อะไรครับกิริยาท่าทางนะครับสีหน้านะครับแสดงนะครับแสดงความต้องการหรือแสดงความรู้สึกของผู้ส่งสารนั่นเองนะครับอันที่3นะครับก็คือการสื่อสารด้วยภาพอันนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งๆนะครับกึ่งๆระหว่างวจนภาษากับอวจนภาษานะครับคือไม่ได้ใช้ภาษาแล้วก็ไม่ได้ออกอากัปกิริยาอาการอะไรแต่ใช้ภาพในการเป็นตัวแทนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยเราใช้การสื่อสารในรูปแบบนี้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น

อีโมจิต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยเราก็ใช้นะครับตัวการสื่อสารด้วยภาพด้วยอีโมจิอะไรเหล่านี้นะครับในการสื่อสารกันนะครับอันต่อไปเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงบริบทนะครับของการสื่อสารนะบริบทของการสื่อสารเนี่ยก็มีหลายบริบทด้วยกันนะครับบริบทของการสื่อสารก็คือสภาพแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์นะครับในการสื่อสารที่ในธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องเผชิญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในบริษัทเราเองนะครับเรียกว่าการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยแหละครับที่ต้องคุยกับหัวหน้าคุยกับลูกน้องคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับเหล่านี้ก็จะต้องเป็นก็ต้องมาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการสื่อสารบริบทที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารผ่านเอกสารครับเอกสารตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันทึกต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเป็นการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลนะครับเครื่องมือดิจิตอลก็จะต้องมีแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มในการ เป็นเครื่องมืออีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad ต่างๆเนี่ยนะครับการสื่อสารอันที่4นะครับก็คือการสื่อสารทางการตลาดอันนี้เป็นการสื่อสารกับลูกค้าซึ่งเป็นการสื่อสารภายนอกแล้วนะครับเราจะสื่อสารการตลาดยังไงนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจและได้รับรู้ถึงคุณภาพคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับที่เราต้องการจะขายนะครับให้กับลูกค้านะครับอันที่5ครับก็คือการนำเสนอทางธุรกิจนะครับเราจะเห็นได้ว่า เวลาบริษัทต่างๆเนี่ยมีโมเดลหรือมีสินค้าใหม่ๆอะไรออกมาเนี่ยก็มักจะจัดงานอีเวนต์นะครับและใช้ระดับ CEO นะครับมานำเสนอสินค้าบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะเห็นนะครับอันที่6นะครับคือการสื่อสารเพื่อการจ้างงานนะครับการสื่อสารเพื่อการจ้างงานเนี่ยก็เป็นการสื่อสารภายนอกเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยต้องการนะครับจะรับสมัครงานนะครับบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารนะครับว่าตอนนี้นะครับขณะนี้บริษัทมีการเปิดรับสมัครแล้วนะเมื่อมีคนมาสมัครก็ต้องมีการสื่อสารอีกครับนะก็ต้องมีการสัมภาษณ์ใช่ไหมครับมีการเรียกมาดูท่าทางนะครับกิริยาบุคลิกนะครับหน่วยก้านต่างๆว่าสามารถที่จะเข้ามาทำงานนะครับในบริษัทของเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการสื่อสารเพื่อการจ้างงานซึ่งนะครับบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับนักศึกษาทั้ง6บริบทเนี่ยนะครับก็นักศึกษาจะได้เรียนนะครับเรียนรู้อย่างละเอียดในโมดูลหรือในหน่วยถัดไปนะครับในหน่วยที่1เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่เรียกง่ายว่าอินโทรนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันต่อไปนะครับคือองค์ประกอบนะครับของการสื่อสารทางธุรกิจนะครับองค์ประกอบของการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยมีด้วยกันนะครับอยู่7นะครับองค์ประกอบด้วยกันอันแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสารหรือข้อความนะครับก็จะต้องมีข้อความนะครับส่งไปนะครับถ้าไม่มีข้อความก็คงไม่มีการสื่อสารนะครับอันที่2ก็คือผู้ส่งสารผู้ที่เปล่งข้อความหรือเขียนข้อความหรือส่งข้อความไปนะครับอันที่3ก็คือผู้รับสารอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่รับนะครับข้อความจากผู้ส่งสารนะครับอันที่4นะครับก็เป็นช่องทางการสื่อสารอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ส่งอีเมลนะครับหรือจะเป็นการวิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางนะครับบริบทที่ใช้ในการสื่อสารก็คือสถานการณ์นะครับที่ใช้ในการสื่อสารตามที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับที่มี6บริบทนะครับอันที่6นะครับการสื่อสารทุกอย่างมีสิ่งรบกวนนะครับหรือเราเรียกว่า noise นะครับสิ่งรบกวนเหล่านี้นะครับเรานะครับในฐานะนักสื่อสารก็จะต้องมีการจัดการนะครับสิ่งรบกวนก็อาจจะเป็นเสียงรบกวนนะครับบรรยากาศที่มันรบกวนนะครับต่างๆนะครับอันสุดท้ายก็คือฟีดแบ็กนะครับคือการตอบกลับนะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของผู้รับสารที่จะแสดงออกยังไงต่อสารที่เราได้นะครับซึ่งกระบวนการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยก็ตามที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือ
มีผู้ส่งสารมีข้อความนะครับผู้ส่งสารก็ส่งสารไปนะครับมีการแปลงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเป็นข้อความแล้วก็ส่งไปตามช่องทางนะครับผู้รับสารก็ได้รับสาร

นะครับในบริบทของการสื่อสารนะครับต่างๆที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วทั้ง6บริบทนะครับทำการบริบทเหล่านี้ก็จะมี noise นะครับหรือว่าสิ่งรบกวนที่จะต้องจัดการนะครับทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งสุดท้ายครับเรื่องของคุณลักษณะนะครับ6ประการของนักสื่อสารที่ดีนะครับอันแรกครับก็ควรจะตระหนักรู้ในตัวเองนะครับก็คือพิจารณาครับว่าพฤติกรรมเนี่ยของเราในการสื่อสารเนี่ยเราส่งผลต่อผู้อื่นยังไงนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเนี่ยตามสถานการณ์การสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับอันที่3ก็คือความซับซ้อนทางปัญญาก็คือเป็นระดับของความรู้ความคิดนะครับที่จะตีความนะครับโดยเฉพาะผู้รับสารนะครับฟังอะไรเนี่ยนะครับที่สุภาษิตเขาบอกว่าฟังไม่ได้สับนะครับอย่าไปจับมากระเดียดอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่จะต้องตีความให้เข้าใจอย่างแท้จริงนะครับมีความเข้าอกเข้าใจครับคือมีความสามารถในการระบุความรู้สึกได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็มี EQ ที่ดีนะครับคือรู้จักนะครับมีความสามารถในการที่จะเข้าอกเข้าใจนะครับและสุดท้ายก็คือมีคุณธรรมมีจริยธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะ6ประการนะครับของนักสื่อสารที่มีความสามารถครับครับสำหรับตอนที่2นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับในการสื่อสารทางธุรกิจนะครับวัฒนธรรมเนี่ยมีผลแล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับในการสื่อสารนะครับแต่จะมีผลและมีความสำคัญยังไงเนี่ยนะครับเรามาดูในเนื้อหาช่วงแรกกันก่อนนะครับวัฒนธรรมหรือ culture เนี่ยก็คือสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับหรือภาษาที่ใช้ร่วมกันความเชื่อค่านิยมนะครับบรรทัดฐานนะครับที่คนหรือกลุ่มคนเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นหรือว่าใช้ร่วมกันครับอันนี้คือวัฒนธรรมทีนี้เมื่อคำว่าวัฒนธรรมมารวมกับการสื่อสารเนี่ยมันเลยเกิดนะครับคำนึงขึ้นมานะครับก็คือเป็นคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนะครับคำว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยมันหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มันมีมาจากพื้นเพนะครับหรือมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ในการสื่อสารเพราะว่าเราคงไม่ได้สื่อสารกับคนที่มาจากวัฒนธรรมเดียวกับเราบางทีเนี่ยในองค์กรหรือในบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทระดับโลกเนี่ยเรามักจะเห็นนะครับคนที่ต่างเชื้อชาตินะครับต่างศาสนาต่างที่มาต่างสัญชาตินะครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่จะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้เนี่ยเราจะพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมยังไงนะครับอันดับแรกครับจะต้องเคารพก่อนเลยครับเคารพแล้วก็รับรู้เห็นคุณค่านะครับของความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่มองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความแตกแยกนะครับแต่ขอให้มองว่าการหรือการมีความแตกต่างนะครับในองค์กรเนี่ยมันมีมุมมองการทำงานที่หลากหลายนะครับอันที่สองนะครับคนที่จะสื่อสารเนี่ยควรจะมีความใฝ่รู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับในเมื่อเราต้องอยู่ร่วมกับคนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาครับอาจจะเป็นการชมภาพยนตร์นะครับทีวีสารคดีต่างๆนะครับเข้าร่วมในหลักสูตรกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับหรือก็ผูกมิตรนะครับกับผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นเพื่อที่จะ เรียนรู้นะครับอันที่3ครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับก็คือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครับเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ครับเราอาจจะไม่ควรนะครับที่จะยึดติดกับวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมเดิมนะครับโดยเพราะวัฒนธรรมเดิมที่ไม่ได้เกิดประโยชน์หรือว่าไม่ได้ส่งเสริมนะครับคุณภาพหรือประสิทธิภาพที่ดีนะครับในธุรกิจนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับทีนี้เนี่ยในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมภายในองค์กรเนี่ยนะครับจะทำยังไงได้บ้างนะมันก็มีนะครับนักวิชาการก็บอกมาว่าในการที่จะปรับปรุงการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเนี่ยอันดับแรกเลยครับคือเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกน้องเราไม่ได้เป็นผู้นำแต่เราสามารถมีภาวะการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่มีความแตกต่างเนี่ยมีการยอมรับนะครับอันที่

2ครับพัฒนาอุปนิสัยในการสื่อสารที่ครอบคลุมนะครับหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับในวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมักจะมีนะครับการสื่อสารที่เป็นวัฒนธรรมแบบกลางๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยมาจากวัฒนธรรมหนึ่งนะครับคู่สนทนาหรือคู่สื่อสารของเราเนี่ยมาจากอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะต้องนะครับปล่อยวางวัฒนธรรมของตัวเองลงนะครับในส่วนที่มันอาจจะแตกต่างจากคู่สนทนามากๆนะครับโดยใช้การสื่อสารนะครับในวัฒนธรรมที่มันเป็นกลางๆมากที่สุดนะครับอันดับ3ครับคือการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งครับในหน่วยงานหรือในองค์กรหรือในบริษัทบางบริษัทหรือหลายบริษัทเลยเนี่ยอาจจะมีนะครับผู้ที่ทำงานในหน่วยงานเนี่ยเป็นคนชาติพันธุ์นะครับเป็นชาวเขาชาวดอยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างด้าวนะครับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนเหล่านี้นะครับมักจะอาจจะถูกเหยียดหยามนะครับเราในฐานะเป็นเจ้าของบ้านนะเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นปากเป็นเสียงให้นะครับเพราะว่านักวิชาการหลายคนบอกครับการเป็นปากเป็นเสียงของคนที่อยู่ในวัฒนธรรมอื่นเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เป็นชาติพันธุ์หรือชาวต่างด้าวนะครับหรือผู้ด้อยโอกาสเนี่ยมักจะได้รับคำการยอมรับมากกว่าให้พวกเขาเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงสื่อสารนะครับในการที่เราจะอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมเนี่ยที่ต่างกันนะครับต่อไปเนี่ยคือการทำความเข้าใจนะครับกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับเวลาเราสื่อสารนะครับไม่ว่าจะกับคนจีนคนฝรั่งนะครับคนแขกนะครับหรือคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับการสื่อสารเนี่ยนะครับด้วยวัฒนภาษาเนี่ยอันนี้เป็นการสื่อสารแรกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางๆใช่ไหมครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางประเทศก็ไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะครับไม่สะดวกที่จะใช้ภาษาอื่นนะครับเขาก็มีความชาตินิยมยืนยันในภาษาของตนนะครับเราก็จำเป็นนะครับจริงๆแล้วก็จำเป็นที่ต้องเรียนมากกว่าภาษาอังกฤษครับอาจจะเรียนภาษาอื่นนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีบ้างนะครับภาษาอิตาลีบ้างเยอรมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามความสะดวกหรือตามความจำเป็นที่เราต้องใช้ภาษานะครับอันที่สองครับการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาครับจะเห็นได้จากสไลด์นะครับหรือว่าจากในเอกสารการสอนก็ดีนะครับว่าอาจารย์เนี่ยจะมีรหัสมือนะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาเนี่ยนะครับการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์เดียวกันบางครั้งในแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการโชว์นะครับเครื่องหมายที่เราเรียกว่าโอเคแบบนี้นะครับบางประเทศเนี่ยถือเป็นคำหยาบด้วยซ้ำนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดูได้นะครับจากในสไลด์นะครับอันที่3ครับคือการมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลหรือรายทีมนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างบางทีก็มุ่งเน้นเป็นรายบุคคลบางทีก็มุ่งเน้นเป็นทีมนะครับการให้ความสำคัญกับเวลานะครับโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเวลานะครับแล้วอันที่5นะครับก็คือการรักษาระยะห่างนะครับโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยนะครับอาจจะต้องรักษาระยะห่างบ้างอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างๆนะครับของคนต่างๆนะครับสุดท้ายครับการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็คือเรียนศึกษาวัฒนธรรมอื่นนะครับการเรียนภาษาอื่นบ้างนะครับการเขียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการเขียนอย่างชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยทำลายกำแพงเรื่องวัฒนธรรมได้แล้วก็การพูดและฟังอย่างระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นที่สิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการสื่อสารกับวัฒนธรรมที่แตกต่างครับครับสำหรับตอนที่3นะครับที่เป็นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะครับเรื่องของการสื่อสารในยุคสมัยใหม่นี้นะครับก็คือที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลนะครับการสื่อสารในยุคดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ทันสมัยขึ้นซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับในยุคนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันครับเดิมเนี่ยนะครับการที่ตอนที่เราไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยคนก็มักจะทำงานร่วมกันแบบเผชิญหน้าใช่ไหมครับแต่สมัยนี้นะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ต่างที่ต่างทางนะครับก็สามารถที่จะอาจจะ

0: เป็นการประชุมแบบออนไลน์หรือการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับหรือวิดีโอคอลเนี่ยทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แม้จะอยู่ในคนละซีกโลกนะครับก็เทคโนโลยีนะครับการสื่อสารนะประโยชน์นะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนะครับอันแรกเลยนะก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารครับช่วยให้สร้างข้อความได้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ประหยัดเวลานะครับอันที่สองครับขจัดอุปสรรคในการสื่อสารครับเรื่องของระยะทางนะครับเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของเวลาอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับแสดงให้เห็นว่าองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ทันสมัยนะครับอันที่สี่ครับสร้างแล้วก็รักษาเครือข่ายทางธุรกิจนะครับก็เป็นการรักษาความสัมพันธ์นะครับเครือข่ายทางธุรกิจนะครับแม้จะอยู่คนละซีกโลกนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่ควรคำนึงในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทราบว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือนะครับไม่สามารถทดแทนการสื่อสารได้ทั้งหมดนะครับบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็นสายตาอากัปกิริยาบางทีเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสนะครับไม่ได้สัมผัสก็คือไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวหรือว่าไม่ได้เห็นกันแบบจริงๆนะครับก็เลยทำให้การสื่อสารอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารอยากจะบอกความหมายทั้งหมดก็ได้นะครับอันที่สองครับระวังเรื่องของปริมาณข้อมูลที่มันมากเกินไปนะครับอาจทำให้รบกวนคนอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาส่งไลน์นะครับเขาส่งกันข้อความสั้นๆนะอันนี้ก็พิมพ์เป็นข้อความยาวๆอย่างเงี้ยบางทีคนก็ไม่อยากจะอ่านนะครับหรือส่งอีเมลนะครับพิมพ์ข้อความเป็นหน้าเลยอะไรเงี้ยนะครับครับอันที่3ครับก็คือใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับก็คือระมัดระวังนะครับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียนะครับเรื่องของการโพสต์การแชร์นะครับหรือแม้แต่การคอมเมนต์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังหรือแม้แต่เวลาที่ทำงานนะครับก็ไม่ควรจะใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวในเวลาทำงานด้วยอันนี้ก็เป็น อะไรที่ไม่งามนักไม่เหมาะสมนะครับอันที่4ครับมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือครับก็คือก่อนที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารเนี่ยเพื่อไม่ให้การสื่อสารมันผิดพลาดเนี่ยสร้างความคุ้นเคยกับตัวเครื่องมือก่อนเลยครับจะได้รู้ครับว่าเครื่องมือเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงนะครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่เนี่ยเราก็ต้องนั่งคลุกกับมันสักคืนนึงนะครับเพื่อที่จะรู้ฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยไม่สะดุดนะครับอันที่5ครับก็คือการตีความข้อมูลครับบางทีข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีเนี่ยมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนพิมพ์ผิดบ้างนะครับเว้นวรรคผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระวังครับเพราะว่าทำให้การสื่อสารเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้นะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างนะอันที่หนึ่งนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารทางสังคมครับหรือที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนก็รู้จักดีครับ Facebook Twitter นะครับหรือ X นะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีภายในองค์กรอย่างเช่นอินทราเน็ตนะครับหรือ VPN นะครับอันที่สองครับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีแท็บเล็ตนะครับระบบ 5G 4G อะไรก็ว่าไปนะครับอันที่สามนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารอัจฉริยะอันนี้ทันสมัยขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้มากแล้วด้วยก็คือเรื่องของ AI นะครับปัญญาประดิษฐ์แล้วก็แอปพลิเคชัน AI ต่างๆเนี่ยออกมาให้เราใช้นะครับฟรีบ้างเสียเงินบ้างนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกุญแจนะครับความสำเร็จนะครับในการสื่อสารในยุคดิจิตอลครับนะซึ่งมันมีตัวภาษาอังกฤษอยู่4ตัวด้วยกันนะครับมันรวมกันแล้วเนี่ยตัวหน้าของมันเนี่ยเป็นคำว่า keys ซึ่งกุญแจนะครับตัว K ตัวแรกนะครับก็คือknow yourself ก็คือการรู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยต้องทำความรู้จักทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับอันที่สองก็คือประเมินบริบทครับก็คือประเมินบริบทในการสื่อสารนะครับบางทีเราเรียกว่าบริบททางวิชาชีพนะครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันในบริบทของการสื่อสารในธุรกิจนะครับก็คือประเมินครับว่า เราคุยหรือสื่อสารในบริบทอะไรนะครับอันที่สามครับก็คือการปฏิสัมพันธ์ทางการสื่อสารของตัวเองครับ คือเราต้องประเมินครับว่าการสื่อสารของเราเนี่ยนะครับทำให้คนอื่นเข้าใจไหมนะครับบริบทอาจจะถูกต้องครับแต่การสื่อออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการสื่อที่ไม่เข้าใจสุดท้ายนะครับถอยกลับมาแล้วก็ไต่ตรองนะครับเมื่อการสื่อสารจบลงแล้วเนี่ยควรจะพิจารณานะว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปนั้นประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้ปรับปรุงนะครับทีนี้ครับทักษะดิจิตอลนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีหลายทักษะเลยครับถ้าทุกคนมีทักษะเหล่านี้แสดงว่าทุกคนมีทักษะดิจิตอลที่ดีนะซึ่งมันประกอบไปด้วยนะครับการสร้างเอกสารที่เป็นเอกสารดิจิตอลการเขียนข้อความอันนี้ทุกคนอาจจะเก่งอยู่แล้วนะครับการเขียนข้อความอีเมลอะไรต่างๆนะครับการเชื่อมโยงข้อความนะครับการใช้สื่อต่างๆหรือแม้แต่การเล่นเกมนี่ก็เป็นทักษะดิจิตอลด้วยนะครับการใช้แอปพลิเคชันนะครับสุดท้ายการเขียนโค้ดนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสำหรับการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับเรื่องของคลาวด์นะครับคลาวด์ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่บนอากาศธรรมดาเวลาเราจะประมวลผลอะไรเนี่ยเราจะใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ที่บ้านของเราใช่ไหมแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยยุคดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะประมวลผลนะครับผ่านผู้ให้บริการต่างๆนะครับก็อย่างตามสไลด์ที่อาจารย์ได้โชว์เหล่าผู้ให้บริการเนี่ยก็มี Amazon มี Google นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเทคโนโลยีที่2นะครับก็คือระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับถ้าพูดแบบนี้หลายคนงงแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของวิดีโอคอลนั่นแหละนะครับ Skype ก็ดีนะครับหรือว่าโทรไลน์แบบเปิดกล้องอย่างเงี้ยนะครับหรือ Facebook อย่างเงี้ยอันเนี้ยเหล่านี้ถือเป็นระบบโทรศัพท์แบบ VoIP นะครับอันที่3ครับอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะอุปกรณ์เคลื่อนที่อัจฉริยะก็คืออุปกรณ์ที่มนุษย์เนี่ยเอามาสวมใส่แล้วก็เป็นอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแว่นนะครับที่เป็นแว่นแบบ AR VR อะไรอย่างเงี้ยนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบสมาร์ทวอชอย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันที่4ครับการรู้จำเสียงครับการรู้จำเสียงเนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือ Siri Siri เนี่ยก็จะโต้ตอบกับเราได้นะครับอันที่5ก็คือการนำเสนออิเล็กทรอนิกส์นะครับการนำเสนอเนี่ยสามารถนะครับใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้เดี๋ยวนี้ก็นิยมนะครับ Canva นะครับซึ่งก็มีแบบเสียเงินด้วยนะครับแต่ถ้าจะเกิดอยากใช้ฟรีเนี่ยนะครับ PowerPoint เนี่ยนะครับก็ฟรีๆนะครับอันที่6ครับก็เป็นโซเชียลมีเดียนะครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว Facebook นะครับ Instagram นะครับ TikTok X นะครับอันที่7นะครับบล็อกพอดแคสต์แล้วก็วิกิเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยแต่เสียงสื่อสารด้วยเสียงไม่มีภาพนะครับพวกบล็อกพวกพอดแคสต์นะครับและอันสุดท้ายครับอันที่8คือการประชุมออนไลน์นะครับโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Zoom ก็ดีนะMicrosoft Teams อะไรต่างๆนะครับสำหรับใช้ประชุมออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆในการสื่อสารในยุคดิจิตอลนี้นะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมเท ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้

0: หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาคนอยากอบอุ่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในหน่วยที่2ในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์การกันค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาที่สำคัญนะคะเราไปดูในตอนแรกกันเลยนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาภายในองค์การอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก่อนอื่นที่เราจะเรียนกันเลยโดยปกติหนังสือมสทเนาะในตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมารู้ความหมายของเรื่องนั้นๆกันก่อนอย่างอันนี้การสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยถ้านักศึกษาอ่านในหนังสือเนี่ยเราก็จะพบว่านักวิชาการค่ะได้ให้ความหมายของการสื่อสารภายในองค์กรไว้มากมายเลยในแต่ละมุมมองที่แตกต่างกันนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้สังเคราะห์เข้ามาด้วยกันนะคะแล้วสรุปเป็นความหมายของการสื่อสารภายในองค์การว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการที่สำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นภายในองค์การระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์การไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานพนักงานทั้งหมดทั้งมวลนะคะโดยสามารถแบ่งเป็นการสื่อสารทั้งระหว่างบุคคลระหว่างทีมงานระหว่างแผนกหรือฝ่ายต่างๆนะคะโดยที่เรามีเป้าหมายอะไรในการสื่อสารเราก็คือมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปสนับสนุนเป้าหมายต่างๆกลยุทธ์ต่างๆขององค์การนั่นเองแล้วสุดท้ายมันก็จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานนะคะช่วยให้องค์กรเนี่ยมีพนักงานในองค์กรมีความผูกพันกันแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้พนักงานในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายนะคะโดยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีในเรื่องของการจัดการอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมด้วยนะคะพอเราทราบในเรื่องของความหมายกันแล้วเราไปดูกันสิว่าเจ้าการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะสิ่งแรกเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะแน่นอนค่ะการสื่อสารที่ดีเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วทั้งในระดับครอบครัวระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศการสื่อสารมีความสำคัญค่ะเพราะช่วยเราในเรื่องของการสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความขัดแย้งนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าองค์กรเราเนี่ยจะมีการนำเอาพวกโรบอทเนาะพวกเครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องช่วยในการทำงานเนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยพนักงานก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันจะโดนไล่ออกจากงานไหมอย่างนี้ค่ะผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับบนนะคะก็จำเป็นจะต้องสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้พนักงานเข้าใจว่าตัวโรบอทเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาแทนที่ณคนณตำแหน่งงานนั้นๆเนาะมันจะเข้ามาช่วยในการทำงานโดยเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องยกแม่พิมพ์หนักๆซึ่งมันเป็นงานที่คนไม่ควรจะทำแต่โรบอทจะเข้ามาช่วยเราตรงนั้นส่วนคนล่ะไม่ได้โดนไล่ออกแต่คนสามารถไปทำงานอื่นที่มีคุณค่ามากกว่านั้นสามารถไปฝึกไปพัฒนานะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดความขัดแย้งนะคะนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของการสื่อสารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะแน่นอนเนาะในองค์การของเราค่ะประกอบด้วยผู้คนจำนวนมากเวลาเราทำงานเราก็ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนมากมายในแผนกต่างๆนะคะการสื่อสารก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเชื่อมแต่ละแผนกแต่ละคนเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติว่าในร้านอาหารสมมติเป็นร้านที่เป็นแฟรนไชส์มีหลายสาขาเลยนะถ้าขาดการสื่อสารร่วมกันติดต่อกันอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกิดการทำงานที่อาจจะไม่สอดประสานกันหรืออาจจะเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนนะคะดังนั้นถ้ามีการสื่อสารมีการจัดการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันสัปดาห์ละ1ครั้งอัปเดตในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆระหว่างกันได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งความสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยให้พนักงานนะคะเข้าใจเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การนั่นเองอันนี้สำคัญเลยค่ะถ้าสมมติผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรสื่อสารให้พนักงานระดับล่างเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยองค์การของเราเนี่ยค่ะจะเดินทางไปในแนวทางไหนเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเดินทางไปเหมือนคนละทิศคนละทางเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าองค์กรเนี่ยบอกเราว่าอุ๊ยเนี่ยเราอยากโกกรีนนะเราอยากเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อความมันไม่ได้ถูกส่งมายังระดับล่างแผนกวิจัยและพัฒนาก็ยังผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆเนาะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นผู้บริหารอาจจะต้องมีการสามารถพูดได้ผู้บริหารรับฟังเสียงของพนักงานเนาะ voice of employee เนี่ยผู้บริหารแบบ open the door แบบยินดีค่ะยินดีรับฟังตลอดเวลาอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นบรรยากาศการทำงานที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยภายในองค์การซึ่งสุดท้ายมันนำมาซึ่งอะไรล่ะซึ่งความที่พนักงานอยากจะเสนอไอเดียอะไรก็สามารถสื่อสารถึงผู้บริหารได้อยากจะปรับปรุงกระบวนการทำงานก็กล้าที่จะสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบนะคะก็เป็นการช่วยให้นวัตกรรมเกิดขึ้นในองค์การนะคะหรือเราอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมไลฟ์แบบ innovation idea นะคะเปิดโอกาสให้พนักงานส่งผลงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเข้าประกวดก็ได้อย่างเช่นที่อาจารย์เคยเห็นก็จะเป็นในเรื่องของบริษัทที่เป็นผลิตของเล่นจะเห็นได้ว่าของเล่นเด็กค่ะมันมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เสมอเนาะบริษัทที่เป็นผู้ผลิตของเล่นก็จะต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเปิดเผยเนาะดังนั้นพนักงานที่อยู่ในองค์กรก็จะกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ๆผลิตของเล่นต่างๆก็จะในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจัดประกวดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตอนที่1ที่สำคัญนะคะเรื่องความหมายและความสำคัญของการสื่อสารภายในองค์การค่ะในตอนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของประเภทการสื่อสารภายในองค์การนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งประเภทออกเป็น3ระดับนะคะก็จะสามารถแบ่งเป็นการสื่อสารภายในองค์การระหว่างบุคคลนะคะระหว่างทีมแล้วก็ระหว่างแผนกงานค่ะจากในภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในการทำงานของเราในองค์กรเนี่ยจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันเลยนะคะทั้งในรูปแบบที่เป็น formal communication นะคะที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเป็น informal communication นะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เราเดินก้าวย่างเข้ามาทำงานในแต่ละวันเลยเนาะมาถึงแล้วก็เริ่มชิดแชทกับเพื่อนร่วมงานแล้วเราเริ่มไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่ามันเพิ่มในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจ

สนิทสนมซึ่งก็ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะก็เราก็จะรู้จักกันในนามของgrapevine นะคะหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของการแพร่ข่าวลือภายในองค์การนะก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารเหมือนกันนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น rumor mill นะคะแต่ก็เป็นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลนะซึ่งเกิดขึ้นทุกระดับนะคะทั้งระดับระหว่างบุคคลระหว่างทีมและระหว่างแผนกงานเราไปดูนะคะการสื่อสารในแต่ระดับกันเลยค่ะระดับแรกนะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะที่เรารู้จักกันในนามของ interpersonal communication นะคะซึ่งอย่างที่บอกเนาะจะประกอบด้วยทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะการสื่อสารแบบเป็นทางการระหว่างบุคคลก็จะเป็นได้ทั้งในรูปแบบของการประเมินผลงานเจ้านายเรียกลูกน้องไปคุยตัวต่อตัวเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์งานการเลื่อนขั้นก็มีเรื่องของการสัมภาษณ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องจัดบรรยากาศการพูดคุยให้มีลักษณะของความเป็นทางการนะคะตลอดจนมีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเหมือนที่อาจารย์พูดไปเนาะทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างการรับประทานข้าวหรือระหว่างการเบรกมีคอฟฟี่เบรกมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นจัดการเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบไม่เป็นทางการด้วยนะคะซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทั้งวจนะและอวจนะภาษาด้วยเนาะวจนะภาษาก็เป็นภาษาพูดอวจนะภาษาก็เป็นเรื่องของภาษากายการแสดงท่าทางการรักษาระยะห่างการสร้างบรรยากาศการเลือกสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะคะที่เราต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารระดับทีมนะคะเป็นทีมคอมมิวนิเคชันซึ่งมีการสื่อสารอยู่มากมายหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมทีมนะคะหรือเรียกว่าทีมมีติ้งนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเลยโดยเราอาจจะมีการจัดประชุมทีมนะคะรายสัปดาห์รายเดือนก็แล้วแต่เพื่อที่จะอัปเดตความคืบหน้านะคะของการทำงานระหว่างกันยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในแผนกผลิตเนี่ยเขาอาจจะจัดประชุมทีมทุกสัปดาห์เพื่ออัปเดตดูซิว่าเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มันยังสามารถทำงานได้ดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องยกย้ายลายการผลิตไหมหรือเราจำเป็นจะต้องส่งไปผลิตข้างนอกเอาซอร์สหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการประชุมทีมนอกจากนั้นแล้วยังเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในทีมที่อาจารย์พูดไปเนาะ knowledge sharing เป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างทีมโดยเฉพาะทีมที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนาะอย่างเช่นแผนก R&D เราอาจจะมีในเรื่องของการแชร์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนเนี้ยสายไปยังพนักงานแผนกต่างๆให้รีบอพยพหรือจะต้องคอนแทคกับหน่วยงานข้างนอกในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาทั้งหน่วยนับเพิงหน่วยพยาบาลล้วนเป็นเรื่องของการสื่อสารทั้งสิ้นค่ะถัดไปเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการตัดสินใจนะคะแน่นอนว่าในปัจจุบันเนาะข้อมูลในองค์กรมีมากเลยล่ะค่ะแล้วเวลาเราต้องการที่จะตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะต้องการข้อมูลจากหลายๆแผนกรวบรวมกันเข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเลือกซัพพลายเออร์ใหม่สักเจ้าหนึ่งเนาะฝ่ายจัดซื้อก็ต้องเริ่มแล้วสื่อสารไปภายนอกเนาะไปเลือกซัพพลายเออร์มาสัก 3-4 เจ้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาข้อมูลมาส่งต่อให้ยังแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ว่าวัตถุดิบแต่ละเจ้ามีสเปคอย่างนี้ทดลองดูซิว่ามันใช้ได้ไหมเจ้าไหนราคาถูกราคาแพงอาจจะต้องมีการสื่อสารไปยังแผนกผลิตนะคะว่าลองเอาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วไปดูซิว่ามันสามารถผลิตได้ไหมนะคะก็จะต้องมีการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อสนับสนุนและร่วมกันตัดสินใจเป็นทีมเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารระดับทีมแล้วนะคะถัดมาจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะในตอนต้นๆแล้วว่า innovation เวลาเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันคิดไอเดียใหม่ๆก็จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารและแชร์กันนะคะตลอดเวลาและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นอีกแนบมันไม่ได้อยู่แค่ในทีมเราละไม่ใช่ภาษาเดียวกันละสมมติเราอยู่ทีมการตลาดเนาะมันเริ่มไปนอกแผนกละมันเริ่มต้องไปฟังศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเซลศัพท์เกี่ยวข้องกับทางวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคมีละดังนั้นมันก็จำเป็นจะต้องมีการตระหนักนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาที่แตกต่างกันโดยการสื่อสารระหว่างแผนกที่สำคัญก็อาจจะเป็นในเรื่องของการประชุมระหว่างแผนกนะคะเช่นสมมติจะ

ลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่สักตัวนึงเนี่ยเริ่มต้องมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและฝ่ายการตลาดอาจจะมาแล้วมาพูดในเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับทางด้านการตลาดฝ่าย R&D ฝ่ายผลิตเข้ามาประชุมกันนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันโดยปกติแล้วเวลาจะลอนช์ผลิตภัณฑ์ได้แต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเป็นสมมุติ1ปีนะไทม์ไลน์1ปีนะคะเราก็จะต้องมีในเรื่องของการกำหนดไทม์ไลน์กำหนดเดทเขาเรียกว่าอะไรไทม์ไลน์เป็นลำดับขั้นของการประชุมอาจจะเดือนละครั้งมาประชุมร่วมกันนะคะหรือพอใกล้ๆลอนช์และช่วงปลายปีอาจจะมีการประชุมที่มีความถี่มากขึ้นซึ่งไอ้การเซตตารางการกำหนดวาระการประชุมการส่งจดหมายเชิญการประชุมกันผ่านซอฟต์แวร์ผ่านแอปพลิเคชันการเอาเทคโนโลยีมาช่วยล้วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างแผนกทั้งสิ้นซึ่งเราจำเป็นจะต้องเผชิญนะคะเวลาเราไปทำงานในองค์กรต่างๆและนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการส่งเอกสารที่เป็นทางการมากขึ้นคือที่เราเรียนกันไป2ประเภทแรกเนาะการสื่อสารระหว่างบุคคลเราก็คงไม่จำเป็นต้องส่งบันทึกข้อความใช่ไหมไม่ต้องส่งเมมโมอะไรเงี้ยหรือการสื่อสารระดับทีมเนื่องจากเราอยู่ในทีมเดียวกันอยู่ในแผนกเดียวกันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นทางการต้องส่งเป็นเอกสารแต่การสื่อสารระหว่างแผนกค่ะเราอาจจะต้องมีการสื่อสารด้วยเอกสารการส่งบันทึกข้อความออกไปนะคะเพื่อที่จะสามารถแทร็กได้ว่าเรามีข้อตกลงกันว่าฝ่ายวิจัยและพัฒนาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เสร็จภายในเดือนที่6นะคะเพื่อที่ฝ่ายการตลาดจะได้มีเวลาไปทำงานต่ออีก3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการบันทึกไว้ส่งเป็นบันทึกข้อความสรุปข้อมูลต่างๆที่ประชุมกันไปออกไปด้วยซึ่งเมมโมนะคะในปัจจุบันก็จะมีทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เมมโมเนาะซึ่งก็ดีนะคะก็คือจะสามารถทำให้คนทำงานสามารถแทร็กกลับได้ง่ายถูกไหมคะอ่ะก็เป็นในเรื่องของประเภทการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของการไหลของข้อมูลนะคะมาดูกันว่าประเภทการไหลของข้อมูลภายในองค์กรมีกี่รูปแบบนะคะก็จะมีทั้งรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่างอย่างที่คุยไปเนาะจากบนลงล่างคือท็อปดาวน์นะคะก็คือดาวน์โหลดลงมาจากผู้บริหารอาจจะสื่อสารเรื่องของนโยบายยกตัวอย่างเช่นในกองทัพนะคะผู้บังคับบัญชานะคะส่งต่อข้อมูลลงมาอย่างลูกน้องข้างล่างหรือเป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนเป็นอัพเวิร์ดนะคะเป็นการเสนอความคิดเห็นจากฝ่ายลูกน้องขึ้นไปยังฝ่ายบนนะคะเช่นพนักงานฝ่ายผลิตบอกว่าอุ๊ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของเซฟตี้ก็เสนอขึ้นไปยังหัวหน้างานก็เป็นอัพเวิร์ดนะคะหรือเป็นการสื่อสารในระดับเดียวกันทั้งในเรื่องของการประสานงานระหว่างแผนกการแก้ไขปัญหาร่วมกันการสร้างความสัมพันธ์การมีกิจกรรมร่วมกันทีมบิลดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นเรื่องของการแชร์ทรัพยากรเช่นแผนก IT ผลิตซอฟต์แวร์ใหม่ก็ออกไปสอนวิธีการใช้ซอฟต์แวร์กับแผนกต่างๆนะคะหรือเป็นในเรื่องของการระดมความคิดในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะหรือสุดท้ายเป็นประเภทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้ามสายงานซึ่งในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้นะคะเป็น cross functional communication เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันเนี่ยกระจายอยู่ในเนาะต่างบริเวณต่างๆทั่วโลกอาจจะไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันดังนั้นเวลาเราทำงานในทีมเดียวกันเนี่ยทีมงานของเราอาจจะอยู่คนละประเทศดังนั้นก็เลยเกิดการสื่อสารประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นการสื่อสารแบบ cross functional สื่อสารกันได้ทุกทิศทางนั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเราดูในรูปของรูปแบบของเครือข่ายบ้างก็จะมีหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะทั้งในรูปแบบของลูกโซ่ลูกโซ่ก็จะเป็นการสื่อสารแบบค่อยๆไปทีละสเต็ปเนาะก็จะเหมาะกับองค์กรที่เป็นลำดับขั้นมีโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเป็นพวกทอ organization มีลำดับขั้น1 2 3 4ซึ่งค่อยๆสื่อสารกันมาอาจจะมีปัญหาในรูปแบบนี้คือเรื่องของความช้าในการสื่อสารถัดมาถ้าเป็นแบบวงล้อล่ะคะแบบวงล้อจะเห็นได้จากภาพนักศึกษาจะเห็นว่ามีศูนย์กลางอยู่นะจะมีคนอยู่ตรงกลางคอยสื่อสารแล้วคนรอบๆเนี่ยก็สามารถก็จะต้องสื่อสารผ่านศูนย์กลางคนนี้นะคะข้อดีก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือคนที่อยู่ศูนย์กลางเนี่ยอาจจะต้องรับบทหนักเนาะเนื่องจากอาจจะต้องรับผิดชอบในการกระจายข้อมูลออกไปนะคะแบบวงกลมก็จะเหมาะกับองค์กรที่มีการแชร์ไอเดียพวกองค์กรที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์มีการแชร์ข้อมูลกันภายในทีมกับเพื่อนที่ร่วมนั่งติดกันนะคะในรูปแบบวงกลมต่อเนื่องกันไปแล้วแบบที่4ก็จะเป็นของรูปแบบเครือข่ายแบบทุกช่องทางเหมือนที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนาะสามารถสื่อสารกันได้ทุกช่องทางเลยและสุดท้ายก็จะมีการอินทิเกรตเอา2แบบแรกเข้ามาด้วยกันนะคะก็จะเป็นการสื่อสารแบบตัววายยังคงรักษาในเรื่องของลำดับขั้นในการสื่อสารแต่มีศูนย์กลางในการช่วยกระจายข้อมูลนะคะดังนั้นรูปแบบนี้ก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแต่ก็จะต้องระแวดระวังในเรื่องของการที่

ปลายสายเนาะคนที่อยู่ปลายสายเนี่ยอาจจะได้รับข้อความไม่ถึงอาจจะเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่มีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องระแวดระวังในการใช้การสื่อสารในรูปแบบนี้ต่อไปด้วยค่ะก็จบในตอนที่2นะคะทั้งในเรื่องของประเภทการสื่อสารนะคะเรื่องของการไหลของข้อมูลและเครือข่ายของการสื่อสารภายในองค์การค่ะตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจนะคะมาดูเลยค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์กรธุรกิจประสบกับอุปสรรคใดบ้างในการสื่อสารภายในองค์การนะคะปัญหาแรกเลยเป็นเรื่องของโครงสร้างองค์การค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเนาะบางองค์กรเนี่ยมีโครงสร้างองค์กรแบบทอลออร์แกไนเซชันมีลำดับขั้นการบังคับบัญชาค่อนข้างเยอะดังนั้นการสื่อสารเนี่ยกว่าจะผ่านจากระดับบนลงมาสู่ระดับล่างมันก็จะทำให้เกิดความช้าของการส่งผ่านข้อมูลดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามปรับนะคะโครงสร้างขององค์การของเราให้มีการสื่อสารถึงกันได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้นะคะปัญหาที่2จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การค่ะบางองค์การเองในปัจจุบันเนี่ยยังมีในรูปแบบของการรักษาหน้าเนาะห้ามคอมมูนิเคชันห้ามสื่อสารเกินหน้าเกินตาเจ้านายหรืออาจจะมีในรูปแบบของกรุ๊ปติ้งที่คือในที่นี้คือถ้าเพื่อนคิดอย่างไรอยู่กลุ่มเดียวกันห้ามมีความเห็นแตกต่างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์การนะเราก็อาจจะต้องพยายามให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝึกอบรมสร้างความเข้าใจนะคะให้รูปแบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยมันลดน้อยลงนะคะถัดไปจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคด้านภาษาและการตีความเนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆมีการทำงานนะคะทั้งร่วมกันทั้งภายในและต่างประเทศอย่างที่อาจารย์บอกเนาะบางองค์กรมีบริษัทแม่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสื่อสารอย่างไรล่ะกับเพื่อนร่วมงานเราที่มีความเข้าใจทางด้านภาษาไม่เหมือนกันมีวัฒนธรรมมีความเชื่อที่แตกต่างกันเราก็อาจจะต้องมีการฝึกอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับเรื่องของ cultural awareness ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เป็น high

อย่างไรกับคนพวกนี้หรือที่เป็นพวก low contact แบบตรงไปตรงมาอย่างเช่นถ้าไปประชุมทางแถบยุโรปอเมริกาเนี้ยค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของการเซฟเวลาเนาะคือจะต้อง right to the point คือไปเลยค่ะไปให้ตรงจุดสื่อสารให้ตรงประเด็นนะคะก็เราจะต้องเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการขัดการตอบสนองในการสื่อสารนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบางครั้งเนี่ยเราส่งไลน์ส่งอีเมลไปนะกว่าจะได้ตอบบางวันข้ามไปแล้ว2วันอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องมีการตกลงกันภายในองค์การนะคะว่าเราถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องตอบภายในกี่ชั่วโมงถ้าเป็นเรื่องที่เป็นอีเมลจะต้องมีระยะเวลาตอบภายในกี่วันอะไรเงี้ยค่ะก็เซตเป็นข้อตกลงร่วมกันไว้ก็ได้นะคะถัดไปเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะก็จะคล้ายๆกับในเรื่องของความแตกต่างทางด้านภาษาเมื่อสักครู่เนาะวัฒนธรรมแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นญี่ปุ่นนะคะเราไปเรียกเจ้านายว่าแบบอะไรดีล่ะอาคาชิซังเนี่ยเฉยๆอะไรเงี้ยแบบเดินไปไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของลำดับขั้นเรื่องของการให้ความเคารพนะคะเราอาจจะต้องแสดงนะคะในรูปแบบที่ให้ความเคารพกับหัวหน้าในขณะที่เป็นทางฝั่งยุโรปนะเดินไปแล้วแค่เซย์ไฮฟิลิปอะไรเงี้ยได้นะก็เป็นในเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เราจำเป็นต้องตระหนักถึงความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของการเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกช่องทางการสื่อสารในปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่การสื่อสารผ่านเอกสารการสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียการสื่อสารแบบเผชิญหน้าการสื่อสารผ่านกิจกรรมเราก็ควรจะเลือกค่ะให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะสื่อสารกับผู้รับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นจะต้องตระหนักนะคะก่อนที่จะทำการสื่อสารออกไปเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารคืออะไรช่องทางไหนที่เหมาะสมนั่นเองอาจารย์เก็บไว้หนึ่งหัวข้อเมื่อสักครู่ที่ได้ข้ามไปนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นหัวข้อหลักในที่เราจะคุยต่อคือเรื่องของเทคโนโลยีค่ะอุปสรรคด้านเทคโนโลยีมีเยอะค่ะในปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยก็อาจจะต้องคอยอัปเดตนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เราจะต้องนำเข้ามาใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการสื่อสารนะคะเวลาเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยเราก็จะต้องมามีขั้นตอนมีกระบวนการเนาะตั้งแต่ในเรื่องของการวางระบบเนาะการสื่อสารก็ต้องเริ่มจากข้อมูลก่อนเราก็เลยต้องวางระบบฐานข้อมูลก่อนจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเพื่อที่คนจะเอาไปสื่อสารดึงขึ้นมาใช้ได้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาพัฒนาระบบการสื่อสารให้หลากหลายและครอบคลุมนะคะถัดไปก็อินทิเกรตให้มันเป็นแบบต่อเนื่องกันเลยค่ะทั้งฐานข้อมูลทั้งระบบการสื่อสารคือเรียกว่าสามารถบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกันนะคะซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้เยอะก็เป็นพวกระบบ ERP นะคะ Enterprise Resource Planning ที่ทั้ง supply chain ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำเนี่ยเห็นข้อมูลเดียวกันจะสื่อสารก็คือเป็นข้อมูลที่เรียลไทม์เป็นข้อมูลตัวเลขที่อัปเดตในระบบเดียวกันมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะนอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีเข้ามาเราก็จำเป็นต้องพัฒนาอบรมบุคลากรของเราให้พร้อมที่จะใช้นะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งออกข้อสอบบ่อยเนาะอะไรที่เป็นกระบวนการนักศึกษาอ่านหนังสือแล้วก็ข้อสอบอาจจะถามอะไรคือกระบวนการแรกอะไรคือกระบวนการสุดท้ายให้เรียงลำดับกระบวนการก็อ่านหนังสือไปก็นึกถึงข้อสอบไปด้วยนะคะนักศึกษาถัดไปค่ะเป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกถูกนำเข้ามาใช้นะคะในองค์กรมีมากมายเลยตั้งแต่ระบบอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันระบบขัดลามาสายระบบการประเมินผลงานระบบการส่งข้อมูลระหว่างแผนกก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน collaboration platform ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอา ERP ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่หรือการประชุมออนไลน์ร่วมกันผ่าน Microsoft Teams การเอาโปรแกรม Zoom เข้ามาใช้หรือเป็นLINE Official ในการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของระบบกระบวนการธุรกิจอัตโนมัติที่เรารู้จักในเรื่องของ Workflow Automation System นะคะซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างในโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวนี้ในสมัยเนี้ยเวลาคุณหมอวินิจฉัยคนไข้เสร็จคุณหมอคีย์สั่งยาในระบบ
คุณหมอสามารถออกใบรับรองแพทย์ในระบบเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของ workflow automation ที่ทำให้การสื่อสารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนไปจัดยาก็มั่นใจว่าเอ้ยฉันได้รับข้อมูลที่โดยตรงจากหมอลูกค้าก็สามารถไปรอรับคนไข้ไปรอรับยาก็คือเกิดความรวดเร็วในการสื่อสารถูกต้องด้วยนะคะหรือสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ decision support system นะคะที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อสักครู่ซึ่งก็คือจะมี3ส่วนที่สำคัญเนาะ

ส่วนของฐานข้อมูลส่วนของการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลและสุดท้ายก็เป็นส่วนของอินเทอร์เฟซส่วนของผู้ใช้นะคะก็มีการนำมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กรนะคะแล้วก็มีในส่วนของเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเอกสารเนาะ EDA ช่วยจัดการเอกสารให้อยู่ในระบบสามารถสืบค้นได้ง่ายนะคะ tracking ได้ตลอดจนระบบการจัดการความรู้ที่เรามีการแชร์ริ่งในระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเป็นวิดีโอไว้หรืออย่างไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นรูปแบบที่ทำให้การแชร์ริ่ง knowledge มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสุดท้ายก็อาจจะเอาพวก BI นะคะต่างๆเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การกันค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
4: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับในชุดวิชาการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่ในหัวข้อนะครับการสื่อสารผ่านเอกสารครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจในหลายๆประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นหลักๆนะครับที่อาจารย์จะพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านบันทึกข้อความการสื่อสารผ่านจดหมายทางธุรกิจหรือการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับสำหรับตอนแรกนะครับอาจารย์จะพูดถึงหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเอกสารนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนคือความสำคัญของมันการสื่อสารผ่านเอกสารมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับเราจะมีเทคโนโลยีมีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของการดำเนินธุรกิจมากมายนะครับแต่ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารผ่านเอกสารนั้นยังมีบทบาทที่สำคัญอย่างเช่นอันแรกก็คือเป็นการช่วยบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บแล้วก็การตรวจสอบในภายหลังได้นะครับเราสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อทำการตรวจสอบเป็นหลักฐานในภายหลังนะครับหรืออาจจะทำให้เกิดความชัดเจนหรือความเป็นทางการเช่นในหน่วยงานของบางครั้งอาจจะต้องมีการออกคำสั่งมีการแจ้งเตือนมีการเสนอข้อเสนอต่างๆที่เป็นประโยชน์กับทางธุรกิจให้กับทางคู่ค้านะครับซึ่งเอกสารก็จะเป็นตัวที่สื่อสารที่เป็นบทบาทสำคัญนะครับเป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วยจัดระเบียบข้อมูลการบริหารงานเราสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงงานนะครับผ่านเอกสารอย่างเช่นอาจจะเป็นแผนการดำเนินงานนะครับเพื่อที่เราจะสามารถได้เห็นได้ว่าความก้าวหน้าของโครงการเนี่ยบรรลุไปถึงขั้นใดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับระหว่างบุคคลกับองค์กรด้วยนะบางทีแล้วถ้าเกิดเราพูดปากเปล่าเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่เราสามารถจะยืนยันได้ในภายหลังเนาะแต่ว่าเวลาเรามีเอกสารเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะครับอย่างเช่นระหว่างคนกับคนระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานระหว่างบุคคลกับหน่วยงานนะก็เป็นตัวกลางที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีได้และประเด็นสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเป็นการป้องกันข้อพิพาทนะครับและก็ช่วยในการตรวจสอบทางกฎหมายได้ด้วยอย่างในการธุรกิจเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของกฎหมายในการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานนะครับในการยืนยันเช่นเอกสารทางภาษีนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายประกันสังคมหรืออะไรต่างๆที่เราจะต้องมีการจัดเก็บด้วยนะเพราะนั้นอันนี้ก็จะสามารถเอาไว้ในการตรวจสอบนะครับหรือสัญญาจ้างงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราเห็นความสำคัญของการสื่อสารผ่านเอกสารแล้วต่อมาเราลองมาดูถึงหลักการในการสื่อสารผ่านเอกสารว่ามีอะไรบ้างแน่นอนเวลาเราพูดถึงการสื่อสารและในเมื่อมันเป็นเอกสารเราจะไม่เห็นสีหน้าแววตาท่าทางของผู้ส่งสารเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแสดงให้มีความเข้าใจเช่นการเข้าใจผู้รับสารผู้ส่งสารต้องเข้าใจว่าผู้รับสารเนี่ยเป็นใคร มีลักษณะที่ต่างกันหรือไม่สมมุติถ้าเราเป็นเพื่อนกันเราอาจใช้ภาษาระดับหนึ่งแต่ถ้าไปทำธุรกิจเราอาจจะต้องออกเอกสารให้กับพนักงานเราอาจจะต้องออกเอกสารถึงผู้บริหารเราอาจจะต้องออกเอกสารให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ของผู้รับสารมีลักษณะที่แตกต่างกันการใช้ภาษาอาจจะต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการและมีลักษณะที่ต่างกันนะครับหลักการต่อมาเราต้องหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ฟุ่มเฟือยเราควรใช้คำสั้นๆนะครับไม่เช่นนั้นก็จะทำให้เกิดความสับสนในข้อมูลต่างๆได้นะครับอันที่3ต้องระวังเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆเลยในการสะกดคำผิดเพราะว่ามันออกไปทางเอกสารเราบอกแล้วตะเกียบความสำคัญคือมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายก็ได้นะครับใช้ตรวจสอบยืนยันอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราสะกดผิดมันก็แสดงถึงความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับของตัวองค์กรด้วยนะของตัวผู้ที่เซ็นบุคคลที่ส่งสารที่เป็นผู้เซ็นก็คือความน่าเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกันนะครับคำเราควรเลือกใช้คำที่ง่ายๆไม่ใช้คำศัพท์ที่ยากซับซ้อนครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ต่างกันอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างบางทีเวลาเราได้ยินคำว่าโปรโมชั่นเป็นภาษาอังกฤษเนาะซึ่งมันเป็นคำทับศัพท์โอเคพวกเราอาจจะเข้าใจโดยทั่วไปว่าโปรโมชั่นเนี่ยหมายถึงเป็นการส่งเสริมทางการตลาดอาจจะมีการลดแลกแจกแถมการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรลักษณะนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในสาขาของการตลาดแต่รู้หรือไม่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยถ้าอยู่ในสาขาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับมันจะหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าบางทีการที่เราใช้คำบางคำที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะหรือคำที่ไม่ได้คำที่เข้าใจง่ายเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้นะต้องเลือกใช้คำที่ชัดเจนนะครับประเด็นสุดท้ายเราอาจจะใช้คำที่ประธานเป็นผู้กระทำภาษาอังกฤษใช้คำว่า active voice นะครับหมายถึงอะไรประธานเป็นผู้กระทำเช่นสมมุติอาจารย์กำลังบรรยายให้นักศึกษาเนี่ยอันนี้คือประธานเป็นผู้กระทำแต่ถ้าอาจารย์เป็นว่านักศึกษากำลังได้รับการบรรยายโดยอาจารย์อย่างเงี้ยเราไม่ถือว่าประธานเป็นผู้กระทำแล้วเพราะเอานักศึกษามาถูกกระทำนั่นเองนะเราจะเรียกว่ามันเป็นแบบ passive voice นะในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำเห็นไหมมันก็จะทำให้ไม่เกิดความชัดเจนนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาเรามาดูถึงการสื่อสารผ่านเอกสารว่ามันมีรูปแบบยังไงได้บ้างรูปแบบแรกครับคือการสื่อสารผ่านบันทึกข้อความมีหลายวัตถุประสงค์เลยเดี๋ยวอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นวัตถุประสงค์การแจ้งเพื่อทราบมันจะมีความแตกต่างคือรายละเอียดเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะทำบันทึกข้อความนั้นน่ะส่งข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยไม่ต้องการคำตอบเพราะแจ้งเพื่อทราบเพราะฉะนั้นคำลงท้ายของมันส่วนใหญ่เราก็จะเจออยู่ตรงท้ายนะครับว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบเพราะฉะนั้นบันทึกข้อความอาจจะเป็นบันทึกข้อความที่อยู่ภายในองค์กรนะบันทึกระหว่างหน่วยงานระหว่างกันก็ได้นะครับวัตถุประสงค์ที่2อาจจะใช้ในการขออนุมัติครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ารายละเอียดของการขออนุมัติคือเราต้องการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเช่นสมมติเราอาจจะขออนุมัติการพิจารณาสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคำลงท้ายก็จะต้องบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแล้วเห็นไหมครับเพราะวัตถุประสงค์มันต่างกันอันที่3ครับการเสนอความเห็นวันนั้นบางทีเราอาจอยากจะให้หัวหน้าเราหรือผู้บริหารเสนอความเห็นในสิ่งที่เราเสนอขึ้นไปนั่นเองวันนั้นเพื่อให้พิจารณานะครับในการตัดสินใจคำลงท้ายก็คือจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผู้ที่เขาได้รับสารเขาก็จะรู้ว่าจะต้องพิจารณาในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับเรื่องที่4วัตถุประสงค์ที่4ครับการรายงานผลการปฏิบัติงานนะมันก็จะเป็นการสรุปแจ้งผลปัญหาที่พบอะไรต่างๆดังนั้นคำลงท้ายก็จะเป็นจึงเรียนมาเพื่อทราบเห็นไหมครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันมีวัตถุประสงค์หลากหลายเลยนะอย่างเช่นข้อที่5คือการขอร้องหรือการขอความร่วมมือนะเราอาจจะขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆคำลงท้ายจึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์นะครับหรืออาจจะเป็นการยืนยันเรื่องที่ตกลงด้วยวาจาก็ได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหรือแจ้งให้ปฏิบัติอย่างเช่นการที่เราออกคำสั่งเป็นมาตรการคุณจะต้องทำนะครับวันนั้นก็จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราออกบันทึกข้อความอาจจะมีหลายวัตถุประสงค์เลยใช่ไหมครับเราต้องเลือกคำลงท้ายให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าตาของตัวอย่างการบันทึกข้อความนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเหมือนกันเลยนะแต่คนละรูปแบบนั่นเองนะครับขวามือเนี่ยเราจะสังเกตว่าเป็นรูปแบบง่ายๆนะครับมันจะมี3ส่วนด้วยกันคือส่วนหัวส่วนเนื้อความและส่วนท้ายส่วนลงท้ายนะครับส่วนหัวก็จะเป็นหน่วยงานวันที่ใช่ไหมครับชื่อเรื่องส่วนเนื้อความก็คือเรื่องอะไรส่วนท้ายก็คือ ต้องเป็นคำลงท้ายเมื่อสักครู่นี้จึงเรียนมาเพื่ออะไรแล้วก็ลงชื่อนะครับฝั่งซ้ายต่างกันยังไงฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นรูปแบบที่อาจจะดูแบบทันสมัยหน่อยอาจจะเป็นลักษณะขององค์กรเอกชนแต่ถ้าเป็นองค์กรภาครัฐนะหรือองค์กรเอกชนก็ได้ก็อาจจะใช้ทางฝั่งขวาซะมากกว่าก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ให้มีความสมนั่นเองนะครับต่อมามาดูแบบที่2ครับคือการสื่อสารผ่านจดหมายทางธุรกิจเป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการสื่อสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับเราลองมาดูโครงสร้างของจดหมายธุรกิจก่อนคล้ายๆกับบันทึกข้อความเลยครับแต่มันจะมีลักษณะการใช้ที่ต่างกันนะที่บอกว่าคล้ายกันคือมี3ส่วนคือส่วนหัวส่วนเนื้อความและส่วนลงท้ายนะซึ่งจดหมายทางธุรกิจก็จะเห็นว่าด้านบนก็จะเป็นชื่อที่อยู่ขององค์กรของเราเรื่องที่จะพูดเรียนถึงใครส่วนเนื้อความก็จะเป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นอาจจะสรุปเป็นย่อหน้าใช่ไหมครับเกริ่นนำก่อนแล้วมีเนื้อความส่วนสำคัญอาจจะเป็นสรุปส่วนท้ายและลงท้ายด้วยผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีอำนาจลงนามในเรื่องนั้นๆ นะครับคราวนี้การสื่อสารผ่านจดหมายของธุรกิจเนี่ยมันก็มีประเภทเยอะแยะเลยเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างบางประเด็นนะอย่างเช่นจดหมายเสนอขายสินค้าและบริการอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้ในการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าไงก็สามารถใช้จดหมายนี้ได้หรืออาจจะเป็นจดหมายสอบเราสงสัยในประเด็นใดเราก็เลยสอบถามในเรื่องนั้นๆก็ได้และเราสามารถตอบการสอบถามได้ด้วยนะเมื่อมีลูกค้าสอบถามเราเข้ามานะครับจดหมายการสั่งซื้อสินค้าครับเวลาเราต้องการซื้อสินค้าใดๆเราอาจจะมีการออกจดหมายว่าเราต้องการสินค้าอะไรบ้างนะมีคุณสมบัติวัตถุประสงค์อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจำนวนเท่าไหร่เราสามารถระบุในจดหมายนั้นได้หรืออาจจะเป็นจดหมายร้องเรียนเราอาจจะได้รับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรืออาจจะเกิดการบริการที่ไม่ดีเราสามารถออกจดหมายร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามทวงหนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปแบบธุรกิจอื่นๆซึ่งมันมีหลายวัตถุประสงค์นะครับต่อมาการสื่อสารข้อสุดท้ายเป็นการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ครับสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยก็โอ้โหมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกิจมาดูหลักการในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับอย่างเช่นอันแรกครับเราจะต้องรู้ถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของเราอย่างเช่นอายุอะไรเพศเท่าไหร่นะฮะเป็นเพศไม่ใช่เพศเท่าไหร่ขอไปก็คือเพศอะไรอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้ทราบว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยคือใครเราจะได้รู้ถึงความต้องการของเขาใช่ไหมใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องหรืออะไรต่างๆนะครับอันที่สองการจัดวางองค์ประกอบเราต้องวางให้เหมาะสมครับไม่วางเลอะไปเลอะมานะอาจจะมีภาพมีข้อความการใช้สีที่โดดเด่นนะครับแล้วก็คือกลมกลืนเข้าไปกับในบริบทของตัวเนื้อหานะครับไม่ใช้อาจจะใช้สีคุมโทนนะไม่หลากหลายจนเกินไปนะครับรวมถึงการใช้ตัวอักษรฟอนต์ฟอนต์ที่มีขอบเนี่ยทางขวามือที่อาจารย์มีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับเรานิยมใช้ในเนื้อหาบทความครับแต่ฟอนต์ที่ไม่มีขอบเราอาจจะเอามาใช้สำหรับเป็นหัวข้อก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการเลือกภาพกราฟิกเอาให้มันมีความสอดคล้องเดี๋ยวดูตัวอย่างนะอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูด้วยหรือการเน้นจุดสำคัญใช้ตัวอักษรที่ใหญ่ครับใช้สีที่แตกต่างอาจจะวางตำแหน่งที่โดดเด่นก็จะทำให้ดึงดูดผู้รับสารได้มาลองดูว่ามีอะไรบ้างการสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายเลยครับเช่นหนังสือพิมพ์เราจะเห็นในปัจจุบันถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะมีบทบาทน้อยเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับอันที่สองครับนิตยสารนิตยสารจะมีความเฉพาะลงรายละเอียดมากหน่อยมีหัวข้อที่ชัดเจนเช่นสมมติเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตเนาะแฟชั่นใช่ไหมหรืออาจจะเป็นสุขภาพหรือธุรกิจก็จะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปก็สามารถไปประชาสัมพันธ์ในนิตยสารได้อันที่3ครับคือตัวโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นแผ่นพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เหมือนรูปที่อาจารย์แสดงอยู่บนหน้าจอตรงนี้ครับก็จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ก็การส่งเสริมการขายการออกแบบที่สะดุดตาสังเกตตัวอักษรใหญ่159บาทเห็นไหมเอาดาราใช่ไหมครับเป็นภาพนะครับที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงดึงจุดเด่นออกมาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือหลักการในการทำโปสเตอร์ตัวถัดมานะครับเรื่องของแผ่นพับหรือโบชัวมีรูปอยู่ทางด้านขวามือเป็นห้างสรรพสินค้าหนึ่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่โบชัวจะมีขนาดเล็กและมันสามารถอาจจะมีการพับได้เพื่อสะดวกในการแจกจ่ายอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับในตามห้างสรรพสินค้าที่เขามีแจกใช่ไหมตรงทางรถเข็นเข้าตัวถัดมาครับแผ่นป้ายหรือแบนเนอร์อันนี้ค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะติดตั้งในสถานที่ที่มองเห็นได้ง่ายครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้างานประชุมเนี่ยอย่างภาพตรงนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็เป็นงานประชุมที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานของ Impact นี่เองครับนะเป็นงานของ Restech ที่อาจารย์ก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันก็เป็นโปสเตอร์ที่เขาใช้ติดนะครับในงานที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็ดึงดูดความสนใจใช้สีสันที่สวยงามนะครับตัวถัดมาครับใบปลิว อันนี้ค่อนข้างมีขนาดเล็กหน่อยใช่ไหมครับใช้สำหรับแจกจ่ายเคยเห็นไหมบางทีเวลาเราเดินไปตามแบบสะพานลอยตามหน้าห้างสรรพสินค้าอาจจะมีการแบบแจกจ่ายใบปลิวอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าที่น่าสนใจหรืออะไรต่างๆการติวเตอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ผมหวังว่านักศึกษาน่าจะพอเห็นภาพเนื้อถึงหลักการในการสื่อสารผ่านเอกสารเนาะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้นำไปทบทวนนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมต่อไปสำหรับเรื่องถัดไปนะเราจะมาพูดถึงวิธีการสื่อสารผ่านเอกสารซึ่งมีหลายวิธีเลยนะครับเรามาดูวิธีการนะครับอันที่หนึ่งคือการเขียนข้อความทั่วไปอาจจะมีประเด็นที่สองคือการเขียนข้อความเชิงลบและประเด็นที่สามการเขียนข้อความเชิงโน้มน้าวนะครับในอาจารย์จะพูดในประเด็นแรกก่อนคือการเขียนข้อความทั่วไปครับมาลองดูว่าลักษณะของข้อความทั่วไปมันมีลักษณะยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นลักษณะจะต้องมีความชัดเจนตรงประเด็นใช้ภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะครับมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงนะครับแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงที่มันสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ใช้ภาษาที่เกิดความรู้สึกว่าแบบหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนตัวของเราแทรกเข้าไปเราจะไม่ใช้แบบนั้นนะครับมีความกระชับเข้าใจง่ายและไม่ใช้ศัพท์ที่เทคนิคซับซ้อนนะครับหรืออาจจะมีการใช้หัวข้อย่อยหรือรายการแบ่งหน้าย่อหน้าต่างๆเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนะครับเน้นจุดสำคัญได้ครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้หรือใช้เครื่องหมายนำสายตาต่างๆได้นะครับคราวนี้การเขียนข้อความทั่วไปเนี่ยมันก็มีรูปแบบในการเขียนด้วยนะครับลองมาดูรูปแบบว่าอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจเนาะนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของข้อความข่าวสารนะครับเราสามารถที่จะใช้การแจ้งเหตุการณ์นะครับหรือข้อมูลต่างๆที่เป็นปัจจุบันที่ควรทราบได้อย่างเช่นบางองค์กรอาจจะมีการแบบแจ้งข่าวสารจากองค์กรอย่างเงี้ยการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายขององค์กรการแจ้งผลการประชุมหรือการอัปเดตสถานการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจารย์ก็จะมีตัวข้อความนะเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูด้วยนะครับว่าลักษณะของการแจ้งข้อความทั่วไปในเรื่องของข้อความข่าวสารเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตามหน้าจอนะครับต่อมาในเรื่องของข้อความที่เป็นคำสั่งนะข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางทีอาจจะเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อคำสั่งงานหรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยครับเป็นเรื่องของการดำเนินโครงการซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเขาบอกว่าเดือนหน้าทีมพัฒนาจะต้องทำแบบนี้นะ1 2 3เห็นไหมครับเพราะนั้นก็กรุณาเดิมดำเนินการตามคำสั่งนี้อย่างเคร่งครัดเนี่ยอันนี้เป็นข้อความที่เป็นคำสั่งเป็นข้อความทั่วไปนะเป็นข้อความลักษณะที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการที่สั่งการไปนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นข้อความที่แสดงถึงความขอบคุณเราอาจจะใช้แสดงความรู้สึกต่อบุคคลก็ได้ต่อองค์กรก็ได้ที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเช่นบริษัทเราอาจได้รับความช่วยเหลือจากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจากหน่วยงานอื่นๆเราสามารถที่จะทำหนังสือนะแสดงความขอบคุณนะครับกับหน่วยงานที่มาช่วยเหลือเราได้หรือเป็นบุคคลที่มาช่วยเหลือเราได้นะครับตามตัวอย่างนะครับต่อมาข้อความสรุปครับมันคือการจัดทำสรุปข้อมูลให้ค่อนข้างมีความกระชับเข้าใจง่ายอย่างเช่นการสรุปการประชุมเวลาเราไปทำงานเนาะเราอาจจะมีการประชุมอาจจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาประชุมเพื่อวางแผนงานในการประชุมทุกๆครั้งเราจะต้องมีการสรุปรายงานการประชุมเพื่อเป็นการสรุปถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีมติอะไรบ้างนะมีข้อสรุปอย่างไรเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมแล้วก็ดำเนินการต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยครับเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์นำมาแสดงให้เห็นเนาะนะครับต่อมาคือข้อความแจ้งเตือนอย่างเช่นการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาสำคัญหรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัยเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เอามาตรงเนี้ยครับคืออาจจะมีการการตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีนะซึ่งจะเข้าไปตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแจ้งเตือนแล้วว่าจะขออนุญาตในการที่จะเข้าไปในวันเวลานี้นะครับก็ขอให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการดำเนินการนั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับข้อความทั่วไปก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งในหลายๆประเด็นเนาะตัวสุดท้ายบ้างครับข้อความเกี่ยวกับการชี้แจงครับเพราะนั้นการชี้แจงก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อสงสัยเช่นการชี้แจงนโยบายการตอบคำถามที่เราพบบ่อยๆหรือกรณีที่สินค้าของเราแล้วมันไม่ได้มาตรฐานอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องมีการชี้แจงให้กับลูกค้าเนาะหรือผู้ที่ร้องเรียนมาหรือว่าเชิงทั่วไปคราวนี้รู้จักข้อความเชิงทั่วไปไปแล้วเราลองมาดูข้อความเชิงลบบ้าง มันก็จะมีความต่างกันใช่ไหมทั่วไปเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมครับเชิงลบแสดงว่าอาจจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะนั้นเราลองมาดูว่าข้อความเชิงลบเนี่ยรูปแบบของการเขียนข้อความเชิงลบเป็นยังไงบ้างเนื่องจากมันเป็นข้อความเชิงลบดังนั้นเวลาเราจะเขียนข้อความเราควรเปิดด้วยคำที่สุภาพและแสดงความเคารพอย่างเช่นอาจารย์เอายกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเผื่อมีคนมาสมัครงานกับเราแล้วเราไม่สามารถรับเขาได้เราจะสามารถส่งบันทึกข้อความส่งข้อความตรงนี้เชิงลบไปบอกเขาว่าไงแทนที่เราจะบอกว่าผมไม่รับสมัครคุณนะครับผมไม่รับคุณเข้าตำแหน่งนี้นะครับพูดไปแบบนี้มันก็จะดูไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปิดด้วยคำสุภาพแสดงความเคารพเช่นเราขอขอบคุณนะที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งงานนี้เปิดด้วยกับสิ่งนี้ก่อนเห็นไหมมีความใช้คำสุภาพแสดงความเคารพเขาต่อมาเราจะมีการสื่อสารเนื้อหาเชิงลบแบบตรงไปตรงมาเราต้องบอกเหตุผลเขาครับใช่ไหมเราต้องบอกว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงไม่รับเช่นเราไม่สามารถรับใบสมัครของท่านได้ในตำแหน่งในครั้งนี้เราก็แจ้งเขาไปเลยตรงไปตรงมาเราขอบคุณเขาแล้วเราก็บอกไปตรงๆว่าเราไม่สามารถรับได้นะครับคราวนี้เราก็ต้องให้เหตุผลครับว่าทำไมเราถึงไม่รับเช่นเหตุที่เราไม่สามารถรับเข้าทำงานได้เนื่องจากว่ามีผู้สมัครที่มีประสบการณ์ตรงกับความต้องการในครั้งนี้แล้วเห็นไหมเราก็ให้เหตุผลนะครับเมื่อให้เหตุผลเสร็จเราอาจจะมีการเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ไขได้เช่นเราขอแนะนำให้ท่านมาสมัครในตำแหน่งอื่นได้ที่จะเปิดรับในอนาคตหรือเราอาจจะเก็บใบสมัครตรงนี้ไว้เพื่อเป็นการคัดเลือกนะครับหรือเอาไว้ในอนาคตนะเพราะท่านมีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นและเราก็มีการปิดท้ายด้วยครับด้วยคำขอบคุณและการแสดงความหวังเช่นขอขอบคุณนะครับสำหรับความสนใจในบริษัทของเราเราหวังว่าในอนาคตเราอาจจะได้มาร่วมงานร่วมกันต่อไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเห็นไหมจากที่เราปฏิเสธการที่เราจะไม่รับสมัครคนหนึ่งคนที่มาสมัครงานกับเราโดยการบอกว่าอ๋อผมไม่ได้รับคุณนะครับแต่เห็นไหมเรามีขั้นตอนเป็นสเต็ปมาแบบนี้เป็นขั้นตอนเราจะเห็นว่าโอ้โหมันมีความหมายที่ต่างกันเลยในการสื่อสารข้อความเชิงลบเนี่ยเราไปใช้ประโยชน์แบบนี้ได้นะครับคราวนี้การเขียนข้อความเชิงลบเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะอาจารย์เอาตัวอย่างมาให้ดูอย่างเช่นจดหมายปฏิเสธใบสมัครงานเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อธิบายไปให้มันมีความสอดคล้องกันเห็นไหมครับเราก็จะเรื่องมาแจ้งผลการสมัครงานเรียนผู้สมัครใช่ไหมครับเราก็จะอธิบายเหตุผลเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยตามสเต็ปขอขอบคุณก่อนบอกแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ให้เหตุผลใช่ไหมครับมีการขอบคุณใช่ไหมครับแล้วก็ให้ความหวังเขาในอนาคตนะครับเพื่อให้เหตุผลที่ดีนั่นเองครับนี้นะครับคราวนี้ประเด็นที่3ครับจะเป็นการเขียนข้อความเชิงโน้มน้าวละเรามีข้อความเชิงทั่วไปนะครับข้อความเชิงลบอันนี้เป็นประเด็นที่3คือข้อความเชิงโน้มน้าวข้อความเชิงโน้มน้าวคืออะไรมาดูประเภทของข้อความเชิงโน้มน้าวก่อนมีหลายประเภทเลยครับอย่างเช่นประเด็นแรกที่อาจารย์หยิบมาคือข้อความประชาสัมพันธ์อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการแถลงข่าวการแจ้งข่าวสำคัญจากองค์กรการเปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องมีการโน้มน้าวผู้ที่เป็นผู้ฟังหรือเป็นผู้ที่กลุ่มเป้าหมายของเราใช่ไหมครับอาจารย์ยกตัวอย่างแบบนี้ครับเช่นเรายินดีที่จะประกาศตัวสินค้าใหม่ล่าสุดของเรามาเห็นไหมซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะมีความสะดวกสบายด้วยมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยพบกับคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณทำงานเล่นเกมได้อย่างราบรื่นพร้อมเปิดตัว1สิงหาคมนี้มาเจอกันเห็นไหมครับมันคือความโน้มน้าวในการประชาสัมพันธ์มาดูตัวอย่างที่2ครับข้อความโฆษณาหรือข้อความข้อเสนอพิเศษอย่างเงี้ยความลักษณะนี้จะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เกิดการซื้อหรือการใช้บริการของเราอ่ะเป็นพวกเหมือนโปรโมชั่นของแถมใช่ไหมครับหรือคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างเช่นเนี่ยจะยกตัวอย่างว่าวันนี้วันเดียวเท่านั้นลด 30% นะครับสำหรับการซื้อสินค้าเห็นไหมในหมวดแฟชั่นทุกชิ้นใส่โค้ดนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อชำระเงินรับประกันราคาถูกที่สุดพร้อมของแถม1

0: ฟรี1นะครับเห็นไหมเมื่อซื้อ 1,000 บาทขึ้นไปเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือข้อความในการโฆษณาต่อมาครับคือมาดูว่าเราใช้เทคนิคอะไรบ้างในการโน้มน้าวนะครับเทคนิคมีหลายเทคนิคเลยประเด็นแรกครับเราต้องใช้ภาษาและสำนวนที่ค่อนข้างมีพลังเหมือนตัวอย่างที่รูปที่อาจารย์เอามาตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดอันนี้อาจจะเป็นคำพูดนึงเนาะที่มีภาษามีคนพลังนะครับว่าเฮ้ยเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นโอกาสที่เราไม่ควรพลาดเลยเราก็จะดึงดูดเราใช่ไหมว่าเฮ้ยอย่าพลาดโอกาสนี้สิหรือคำพูดตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเห็นไหมอาจารย์เอารูปมาคุณเชื่อไหมเห็นไหมครับชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปด้วยสิ่งนี้มันโน้มน้าวเราเลยนะเวลาเราอ่านเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเราอยากเข้าไปสนใจใช่ไหมครับต่อมาเราอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบครับหรือยกตัวอย่างก็ได้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เขารับสารกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเห็นภาพเห็นข้อเสนอได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นจากรูปภาพตรงนี้อาจารย์บอกว่าการใช้บริการของเรานะเหมือนกับการมีที่ปรึกษาส่วนตัว24ชั่วโมงโอ้โหนะครับยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้ามาใช้บริการเขาไม่ต้องห่วงไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับสามารถที่จะปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาเลยเห็นไหมครับก็จะมีความอุ่นใจใช่ไหมนะครับหรืออาจจะใช้ข้อความที่เป็นการสร้างอารมณ์และความรู้สึกก็ได้นะก็ใช้ได้หลายอย่างเลยเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างการใช้ภาพลักษณ์คำบรรยายที่แบบกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของความสำเร็จความสุขความปลอดภัยเหมือนรูปภาพตรงนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเห็นไหมเขาใช้คำพูดว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตนะให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสนใจในธุรกิจหรือบริการของเรานั่นเองนะครับก็หวังว่านักศึกษานะครับจะได้ความรู้ในหัวข้อประเด็นนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชี
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่หน่วยที่4นะคะการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลค่ะอาจารย์จะนำเสนอในเนื้อหาตอนที่ 4.1 หลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลและ 4.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะเนื่องจากถ้าเราไปอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะจมไปกับข้อมูลและรายละเอียดเยอะมากอาจารย์จึงนำมาเป็นข้อสรุปให้ทุกคนเห็นในภาพรวมทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ได้หลงไปในรายละเอียดนะคะเรามาศึกษากันไปทีละตอนเลยค่ะในหัวข้อตอนที่ 4.1 นะคะหลักการและรูปแบบของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลค่ะแนวคิดในเรื่องนี้ก็คือการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยเป็นการรับและส่งจดหมายทางอีเมลมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียและมีการสื่อสารผ่านมัลติ

มีเดียทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปแบบของการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์การทางผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งเนื้อหาที่จะนำเสนอค่ะก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิทัลความสำคัญของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิทัลความหมายของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลแล้วก็พูดถึงกระบวนการของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลสุดท้ายก็จะมีเรื่องของข้อควรพิจารณาของการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลนะคะเราไปกันทีละหัวข้อเลยค่ะการสื่อสารผ่านเครื่องมือดิจิตอลเป็นกระบวนการในการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสารเพื่อให้เกิดความรู้สึกดึงดูดใจผ่านการใช้สื่อดิจิตอลที่มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการผสมผสานข้อความภาพเสียงและเทคนิคพิเศษต่างๆเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารตั้งใจในการที่จะเชื่อมโยงเชื่อมต่อและสื่อสารกับลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียค่ะต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการสื่อสารผ่านอีเมลนะคะการสื่อสารผ่านอีเมลเราก็จะพูดถึงในเรื่องของความสำคัญความหมายรูปแบบแล้วก็ข้อควรพิจารณาค่ะการสื่อสารผ่านอีเมลเนี่ยเป็นการรับและส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้เครื่องมือดิจิตอลค่ะสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากเครื่องมือหนึ่งไปสู่อีกเครื่องมือหนึ่งโดยสารที่ส่งเนี่ยจะมีข้อความเดียวกันเลยเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มบุคคลหรือระหว่างองค์การเข้าด้วยกันผ่านข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นข้อความเป็นภาพหรือเป็นเสียงโดยไม่จำกัดระยะทางระยะเวลาหรือสถานที่ค่ะทีนี้อาจารย์จะนำเสนอตัวอย่างโครงสร้างอีเมลให้เห็นเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะตัวอย่างรูปแบบของอีเมลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ส่วนค่ะก็มีส่วนหัวข้างบนแล้วก็ส่วนเนื้อหาที่เป็นส่วนด้านล่างนะคะส่วนหัวข้างบนก็จะประกอบด้วยชื่อของผู้ที่ส่งนะคะแล้วก็มีชื่อของผู้รับมีผู้คนที่เราต้องการที่จะทำสำเนาถึงหรือที่เราเรียกว่า CC หรือในบางกรณีเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้มีการรู้ว่าเราส่งให้ใครเราก็จะใช้คำว่า BCC นะคะแล้วก็จะมีหัวข้อ subject ในการที่เราจะส่งเป็นเรื่องที่เราต้องการที่จะนำเสนอค่ะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อความที่เราต้องการสื่อสารเข้าไปนะคะแล้วก็มีการที่เราสามารถที่จะส่งเป็นเอกสารแนบได้ด้วยค่ะในเนื้อความเนี่ยเราอาจจะมีลายเซ็นหรือไม่มีลายเซ็นก็ได้ในส่วนของเอกสารแนบเนี่ยเราสามารถทำที่เป็นไฟล์ภาพเป็นไฟล์เสียงหรือว่าเป็นไฟล์เอกสารก็ได้ค่ะหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็จะกดส่งนะคะจดหมายฉบับนี้ก็จะมีเนื้อความเดียวกันไปยังผู้รับสารที่จะมีข้อความถูกต้องตรงกันเหมือนกันเด้เลยค่ะต่อไปการสื่อสารในรูปแบบของการประชุมดิจิตอลนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารในโลกยุคปัจจุบันนะคะก็จะมีการประชุมผ่านสื่อดิจิตอลที่มักจะมีการใช้แล้วก็นิยมมากในปัจจุบันนะคะเนื่องจากการสื่อสารผ่านการประชุมดิจิตอลเนี่ยจะมีหัวข้อที่นำเสนอในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนและก็ข้อควรพิจารณาเช่นกันค่ะไปทีละประเด็นนะคะการสื่อสารการประชุมผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยเป็นการที่คณะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่74/2557เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2557ข้อที่1ได้นิยามศัพท์ไว้ว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย1ใน3ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุมแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือต้องมีผู้ร่วมประชุมอย่างน้อย1ใน3และก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้

านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะตัวอย่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์นำเสนอในที่นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการประชุมผ่าน Zoom application ค่ะปัจจุบันในยุค disruption หรือว่าบางท่านก็ work from home นะคะก็จะมีการเรียนการสอนหรือว่าการจัดการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Zoom application นะคะหรือว่าจะเป็น MS Team หรือว่าจะเป็น Google Meet ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผ่านสื่อซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเราเข้าไปสู่การประชุมอะค่ะก็จะมีขั้นตอนต่างๆในการที่จะใช้ในการประชุมโดยจะต้องมีการจัดเตรียมการประชุมนะคะมีการเรื่องเครื่องมือที่เหมาะสมกับแต่ละการประชุมนั้นมีการสร้างแผนการประชุมแล้วก็นอกจากนั้นจะต้องมีการแจ้งเชิญล่วงหน้าก่อนนะคะในการที่จะทำการประชุมมีเทคโนโลยีเช็คก่อนตรวจสอบก่อนว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้เนี่ยมีผลที่จะใช้ได้ไหมแล้วก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเช่นเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ร่วมเข้าประชุมด้วยว่าก่อนที่จะเข้าประชุมเนี่ยให้ทุกคนมิวหรือว่าปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนคนอื่นหรือก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ให้กดยกมือขึ้นก่อนนะคะก็สามารถที่จะทำให้ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นสามารถรู้ว่าเราต้องการที่จะพูดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นโดยการอาจจะเป็นการแบ่งออกเป็นห้อง breakout room เพื่อให้แต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีนะคะแล้วก็มีการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญก็คือการประชุมออนไลน์จำเป็นที่จะต้องมีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็คือเป็น deep listening แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอหรือว่าแชร์ข้อมูลทั้งภาพเสียงเอกสารต่างๆให้กับผู้ร่วมประชุมท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมในการที่จะขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีประเด็นในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณาค่ะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการทำงานบนแพลตฟอร์มเครือข่ายในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างการแบ่งปันเนื้อหาภายในชุมชนหรือการสื่อสารแนวคิดข้อมูลเนื้อหาข้อความภาพหรือว่าความสนใจผ่านเครือข่ายชุมชนเสมือนจริงในการที่สมาชิกสามารถที่จะสร้างเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้โดยผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นสมาชิกมีใครบ้างคะตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยเพื่อที่จะเช็คข้อมูลว่ามีใครเขาพูดถึงเราหรือโพสต์อะไรที่เป็นที่น่าสนใจบ้างนะคะทุกคนก็จะมีการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียจนเป็นปกตินะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาในการที่จะเข้าใจนะคะตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้บริการมากสุดในโลกค่ะทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Thread หรือว่า LinkedIn หรือว่าจะเป็น YouTube หรือว่า TikTok ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านมัลติมีเดียนะคะเช่นกันค่ะเราก็จะดูในเรื่องของความสำคัญความหมายขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณานะคะการสื่อสารผ่านมัลติมีเดียเนี่ยเป็นการใช้สื่อที่หลากหลายหลายประเภทร่วมกันเช่นข้อความเสียงรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งการ์ตูนแอนิเมชันค่ะเพื่อสื่อข้อมูลหรือข้อความในรูปแบบที่จะนำเสนอหรือสื่อสารในแบบเดียวกันเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่มีความสนใจในการที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นค่ะต่อกันที่ตอนที่ 4.2 นะคะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆเลยในยุคปัจจุบันนะคะเราทุกคนแทบจะไม่มีใครที่จะไม่เจอมิจฉาชีพหรือ call center โทรหาเลยใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่เราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรับมือกับมิจฉาชีพหรือสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนดังนั้นการที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทุกคนค่ะมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะขององค์การแต่มันเป็น

็นเรื่องของเราทุกๆคนที่ควรจะต้องรู้ค่ะเรามาศึกษาเรื่องนี้กันด้วยกันเลยนะคะการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเคยค่ะเราก็จะศึกษาในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของความหมายเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ข้อควรพิจารณาของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเป็นกระบวนการที่องค์การหรือบุคคลนำข้อมูลส่วนบุคคลทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นมาทำการจัดระบบทำการจัดระเบียบมีการเก็บรวบรวมแก้ไขมีการลบหรือมีการควบคุมข้อมูลเหล่านี้อย่างเหมาะสมตามหลักการและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงของข้อมูลของบุคคลในรูปแบบดิจิตอลเราต้องไม่ลืมว่าข้อมูลหลังจากที่เราได้นำสื่อเข้านำสารเข้าสู่สื่อในการที่จะเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันจะกลายเป็นอดีตที่สมบูรณ์ทุกอย่างจะสามารถที่จะลบล้างไม่ได้ดังนั้นข้อควรระวังก็คือก่อนที่เราจะนำส่งข้อมูลหรือสารใดๆเข้าสู่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเราจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากก่อนที่จะนำสื่อต่างๆที่จะส่งสารเข้าไปนะคะความหมายของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปีพุทธศักราช2562นั้นได้ระบุมาตรา6ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเช่นมีการระบุชื่อนามสกุลที่อยู่เลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นการที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาไประบุที่ไหนเหล่านั้นจะกลายเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างเรียบร้อยเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเรานำเอาข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราไปประกาศแก่สาธารณะโดยไม่จำเป็นและอาจจะเกิดข้อที่จะผิดพลาดตามมาซึ่งเราจะเรียนรู้ต่อไปในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะดังนั้นขั้นตอนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการสร้างฐานข้อมูลและจากนั้นถึงจะมีการนำส่งข้อมูลในการที่จะควบคุมการเข้าถึงและก็การเข้ารหัสข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลในกรณีที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากที่เราส่งข้อมูลเข้าไปแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีการสำรองข้อมูลนั้นเก็บไว้ด้วยค่ะเพราะในบางกรณีที่เราอาจจะมีเคสที่เราต้องการข้อมูลแต่ข้อมูลนั้นสูญหายก็สามารถทำให้สามารถกู้คืนข้อมูลนั้นกลับมาได้ค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาแล้วก็มีการดูแลข้อมูลว่าข้อมูลเราเนี่ย data ข้อมูลของเราเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไหนมี storage ที่ไหนและที่สำคัญก็คือถ้าหากมีการลบการลบนั้นน่ะจะลบแบบไหนลบแบบชั่วคราวหรือลบแบบถาวรอันนี้ก็จะทำให้การสำรองข้อมูลหรือการกู้คืนข้อมูลของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ในกรณีที่ข้อมูลจำเป็นถูกลบไปนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็แจ้งเตือนว่าข้อมูลของเราในการที่เราจะได้รับการใช้สู่เข้าระบบสารสนเทศที่เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่รับแล้วเช่นอย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของการส่งอีเมลเนาะแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็การสนองตอบต่อเหตุการณ์ซึ่งเราจะพูดถึงในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไปเนาะคะรวมถึงการที่จะนำส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายการตรวจสอบความปลอดภัยและการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันบางคนนะคะเคยเป็นไหมคะเวลาเราทำไฟล์ข้อมูลนะคะแล้วก็จะแบบเป็นไฟล์ล่าสุดของล่าสุด
และล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดอีกทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราสับสนเนาะดังนั้นการที่เราจะจัดการข้อมูลที่ดีก็คือเราอาจจะระบุวันที่ที่เราทำของไฟล์ข้อมูลนั้นๆไปเลยเช่นเราทำงานข้อมูลไฟล์ที่1ทำงานเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลลงวันที่12มีนา2568เป็นครั้งที่1ถ้าพรุ่งนี้เราเกิดการแก้ไขข้อมูลแล้วก็จะเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล13มีนาคม2568เช่นนี้เป็นต้นก็จะทำให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรามีความเป็นปัจจุบันและไม่เกิดการสับสนในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือในการที่จะลบข้อมูลเก่าด้วยค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเช่นกันค่ะเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของความสำคัญเรื่องของความหมายแล้วก็เรื่องของข้อควรพิจารณาในการจัดการความปลอดภัยของทางไซเบอร์นะคะการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นกระบวนการการจัดการความปลอดภัยที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะทีนี้มันก็จะมีศัพท์หลายๆคำที่อาจารย์จะนำมานำเสนอให้กับทุกๆคนได้ฟังไว้เพื่อให้เกิดความคุ้นหูนะคะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินไซเบอร์ครามนะคะอาชญากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์คืออะไรอาชญากรรมทางไซเบอร์คือการกระทำความผิดโดยการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหายหรืออาจจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการทุจริตหลอกลวงที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆเช่นทางเว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเป็นต้นอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเลยการที่เราโดนมิจฉาชีพโทรตามในการที่จะขอยืมเงินหรือว่าปลอมตัวเป็นญาติของเราปลอมตัวเป็นเพื่อนของเราให้ส่งเงินโดยด่วนอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยเช่นกันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้ก็มีความสำคัญสำหรับทุกๆคนมากดังนั้นไปเรียนรู้เรื่องนี้กันต่อเลยค่ะนอกจากจะมีเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ครามแล้วก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเรื่องของอาชญากรไซเบอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่าไซเบอร์คริมินอลไซเบอร์คริมินอลคืออะไรไซเบอร์คริมินอลคือเป็นคนนะคะคนที่กระทำความผิดโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือในการที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาโดยมิชอบโดยการทุจริตหลอกลวงโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าช่องทางออนไลน์ประเภทต่างๆถ้าใครเคยได้ยินชื่อที่เรียกว่า Romance Criminal หรือว่าอาชญากรที่มาหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินอันนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของ Criminalเป็นไซเบอร์คริมินอลเช่นกันนะคะอีกอันนึงซึ่งเราอาจจะไม่ได้โดนโดยตรงแต่หลายๆคนก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนเช่นกันสิ่งนั้นเรียกว่าไซเบอร์แอตแทคค่ะหรือที่เรียกว่าการโจมตีทางไซเบอร์สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือเป็นการปฏิบัติการเชิงรุกค่ะที่กำหนดเป้าหมายไปที่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์โครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือสมาร์ทโฟนโดยที่ผู้ที่โจมตีก็คือบุคคลหรือกระบวนการที่พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลฟังก์ชันหรือพื้นที่จำกัดอื่นๆของระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเคยไหมคะมีคนส่งอีเมลมาหาเราหรือส่งข้อมูลทางแชทมาหาเราแล้วบอกว่าตอนนี้ Facebook ของคุณกำลังโดนแฮ็กให้กดลิงก์โดยด่วนแล้วหลายคนก็เผลอไปกดลิงก์ที่เขาส่งมาให้หรือแม้กระทั่งใน SMS ที่ส่งมาอันนี้แหละค่ะเป็นการอนุญาตให้อาชญากรเข้ามาทำการโจมตีข้อมูลของเราทางไซเบอร์ทำให้ข้อมูลของเราอ่ะโดนแฮ็กไปทำหรือถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบ
Facebook หรือไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้นได้อีกเลยเพราะเขาก็จะเปลี่ยนรหัสแล้วก็บล็อกเราออกไปจากระบบฐานข้อมูลค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงนะคะก็ไม่รวมถึงระบบใหญ่ๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยหรือว่าการเงินการคลังของโลกหรือแม้กระทั่งเพนทากอนก็เคยโดนมาแล้วค่ะในการที่จะโดนโจมตีทางไซเบอร์นี้นะคะแล้วสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสงครามไซเบอร์ค่ะหรือว่าไซเบอร์วอลแฟร์เป็นการก่อการร้ายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ใช้ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาทำสงครามซึ่งกันและกันค่ะก่อนที่เราจะจบนะคะมีข้อควรพิจารณาแล้วก็รูปแบบที่อาจารย์อยากที่จะนำเสนอให้กับทุกๆคนได้ฟังผ่านหูไว้เพื่อที่จะได้ยินชื่อไว้เผื่อมีใครที่เขาพูดถึงนะคะว่ารูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์มีอะไรบ้างบางครั้งมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูว่าไกลตัวแต่มูลค่าของความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมูลค่าทั้งโลกรวมกันน่ะมีมูลค่าสูงถึง 6.5 ล้านล้านล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะดังนั้นมูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียวสิ่งที่สำคัญก็คือเราจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการความปลอดภัยและดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ค่ะรูปแบบต่างๆที่อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้คุ้นหูไว้มีดังต่อไปนี้ค่ะรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์เช่นรูปแบบของมัลแวร์มัลแวร์หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเคยได้ยินเรื่องของไวรัสไหมคะไวรัสหรือแอนตี้ไวรัสที่เราจำเป็นที่จะต้องลงเครื่องในทุกๆเดือนทุกๆ3เดือนเพื่อที่จะจำกัดหรือกำจัดตัวสงครามที่เขาอาชญากรรมที่เขาส่งมาที่เครื่องของเราอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมัลแวร์ในเรื่องของไวรัสนอกจากตัวไวรัสแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเวิร์มเรื่องของโทรจันทร์เรื่องของแบ็กดอร์หรือว่าเรื่องของรูทคิดหรือสปายแวร์ที่มีการที่จะส่งเข้ามาโจมตีหรือดักจับในเครื่องของเราอันนี้ก็เป็นรูปแบบการโจมตีแบบทั่วๆไปที่เรามักจะเจอนอกจากเรื่องของมัลแวร์แล้วก็จะมีเรื่องของแรนซัมแวร์ค่ะในการที่อาจจะเรียกค่าไถ่เคยไหมคะมีจดหมายส่งมาหาเราบอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินจุดๆเท่านี้เหรียญคุณจะต้องเสียสูญเสียอีเมลนี้ไปตลอดกาลอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่าแรนซัมแวร์หรือว่าเป็นเรื่องของการเรียกค่าไถ่และก็อาจจะเป็นการขู่ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลลับแชทลับของเราถ้าไม่ได้รับเงินค่าไถ่นั้นหรืออีกสิ่งนึงที่เราเรียกก็คือเรียกว่าphishing นะคะเป็นระบบในการสร้างแรงจูงใจในการให้เราเปิดไฟล์ค่ะในการที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าให้กดที่ลิงก์ที่ข้างล่างเนี่ยพอกดปุ๊บก็ทันทีเลยได้รับการโจมตีทันทีเลยหรือมีอีกรูปแบบนึงเป็นการโจมตีแบบวิศวกรรมทางสังคมหรือว่า social engineering attack นะคะอันนี้ก็เป็นการปลอมตัวมาเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวเราค่ะในการที่จะเข้ามาขอในการที่จะขอเงินหรือว่ามีการบอกว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนให้รีบทำจุดๆดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการที่จะเข้ามาโจมตีหรือว่าเข้ามาแฝงตัวในข้อมูลในการที่จะเป็นเพื่อนของเราค่ะนอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลรูปแบบการโจมตีอื่นๆไม่ว่าจะเป็น SQL Injection Attack Cross Site หรือว่าการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ทำให้เว็บไซต์นั้นล่มนะคะถ้าไม่จ่ายเงินก็อาจจะทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นได้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าก็อาจจะมีรูปแบบอื่นๆเช่นการที่มีรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกันในการที่จะเข้าระบบทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมทางไซเบอร์เป็นการโจมตีที่ทุกคนควรที่จะรู้แล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือตำรานะคะมีข้อมูลอย่างละเอียดไว้สำหรับทุกคนแล้วค่ะ

0: ผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
0: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัทสามหน่อซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สามหน่อให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้วรีโอเบเนตไทยแลนด์นะอ๋อที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจากรีโอเบเนตนี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัยผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหน่อเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งที่แบบกดกระจูมันแล้วก็ไฟมันเปิดนะฮะผมอยู่ได้สบายเลยโอ้สวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปลื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้ามันเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบเนี้ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆฮะเสื้อยืดนะพ.ศ.2536ต่อ37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เขียน A อย่างเงี้ยตัวเบลเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเบลเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆขอไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่กะทำให้ครบอ่ะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิงเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น

0: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรธถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
1: พี่วิสิตสาธนเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
0: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรธออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
1: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seed ประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้าง The Seed เนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ําแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีดแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำเดอะไลท์คือคอนเซปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียนี่มันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์นี่มันแบบถูกเก็บ DNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือได้มีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
1: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายมาจดหมายจากทางเขตมาบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพมันก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการป่วย
0: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับ ในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งก็จะพบมากในไขมันชนิดที่ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันที่มากับปลาแซลมอนหรือปลาทูบ้านเราก็มีโอเมก้า3เยอะเช่นเดียวกันซึ่งโอเมก้า3นั้นมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบซึ่งสามารถที่จะเกิดการอักเสบในข้อต่อของเราได้ดังนั้นควรที่จะได้รับโอเมก้า3นั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถได้วิตามินซีแล้วก็กลุ่มอาหารเหล่านี้จากการรับประทานอย่างเช่นส้มแล้วก็ฝรั่งนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยเพราะว่าวิตามินซีนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสารซัลเฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
0: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
1: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าเป็นนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้เป็นนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดถอนความเครียดลงไป
0: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
1: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีไทร์นะแต่ว่า มันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านเราเป็นบ้านความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้ หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความ

0: รู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่าเออมันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
1: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสวมวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญสำคัญอีกด้วยครับ
0: สุนทรียะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยมันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิตนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี้ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งธงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งธงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี้ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เริ่มทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ฟ้าไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอญก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาจากวัดมันเป็นป้ายอักษรนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
2: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวรอก้าสวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอก้าจริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our King เพราะคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็นก้าฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยนะแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำป รากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียร นะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้มันก็เลยสร้างเทศกาลขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่ก็คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กExpose หรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
2: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
3: พูดถึงอาจารย์เพ็ญโรจน์จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี่ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณอุปการอย่างยิ่งนะครับ
4: ก็ในประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
2: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
1: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูล6เรื่องอารยธรรมอียิปต์กรีกโรมันในโมดูลนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนที่1คืออารยธรรมอียิปต์ตอนที่2อารยธรรมกรีกแล้วก็ตอนที่3คืออารยธรรมโรมันค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะคือข้อที่1เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการปกครองสร้างและสังคมรวมถึงมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้ข้อที่2วิเคราะห์ความเจริญด้านต่างๆที่มีอิทธิพลของอารยธรรมกรีกต่อโลกปัจจุบันได้และก็ข้อที่3นะคะระบุลักษณะเด่นของอารยธรรมโรมันที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกได้เรามาดูกันที่ตอนที่1เลยนะคะคืออารยธรรมอียิปต์อารยธรรมอียิปต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์เรื่องที่2โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์แล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะอธิบายการรวบรวมราชอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์ได้ข้อที่2เชื่อมโยงความสัมพันธ์โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะยกตัวอย่างมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้เรามาดูในเรื่องแรกเลยนะคะคือราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์ค่ะอียิปต์เนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวขนานไปกับลุ่มแม่น้ำไนล์ค่ะมักจะเกิดแรกๆก็จะมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของการใช้น้ำและก็การใช้ที่ดินอยู่บ่อยๆครั้งค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อคอยควบคุมดูแลและก็ตัดสินข้อพิพาทต่างๆต่อมาเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นขนาดของหมู่บ้านก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเป็นมีขนาดเป็นเขตที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเราเรียกว่าโมนิสนะคะต่อมาเนี่ยนะคะโมนิสเล็กๆเหล่านี้ก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ๆ2อาณาจักรด้วยกันคืออียิปต์ปัจจุบันก็คือบริเวณตั้งแต่ระหว่างเขื่อนอัสวานแล้วก็เมืองไคโรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปคืออียิปต์ล่างจะเป็นบริเวณปลายสุดของลำน้ำไนล์นั่นเองนะคะโดยในช่วงเวลาของที่เราเรียกว่าอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยใหญ่ๆด้วยกันสมัยแรกค่ะคือสมัยอาณาจักรเก่าจะมีศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของอาณาจักรอยู่นะคะคือที่องค์ฟาโรห์นะคะจะเริ่มต้นโดยฟาโรห์เมนิสก่อนทรงพยายามที่พระองค์เนี่ยนะคะรวบรวมอียิปต์และก็อียิปต์ล่างเนี่ยเข้าด้วยกันสร้างเมืองใหม่คือเมืองเมลฟินเป็นเมืองหลวงแล้วก็เริ่มรวมนครหลักต่างๆของอียิปต์เนี่ยเข้าด้วยกันการปกครองเป็นแบบไหนเทวาธิปไตยเทวาธิปไตยคืออะไรก็เชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยมีฐานะเป็นโอรสของเทพพระเจ้านะคะก็คือเทพที่ดวงอาทิตย์หรือสุริยะเทพนั่นเองทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพระด้วยอาชีพของคนในช่วงของอาณาจักรเก่าคืออาชีพเกษตรกรรมในช่วงเวลานี้เนี่ยลักษณะโดดเด่นเลยคือของอาณาจักรสมัยเก่าเลยก็คือนิยมสร้างที่เก็บพระศพขอให้แก่ฟาโรห์ที่เราเรียกกันว่าพีระมิดนั่นเองดังนั้นจึงมีการเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นจำนวนมากในช่วงสมัยนี้ดังนั้นสมัยนี้หรืออาณาจักรสมัยเก่าจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคพีระมิดนั่นเองค่ะสมัยต่อไปค่ะคือสมัยอาณาจักรกลางสมัยอาณาจักรกลางเนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่ออาณาจักรเก่าสิ้นสุดลงเนื่องจากการแข่งแย่งกันเป็นใหญ่ของบรรดาขุนนางที่ต้องการขึ้นมามีอำนาจทำให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยเกิดการจลาจลทั่วไปจนกระทั่งมีฟาโรห์องค์หนึ่งนะคะที่สามารถรวบรวมอียิปต์ขึ้นมาได้แล้วก็ส่งย้ายราชธานีนะคะจากเมืองเมลฟินมาอยู่ที่เมืองทิปนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่าบริเวณอียิปต์บนนั่นเองช่วงปลายของอาณาจักรสมัยกลางค่ะเกิดความสั่นคลอนเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากอะไรคุณนางในท้องถิ่นเริ่มแข่งขันกันตั้งตัวเป็นใหญ่และอียิปต์ก็ถูกลุกลานครั้งแรกโดยพวกฮิกโซนั่นเองค่ะเข้าสู่อาณาจักรท้ายคืออาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดินั่นเองเริ่มจากคุณนางของอียิปต์เนี่ยนะเห็นว่าวุ่นวายมากและรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของฮิกโซแล้วก็ขับไล่พวกชาวฮิกโซเนี่ยออกไปอียิปต์ก็มีการสามารถรวมกันได้อีกครั้งหนึ่งมีฟาโรห์ปกครองจากเมืองทิปตลอดขึ้นไปจนทั่งถึงลำน้ำไนล์ฟาโรห์เนี่ยทรงพยายามดึงอำนาจคืนจากขุนนางแล้วก็พระทรงปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดนะคะแล้วก็สร้างกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็เริ่มมีการใช้เหล็กในอารยธรรมอียิปต์ด้วย
ที่สำคัญเลยนะคะผลจากการที่ถูกพวกฮิกโซเนี่ยยึดครองทำให้ฟาโรห์เนี่ยองค์ต่อๆมาก็พยายามสร้างกองทัพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการขยายอาณาเขตตรงนี้เองค่ะทำให้อียิปต์มีอาณาเขตกว้างขวางกว่าในสมัยเก่านะคะแล้วก็สมัยกลางค่ะต่อไปคือโครงสร้างการปกครองและสังคมของอาณาจักรอียิปต์โครงสร้างทางสังคมนะคะโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการปกครองของอียิปต์เนี่ยนะคะมาดูที่โครงสร้างการปกครองของอียิปต์โบราณก่อนจะถูกรวบรวมอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลคนเดียวเลยค่ะก็คือฟาโรห์นั่นเองฟาโรห์จะมีลักษณะเป็นเทวกษัตริย์ที่สามารถควบคุมการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทำให้ฟาโรห์เนี่ยนะมีผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยพระองค์ปกครองเนี่ยอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและพำนักอยู่ในเมืองหลวงส่วนประเภทที่2จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นปฏิบัติและพำนักอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนั่นเองขณะที่โครงสร้างทางสังคมของอียิปต์นั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดยอดบนสุดก็คือฟาโรห์นะคะยอดรองลงมาก็คือจะเป็นสมาชิกราชวงศ์ขุนนางและก็พระรองลงมาก็คือจะเป็นชนชั้นสูงก็คือจะเป็นชนชั้นกลางนะคะประกอบด้วยช่างฝีมือพนักงานของรัฐพ่อค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บภาษีส่วนชนชั้นต่ำสุดนะคะคือชาวนาจัดอยู่ในชนชั้นระดับล่างของสังคมไม่มีฐานะเป็นพลเมืองค่ะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการปกครองประเทศแต่อย่างใดเลยนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าเป็นพีระมิดของอียิปต์นั่นเองค่ะส่วนการนับถือศาสนาของชาวอียิปต์นั้นนะคะชาวอียิปต์เนี่ยจะนับถือบูชาพระเป็นเจ้าหลายองค์ด้วยกันมีทั้งพระเป็นเจ้าประจำท้องถิ่นประจำเมืองแล้วก็ประจำเมืองหลวงในบรรดาพระเป็นเจ้าองค์ที่สำคัญสำคัญนะคะหรือเทพเจ้าองค์สำคัญสำคัญเนี่ยนะคะที่ชาวอียิปต์นับถือเนี่ยจะมีเทพองค์หนึ่งที่นับถือมากที่สุดก็คือสุริยะเทพนั่นเองนะคะหรือเทพดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งชาวอียิปต์จะนับถือมากนอกจากนี้นะคะชาวอียิปต์ยังเชื่อในเรื่องของเทพโอซิริสคือเป็นเทพเจ้าแห่งลำแม่น้ำนายแล้วก็เป็นยมทูตนั่นเองที่จะมีการพาวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแล้วล่องไปตามแม่น้ำนายนะคะตามที่เชื่อกันนะคะหลังจากนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะอียิปต์ยังเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายโดยเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังที่จะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นสุขนะคะที่อยู่เบื้องหลังความตายตรงนี้ทำให้อียิปต์เนี่ยคิดหาหลักประกันที่แน่นอนก็คือมันมีเรื่องของคัมภีร์มรณะขึ้นซึ่งเขียนเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้เนี่ยเมื่อตอนมีชีวิตอยู่มีความดีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขียนขึ้นโดยอักษรที่เรียกว่าเฮโรกราฟิกนั่นเองค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของการชลประทานค่ะอียิปต์เป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากนะคะหรือแทบจะไม่ตกเลยดังนั้นการชลประทานจึงเป็นหัวใจของกสิกรรมของชาวอียิปต์ค่ะเรื่องที่2คือสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ถือว่ามีชื่อเสียงของอียิปต์อย่างมากเลยนะคะก็คือพีระมิดนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์1ใน7สิ่งของโลกในยุคโบราณนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นสถาปัตยกรรมด้านจิตรกรรมค่ะและประติมากรรมตามผนังด้านในของพีระมิดนะคะข้างในของพีระมิดเนี่ยฮะตามผนังต่างๆเนี่ยจะมีการเขียนภาพเขียนระบายสีสวยงามมากนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ตายในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะประติมากรรมค่ะจะมีการแกะสลักรูปภาพต่างประกอบด้วยตัวอักษรเฮโรกลิฟิกนะคะตามผนังวิหารภาพสลักที่มีชื่อเสียงนะคะได้แก่ภาพหินแกะสลักพระพักของฟาโรห์คาลาฟนะที่เป็นหัวสฟิงค์ค่ะแล้วก็ภาพพระเศียรของพระนางเนเฟสติติสนั่นเองซึ่งเป็นพระมเหสีของฟาโรห์อักนาตอนนั่นเองนะคะที่ถือว่าพูดคนพูดถึงแล้วก็เป็นที่งดงามค่อนข้างจะมากนะคะเรื่องของดาราศาสตร์ก็คือจะใช้คำนวณระยะเวลาที่แม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะแม่น้ำไนล์เป็นหัวใจสำคัญของอียิปต์ดังนั้นการที่จะคำนวณว่าแม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งเมื่อไหร่ก็เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการวางแผนในการสร้างพีระมิดนะคะแล้วก็สร้างวัดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือการทำเรื่องของการชลประทานด้วยเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์จึงมีความสำคัญมากของอียิปต์ด้านต่อไปคือคณิตศาสตร์อียิปต์เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานวิชาคณิตศาสตร์2แขนงด้วยกันคือเลขคณิตและก็เรขาคณิตรู้จักวิธีการบวกเลขลบเลขและก็การหารแต่ไม่รู้จักการคูณค้นพบระบบทศนิยมแต่คิดเลขสูตรไม่ได้นะคะนี่คือคณิตศาสตร์ของอียิปต์ค่ะเรื่องต่อไปคือด้านอักษรศาสตร์นะคะจะมีการคิดพบนะคะคิดค้นอักษรภาพที่เรียกว่าอักษรเฮโรกราฟิกขึ้นนะคะ
ค้นพบอุปกรณ์การเขียนนะคะที่สำคัญคือคิดค้นกระดาษขึ้นที่ทำมาจากต้นปาปิรัสหรือปาปิรุสนั่นเองค่ะประการต่อไปนะคะอียิปต์คิดอะไรบ้างการทำปฏิทินทางด้านสุริยคตินะคะอียิปต์ก็คิดค้นขึ้นมาด้านการแพทย์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของอียิปต์อียิปต์สามารถศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อหาวิธีการเก็บรักษาร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการทำเป็นมัมมี่นะคะรู้จักการใช้เฟือกผ้าพันแผลรู้จักการรักษากระดูกหักนะการรักษาบาดแผลสดและก็โรคต่างๆและที่สำคัญรู้จักการผ่าตัดแบบง่ายๆก็เกิดขึ้นในอียิปต์ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องต่อไปคือวิศวกรรมค่ะอียิปต์จะเป็นชนชั้นแรกเลยที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรงนะคะมีความเจริญด้านวิศวกรรมชนรับประทานแล้วก็รู้จักการผสมโลหะแล้วก็ทำแก้วเกิดขึ้นนี่คือความเจริญด้านต่างๆของอียิปต์ค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องอารยธรรมกรีกค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะเรื่องที่2มรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างค่ะ1คือจำแนกความแตกต่างของลักษณะการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกได้และก็2อธิบายมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เรามาดูที่เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะกรีกเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงปลายสุดของคาบสมุทรบอลข่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยจะแบ่งออกง่ายๆเป็น2สมัยสมัยแรกคือเราเรียกว่าอารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิกหรือที่เรียกว่าสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะจะเป็นสมัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านค่ะยุคนี้เนี่ยสิ้นสุดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเกิดสงครามที่เรียกว่าเพโรโพนิเซียนค่ะก็คือเอเธนเนียนะต้องการจะขยายตัวเป็นจักรวรรดิเพราะฉะนั้นก็ทำให้รัฐอื่นๆเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็ไปทำสงครามกับรัฐนู้นรัฐนี้สุดท้ายเนี่ยไปทำสงครามกับสปาร์ตาแต่เอเธนสู้สปาร์ตาไม่ได้เอเธนแพ้สปาร์ตาแต่สปาร์ตาเนี่ยปกครองกรุงเอเธนอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะอยู่ได้ไม่นานนักกรีกก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียตรงนี้ค่ะนับเป็นการสิ้นสุดอารยธรรมกรีกในสมัยคลาสสิกหรือสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะสมัยต่อไปคืออารยธรรมสมัยเฮเลนิสต์อารยธรรมสมัยนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านนะคะจะเกิดขึ้นก็คือในสมัยที่ว่ากรีกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียนั่นเองอย่างที่บอกสมัยนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากค่ะแล้วก็สิ้นสุดลงก็คือเมื่อโรมันเนี่ยเข้ายึดครองกรีกได้สำเร็จนั่นเองค่ะด้านการเมืองการปกครองของกรีกนะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะกรีกจะแยกรูปแบบการปกครองออกเป็น2แบบนะคะหรือที่อยากให้ศึกษาคือเป็นนครรัฐ2นครรัฐใหญ่ๆด้วยกันนครรัฐแรกคือนครรัฐเอเธนค่ะเอเธนจุดเด่นคือเอเธนเนี่ยก้าวขึ้นสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะโดยการที่พลเมืองชายแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะก็คือพลเมืองชายชาวเอเธนทุกคนที่มีอายุ21ปีและบิดามารดาต้องเป็นเสรีชนชาวเอเธนสามารถเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนคือไม่ต้องไปเลือกผู้แทนราษฎรต่างๆเข้าไปทำหน้าที่แต่เขาสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้โดยตรงนะคะจึงเรียกประชาธิปไตยแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรงนั่นเองแต่สตรีในช่วงเวลานี้หรือผู้หญิงในช่วงเวลานี้ยังไม่มีสิทธิ์ทางการเมือง

นะคะการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนเนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในเวลาต่อมาเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะในสถาบันการปกครองของเอเธนเนี่ยจะมีสภาสามัญหรือสภาประชาชนจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐสมาชิกคือราษฎรชายชาวเอเธนทุกคนมาลงคะแนนเสียงกันโดยวิธีการนับคะแนนเสียงข้างมากและก็มีอำนาจสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติแล้วก็บริหารสภา500คนก็คือรับผิดชอบในการบริหารนครรัฐนั่นเองสารประชาชนทุกปีก็คือจะมีคนนะในหมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยของเอเธนเลือกคนเข้ามาจับสลากเข้ามาแล้วก็เข้ามาว่าคดีนี้จะทําใครจะทําหน้าที่อะไรก็มาจับสลากกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สถาบันสุดท้ายคือคณะนายพลทั้ง10จะเป็นคณะที่เลือกมาจากราษฎรทั้ง10เผ่าก็คือเอาหัวหน้าเผ่าแหละค่ะเข้ามาทําหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประธานาธิบดีในเหมือนกับคล้ายๆกับของปัจจุบันนั่นเองค่ะอีกนครรัฐหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะที่คู่มากับเอเธนเลยคือสปาร์ตาสปาร์ตาอย่างที่เคยบอกว่าทำสงครามกับเอเธนและสปาร์ตาชนะเพราะอะไรเพราะสปาร์ตาเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐทหารโดยพลเมืองชาวสปาร์ตาทุกคนต้องเป็นทหารของรัฐและจะทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกชายที่เกิดใหม่ของทุกคนโดยเขาบอกว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ยพอผู้หญิงคลอดลูกออกมาปุ๊บก็ต้องเอาไปให้หัวหน้าหมู่บ้านตรวจสุขภาพดูว่าถ้าอ่อนแอก็ให้เอาไปทิ้งซะแต่ถ้าแข็งแรงก็ให้พ่อแม่เอาไปเลี้ยงอีก7ปีพออายุครบ7ปีก็ส่งให้เป็นรัฐเลี้ยงเพราะฉะนั้นสปาร์ตาจึงมีความเข้มแข็งมากและมีรูปแบบการปกครองแบบนักแบบรัฐทหารนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะชาวกรีกเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษ3ประการด้วยกันคือ1เป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบแสวงหาความรู้ช่างคิดช่างสังเกตนั้นความเรียบง่ายส่วนแบบไอโอนิกจะมีการตกแต่งเป็นรูปของมวลย้อยลงมาทั้ง2ข้างนะคะแล้วก็แบบโคริเทียนค่ะจะมีการตกแต่งประดับประดามากมายด้วยการเป็นรูปทั้งใบไม้ประดิษฐ์ขึ้นมาสวยงามหรูหราฟุ่มเฟือยมากนะคะด้านต่อไปคือปฏิมากรรมและการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปของกรีกเนี่ยจะมีรูปปั้นแล้วก็มีการแกะสลักนะคะรูปปั้นแกะสลักต่างๆที่สวยมากนะคะรูปอพอลโลต่างๆที่ถือว่างดงามมากนั่นเองด้านต่อไปนะคะคือด้านการละครค่ะกรีกเป็นผู้ให้กําเนิดหรือเป็นต้นกําเนิดของการละครของโลกตะวันตกนั่นเองค่ะด้านต่อไปที่สําคัญเลยคือเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มจากกีทาก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเขาจะจัดการแข่งขันทุกๆ4ปีค่ะที่เมืองโอลิมเปียผู้ชนะก็คือจะได้ช่อใบมะกอกป่าส่งที่ศีรษะนะคะเป็นรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือที่สําคัญอีกด้านนึงคือเรื่องของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันคือเฮเลนิกกับเฮเลนิสติกนะคะเฮเลนิกก่อนเฮเลนิกเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะในสมัยนี้คนแรกคือทาเลสได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอันแน็กซิมันเดอร์เป็นคนที่เสนอทฤษฎีพัฒนาการของอินทรีย์อีกคนสําคัญที่มากๆเลยของกรีกในยุคเฮเลนิกคืออริสโตเติลค่ะเป็นคนที่คิดระบบวิธีคิดที่เรียกว่าซิกลอจิกและก็ระบบหรือที่แบบว่านิรนัยนั่นเองนะคะฮิปโปเคสติสนะคะจะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดโมสติตุสนะคะเพสโตเพสโตนี่สำคัญมากก็คือจะเป็นคนที่คิดวงกลมเป็นส่วนของธรรมชาติที่ดีที่สุดมีทีโอเฟนตุสไพทากอรัสนะคะซึ่งเป็นคนที่เสนอทฤษฎีเลขาคณิตส่วนสมัยต่อไปคือสมัยเฮเลนิสติกนั่นเองนะคะได้แก่นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากเลยก็คืออริสตาคัสนะคะที่บอกว่าโลกและดวงดาวอื่นๆนะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะมียูริกนะคะจะพูดถึงทฤษฎีเลขาคณิตอีราทอสเทนิสจะเขียนแผนที่โลกได้สำเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะคนที่สำคัญก็คืออีกคนหนึ่งคือเกเลนนะคะมีโทเลมีที่ชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพนะคะเดอะโอเฟนตัสนะคะอะคิมีดิสต่างๆนะคะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั้งสมัยยุคเฮเลนิกแล้วก็เฮเลนิสติกของกรีกนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคืออารยธรรมโรมันค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือโครงสร้างทางสังคมเรื่องที่2การเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันค่ะแล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมัน

ยจะมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้นักศึกษาศึกษานะคะก็คือ1สามารถอธิบายโครงสร้างทางสังคมของโรมันได้แล้วก็2เชื่อมโยงความสําคัญของลักษณะการปกครองในสมัยโรมันได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะเด่นของมรดกอารยธรรมโรมันได้เรามาดูที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างทางสังคมค่ะชาวโรมันเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอินโดยูโรเปียนค่ะจะมีถิ่นฐานของชาวโรมันอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของแหลมอิตาลีนะคะกรุงโรมนั่นเองนะคะเริ่มมาจากการที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตามเนินเขาแถบใกล้ๆกับแม่น้ำไทเบอร์นะคะจะมีฟอรัมนะคะที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะหรือศูนย์กลางทางการเมืองการค้าแล้วก็ที่ตั้งของศาสนสถานก็คือมีทั้งการตลาดก็จะอยู่ในฟอรัมนั่นเองนะคะส่วนโครงสร้างทางสังคมของโรมันเนี่ยแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกที่เรียกว่ากลุ่มแพทริเซียนแพทริเซียนเนี่ยจะประกอบไปด้วยชนชั้นสูงนะจะมีอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารตลอดจนทางด้านการศาสนาจะอยู่ที่กลุ่มนี้กลุ่มที่2คือพวกเพเบียนเพเบียนเนี่ยจะเป็นประชาชนชาวโรมันส่วนใหญ่เลยค่ะได้แก่พวกประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายช่างฝีมือกสิกรรมนะคะกสิกรรมรายย่อยแล้วก็จะมีการพวกรับจ้างนะคะต่างๆนะคะหรือแรงงานต่างๆแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะคือที่เราเรียกว่าพวกที่มีชนชั้นต่ำสุดหรือฐานะต่ำสุดก็คือพวกคีเอ็ดนั่นเองค่ะคีเอ็ดหรือคีเอ็นนั่นเองจะทำนาในที่ดินที่เป็นของพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะ3กลุ่มที่เป็นโครงสร้างทางสังคมส่วนการดำเนินชีวิตของคนในเมืองของชาวโรมันคือเขาชอบการใฝ่หาความสำราญในสถานที่อาบน้ำสาธารณะแล้วก็ใฝ่หาการความเพลิดเพลินความตื่นเต้นในการดูกีฬาดูการต่อสู้นะคะเขาจะเป็นคนที่นิยมที่เรื่องของกีฬามากเช่นการแข่งสักขันรถศึกนะที่สนามแข่งรถศึกเนี่ยเอาม้าไปเทียมนะคะแล้วก็กีฬาที่นิยมมากคือกีฬาที่อะไรที่ป่าเถื่อนคือการต่อสู้แบบแกดิเอเตอร์คือคนกับสัตว์กับคนหรืออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ด้านต่อไปนะคะด้านการเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันการปกครองของโรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยด้วยกันสมัยแรกคือสมัยกษัตริย์ของโรมันเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีองค์กรที่สําคัญอะไรบ้าง1ฐานะและอํานาจของกษัตริย์ยังคงเป็นแบบกษัตริย์สมัยโบราณค่ะคือจะเป็นตําแหน่งที่เลือกโดยราษฎรและอํานาจของพระองค์ก็ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเผ่าซึ่งพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเผ่าในสังคมเลยนะคะสภาประชาชนค่ะก็คือที่ประชุมของราษฎรสามัญที่เรียกว่าพวกเพสเบียนนะคะที่เป็นชายชะกันที่มีอำนาจยับยั้งข้อเสนอของกษัตริย์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะอนุมัติการประกาศสงครามนะคะกลุ่มที่องค์กรสถาบันประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิทธิ์นะคะสภาเซเนตค่ะก็คือผู้ที่ประชุมเป็นที่ประชุมของผู้อาวุโสชั้นสูงที่เรียกว่าพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะหรือเป็นที่ประชุมของพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆนะคะสภานี้เนี่ยจะเป็นคนที่เลือกกษัตริย์แล้วก็เสนอให้ประชาชนเนี่ยรับรองอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัยต่อไปคือสมัยสาธารณรัฐการปกครองช่วงแรกๆจะเป็นแบบอภิชนาธิปไตยก็คือจะเป็นสภาก็คือสภาเซเนตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสภาชั้นสูงนะมีอำนาจผูกขาดแล้วก็เป็นผู้ที่เลือกกงสุล2คนขึ้นไปทําหน้าที่เป็นประมุขแทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังขยายอิทธิพลไปยังควบคุมทางด้านการเงินแล้วก็มีสิทธิ์ยับยั้งการกระทําทุกอย่างของสภาประชาชนค่ะต่อมาภายหลังก็จะเป็นการปกครองที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างอภิชนาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะสมัยต่อไปคือสมัยจักรวรรดิค่ะจะเป็นสมัยที่โรมันขยายการปกครองไปสู่รูปแบบของการเป็นจักรวรรดิในสมัยออกุสตุสซีซาร์ค่ะการปกครองในระบบจักรวรรดินี้เนี่ยนะคะจักรพรรดิจะเป็นบุคคลเดียวเลยค่ะที่มีอำนาจสูงสุดองค์กรทางการเมืองการปกครองที่มีบทบาทมากคือสภาเซเนตและก็สภาราษฎรก็จะเริ่มหมดบทบาทลงไปภายหลังก็เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจการเป็นผู้นำค่ะดังนั้นจึงมีการแบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็น2ฝ่ายหรือ2ส่วนด้วยกันคือจักรวรรดิโรมันตะวันออกแล้วก็จักรวรรดิโรมันตะวันตกค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอาร

ยธรรมของโรมันค่ะอารยธรรมโรมันเนี่ยจะเป็นอารยธรรมที่สืบทอดมาจากอารยธรรมเริ่มแรกเลยคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียสืบทอดมาจากอารยธรรมอียิปต์แล้วก็อารยธรรมกรีกค่ะแล้วก็นำไปสู่อารยธรรมตะวันในยุคปัจจุบันด้วยด้านแรกคือด้านการปกครองค่ะโรมันเนี่ยจะเป็นผู้วางโครงร่างการปกครองที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะในยุโรปปัจจุบันโดยแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลจังหวัดแล้วก็อำเภอโรมันยังได้มีการนำกฎหมายที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นครั้งแรกเราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะคือด้านวรรณคดีค่ะกวีที่มีชื่อเสียงของโรมันเนี่ยมีหลายคนด้วยกันเช่นเวอร์จินโอเลสโอวิสนะคะแล้วก็ส่วนงานทางด้านประเภทร้อยแก้วนะคะก็จะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันค่ะเช่นซิเซโลนะคะที่เด่นๆมากคือจูเลียสซีซาร์นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือด้านประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของโรมันก็มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันชื่อลีวีนะคะแท็กซิตุสต่างๆนะคะนี่ถือว่าเป็นการเขียนงานด้านประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากของโรมันนั่นเองด้านต่อไปคือความคิดเกี่ยวกับจักรวาลแล้วก็ระเบียบสากลโรมันเนี่ยได้สร้างระบบกฎหมายขึ้นเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงนะคะความจงรักภักดีของประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อที่เชื้อชาติต่างๆนะคะแล้วก็ความคิดนี้เนี่ยนะคะก็ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาและก็ส่งต่อความคิดนี้ไปยังจักรวรรดิอังกฤษที่เคยขยายอิทธิพลหรือขยายดินแดนไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยดังนั้นยังเคยเรียกเครือจักรภพอังกฤษนั้นว่าดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็คือไปตรงไหนก็จะมีดินแดนของอังกฤษเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากโรมันค่ะวิชาภูมิศาสตร์ค่ะมีนักภูมิศาสตร์คนสำคัญก็คือไพมีเป็นผู้ยืนยันว่าโลกเนี่ยมีสันหานโครงกลมสมัยก่อนจะเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนถ้าล่องเรือไปเนี่ยก็จะ

0: ชาติของสรรพสิ่งนะซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญทางด้านภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะด้านต่อไปคือการสร้างปฏิทินค่ะมีการสร้างปฏิทินแบบหนึ่งที่เรียกว่าปฏิทินแบบจูเลียสซีซาร์ขึ้นนั่นเองค่ะวิชาปรัชญาค่ะโรมันเนี่ยถ่ายทอดปรัชญานะคะถ่ายทอดปรัชญาเนี่ยมาจากกรีกสมัยเฮก
1: ครับสวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ที่สนใจนะครับเกี่ยวกับอาเซียนนะครับวันนี้เราผมจะมาพูดถึงนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเพราะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีอินโดนีเซียเองสังคมของเขาก็เป็นพหุสังคมนะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับด้วยกันอย่างที่บอกหัวข้อที่สำคัญของอินโดนีเซียก็ครับ3เรื่องด้วยกันนะครับประการแรกพูดถึงเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แน่นอนครับอย่างที่บอกมาให้ทราบกันนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเรารู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เขาเราจะทราบความเป็นไปเป็นมาในปัจจุบันของเขาว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเขามีความจะเรียกว่าเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือลักษณะสังคมที่น่าสนใจแน่นอนครับสืบเนื่องจากประวัติศาสตร์ของที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเขาผ่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญในหลายๆช่วงในหลายๆตอนในหลายๆยุคเนี่ยแน่นอนเขาก็หล่อหลอมให้เกิดสภาพหรือลักษณะสังคมในประเทศเขาที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันครับส่วนในเรื่องที่3แน่นอนครับว่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมที่อินโดนีเซียเราพบเนี่ยที่อยู่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่มีความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์อย่างมากและมีความหลากหลายด้วยนะฮะไม่ใช่สมบูรณ์อย่างเดียวแล้วก็หลากหลายที่เรียกว่าหลากหลายจนที่เรียกว่าคนละอย่างกันเลยแต่สามารถอยู่รวมกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับอินโดนีเซียเราดูจากแผนที่นะครับอินโดนีเซียเนี่ยจะเห็นแผนที่ที่เป็นสีขาวนะครับในแผนที่ที่ผมแสดงให้ทุกท่านดูอยู่เนี่ยนะฮะจะดูลักษณะเหมือนกับเป็นรอยยิ้มหรือพระจันทร์เสี้ยวนะครับซึ่งแผนที่ของเขาเองนะครับตั้งอยู่บนวงแหวนไฟแล้วเขาเป็นในทางธรณีวิทยานะครับวงแหวนไฟยังเป็นเขตนะครับหรือเป็นธรณีวิทยาหรือเป็นพื้นดินนะครับที่อยู่ใต้เปลือกโลกที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยยังมีพลังงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภูเขาไฟในหลายๆลูกก็ยังมีพลังงานยังสามารถปะทุหรือระเบิดได้ตลอดเวลารวมถึงเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลได้อีกเพราะประเทศเขาเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะนะฮะพอเป็นหมู่เกาะแล้วแน่นอนว่าเมื่อแผ่นดินไหวหรือรอยเลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยเกิดเลื่อนกันนะครับเลื่อนทำให้เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภัยพิบัติก็ตามมานะครับเพราะนั้นก็ยังต้องเราแม้เขาเรียกว่าอะไรเรามัดระวังกันอยู่นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราก็ดูประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยอย่างที่ก่อนจะไปทำความรู้จักในเชิงประวัติศาสตร์ของเขานะครับมาดูเกี่ยวกับอินโดนีเซียเบื้องต้นสักเล็กน้อยครับ อินโดนีเซียเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับทั้งตะวันตกและตะวันออกที่เห็นรูปอยู่นี้นะครับก็คือชายหาดของอินโดนีเซียสวยงามนะครับรวมถึงพื้นที่ในเกาะต่างๆซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเขตก็เรียกว่าป่าฝนเขตร้อนนะครับเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงแต่แน่นอนครับว่าอินโดนีเซียมีจากลักษณะที่ตั้งเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางอารยธรรมเพราะอะไรเพราะแน่นอนว่าในอดีตที่ผ่านมาก่อนจะถึงอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยประเทศที่เป็นหมู่เกาะและ เป็นเมืองท่าไปแล้วอินโดนีเซียมีหลายๆเมืองเนี่ยเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีการอพยพย้ายถิ่นส่วนหนึ่งมีการค้าขายจากพาณิชย์นาวีหรือค้าขายเรือสำเภาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนเมื่อมีการอพยพย้ายถิ่นก็ดีมีการค้าขายโดยเรือสำเภาก็ดีนะครับแล้วเลยหน้าลมมรสุมเรือสำเภาจะไปไหนครับก็ต้องหลบลมมรสุมเมื่อหลบลมมรสุมก็จะไปจอดที่เมืองอ่าวต่างๆที่สำคัญนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อจอดแล้วเรือก็มีการขนถ่ายสินค้ากลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ผู้คนต่างๆมาจับจ่ายใช้สอยมาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันจึงเกิดอาณาจักรที่สำคัญของอินโดนีเซียอาณาจักรแรกนะครับก็คืออาณาจักรศรีวิชัย เราเคยได้ยินนะฮะอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยกินอาณาเขตบริเวณดินแดนเนี่ยฮะจากแผนที่ที่ผมให้ดู

เนี่ยครับคือแผนที่สีส้มๆนะครับอาณาจักรศรีวิชัยนะฮะถือว่าเป็นอาณาจักรแรกๆของอินโดนีเซียนะครับสันนิษฐานว่ามีศูนย์กลางเมืองหลวงอยู่ที่เมืองปาเลมบังบนเกาะสุมาตรานะครับอาณาจักรแห่งนี้นะครับครอบคลุมตั้งแต่เกาะสุมาตรานะครับแหลมมาลายูก็คือมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์มาเลเซียนะครับและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบนะฮะว่าอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยเลื่อยไปจนถึงทางใต้ของประเทศไทยจนไปถึงอำเภอชัยยาเนี่ยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลื่อยไปจนถึงตรงนั้นถือว่าเป็นเขตอิทธิพลเขตดินแดนที่สำคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตนะครับทีนี้เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยแน่นอนว่าอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจากการที่อาณาจักรตัวอาณาจักรเองนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญในภูมิภาคนะครับและเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงกระทั่งที่ว่าขีดสุดเลยแต่อย่าลืมว่าในภูมิภาคแถบนี้เมื่ออาณาจักรศรีวิชัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก็จะมีอีกอาณาจักรหนึ่งครับเนี่ยจะดูจากอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรที่เกิดขึ้นมาไล่เรียกกันนะครับที่มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ไปกับอาณาจักรศรีวิชัยในตอนนั้นก็คืออาณาจักรมัตตารัมจากรูปภาพที่เห็นนะครับเป็นศาสนสถานที่สำคัญของฮินดูนะครับพราหมณ์ฮินดูนะครับคือมหาวิหารเมนดุตของฮินดูเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีการก่อสร้างแล้วมหาวิหารเมนดุตแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นมรดกโลกชิ้นที่สำคัญของโลกนะครับในอินโดนีเซียทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าอาณาจักรศรีวิชัยเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีอาณาจักรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็แน่นอนว่าศรีวิชัยแต่อย่าลืมนะครับในขณะเดียวกันที่มีอาณาจักรเจริญคู่กับอาณาจักรศรีวิชัยคืออาณาจักรมัตตารัมเนี่ยที่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้วตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของเกาะชวาเมื่อกี้ศรีวิชัยอยู่สุมาตรานะฮะอันนี้เกาะชวาก็เป็นหนึ่งเกาะของอินโดนีเซียซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะชวาและบนเกาะชวาเองนะฮะก็จะมีอาณาจักรเล็กๆน้อยๆอาณาจักรย่อยๆนะครับอยู่เรียงรายอยู่เต็มไปหมดเพราะชวาก็ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของมนุษย์ของโลกในภูมิภาคแถบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ชวาหรือเกาะชวานะครับที่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยบนอาณาจักรมัตตารัมอย่างที่ผมบอกมีอาณาจักรเล็กๆอยู่รายล้อมอยู่มากมายแต่มี2ราชวงศ์ที่สำคัญที่ในอาณาจักรมัตตารัมที่เรียกว่าต่อสู้กันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันผัดกันครองราชผัดกันเป็นเจ้านะครับในอาณาจักรมัตตารัมที่สำคัญก็คือมีราชวงศ์ของสัญชัยและราชวงศ์ไซเลนทราหรือไซเลนแล้วแต่จะเรียกนะครับตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทีนี้ทั้งสองราชวงศ์มีความสำคัญก็คือว่าราชวงศ์สัญชัยเนี่ยนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ราชวงศ์ไซเลนเนี่ยนับถือพุทธเพราะนั้นเมื่อใครมาเป็นใหญ่นะครับก็จะสร้างนะครับเรียกว่าศาสนสถานไว้เคารพกราบไหว้บูชาที่เห็นนี้ก็คือมหาวิหารเมนดุตเนี่ยก็คือราชวงศ์สัญชัยซึ่งรวบรวมไพร่พลสมัครชุมชนต่างๆในเกาะชวาแล้วก็รวบรวมเป็นอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยก็เลยสร้างก็นับถือพราหมณ์ฮินดูนะครับก็เลยสร้างมหาวิหารเวนดุตแต่เมื่อราชวงศ์สัญชัยอ่อนแอเสื่อมอำนาจลงราชวงศ์ถัดมาก็คือราชวงศ์ไซเลนนะครับที่ผมบอกแล้ว2คู่เป็นคู่แข่งกัน2ราชวงศ์ราชวงศ์ไซเลนเนี่ยนับถือพุทธศาสนาในตอนแรกเนี่ยกษัตริย์สัญชัยเนี่ยนะครับก็มีอำนาจเข้มแข็งนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ปราบปรามอาณาจักรอื่นไว้ได้แต่เมื่อลบราชนะแต่ก็มีชัยชนะเหนือราชวงศ์ไซเลนราชวงศ์ไซเลนก็แน่นอนว่าเขาใหญ่ใครใหญ่ใครอยู่นะครับควบคุมดูแลแต่พอตอนที่ราชวงศ์สัญชัยเสื่อมอำนาจลงราชวงศ์ไซเลนเนี่ยก็กลับมามีอำนาจพอกลับมามีอำนาจก็สร้างศาสนสถานที่สำคัญนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ผมให้ดูรูปจะเห็นรูปนี้ก็คือพุทธศาสนานะครับก็คือบุโรพุทโธบุโรพุทโธนี่คือศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกถือว่าเป็นมรดกโลกนะครับถ้าใครไปเยี่ยมชมในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการแสดงให้เห็นถึงนะครับว่าชวาเองหรืออินโดนีเซียในอดีตเองนะครับในสมัยอาณาจักรมัตตารัมเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่สูงมากนะครับบุโรพุทโธนะครับสร้างโดยราชวงศ์ไซเลนนะครับทีนี้มีความสำคัญยังไงแน่นอนว่าส่งต่อถึงความคิดความอ่านของคนของอินโดนีเซียอย่าลืมนะครับอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมหรือเป็นประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีประชากร200กว่าล้านคนนับถืออิสลามแต่ทำไมมี
มีศาสนสถานที่สำคัญคือมีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธนะครับแล้วยังเป็นมรดกโลกด้วยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับทีนี้อาณาจักรมัตตาลัมก็แน่นอนครับอาณาจักรมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่ออาณาจักรมัตตาลัมเสื่อมอำนาจอาณาจักรถัดมาครับที่สำคัญก็คืออาณาจักรที่เรารู้จักกันดีก็คือมัชฌปาหิตอาณาจักรมัชฌปาหิตนี่ถือว่าเป็นยุคทองของการปกครองในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียก็ว่าได้ครับเพราะมีอิทธิพลสืบเนื่องมาจากอาณาจักรมัตตาลัมเพราะเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและก็ศาสนาพุทธศาสนานะครับที่สำคัญในอาณาจักรมัตตาลัมแล้วก็สืบเนื่องมาถึงอาณาจักรมัชฌปาหิตแต่อาณาจักรมัชฌปาหิตนี่ครับก็แน่นอนว่าเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลที่สำคัญนะครับแล้วก็ได้แผ่ขยายนะครับออกไปนะครับจนมากมายนะครับแล้วก็ครอบคลุมในหลายๆเกาะสำคัญของอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นบาหลีสุมาตรามาดูราบอร์เนียวแล้วก็ซิลิเบสหรือโมลุกะนะครับแต่ทีนี้เมื่ออาณาจักรมัชฌปาหิตเกิดขึ้นนะครับก็แน่นอนมีการค้ามีการแข่งขันการมีการต่อสู้นะครับแย่งชิงการเป็นศูนย์กลางทางการค้ากับหลายๆอาณาจักรจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับมีการค้าขายกับอินเดียแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญกับอินเดียรวมถึงจีนนะครับแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันบาดหมางกันจนกระทั่งอาณาจักรมัชฌปาหิตเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ล่มสลายลงนะครับเมื่อล่มสลายลงนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าช่วงที่อาณาจักรมัชฌปาหิตล่มสลายลงแล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นยุคที่มหาอำนาจตะวันตกหรือนักสำรวจชาวตะวันตกเดินทางมาพบนะครับหมู่เกาะแห่งนี้นะครับผ่านช่องแคบมาลากามาปาลิมพังมาโมลุกะและที่สำคัญก็คือตะวันตกเนี่ยพอมาในภูมิภาคแถบนี้เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการอยู่สองสามเรื่องแรกนะครับเขาต้องการทรัพยากรที่สำคัญก็คือทองคำอะเนาะเขาต้องการแร่ที่สำคัญก็คือทองคำหรือเงินนะครับอันที่สองก็คือเขาต้องการเครื่องเทศเพราะแถวนี้เป็นหมู่เกาะเครื่องเทศมูลุกะเนี่ยเป็นหมู่เกาะเครื่องเทศที่สำคัญพอเขาได้ถ้าเขาเห็นนะครับว่าหมู่เกาะแถบนี้หรือภูมิภาคแถบนี้มีเครื่องเทศที่สำคัญเขาก็นำกลับไปค้าขายนะฮะนำกลับไปยังยุโรปเขาก็ทำเงินทำทองให้กับประเทศเขานะครับอันนี้คือเหตุผลประการที่2และเหตุผลประการที่3คือมาเผยแพร่คริสตศาสนานะครับอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอินโดนีเซียทีนี้เรื่อยมาว่าทำไมถึงอินโดนีเซียถึงมีความสำคัญอย่างมากอย่างที่ผมบอกเพราะอินโดนีเซียเนี่ยเคยในอดีตมีรับเอาทั้งพราหมณ์ฮินดูรับเอาทั้งพุทธศาสนารับเอาอิทธิพลของตะวันตกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตะวันตกเข้ามาแล้วก็มายึดดินแดนแถบนี้แล้วก็กลายเป็นอาณานิคมของตะวันตกไปแล้วก็ได้รับมรดกทางความคิดก็ดีมรดกทางวัฒนธรรมก็ดีมรดกทางอารยธรรมก็ดีของตะวันตกเข้ามามาผสมผสานกับชนพื้นเมืองที่มีอยู่นะครับที่สำคัญนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่ความเป็นพหุสังคมสูงมากแล้วก็มีอารยธรรมที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากนะครับนั่นคืออินโดนีเซียภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็เลยมาครับโอเคละเดี๋ยวผมสุดท้ายนี้เพื่อที่จะสรุปให้พวกเราฟังทางประวัติศาสตร์เมื่อตะวันตกเข้ามาโอเคละถึงจุดนึงนะครับก็มีการเรียกร้องเอกราชและคนจากอินโดนีเซียจากประเทศอาณานิคมในตอนนั้นก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ที่เรารู้จักกันทีนี้เมื่อกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับเรียกร้องเอกราชจากอินโดนีเซียได้เนี่ยคนที่สำคัญมี2คนนะครับในตอนนั้นก็คือซูกาโนกับมูฮัมหมัดอัตตานะครับทั้ง2คนนี้ถือเป็นคนที่ผู้นำนะครับในการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชถึงแม้ว่าถูกจับไปตอนแรกแล้วก็แน่นอนว่าทหารอินโดนีเซียก็ไปปล่อยนะครับรบชนะแล้วก็ไปปล่อยออกมาแล้วก็มีการบีบทั้งองค์การสหประชาชาติก็ดีนะครับแล้วก็คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาตินะครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ให้ฮอลแลนด์เนี่ยให้เอกราชกับอินโดนีเซียจนประสบความสำเร็จนะครับพอเรียกร้องเอกราชซูกาโนเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ซูฮาโตเลื่อยมาครับประเทศอินโดนีเซียก็เปลี่ยนแปลงเป็นในรูปแบบของสาธารณรัฐที่มีประธานาธิบดีและประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือโจโกวิโดโดนะครับก็ขอเป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในตอนที่2ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะทางสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียที่ได้อะไรหลายๆอย่างมาจากประวัติศาสตร์ครับ
ด้านที่ลักษณะสังคมของประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจหรือที่สำคัญนะครับก็แน่นอนว่าสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร์ของประเทศเขานะครับอันยาวนานแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็มีรูปแบบนะครับลักษณะที่สำคัญหลายๆเรื่องหลายๆราวในหลายๆยุคนะครับที่มีความสำคัญแล้วก็ส่งผลต่อลักษณะสังคมของอินโดนีเซียประการแรกนะครับอย่างที่ทราบมาก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลหรือในบนเรือสำเภาเนี่ยฮะที่สำคัญมาตั้งแต่อินเดียนะครับมามหาอำนาจตะวันตกจีนนะครับเรื่อยมาดังนั้นเขาก็รับอารยธรรมต่างๆที่สำคัญออกมานะครับเยอะแยะต่างๆมากมายและแน่นอนว่าเมื่อมีการค้าก็มีการถ่ายทอดมีการถ่ายเททางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่เข้ามาติดต่อค้าขายนะครับแต่แน่นอนว่าในพื้นที่เราบอกพื้นถิ่นนะครับของประเทศอินโดนีเซียเองก็มีชนเผ่าที่สำคัญนะครับที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาผมยกตัวอย่างที่จริงมีเยอะมากนะครับผมขอยกตัวอย่างสัก2ชาติพันธุ์ละกันในประเทศอินโดนีเซียที่น่าสนใจชนเผ่าแรกครับชาวบาตักเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตรานะครับและชาวบาตักนะครับก็เชื่อเรื่องของบรรพบุรุษคนเดียวกันนะครับก็คือสีว่ามีบรรพบุรุษคนเดียวนะครับคือสีราชาบาตักนะครับและชาวบาตักเองก็มีอารยธรรมนะครับที่เจริญรุ่งเรืองมีอักขระเป็นของตัวเองนะครับมีการเขียนมีการพูดกันง่ายว่ามีอักษรเป็นของตัวเองล่ะนะครับซึ่งถ้าจะมีอักษรเป็นของตัวเองได้แสดงว่าอารยธรรมนะครับของเขามีความเจริญรุ่งเรืองมากส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ชาติที่2นะครับที่สำคัญของอินโดนีเซียก็คือชาวอาเจก็คือที่แคว้นอาเจเนี่ยแหละครับอาเจมีความสำคัญอย่างไรนะครับชาวอาเจเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตราเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ทางด้านภาษาการแต่งกายนะครับประเพณีแล้วก็ชาวอาเจเองครับก็มีการตั้งฉายานะครับให้กับบุคคลสำคัญที่เคารพหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือในชุมชนของชาวอาเจเองนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเกียรตินะครับและง่ายต่อการเรียกนี่ในรูปภาพที่ผมเอามาดูเนี่ยครับก็จะมีทั้งชาวปาตักแล้วก็ชาวอาเจแต่แน่นอนครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกมาที่ทำให้ลักษณะสังคมของชาวอินโดนีเซียมีความน่าสนใจคือจากการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหรับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นตะวันตกที่เข้ามาแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรืออนานิคมก็ตามแน่นอนว่ามีการถ่ายทอดถ่ายเทวัฒนธรรมให้กับชนชาวพื้นถิ่นรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนนะครับอารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและอินโดนีเซียก็จะเป็นสังคมที่เป็นพหุสังคมที่รับวัฒนธรรมต่างๆมาเยอะแยะต่างๆมากมายแน่นอนครับอินโดนีเซียเคยเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เมื่อเป็นดินแดนในอาณานิคมแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเขาต้องได้รับมรดกทางความคิดได้รับมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตะวันตกแต่อย่าลืมนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมเป็นประเทศอิสลามที่มีประชากรมากที่ใหญ่คือมากที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นแต่ทำอย่างไรล่ะเขาเมื่อได้รับเอกราชแน่นอนว่าด้วยความคิดของเขาที่ได้รับมาจากตะวันตกเขาก็เปลี่ยนนะครับเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซียแต่เขาไม่ได้ใช้หลักของศาสนาอิสลามครับในการปกครองประเทศเขาใช้หลักศาสนาอิสลามแน่นอนว่าเขานับถือศาสนาอิสลามนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับใช้หลักศาสนาอิสลามในการดำเนินชีวิตแต่ในการปกครองประเทศเขาใช้หลักแบบนิติรัฐครับคือใช้หลักกฎหมายหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญคือเขามีรัฐธรรมนูญในการปกครองเพราะฉะนั้นจึงเป็นประเทศที่น่าสนใจและแน่นอนครับว่าในการปกครองประเทศเมื่อซูการ์โน่นะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกก็ได้ยึดหลักนะครับยึดหลักของการปกครองโดยมีใช้กฎหมายนะครับกฎหมายสากลโดยทั่วไปแล้วล่ะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับแต่ก็แน่นอนว่าเขาก็มีหลักเขาเรียกว่าหลักในการปกครองโดยจะเป็นแบบจะบอกว่าเป็นแบบของอินโดนีเซียคือใช้หลักปัญจศีลหลักปัญจศีลคืออะไรครับก็คือเป็นปรัชญาของรัฐอินโดนีเซีย
ซึ่งปรากฏอยู่บนตราครุฑเนี่ยฮะที่เห็นเป็นตราครุฑนะครับแผ่นดินนะครับอินโดนีเซียเขาก็ใช้ครุฑเหมือนกันนะครับแบบประเทศไทยก็ตราแผ่นดินก็คือเป็นตราครุฑนะครับอินโดนีเซียก็เป็นตราครุฑแต่ตราครุฑของเขามีลักษณะก็คือจะเห็นโล่อยู่ตรงกลางนะครับมีหลักที่สำคัญอยู่5ประการที่เห็นรูปภาพอยู่ตรงกลางของครุฑเนี่ยนะครับหลักที่สำคัญ5ประการคืออะไรบ้างประการแรกคือความเชื่อในพระเจ้านะครับสูงสุดเพียงองค์เดียวโดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดาวบนพื้นดำที่อยู่ตรงกลางเลยคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับหลักประการที่2ก็คือเรื่องของหลักมนุษยนิยมสัญลักษณ์เป็นโซ่บนพื้นแดงนะครับเป็นหลักที่เชื่อในหลักของความเป็นมนุษย์นะครับสัญลักษณ์คือโซ่บนพื้นแดงที่อยู่ด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับหลักประการที่3ก็คือชาตินิยมของความเป็นอินโดนีเซียสัญลักษณ์เป็นรูปต้นนะครับเป็นต้นใหญ่นะครับเป็นต้นมะเดื่อนะครับพื้นเมืองชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับที่เห็นนั่นคือเป็นหลักประการที่3ชาตินิยมที่ความเป็นอินโดนีเซียหลักประการที่4คือหลักประชาธิปไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดของปวงชนนะครับอินโดนีเซียนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปเขาควายนะฮะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับและหลักประการที่5นะครับคือความยุติธรรมในสังคมของชาวอินโดนีเซียทั้งหมดโดยเท่าเทียมกันโดยสัญลักษณ์เป็นรูปนะครับรวงข้าวและก็ดอกฝ้ายจะเห็นว่านี่คือหลักปัญจศีลที่เขาใช้มาในการเป็นอีกหนึ่งหลักนอกเหนือในการปกครองประเทศนอกเหนือจากหลักกฎหมายที่เขาใช้เป็นโดยเป็นนิติรัฐแล้วนะครับก็ใช้หลักปัญจศีลซึ่งนำมาอยู่บนตราครุฑนะครับตราแผ่นดินของอินโดนีเซียจะเห็นได้ว่าอินโดนีเซียนะครับที่ต้องใช้หลักประการนี้5ประการนี้เป็นหลักในการบริหารก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนะครับเพราะอินโดนีเซียมีชาติพันธุ์ที่เยอะแยะต่างๆมากมายอย่างที่ผมบอกผมยกตัวอย่างแค่2ชาติพันธุ์นะครับแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านั้นอีกเยอะนะครับและที่สำคัญก็คือการที่ใช้หลักปัญจศีลเนี่ยเพื่อรวบรวมประเทศอินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะฮะถึงเป็นรัฐเดียวก็ตามแต่เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยดังนั้นความแตกต่างค่อนข้างสูงแต่ความแตกต่างบนเอกภาพที่ดำรงอยู่ได้ที่เป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยจึงมีความสำคัญในการที่เขาจะบริหารจัดการหรือพัฒนาประเทศของเขาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นลักษณะทางสังคมที่สำคัญและอย่าลืมว่าอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ดีหรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียก็ดีนะครับเขามีความอุดมสมบูรณ์มากมีเรียกว่ามีหลายชาติพันธุ์มีหลายศาสนาหลากหลายความเชื่อเพราะคนในพื้นถิ่นเก่าๆนะฮะหรือก็คนในพื้นถิ่นดั้งเดิมเนี่ยเขายังเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจยังเชื่อผีสางเทวดานางไม้เทพเจ้าต่างๆอย่างเช่นบาหลีอย่างเงี้ยผมพาไปเที่ยวยังเชื่อในเรื่องของเทวดานะครับที่ปกปักรักษาไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลภูเขาป่าไม้หรือมนุษย์หรือแผ่นดินต่างๆเขายังมีความเชื่อในเรื่องเทพต่างๆมากมายอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะอย่าลืมว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับใน10ประเทศเลยก็ว่าได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแต่แน่นอนก็มีความเชื่อทางพูดผีปีศาจนะครับก็เรียกว่าเป็นผีดีแล้วก็ผีที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นก็ส่งต่อไปยังวัฒนธรรมที่สำคัญที่แสดงออกมานะครับที่เป็นหลักความเชื่อของคนในพื้นถิ่นนั้นๆ นะครับก็อาจจะเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษนะครับที่เชื่อถึงในเรื่องของการทำความดีการทำความชั่วที่จะทำยังไงให้สังคมมีความสงบร่มเย็นนะครับไม่อยากให้คนทำความชั่วเพราะนั้นก็จะมีหลักคำสอนหลักความเชื่อในเรื่องต่างๆที่อาจจะต้องเหนือธรรมชาตินะครับที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับก็เป็นหลักความเชื่อของคนในโบราณแล้วก็สืบเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นลักษณะสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียนะครับที่เราควรจะรู้แล้วก็ทำความเข้าใจครับตอนที่3ครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียอย่างที่เราทราบกันมานะครับว่าอินโดนีเซียมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเป็นพื้นที่เป็นดินแดนที่อารยธรรมต่างๆของโลกที่สำคัญของโลกนะฮะมาเจอกันตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมตะวันออกนะครับทั้งอินเดียนะครับที่มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยมัตตลัมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีทั้งพราหมณ์ฮินดูมีทั้งพุทธศาสนาแล้วก็กลายเป็นแหล่ง
นะครับศาสนสถานที่สำคัญของโลกและกลายเป็นมรดกโลกนะครับก็ที่เจนมหาวิหารเบนดุตก็ดีนะครับหรือโรพุโทก็ดีหลายๆคนคงทราบดีหลายๆคนคงไปเที่ยวมาแล้วก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการเห็นความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอารยธรรมที่สำคัญในอินโดนีเซียนะครับแน่นอนนั่นคือตะวันออกนะครับส่วนตะวันตกก็แน่นอนครับอินโดนีเซียเคยเป็นเมืองขึ้นของตะวันตกนะครับไม่ว่าจะสเปนบางช่วงเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ได้ทิ้งมรดกทางความคิดมรดกทางการเมืองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้กับอินโดนีเซียหลายๆเรื่องหลายๆประการนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียเองก็จะมีมรดกทางความคิดความเชื่ออย่างที่ผมบอกไปเล่าให้ฟังนะครับในเรื่องของการปกครองก็ดีถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่ก็ยังใช้หลักในการปกครองหรือหลักกฎหมายนะครับที่เป็นระบบนิติรัฐโอเคล่ะทีนี้ในเรื่องของสภาพการเมืองสังคมที่สำคัญของอินโดนีเซียอย่างที่ผมบอกก็คือได้รับอิทธิพลจากหลายๆอารยธรรมและที่สำคัญที่เห็นรูปภาพนี่คือแสดงออกมาซึ่งการระบำหรือการไร่รำที่สำคัญนี่คือระบำบารองระบำบารองเป็นความคิดความเชื่อจากรามายณะหรือรามเกียรตินะครับที่เป็นการแสดงนะครับต่อสู้กันระหว่างความดีและก็ความชั่วนะครับที่บารองนี่เขาคงเป็นรูปครึ่งคนครึ่งสัตว์เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ต่อสู้กับแม่มดรังดานะครับถือว่าเป็นความชั่วร้ายเพราะนั้นถือว่าเป็นฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมที่ต่อสู้กันของเราก็จะมียักษ์มีพระลักษมณ์พระรามมีลิงมีหนุมานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความเชื่ออีกส่วนหนึ่งนะครับที่แสดงออกมาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญผมให้ดูอีกอันอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปของวัดที่สำคัญอันนี้ค่ะวัดอุลันดานุนะครับบราตันวัดนี้มีความสำคัญไงผมเห็นว่าวันนี้สวยนะครับและเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลีเลยก็ว่าได้นะครับตั้งอยู่ที่เกาะบาหลีนะครับชาวบาหลีเองเป็นชาวที่ยังมีความเลื่อมใสนะครับมีความหลากหลายนะครับความเชื่อแน่นอนว่าเชื่อในเรื่องของพุทธศาสนาก็ที่เกาะบาหลีแห่งนี้นะครับและชาวบาหลีเองก็ยังเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติยังเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะเป็นเรื่องของเทพเทวดาปกปักอารักษ์ต่างๆในเรื่องของแม่น้ำภูเขาป่าไม้อะไรต่างๆอันนี้คือที่วัดอุลันดานุบราตันแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นริมทะเลสาบบราตันครับเพื่อบูชาแห่งสายน้ำเห็นไหมว่าเขาเชื่อในเรื่องของสายน้ำเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเราจะบอกว่าเทพเทวดาที่คอยปกปักรักษาธรรมชาติรักษาสายน้ำนี่เอาไว้นะครับความเชื่อในลักษณะนี้เป็นเชื่อของในลักษณะของศาสนาฮินดูของชาวบาหลีนะครับเชื่อว่าวัดแห่งนี้จะช่วยปกปักและปกป้องนะครับเกาะบาหลีจากวิญญาณชั่วร้ายนะครับเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบความเชื่อต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดที่ผมว่ามีบรรยากาศที่สวยงามนะครับอีก2มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญผมพูดไปแล้วนะครับก็มีรูปให้เราดูแล้วล่ะก็คือมหาวิหารเมนดุตนะครับอันนั้นก็จากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับราชวงศ์สัญชัยที่ก่อสร้างไว้นะครับมรดกโลกแห่งที่2นะครับที่สำคัญก็คือบุโรพุโธก็คือราชวงศ์ไซเลนนะครับในสมัยอาณาจักรมัตตาลัมที่สร้างกันไว้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในทางประวัติศาสตร์แล้วใครขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับก็พยายามที่จะสร้างแข่งตามหลักความเชื่อของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูก็ดีหรือพุทธศาสนาเองก็ดีและสร้างนี่ไม่ใช่เล็กๆครับสร้างจนกลายเป็นอาณาจักรใหญ่โตนะครับเพราะนั้นแล้วก็กลายไปมาเป็นมรดกโลกเพราะนั้นอย่าลืมว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมแต่ก็เคยมีพุทธศาสนานะครับเคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่สำคัญแล้วก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สำคัญอีกเหมือนกันเพราะนั้นความหลากหลายต่างๆหล่อหลอมสภาพสังคมของประเทศเขาเกิดขึ้นจนจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นพหุสังคมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่สำคัญก่อนที่จะหมดเวลาผมนึกออกอีกอันนึงนะครับเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ที่อินโดนีเซีย
ขึ้นทะเบียนไว้ก็คือผ้าบาติกหลายคนไปอินโดนีเซียจะเห็นผ้านะครับใครไปจับจ่ายใช้สอยก็อย่างน้อยก็ต้องติดไม้ติดมือมาก็คือผ้าบาติกผ้าบาติกถือว่าเป็นความคิดถือเป็นมรดกทางความคิดหรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียที่จับต้องไม่ได้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นมร

0: ในหน่วยที่6นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้จะประกอบด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกจะเป็นเกี่ยวกับความหมายลักษณะของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมกับความเชื่อนะคะและตอนสุดท้ายนะคะประเพณีและพิธีกรรมในวิถีชีวิตไทยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ลักษณะของประเพณีกรรมค่ะในส่วนของความหมายเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันทั้งสองคำเนาะทั้งประเพณีทั้งพิธีกรรมแต่ว่ามันต่างกันยังไงคือเขาบอกว่ามันก็คือเป็นแบบแผนนะคะการปฏิบัติของคนในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าทั้งสองคำนี้จะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าประเพณีเนี่ยจะจัดขึ้นเป็นของสังคมส่วนรวมแต่ว่าพิธีกรรมจะเป็นของเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะเป็นพิธีบวชพิธีงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องแบบว่าแต่งกับสามีส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเป็นแต่ประเพณีอย่างประเพณีก็คือจัดเป็นส่วนรวมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะในตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการใช้เนี่ยบางทีเหลื่อมกันแล้วก็ร่วมกันไปเลยนะคะใช้คำว่าประเพณีพิธีกรรม
1: ประเพณีเนี่ยก็มีคือเอาจริงๆอ่ะในทุกประเพณีเนี่ยมันจะมีพิธีกรรม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นนะคะประเพณีอะไร
0: ปีใหม่
1: ปีใหม่นะคะ
2: ขึ้น
1: ปีใหม่ปีใหม่ไทยและการปีใหม่ไทย
2: สงกรานต
1: ์สงกรานต์แล้วก็ในประเพณีนั้นน่ะจะมีพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นขนทรายเข้าวัดคือพิธีกรรมไหม
0: ค
1: ือพิธีกรรมใช่ไหมคะการไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็เป็นพิธีกรรม
0: ก็จะมันก็เลยใช้แบบคู่กันไปนะคะนี่ไงคะที่ยกตัวอย่างมาเลยนะประเพณีขึ้น
1: คิดอยู่ตั้งนานดีแล้วเปิดมาแล้วมันจะเห็นเลยนะ
0: ประเพณีขึ้นปีใหม่นะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็คืออย่างชาวเหนือจริงๆปีใหม่จัดทุกภา
1: ค
0: นะคะเป็นของส่วนรวมแต่ว่าจะมีพิธีกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชาวเหนือเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีกรรมนะคะนี่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมไหว้บูชาพระอุปคุตเพิ่มมาจากภาคอื่นๆเนี่ยก็ตามในรูปนี้ที่ให้ดูนะคะก็หลายจังหวัดนะจะในภาคเหนือที่เขาจะจัดอันนี้ส่วนในภาคอื่นๆก็อาจจะมีพิธีต่างๆหรือว่าของกลุ่มชาติพันธุ์หรืออะไรก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะต่อมานะคะดูลักษณะของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างอันแรกก็คือมีการกระทำที่สะท้อนวิธีคิดของมนุษย์รวมทั้งธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ละที่เนี่ยที่อยู่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีการกระทำที่สะท้อนประเพณีหรือพิธีกรรมที่ต่างกันนะคะ
1: เหมือนชาวเลใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ที ่จะมีพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นู่นนี่นั่นคือสัมพันธ์กับทะเล
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดบ้านอยู่ริมน้ำก็จะมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ยกตัวอย่างเช่นก็ลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะที่เป็นการบูชาพระแม่คงคาอยู่บนที่สูงก็จะอะไรคะบูชาผีขุนเขาเทวดา
0: ส
1: ่
0: วนใหญ
1: ่
0: นะค
1: ะ
0: ถ้าเป็นพวกชาวดอยก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็จะสะท้อนค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังนะคะโดยทีแล้วก็นอกจากนี้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมก็จะสะท้อนด้วยนะคะอย่างอาจจะมีประเพณีบางอย่างนะคะที่อย่างที่อาจารย์วรินทร์ยกตัวอย่างนะคะว่าต้องมีการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้งมาก
1: อ
0: าจจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
1: แห่โดเรมอน
0: สมัยใหม
1: ่
0: เดี๋ยวไม่งั้นทารุณ
1: นะทารุณกรรมสัตว
0: ์ไม่ได้นะคะก็ปรับตัวไปนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่มีการถ่ายทอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ประเพณีพิธีกรรมเนี้ยอยู่แบบเนี้ยเหมือนที่อาจารย์วรินทร์บอกเมื่อก่อนแมวต้องตายเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะไม่เป็นไรเราก็ใช้อื่นๆบางที่เป็นรูป
1: เป็นรู
0: ปแมวหรื
1: ออาจจะให้อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยใส่เนี่ยค่ะ
0: หน้ากากแมวใช่
1: เดี๋ยวนี้
0: เขาทำ
1: จริงแล้วก็แห่อาจารย์สุพลทัศน์ไปรอบเมืองได้
0: คือสมมุติ
2: ตีต่างแห่หรือประจาน
0: เสียบหัวประจานเป็นตีต่างเอาที่คือการเปลี่ยนแปลงไป
2: นี่ทัศน์เจ้าทาสแมวนี่แย่เลยสิรับไม่ได้เลยอย่าง
0: นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะต่อมาองค์ประกอบของประเพณีนะคะก็จะมีแนวคิดนะคะแนวคิดเนี่ยก็คือประเพณีบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือของสังคมนะคะแต่โดยหลักๆก็จะเพื่อให้สุขสบายใจหรือทำให้เจริญคือไม่มีประเพณีไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วมัน เราทำแล้วชีวิตเราคาดหวังว่าจะแย่ลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำให้มันเจริญขึ้นพิธีกรรมนะคะองค์ประกอบของประเพณีอย่างที่อาจารย์วินัทบอกแล้วต้องมีพิธีกรรมในนั้นนะคะมีการกระทำที่เป็นระบบขั้นตอนนะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษมีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไป
1: คนเดียวไม่ได้
0: คนเดียวประเพณีอะไรดีผีตาโขนคนเดียวแถอยู่บ้าน
1: นะเรื่องของสังคม
0: ใช่ไหมคะนะคะมันก
2: ็ต้องเป็นหมู่คณะ
0: ใช่เนาะเราไม่ค่อยเห็นนะประเพณีคนเดียวนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นนิยามของเขานะคะว่าองค์ประกอบต้องมี2คนขึ้นไปนะคะเป็นใครก็ได้รู้จักไม่รู้จักไปรวมกันก็ได้นะคะมีการเฉลิมฉลองคนไทยเนี่ยก็จะชอบมากดนตรีมหรสพอาหารการร้องรำทำเพลงอะไรพวกเนี้ยนะคะคือสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนั่นเองค่ะอุ้ยประทานโทษนะคะซ้ำนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเรามาดูกันว่า มีความเชื่ออะไรบ้างในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นไสยศาสตร์กับศาสนาที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะทางด้านไสยศาสตร์ก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องกับอำนาจเหนือธรรมชาติแต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ของคนไทยจริงๆก็คือมนุษย์ทั่วโลกเลยเนาะอาจารย์ใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นศาสนามาก่อนมันจะเป็นแบบความเชื่อเหนือธรรมชาติ
1: อย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ธรรมชาติอะแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติพยายามหาคำตอบที่มาอธิบายธรรมชาติ
0: ภูเขาไฟ
1: ระเบิดเพราะอะไรใช
0: ่นะคะจะมาก่อนศาสนานะคะแล้วก็พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับมันนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความรู้แบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพิ่งมาเกิดเนาะตอนหลังๆแล้วก็เกิดเวลาเราคิดสงสัยขึ้นมาแล้วก็อยากจะพอมันเกิดสมมติอะไรเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยแล้วอุ๊ยทำยังไงดีกลัวพยายามหาคำตอบลองบูชายันไหม
1: เอาวัว
0: สาวบริสุทธิ์ไ
1: หมลงไปที่ปล่องภูเขาไฟนะคะ
0: ก็พยายามหาแล้วบางทีพอลองทำมันก็ไม่ระเบิดมาหลายปีก็เลยแบบสืบต่อกันมานะคะเป็นประเพณีพิธีกรรมนะคะในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นพระวิษณุกรรมการไหว้บรรพบุรุษนะคะซึ่งก็อาจจะไม่รู้ไม่พิสูจน์ไม่ได้ว่าอาการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาไปเกิดไหมเขาได้รับสิ่งที่เราไหว้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ก็กลัวว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าโอเคคนเราพอมีคนในครอบครัวเสียชีวิตไปใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเขาไปไหนก็คือตั้งคำถามว่าเขาไปไหนแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยเวลาปลูกข้าวทำไร่ทำนาค่ะเราไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการเนี่ย
0: แล้วลงโทษเรา
1: เอ๊ะหรือว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยเขาจะลงโทษเราเพราะเราไม่ได้ทำอะไรไปให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็มีการเส้นไหว้บูชาผีบรรพบุรุษซึ่งในประเทศไทยจริงๆทุกภาคเลยเชื่อนะคะแต่จะมีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นทางด้านไสยศาสตร์นะคะต่อมาทางด้านศาสนานะคะก็จะเป็นระบบความเชื่อคำสอนหลักปฏิบัติที่แยกออกจากอำนาจเหนือธรรมชาติคำว่าศาสนาเนี่ยในตำรานี้ไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธนะคะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาแต่รวมถึงอิสลามศาสนาคริสต์ด้วยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยก็มีการนับถือที่หลากหลายก็ค่อนข้างเปิด
1: คราวนี้ระบบความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันมีความซับซ้อนกว่าความเชื่อดั้งเดิมเนา
0: ะ
1: แล้วก็คือศาสนาเนี่ยแต่พอเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยมันก็มีการผสมผสานทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าศาสนา
0: อันไหนไสยศาสตร
1: ์อันไหนความเชื่อดั้งเดิมเพราะมันถูกทำให้มันมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วมีการผสมผสานกัน
0: ใช่ของลักษณะศาสนานะคะที่เดี๋ยวจะมีการบรรยายเน
1: า
0: ะในหน่วย
1: ศาสนาความเชื่อ
0: ก็จะแบบบอกเลยว่าของบ้านเราเนี่ยผสมกันจนบางทีเราก็งงว่าเอ้ยนี่มันเป็นพุทธไหม
1: ใช่
0: หรือว่าเอ๊ะหรือมันเป็นอะไรแล้วมีลักษณะเฉพาะ
1: จากตารางของอาจารย์เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีที่มาเป็นอย่างนี้นั่นเอง
0: ค่ะ
1: ที่มาอย่างไร
0: ทางด้านศาสนานะคะอย่างที่บอกก็มีระบบความเชื่ออะไรของคำสอนของแต่ละศาสนาแล้วเขาก็จะมีบอกว่าการที่เราจะได้ดิบได้ดีเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ละศาสนาเขาก็จะบอกไว้เหมือนกัน
1: ต้องทำยังไงนะคะ
0: ทำเป็นไหมคะนี่ฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนะ
1: ทำเป
0: ็นนะก็จะมีพิธีกรรมแต่ละศาสนามีหมดนะคะคือเราจะมาสร้างพิธีกรรมเองก็ไม่ได้นะคะเราก็ปฏิบัติตามเขามานะคะส่วนใหญ่การปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาเนี่ยนะคะก็เพื่อ ไปเอาชีวิตเราเนี่ยไปสู่ความดีนะให้ดีขึ้นเข้าหาพระเจ้า
1: ค่ะ
0: หรือว่าคนอะไรบรรลุหรืออะไรก็แล้วแต่
1: บรรลุนิพพานไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ทำไปเพื่อให้รู้จักอดทนนะอิสลามละมงละมาอะไรนะไอ้ถือศีลอดหรือละหมาดให้รู้จักอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะ
1: รู้จักเสียสละรู้จักอดทนอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ไปสู่ความดีนั่นแหละนะแล้วก็มีบทบาทการควบคุมนะคะเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็คือเหมือนเป็นข้อควบคุมสังคมอย่างนึงนะคะให้อยู่ในรูปในรอยไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือส่วนใหญ่แล้วภาพรวมของสังคมไทยที่เชื่อนะคะก็จะเป็นเรื่องกรร
1: ม
0: ศีล5การศรัทธาความรักอันนี้จะเป็นของศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู
2: มีรูปสี่รูป
0: นะคะรูปสี่รูปให้อาจารย์บรินาทกับอาจารย์สุพลทัศน์ลองดูไอ้ไหนน่าจะเป็นศาสนาไหนน่าจะเป็นไสยศาสตร์ดีคะ
2: สายบน
0: ไหว้ครู
2: สายบนเนี้ยไสยศาสตร
0: ์ไหว้ครูเนาะ
1: ศาสนาค่ะ
0: แล้วก
1: ็ล่างสาม
2: แล้วก็ขวาล่างก็เป็นผี
0: ก็เป็นผี
2: เชงเม้งที่บรรพบุรุษ
1: ใช่ผี
2: นะคะเป็นผีบรรพบุรุษนะก็เชงเม้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นศาสนาก
1: ็คือ
2: ขวาบนจะเป็นคริสต์ใช่ไหมเป็นไม้กางเขนสัญลักษณ์ชัดเจนนะส่วนซ้ายล่างนี่ก็ชัดเจนอันนี้น่าจะละหมาดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นใช่ค่ะของวันฮารีรายอของที่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยนี่แหละก็จะมีพิธีกรรมที่เขาต้องทำกันเห็นไหมคะในแต่ละความเชื่อของศาสนาหรือทางไสยศาสตร์ก็เถอะอย่างไหว้ครูนี่ก็ไม่ได้แบบกลุ่มเล็กๆนะอาจารย์เขาก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆจัดไหว้ครูเยอะแยะมากมาย
2: ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นประเพณีแล้วในภาพเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรรม
1: ที่อยู่ในประเพณี
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ใช่ไหม
0: นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นยกตัวอย่างให้ดูนะคะ
1: จริงๆนะคิดว่าง่ายนะหน่วยเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะ
0: มันจะสับสน
1: เนื่องจากว่าคำนิยามต่างๆใช่ไหมที่เราต้องบอกโอ้มาจัดว่าอะไรคืออะไรประเพณีคืออะไรพิธีกรรมคืออะไรความเชื่อคืออะไรศาสนา
0: คืออะไรศาสตร์คืออะไรต้องแยก
1: นะคะอันนี้เนี้ยก็ฝากนักศึกษาไปทำความเข้าใจคำเหล่านี้มาด้วยเพราะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะเราจะยกตัวอย่างได้ว่าพิธีกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับ
2: ประเพณีอะไร
1: ประเพณีอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องอาศัยจากความเข้าใจไอ้เรื่องของคำนิยามของมันนั่นเองค่ะ
0: ต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะต่อมานะคะก็อันนี้อย่างที่บอกเขาจะใช้รวบกันไปเลยว่าเป็นประเพณีและพิธีกรร
1: ม
0: นะคะต่อมาดูเรื่องประเพณีและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของนะคะประเทศไทยก็เป็นสังคมเกษตรอย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์ก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ประเพณีและพิธีกรรมก็จะมีเยอะมากที่เกี่ยวกับการเกษตรทำขวัญข้าวทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่พอเมื่อเปลี่ยนสังคมเป็นอุตสาหกรร
1: ม
0: นะคะมากขึ้นก็กระทบต่อประเพณีและพิธีกรรมเหมือนกันนะอาจารย์มีประเพณีบางอย่างที่ก็สูญหายไปหรือบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโลชิงช้านี่เมื่อก่อน
1: โลเสียวมากนะ
0: ไม่โลทุกวี่ทุกวันแบบตอนนี้พอเรื่อง
2: คือเดี๋ยวนี้การโลมันเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นการ
0: ธุรกิจนะ
2: เป็นเรื่องการท่องเที่ยว
1: อันนี้พูดถึง
0: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลชิงช้าก
1: ลุ่มชาติพันธุ
0: ์ใช่ใช่ไม่ใช่โลตรงไอ้
2: ไม่ใช่
0: โทษทีมีหลายโลนะอันนี้เข้าใจตัว
2: คือเป็นการแสดงด้วย
0: ค่ะก็จะมีการกระทบต่อประเพณีเหมือนกันก็เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเนี่ยก็มีจริงๆโหหลายเลยผีตาขนก็เขาก็บอกเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเชิญผีอะไรนะออกจากเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้แห่เข้ามาเที่ยวในเมืองให้แบบมันก็บางคนเขาก็จะบอกว่าเอ๊หรือว่า
1: เอ
0: าผีเข้าเมืองมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวจะเอาออกไปจากเมืองมันเที่ยวยากอะไรเงี้ย
2: อย่างภาคเหนืออย่างเงี้ยใช่ไหมการลอยโคมปิงเดี๋ยวนี้ก็ลอยกันทุกปีว่าเวลามีอีเวนต์อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่ไหมคะ
1: ไม่ถึงเครื่องบิน
0: โอ้แล้วมันไปไฟไหม้อะไรใช่ไหมคะนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อประเพณีพิธีกรรมไปเยอะหรือว่าพิธีกรรมส่วนตัวงานแต่งงานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ประหยัดขึ้น

0: ัดขึ้น
1: ประหยัด
2: กระชับขึ้น
1: เนาะเปลี่ยน
0: แล้วก็อะไรนั้นเดี๋ยวนี้บางทีไม่ได้เป็นชาวคริสต์แต่ก็ไปแต่งในโบสถ์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อยากจะแบบ
0: โรแมนติก
1: ดูในหนังมานิดนึง
0: ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนึงนะฮะ
1: ใช่นะต่อมานะคะก็คือวิถีชีวิตของคนไทยก็สัมพันธ์นะคะกับแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกนะประเพณีและวิถีชีวิตไทยนะคะมีหลายแบบ
2: จะมีประเพณีปลัมปลาใช่ไหมอาจารย์จารีตประเพณีขนมประเพณีธรรมเนียมประเพณี
1: โอ้หลายคำเดี๋ยวมาดูการสับสนนะอาจารย
2: ์เมื่อกี้แค่ว่าประเพณีพิธีกรรมแล้วก็สับสนมากพอแล้วนะคะความเชื่อศาสนา
1: ไสยศาสตร
2: ์ไสยศาสตร์ต่างๆนะคะในส่วนนี
0: ้ตรงนี้เขาสอบออกทุกเทอม
1: อะไรคืออะไร
2: ปลัมปลาประเพณีคืออะไรคะอาจารย์
1: มีตัวอย่างให้ดูนะคะปลัมปลาประ
2: เพณีตลอดเลย
1: ประเพณีปลัมปลาเนี่ยก็คือประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่แบบหัวดั้งเดิมบรรพบุรุษเลยอาจจะแบบไม่มีความหมายไม่มีเหตุผลคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปมาละนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ปฏิบัติก็ได้
0: ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกศาสนาผีอ่ะคือ
1: บูชายัน
0: เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณ
2: เกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าใช่ไหมเช่นปู่แสะย่าแสะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้ก็คนมอญใช่ไหมคะในรูปอะไรนะเป็น
1: สังเวยบรรพบุรุษของ
2: คนมอญ
1: แล้วก็บูชายันบูชาสัตว์บูชาฆ่าคน
0: ที่มันแบบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายๆคือมันแบบ
1: ปลัมปลาคือทำก็ได้นะปัจจุบันอยากจะบูชายันก็บูไปนะคะแต่ว่า
0: ไม่คนรักสัตว์ก็เอามาโวยวาย
2: นะคะ
1: อันนี้ก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมถ้าเราไม่ทำตามนะคะอย่างบูชายันอย่างเงี้ยคือบางประเทศเขาก็ไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นปลัมปลาก็คือจำคีย์เวิร์ดคำว่าปลัมปลาเนาะที่อาจารย์บอกดั้งเดิม
2: แก่ดั้งเดิมนะคะ
1: หาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยว่าตอนนั้นทำทำไมนะคะจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบมีข้อกำหนดทางศีลธรรมจารีตอ่ะเนาะอาจารย์นะเพื่อควบคุมคน
0: คืออันนี้ให้จำง่ายๆถ้าไม่ทำแล้วจะโดนสังคม
1: ประณาม
0: ถูกแบน
1: แบบเหมือนผิดจารีต
2: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าชายหญิงหนีออกจากบ้านไปแล้วก็อยู่ด้วยกันตามหลักจารีต
1: ไม่มาผิดไม่มาผูกข้อไม้ข้อม
0: ืออยู่ก่อนแต่ง
2: นะคะก็คือยกตัวอย่างง่าย
0: ๆหรืออย่างอะไรนะแบบอกตัญญูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ
2: คือถ้าเกิดไม่ทำหรือฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ
0: หรือแบบสตรีแต่ต้องพระสงฆ์อะไรเงี้ยมันผิดจารีตอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นแบบถูกคือถ้าไม่ทำหรือถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสังคมประณาม
1: แต่ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดจารีตนะคะอันนี้ให้จำไว้อย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์บอก
2: ปลัมปลาแล้วนะคำแรกคำที่สองจารีตนะคะ
1: อันนี้ก็อย่างเช่นทำขวัญข้าวก็เป็นจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อให้สังคมเนี่ยคือเราต้องเคารพข้าวเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะให้สังคม
0: มองแบบนั้นก็พอได้อยู่
1: ใช่ค่ะเพื่อให้สังคมอยู่กันแบบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวไปแบบคือเพราะเราหากินกับตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: พูดถึงข้าวตัวอย่างนึงเราก็จะมีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเราห้ามเดินเหยียบเม็ดข้าวหรือเดินข้าม
1: เป็นจารีตอ่ะ
2: ต้องกินข้าวให้หมดจาน
0: อะไรประมาณนี้คือมันเป็นแบบเป็นไม่ผิดกฎหมายแต่มัน
1: เหมือนแบบแม่สอนตอนเด็กบางทีเอาเท้าเขียนหนังสือแม่ก็แบบว่าไม่ได้ห้ามเหยียบอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคฮะ
1: ต่อมาขนมจ้าขนม
0: ขนมอันนี้ให้จำง่ายๆคือเป็นเรื่องช่วงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
1: เชื่อว่าช่วงไหนควรทำอะไรอย่างไร
0: เกิดมาเป็นไง
1: โกนผมไฟเด็กอ่อนไม่รู้ตอนนี้มันทำกันอยู่ไหมเนาะอาจจะน้อยลง
0: ใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยมัดจุก
1: แต่การโกนผมเนี่ยคือมันไม่ให้เป็นชันตุเลยนะจารย์คือเด็กบางคนเขาจะมีคราบแบบที่หัวตอนเกิดนี่คือมีแม่บอกเหม็นเน่าหัวมันมีคราบน้ำค่ำหรือคราบอะไรมันออกมาไม่หมด
2: ต้องโกนนะ
1: โกนแล้วมันจะทำความสะอาดง่ายนะก็จะเนี่ยเป็นประเพณีตอนเกิดหรือว่ารดน้ำดำหัวขอขมาลาโทษตอนโตมาหน่อยต้องทำผิดเยอะ
0: ใช่ไหมถึงช่วงวัยออกเรือนก็แต่งงาน
1: ใช่ไ
0: หมพอแก่แล้วสิ้นชีวิตลงก็งานศพอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงชีวิต
1: ขนบนะคะอันนี้จำไม่ยากเนาะธรรมเนียม
0: อันนี้ให้จำง่ายๆเป็นมารยาทในสังคม
1: เนียม
0: สมบัติผู้ดีต่างๆพวกนี้
2: นั่นอะไรในรูป
1: ก่อนเวลาเดินค่ะผู้ใหญ่ต้องก้ม
0: น
1: ะ
0: คะใช่ไหมหรืออะไรนะเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าน
1: ะคะมารยาทการกินการทักทายแขกการต้อนรับแขก
0: ช้อนซ่อมหรือต้องกินแบบไม่เสียงดังอะไรเงี้ยคือธรรมเนียมประเพณีถามว่
1: า
0: ถ้าไม่ทำผิดไหมก็ไม่ผิดเหมือนจารีตแต
1: ่
0: ดีกรีมันจะน้อยลงมาหน่อยคือแบบอาจจะแค่แบบมอง
1: ผู้ใหญ่
2: เช่นถ้าแบบว่ากินข้าวใช่ไหมคะก็

0: หรือว่าใช้เฉพาะดังอะไรเงี้ยก็จะโด
1: ก
0: น
1: ็
0: ม
1: ม
0: องแบ
1: อ
0: บ
1: ง
0: อะไรอะไร
1: แต
0: อะ
1: ่
0: ไร
1: ว่าไม่
0: ท
1: ถึง
0: ำอะ
1: ก
0: ไ
1: ับ
0: ร
1: จารีตแบบจะแบ
2: ป
1: บ
2: นามขับออกไปจากสังค
0: ใช
2: มอะไรเงี้ยนะ
1: น
2: เพราะฉะนั้นคือก็อันเนี้ยอยากให้นักศึกษาจำคอนเซปต์มันให้ดีว่าแบบมันคืออะไรต่างกันยังไงเพราะข้อสอบจะออกประมาณว่าเหมือนยกเคสตัวอย่างมาแล้วว่า
1: อันนี้เป็นอะไร
0: ค่ะเดี๋ยวนะมีเริ่มตั้งแต่ปรัมปรานะ
1: คะปรัมปราจารี
0: ขนบธรรมเนียม
1: มีจารี
2: ตจารีต
1: จ
2: าร ี
1: ต
2: แล้วก็ขนบ
1: แล้วก็ธรรมเนียม
0: ธรรมเนียม
1: นะคะสี่อันนี
0: ้
1: แล้วอย่างที่บอกมารยาทก็ก้มหัวบางทีตอนเด็กๆต้องคานเข่าไปส่งการบ้านนะเข่าด้านอะไรเงี้ย
2: เข่าด้าน
1: ต่อมาพิธีกรรมในวิถีชีวิตไทยนะคะก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั่นแหละนะคะในวิถีชีวิตของเราเพื่อให้เวลาเราอยากบรรลุอะไรแล้วก็ทำพิธีกรรมสักเล็กน้อยนะคะพิธีกรรมก็จะมีตามปฏิทินกับตามช่วงชีวิตนะคะก็คือประกอบด้วยสมาชิกเนี่ยแหละนะคะมีเจ้าพิธีสมาชิกเข้าร่
2: ว
1: มต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามันแบ่งเป็นอะไรอีกแบ่งอีกแล้วโย
2: มอันนี้เหมือนเป็นเริ่มเป็นเคสตัวอย่างเนา
1: ะค่ะ
0: การทำมาหากิน
1: ประเพณีอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำมาหากินคนไทยก็แน่นอนนะคะก็ประมาณว่าเราก็ทำมาหากินหลายอย่างนะอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพก็คือขึ้นบ้านใหม่หรือถ้าในอดีตเลย
2: ยกท
1: ั
2: พสงคราม
1: คือเปลี่ยนที่นะคะต้องมีพิธีกรรมนะอาจารย
2: ์
1: เพราะว่าบางทียกทัพหรืออะไรมันต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจ
2: ตัดไม้ข่มน้ำอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: หรือขึ้นบ้านใหม่ก็มีผีไหมหรือจะอยู่แล้วโอเคไหมเจ้าผีบ้านผีเรือนจะชอบเราไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมีไหว้ผีไหว้อะไรหน่อยนะคะต่อมาเป็นประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการพบปะและการประชุมนะคะก็คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการต้อนรับแขกต้องมีพิธีรีตอง
0: ถึงประชุมอาเซียนเลยนะ
1: ตอนนี้นะ
0: เรานั่นเอง
1: นะคะแล้วก็การรับน้องใหม
2: ่อันนี้ก็สมัยใหม่
1: ใช่สมัยใหม่แล้วก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตนะคะอันนี้จริงๆไม่ใช่แค่แต่งงานหรอกเนาะงานศพงานอะไรพวกงานบวชอะไรพวกนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเชื่อมโยงกับไอ้ตามปฏิทินละนะคะจะมีเดือนไหนเดือนไหนต้องทำอะไรนะคะมีวันสำคัญกำหนดนะคะเทศกาลก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานะคะวันสำคัญต่างๆที่กำหนดตามปฏิทินส่วนใหญ่คนก็จะทำเพื่อทำนุบำรุงศาสนานั่นแหละอย่างมหาลัยเราก็มีกฐินบ้างมีแต่ละเดือนมีตลอดใช่
2: มาคาวิสาขาอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มีตลอดนะคะตามปฏิทินเลยแล้วก็มีเทศกาลในฤดูที่มีความรื่นเริง
2: ลอยกระทง
1: สงกรานต
2: ์ลอยกระทงในวันสงกราน
1: ต์ลอยกระทงในวันสงกรานต์
0: ปีใหม่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะอี
1: กไม่กี่เดือนนะคะอันเนี้ยก็จะมีประเพณีพิธีกรรมนะคะในเทศกาลของปีปฏิทินนักศึกษาก็ลองไปดูตัวอย่างได้ซึ่งเยอะมากๆเลยในหนังสือนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะ
2: กลับมาอีกครั้งหน
1: ึ่
2: ง
1: เกี่ยวกับการทำมาหากินก็อย่างที่บอกประเทศเรานะคะทำเกษตรซะส่วนใหญ
2: ่
1: และส่วนใหญ่ก็ทำนานะคะก็จะมีประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อว่าถ้าไหว้นะคะก็จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะคะไหว้ผีไหว้ข้าวอะไรต่างๆนะคะเช่นพิธีแรกนาเนี่ยเป็นต้นนะคะนอกจากข้าวนอกจากนาแล้วเครื่องมือก็ไหว้นะเครื่องมือทำมาหากินด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรนะครกเคิร์ก
2: เริ่มมีข้าวทรงอะไรกันด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่นะคะเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมีทำขวัญมีเสียงทายต่างๆพระโคจะกินอะไรนะคะต่อมานะคะเป็นประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนานะคะศาสนาก็อันนี้คร่าวๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปพูดเกี่ยวกับในหน่วยศาสนาอย่างลึกซึ้งนะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ควบคุมความประพฤติของคนที่ดีเหมือนกันนะนอกจากกฎหมายบางคนไม่กลัวกฎหมายแต่กลัวบาปอะไรเงี้ยนะก็เป็นพลังความสามัคคีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดประเพณีพิธีกรรมของแต่ละศาสนาก็จะช่วยให้คนที่อยู่ในกรุ๊ปนั้นเนี่ยรู้สึกมีที่พึ่งมีเพื่อนนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะทางจิตวิทยาก็อยากจะแบบ
2: อยู
1: ่ใช่คิดเหมือนกันก็อยากจะอยู่รวมกันเราเป็นแฟนคลับคนไหนเราไปอยู่รวมกันเราก็แฮปปี้อ่ะนะคะพุทธศาสนาก็จะมีการสวดมนต์ทำบุญต่างๆนะคะชาวคริสต์ก็มีมิสซาคริสต์มาสนะคะศาสนาอิสลามมีการละหมาดการประกอบพิธีฮัจญ์การถือศีลอดนะคะคนไทยเชื้อสายจีนก็บูชาบรรพบุรุษหรือว่าเทพเจ้าต่างๆอันเนี้ยก็จะทำให้นะคะเป็นประเพณีของแต่ละศาสนาที่ทำให้คนในสังคม

0: ีความสามัคคีมากขึ้นนะคะต่อมายังจะมีนอกจากนั้นนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะทั้งดั้งเดิมแม้เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คนที่อพยพมาใหม่ก็จะสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ๆนะคะอย่างดั้งเดิมอย่างเงี้ยก็คืออยู่มานานแล้วนะคะมีอะไรบ้างอาจารย์ปอยสั่งลองอันนี้ก็คือก็มีมานานแล้วนะ
1: ไทยใหญ
2: ่ค่ะไทยใหญ่
0: นะคะหรืออันที่มีใหม่แต่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์แต่ที่นึกออกเลยนะคะแวบมาก็คือไอ้แห่ดงแห่ดาวอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่งมีไม่นานเนี่ยนะคะก็ที่สกลนครอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นใหม่นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นยกตัวอย่างไปแล้วนะคะจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมทำให้ประเพณีบางอย่างก็ถูกเหมือนเป็นประเพณีประดิษฐ์ด้วยนะคะที่เขาใช้คำนี้กันตอนหลังๆสร้างขึ้นมาใหม่ก็มีหรือบางอันนะ
1: หายไปเลย
0: หายไปแล้วหรือฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวก็มีนะคะหรือบางอันก็ปล่อยมันหายไปเพราะว่าไม่คุ้มกับการที่จะต้องทำนะคะ
2: คน
0: ไม่อยู่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแพร่กระจายจากวัฒนธรรมสังคมอื่นนะคะก็คือรับวัฒนธรรมศาสนาอื่นๆเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกการแต่งงานเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะอยากจะแต่งงานแบบใหม่ๆเดี๋ยวนี้ไม่แบบไทยไม่ต้องมีรถน้ำสังก็มีนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเปลี่ยนไปแล้วก็ลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการลดทอนแก้ไขแล้วก็สูญหายนะคะอันนี้ก็ที่ได้บอกไปแล้วลดทอนนี้เห็นชัดเลยเนาะจานจากการแต่งงานจากที่จะต้องเอากล้วยประเภทไหนอะไรยังไงอะไรก็ได้เอามาง่ายๆนะคะลดไปแนวทางการศึกษานะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะประเพณีไทยที่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใหญ่ก็บวชแต่งงาน
1: นี่ตัวอย่าง
0: บางสกุลนะคะอันนี้ก็เป็นการจบไปนะคะจากที่บอกไปมันคือคร่าวๆมากๆเลยที่อาจารย์วรินทร์บอกก็ต้องไปดูตัวอย่างซึ่งเยอะมากๆในหนังสือนะคะแล้วก็หวังว่านักศึกษาน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นในหน่วยนี้

0: สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความ
1: เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจนะฮะถ้าจับได้แล้วนะเช่นนะฮะตัวผู้เสียหายตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไปทำในท้องที่อำเภอเมืองนะครับนะไปยิงกันในอำเภอเมืองนะเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปนะทำร้ายต่อเนื่องกันไปเนี่ยอีกอำเภอหนึ่งอำเภอสองพี่น้องก็ได้นะครับนะถ้าจับได้ท้องที่ไหนนะท้องที่นั้นนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบคำว่าจับได้ท้องที่ไหนใครจับไม่สำคัญนะจับได้ที่อำเภอสองพี่น้องตำรวจจากท้องที่อื่นเนี่ยเป็นคนจับก็จริงแต่กฎหมายบอกว่าท้องที่ไหนจับท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเขาไม่ได้บอกว่าท้องแบบไม่ได้บอกว่าใครจับคนนั้นรับผิดชอบเขาบอกว่าจับได้ท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบว่าง่ายอย่างนี้นะครับนั้นกรณีนะเห็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้านะตำรวจก็ขี่มอไซค์ไล่ตามแล้วก็ว่าไปนะครับไปจับได้อีกอำเภอหนึ่งอีกท้องที่หนึ่งท้องที่ที่จับได้ท้องนี้นั้นรับผิดชอบนะครับนี่คือกรณีกอไก่ส่วนกรณีขอไข่ก็คืออะไรกรณีขอไข่คือจับผู้ต้องหายังไม่ได้นะคือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนนะฉะนั้นแล้วท้องที่ไหนพบก่อนท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเช่นพบคืออะไรตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการร้องทุกข์แล้วได้มีการกล่าวโทษแล้วพนักงานสอบสวนก็รับเป็นคดีไปเนี่ยนะกรณีนี้ถือว่าได้มีการพบการกระทำความผิดก่อนนะเช่นนะตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะต่อท้องที่หนึ่งเนี่ยนะฮะท้องที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับว่าถูกข่มขืนถูกอะไรก็ว่าไปถูกพาไปปู้ยี่ปู้ยำในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะนะภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความแต่ตามกฎหมายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะร้องทุกข์กล่าวโทษนะกรณีผู้เสียหายไปร้องทุกข์นะพนักงานสอบสวนก็นะรับเป็นคดีไปแล้วนะแสดงว่าท้องที่เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเป็นท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนภายหลังเนี่ยไปจับในท้องที่ไหนก็ไม่รู้ไม่สำคัญละสำคัญที่ว่าเมื่อท้องที่นี้พบแล้วท้องที่นี้เป็นผู้รับผิดชอบนะฮะแตกต่างกันนะถ้าเป็นข้อกรเนี่ยก็คือยังไม่มีการพบผมใช้คำว่าจับก่อนพบอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าไงนะไปจับแล้วนะครับค่อยมาดำเนินคดีนะค่อยมาดำเนินคดีที่ส่งตัวมาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะแต่ถ้าเป็นกรณีขอไข่เนี่ยก็เป็นกรณีที่ว่าได้มีการร้องทุกข์ได้มีการกล่าวโทษแล้วเป็นคดีความขึ้นมาแล้วนะรับเป็นคดีขึ้นมาแล้วนะครับกรณีนี้ถือว่ามีการพบก่อนภายหลังมีการจับได้นะอย่างนี้ก็ทำไมครับอย่างนี้ไม่เข้าข้อกอแล้วอย่างนี้เมื่อเข้าข้อขอแล้วก็ขอตลอดไปท่านจำไว้ถ้ามันเข้าขอก็ขอตลอดไปไม่สนใจแล้วว่าถ้าพบแล้วจับที่ไหนฉันไม่รู้ละเมื่อพบแล้วที่องค์ที่พบรับผิดชอบแต่ถ้ายังไม่มีการพบก็คือไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่รับเป็นคดีบอกเอ้ยต้องไปคุณต้องไปแจ้งความอีกท้องที่นึงอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมีการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนี้ท้องที่ไหนจับได้ท้องที่นั้นก็รับผิดชอบไปนะครับตามมาตรา19วรรค2ตรงนี้จะยุ่งหน่อยสำหรับกรณีที่ความผิดมันเกิดเกี่ยวพันในหลายท้องที่นะครับต่อมามาตรา20นะถ้าความผิดซึ่งโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรนะครับนะทำที่ต่างประเทศนะว่าไงคือไม่ได้ทำในประเทศไทยเนี่ยให้อัยการสูงสุดนะหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้อันนี้คือกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับก็ให้อัยการสูงสุดนะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับต่อมานะจบในส่วนของในเรื่องของการสอบสวนนะอำนาจของการสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท้องที่ไหนมีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับนะต่อมาในเรื่องของอำนาจศาลนะครับก็มาตรา22นะ

เมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับในเรื่องการสอบสวนตามมาตรา18เห็นไหมฮะเหมือนคล้ายๆกันจำง่ายๆเกิดอ้างเชื่อนะเกิดเนี่ยก็เกิดท้องที่ไหนอ้างว่าก็คืออะไรครับอ้างว่าอาจจะมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการยิงกันตายเนี่ยนะครับที่เขตอำเภอเมืองตรงวงเวียนตรงวงแหวนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเชื่อว่าเช่นอะไรครับนะมีศพมาลอยนะลอยน้ำมานะติดอยู่ตรงนะท้องที่ไหนท้องที่นั้นก็อาจจะเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในท้องที่นั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นเกิดอ้างเชื่อฟ้องนะที่ศาลนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้านะหนึ่งเมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับในท้องที่หนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่หนึ่งนอกเขตศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้โดยหลักการคือเกิดอ้างเชื่อฟ้องที่ศาลนั้นนะแต่ถ้าจำเลยเนี่ยนะนี่เราใช้คำว่าจำเลยละเห็นไหมฮะคนคนเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยนะในชั้นสอบสวนเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาเห็นไหมฮะพอชั้นศาลเราเรียกจำเลยคนคนเดียวกันเนี่ยนะเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าศาลพิพากษาติดคุกแล้วอะไรเป็นไรครับเป็นนักโทษใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าคนคนเดียวกันแต่เรียกว่าเรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่อยู่ชั้นไหนนะครับนี่ถ้าชั้นศาลแล้วบอกเป็นจำเลยแล้วจำเลยที่อยู่หรือถูกจับหรือมีการสอบสวนท้องที่ใดนะครับนะท้องที่นั้นก็จะฟ้องในเขตอำนาจศาลนั้นก็ได้นะครับหรือ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะครับเช่นความผิดเนี่ยมันเกิดต่างประเทศนะครับความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีนี้นะก็ให้ฟ้องที่ศาลอาญาศาลอาญาปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงถนนรัชดานะครับไปถูกนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งนะซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นนะครับก็ถ้าไปสอบสวนอีกท้องที่หนึ่งก็สามารถนะฟ้องศาลท้องที่นั้นได้ด้วยนะครับอันนี้คือเขตอำนาจศาลนั่นเองนะครับต่อมานะครับเขตอำนาจศาลต่อนะมาตรา24เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับนะถ้ามันมีความผิดเกี่ยวพันมันเริ่มซับซ้อนละนะมีการลักทรัพย์แล้วมีการรับของโจรท้องที่หนึ่งอะไรว่ามันเริ่มวุ่นวายละนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับนะเข้ามาตรา24นะครับก็ดู1ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกันนะหลายฐานเนี่ยทำคนเดียวนะหรือผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการผู้สมรู้นะหรือรับของโจรก็ตามนะฮะฉะนั้นแล้วนะอาจจะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นคนลักทรัพย์จำเลยที่สองเป็นรับของโจรนี่ก็ได้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะหลายคนในความผิดหลายฐานก็ได้นะครับหรือสองปรากฏว่าความผิดหลายฐานเนี่ยได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเนี่ยมีการกระทำความผิดเนี่ยหลายฐานเนี่ยมีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือโดยผู้กระทำความผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนนะมีการคบคิดกันอะไรกันมาเนี่ยนะครับสามปรากฏว่าความผิดฐานหนึ่งเกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นจากการรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้นะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต่างๆเนี่ยอันนี้มันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ว่าง่ายๆนะครับนะอย่างนี้เนี่ยจะฟ้องศาลไหนศาลไหนเป็นมีเขตอำนาจนะก็มาดูนะครับดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้คุณก็ดูนะคนนี้เนี่ยชิงทรัพย์มานะปล้นทรัพย์มานะครับนะรถกระบะเข้ามาเอามาขายต่อนะที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งก็ได้ก็อู่ซ่อมรถก็เป็นความผิดฐานรับของโจรนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดมีหลายคนจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองจำเลยที่สามร่วมกันปล้นทรัพย์นะจำเลยที่สี่เนี่ยนะครับเป็นผู้รับของโจรก็ได้นะเกี่ยวพันกับจำเลยหลายคนกรณีนี้จะฟ้องศาลไหนปล้นทรัพย์เนี่ยปล้นที่นครสวรรค์นะเอาไปขายที่อุทัยธานี
นะฮะปล้นรถกระบะที่นครสวรรค์เอาไปขายต่อเนี่ยนะครับที่อุทัยธานีเนี่ยซื้อของโจรในที่อุทัยธานีเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันหลายเขตอำนาจละจะเป็นศาลอะไรศาลจังหวัดนครสวรรค์หรือจะเป็นอุทัยธานีก็ว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องดูที่อัตราโทษสูงกว่าถ้าความผิดฐานปล้นทรัพย์โทษมันสูงกว่าก็ต้องไปฟ้องที่ศาลเลยครับนครสวรรค์นั่นเองนะครับนะที่นครสวรรค์เสร็จแล้วแม้จะรับของโจรที่อุทัยธานีก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้เพราะอัตราโทษเนี่ยนะปล้นทรัพย์เนี่ยสูงกว่านะครับรับของโจรว่าอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนก็คือถ้าโทษมันเท่ากันหมดลักทรัพย์นะในหลายนะในหลายท้องที่มีการนะสอบสวนกันในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะอาจจะมีการฟ้องนะรวมกันมานะครับในคดีเดียวกันได้ก็ฟ้องศาลไหนก่อนก็ศาลนั้นก็รับพิจารณาไว้นั่นเองนะครับในกรณีที่มันโทษเท่ากันหมดนะฮะต่อมานะครับดูในส่วนของหมายเรียกบ้างนะครับนะจบในส่วนของการสอบสวนนะแล้วก็เขียนอำนาจศาลไปแล้วนะครับมาดูของหมายเรียกนะครับนะมาตรา52การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือมาศาล3คนนะฮะพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลนะฮะ3คนเนื่องการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับจักต้องมีหมายเรียกนะจักต้องมีนี่ภาษาโบราณมากภาษาปัจจุบันอาจจะต้องมีภาษาโบราณจักต้องมีเหมือนกันนะครับต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือหมายเรียกของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือหมายเรียกของศาลเห็นได้ว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับนะเรียกมาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเพื่อในการพิจารณาคดีเพื่อในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับใครออกหมายเรียกได้บ้างฉะนั้นหมายเรียกเนี่ยออกได้ก็มีถ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังมีเช่นมีพนักงานสอบสวนนะออกหมายเรียกได้นะเรียกมาให้ปากคำหน่อยก็ได้นะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งตอนต้นแล้วนะครับมาตรา2อนุมาตรา17เนี่ยนะครับชั้นผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่อะไรครับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายอำเภออะไรเงี้ยนะเช่นนี่ก็คือนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นฝ่ายตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะครับนะหรือศาลนะศาลก็นะศาลไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับมีอำนาจในการออกหมายเรียกฉะนั้นเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยนะครับนะวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยนะครับทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือศาลเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกได้ทั้งสิ้นแต่ไม่หมดแค่นี้นะเพราะกฎหมายบางฉบับก็ให้อำนาจในการออกหมายเรียกได้เช่นกันเช่นพระราชบัญญัติอัยการอย่างเงี้ยก็ให้อำนาจพนักงานอัยการในการออกหมายเรียกได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วนอกจากวิทยานะก็ยังมีกฎหมายอื่นๆอีกนะฮะที่ให้อำนาจเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานในการออกหมายเรียกได้ครับตามฉะนั้นคนออกหมายเรียกนี่อาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีเยอะไม่ได้มีแค่เรียกว่าสามคนสามองค์กรนะครับนะตามมาตรา52เท่านั้นอาจจะมีอีกอย่างอื่นนะตามกฎหมายอื่นก็ได้นะครับต่อมานะหมายอาญานะครับหมายอาญานะครับมาตรา2นะอนุ9บอกหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะที่ออกนะตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการหมายอาญาเนี่ยสั่งให้ทำอะไรบ้างนะครับจับขังจำคุกปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันก็มีหมายจับนะฮะหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยแล้วก็หมายค้น
นะฮะงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่

0: อย่างท่านต้องเข้าใจว่าหมายเรียกนะครับกับหมายอาญาไม่เหมือนกันหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญานะครับหมายอาญามีแค่อะไรครับจับขังจำคุกปล่อยคนเท่านั้นไม่รวมหมายเรียกด้วยงั้นหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญาประเด็นก็คือใครนะมีอำนาจในการออกหมายอาญาก็คือหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับก็คือศาลนั่นเองศาลเท่านั้นนะถ้าเป็นหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายค้นหมายขังจำคุกหรือปล่อยเนี่ยนะครับนะศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจในการออกหมายเหล่านี้นะครับส่วนหมายเรียกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมีหลายคนนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ได้ศาลก็ได้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตัวชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มีอำนาจออกหมายเรียกแต่หมายอาญาต้องศาลเท่านั้นให้ศาลกรองว่ายง่ายให้ศาลกรองนะครับนะงั้นหมายอาญานอกจากตัวต้นฉบับแล้วนะอย่างอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเห็นไหมฮะงั้นแล้วสำเนาเฉพาะสำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นเท่านั้นถ้ามีการรับรองว่าถูกต้องแล้วใช้ได้นะบางทีก็นะพอไปขอหมายจากศาลมาแล้วเนี่ยนะครับหมายจับจากศาลมาแล้วบางทีก็อาจจะสำเนาแจกใช่ไหมแจกกันหลายท้องที่ก็ว่าไปนะครับนะตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้นะฮะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะส่งทางแฟกซ์นะส่งทางโทรสารก็ได้ในตัวของหมายจับหมายค้นเนี่ยนะฮะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของเขานะฮะอีเมลอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะเขาเคยกำหนดไว้นะครับว่าให้ส่งทางนี้ก็ได้อาจจะปริ้นมาเอาไปใช้ก็ได้นะครับนะทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะครับนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งสำเนาหมายจับหมายค้นนะที่ได้มีการรับรองก็ได้นะหรือว่าสำเนาหมายจับหมายค้นที่ได้มีการส่งทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนปัจจุบันแล้วนะครับคำบอกกล่าวทางโทรเลขอันนี้น่าจะไม่มีแล้วโทรเลขน่าจะหมดไปหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้โทรเลขแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับนะครับซึ่งนะครับในส่วนของหมายอาญาเนี่ยนะครับนะนอกจากในเรื่องของศาลแล้วนะในการออกหมายอาญาแล้วนะมาดูมาตรา57ก่อนคือภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ละโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นนะครับบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาลนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าก็คือว่าศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจนะครับในการออกหมายอาญานะไม่ว่าจะเป็นจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยก็ตามเนี่ยนะครับงั้นการดำเนินการจับขังจำคุกค้นนะในที่ละโหฐานนะครับค้นในที่ละโหฐานนะครับแล้วก็ปล่อยนะปล่อยตัวเนี่ยนะครับต้องมีหมายอาญาเหล่านี้จะดำเนินการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะโดยไม่มีหมายนะอาญาจากศาลไม่ได้คุณจะไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้คุณจะไปค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นไม่ได้นะครับจะไปจำคุกโดยไม่มีนะหมายจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแต่มาตรา57กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าให้สามารถที่ดำเนินการจับนะการค้นนะโดยที่ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นก็ได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะครับข้อยกเว้นพิเศษเพราะบางอย่างเนี่ยใช่ไหมตัวอย่างเช่นในเรื่องการจับเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในส่วนของครั้งที่สามในส่วนของช่วงที่สามเนี่ยนะครับว่าจับยังไงนะครับการจับเนี่ยนะครับโดยหลักต้องมีหมายจับก่อนเพราะอะไรครับเพราะการจับเนี่ยมันเป็นการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายเห็นไหมฮะการจับการขังการจำคุกเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกาย นะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เลยนะต้องมีหมายจับด้วยนะครับจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ยกเว้นอะไรก็ว่าไปนั้นเป็นเรื่องของการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายทำให้เสรีภาพต่อร่างกายเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมันถูกควบคุมเอาไว้นั้นต้องมีการกันกรองโดยสารก่อนนะครับนะเป็นการคุ้มครองว่ายังไงเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือในการค้นในที่ละโหฐานก็เหมือนกันการค้นที่ละโหฐานก็คือเป็นการรบกวนการครอบครองเขาอะนะที่อยู่อาศัยเขาว่ายง่ายนะครับคุณจะไปรบกวนเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหมายค้นก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาการครอบครองที่ละโหฐานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกระทำได้ก็ได้นะครับนะดังนั้นในส่วนของหมายอาญาเนี่ยเดี๋ยวขอจบนะในส่วนของหลักการไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกระบวนการนะในเรื่องการจับการขังจำคุกอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึง
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
4: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
5: ้จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตรู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
7: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
7: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
10: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
10: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
1: ในช่วงที่3นะครับก็มาต่อกันในเรื่องของหมายอาญาอีกนิดนึงนะครับมาตรา59ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับนะหมายค้นหรือหมายขังเนี่ยนะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้นะครับศาลออกเองก็ได้นะครับหรือมีผู้ร้องขอก็ได้นะผู้ร้องขอก็นะโดยหลักก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะฮะที่อาจจะให้ตัวผู้เสียหายขอได้เช่นในเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับถึงจะมีอำนาจในการขอหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับหมายขังเนี่ยนะครับเรามาดูเหตุในการออกหมายจับนะครับนะมีกรณีใดบ้างก็บอกมาตรา66เหตุที่ออกหมายจับนะก็มี2กรณีด้วยกันก็คือ1เมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าตามสมควรคือหลักฐานในชั้นออกหมายจับเนี่ยไม่ต้องหลักฐานถึงขนาดพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดเหมือนในชั้นพิจารณาคดีเอาแค่พอสมควรนึกเอาง่ายๆในการจับกุมเอาพอสมควรนะครับว่าบุคคลใดน่าจะได้นะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นว่าโทษต่ำๆเนี่ยนะครับไปออกหมายจับไม่ได้นะโทษต้องอย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีด้วยนะครับเช่นฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะออกหมายจับได้นะฮะหรือเป็นกรณีที่2ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฮะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะนั้นตามอนุ2เนี่ยนะครับไม่ได้สนใจโทษละนะสนใจพฤติการว่าถ้านะตัว

ู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเนี่ยนะไปข่มขู่พยานอะไรก็ว่าไปหรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเหล่านี้สามารถที่จะขอหมายจับได้โดยที่ไม่ต้องสนใจโทษเช่นแม้จะโทษต่ำๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้ามีพฤติการจะหลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่ไปรบกวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือจะไปทําอันตรายประการอื่นไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะขอหมายจับได้เลยนะครับตามอนุ2นะถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนะครับตัวอย่างเช่นแล้วตัวอย่างเช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกมาแล้วนะให้มาที่ที่ทําการพนักงานสอบสวนนะปรากฏไม่มาตามหมายเรียกนะเมื่อไม่มาตามหมายเรียกเนี่ยนะฮะกฎหมายให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนีเมื่อจะหลบหนีแล้วก็ไปขอนะหมายจับได้ตามอนุ2อีกทีนึงนั่นเองเห็นนะฮะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ย อาจจะออกหมายเรียกครั้งแรกนะไม่มาอาจจะให้โอกาสอีกทีหมายเรียกก็ไม่มาอีกตำรวจก็อาจจะไปขอพนักงานสอบสวนอาจจะไปขอหมายจับก็ได้หรือในบางกรณีก็คือออกหมายเรียกทีเดียวตุ้มเลยแล้วไม่มาก็ไปขอหมายจับก็ได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่มาตามหมายเรียกกี่ทีถึงจะไปขอหมายจับได้นะครับนะกี่ทีก็ได้นะครับต่อมาเหตุที่จะออกหมายค้นนะครับก็มาตรา69เหตุที่จะออกหมายค้นก็มี1นะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนประกอบการไต่สวนมูลฟ้องประกอบการพิจารณาคดีนะไปยึดอาวุธปืนยึดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะไปค้นหานะหลักฐานต่างๆ2เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะนะหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามานะฮะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเหล่านี้ก็สามารถที่จะออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของเหล่านี้ได้3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับมีคนถูกกักขังถูกเรียกค่าไถ่ก็สามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อไปหาบุคคลเหล่านี้ได้นะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะงั้นไปขอศาลออกหมายจับแล้วปรากฏว่านะฮะคนที่อยู่ในตามหมายจับเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งในที่ละโหฐานอย่างนี้จะไปจับเลยไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายค้นอีกหรือว่าขอ2อย่างคือของทั้งหมายจับทั้งหมายค้นนั่นเองนะครับแล้วก็5เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีการอื่นไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือเพื่อยึดสิ่งของตามคำพิพากษานั่นเองนะครับนี่คือเหตุในการออกหมายค้นนะที่ละโหฐานนะครับก็มีอยู่5กรณีด้วยกันนะครับมาตรา70หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามไม่ให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าการค้นเพื่อจับบุคคลเนี่ยนะครับต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับนั่นเองนะครับนะเรามาดูนะฮะการดำเนินการจับนะมาต่อในช่วงการจับนะการจับเนี่ยนะครับนะเจ้าพนักงานจับโดยไม่มีหมายจับนะตามมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ฮะโดยหลักการอย่างผมกล่าวไว้แล้วก็คือว่าการจับบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นการทำอันตรายต่อเสรีภาพในร่างกายนะเป็นการควบคุมตัวเขาเนี่ยนะการจับกลุ่มเขาเนี่ยนะครับนะแต่แล้วต้องมีคำสั่งศาลหรือมีหมายศาลก่อนนะถึงจะดำเนินการจับเขาได้แต่นะฮะกฎหมายก็มีบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่าแม้นะจะไม่มีการทำไมครับไม่มีการไม่มีหมายจับก็สามารถดำเนินการจับได้นะก็มีข้อยกเว้นอะไรบ้างก็คือ1เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังบัญญัติไว้ในมาตรา80นะฮะกฎหมายบอกเลยถ้าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฮะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับคุณลองนึกภาพดิใช่ไหมถ้ากฎหมายไปบังคับว่าทุกกรณีต้องมีหมายจับนั้นจับได้มันจะเกิดอะไรขึ้น
ผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดซึ่งหน้าต่อตำรวจนึกภาพง่ายๆนะเอาปืนไปยิงผู้ตายเนี่ยต่อหน้าตำรวจเนี่ยนะถ้ากฎหมายบังคับว่าต้องมีหมายจับทำยังไงตำรวจต้องบอกว่าไงอาจจะเพิ่งหนีไปนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอหมายจับก่อนนะอย่าไปไหนนะแต่ตัวผู้ร้ายมันจะรอไหมครับตัวร้ายไม่รอมันก็ต้องหนีอยู่แล้วดังนั้นกรณีนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะฮะสามารถดำเนินการจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะตามมาตรา80อ่ะเราก็มาดู80นะครับคืออะไรที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดซึ่งเห็นนะต้องเห็นนะฮะต้องเห็นนะต้องเห็นเห็นใครเห็นนะก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคนเห็นเองงั้นแล้วถ้าเขาเล่ากันมาต่อนะเขาไปเล่าต่อนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยมีคนกำลังนะชกต่อยกันนะแสดงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เห็นเองนะมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแสดงว่าไม่ได้เห็นเองนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้จับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ฉะนั้นจะจับโดยไม่หมายจับได้นะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยนะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่เห็นเองแล้วก็เห็นกำลังกระทำเห็นอยู่เลยก็เอามีดแทงเขาเนี่ยชึกเห็นเลยว่ากำลังนะทำอะไรครับแจกไพ่นะไม่ใช่ทำอาหารกำลังแจกไพ่จะเลยใช่ไหมฮะนะเล่นป๊อก8ป๊อก9เห็นกันจะเลยเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำความผิดนะเห็นกำลังจำหน่ายยาเสพติดนะเห็นกำลังจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ว่าไปคือเห็นกำลังกระทำความผิดเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยอย่างนี้จับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั่นเองหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆเน้นคำว่าสดๆเลยนะฮะเรียกว่าสดๆเลยเรียกว่าเฟรชเลยว่าไงคือไม่สงสัยเลยเนี่ยเธอได้เป็นคนทำแน่นอนนะครับนะกรณีเช่นนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านั้นซึ่งหน้าเนี่ยก็นะเรียกว่ามี2แบบก็คือเห็นกำลังกระทำก็คือหรือว่ากรณีอีกครั้งคือแทบไม่มีความสงสัยเลยนะได้กระทำผิดมาแล้วสดๆนั่นเองนั้นกรณีก็ถือว่าซึ่งหน้าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับนะอย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้นะครับนอกจากความผิดซึ่งหน้าตามวรรคหนึ่งแล้วนะวรรคสองยังบอกว่านะกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าซึ่งหน้าด้วยแสดงว่าโดยหลักแล้วมันไม่ซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้ถือว่าซึ่งหน้านะครับก็มีอะไรบ้าง 1. เมื่อบุคคล1ถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะนะผู้จับเนี่ยไม่เห็นหรอกนะฮะว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ผู้จับเนี่ยเห็นมีการวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะครับนะร้องเอะอะอะไรก็ว่าไปไอ้นี่ก็นะถือสร้อยคอวิ่งหนีอะไรก็ว่าไปพฤติการนี้ไม่เห็นตอนที่กระชากสร้อยนึกภาพไงไม่เห็นตอนกระชากสร้อยแต่เห็นตอนที่วิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องเอะอะอย่างนี้นะเป็นไงครับกฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่ามันซึ่งหน้าเห็นนะฮะนั้นกรณีนี้ไม่เห็นก็จริงแต่ว่าถือว่ามันซึ่งหน้านะครับนะหรืออนุ2ก็บอกว่าเมื่อพบบุคคล1แทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นนะงั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็คือว่าไม่ได้เห็นตอนกระทำความผิดนะแต่ว่านะว่ามีเสียงปืนยิงป้องแป้งป้องแป้งอะไรกันเนี่ยนะครับนะมีเสียงระเบิดบึ้มอะไรกันเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับตำรวจเนี่ยเอาไว้ไงตำรวจเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นผู้กระทำความผิดแต่ก็ขี่รถไปดูปรากฏว่ามีคนเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีการถืออาวุธปืนหรือมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้มันมีพฤติการที่มันใช่ไหมมันควรสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหน้าคนนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตาม
มาตรา80อนุ2นั่นเองงั้นจริงๆแล้วตำรวจไม่ได้เห็นการกระทำผิดแต่พฤติการอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะปล่อยไปเนี่ยนะการไปตามจับทีหลังมันก็คงจะวุ่นวายมันคงจะยากนะพฤติการอย่างเงี้ยนะกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะว่าให้ถือว่าซึ่งหน้าก็สามารถจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้ก็เป็นตามมาตรา78อนุมาตรา1ประกอบมาตรา80เห็นนะฮะฉะนั้นการจับโดยเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับตาม78อนุ1เนี่ยนะฮะก็ต้องไปท่านก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบด้วยฉะนั้นถ้าบางทีข้อสอบออกมาอย่างเงี้ยนะครับเข้า78อนุ1เนี่ยท่านอย่าลืมตรงนี้สำคัญอย่าลืมไปดูมาตรา80ด้วยว่าความผิดซึ่งหน้ามันคืออะไรนะครับนะแล้วกลับไปดู78อนุ2ต่อนะครับว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับก็ได้ตามอนุ2ก็คือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด78อนุ2เนี่ยคล้ายๆนะกับ80อนุ2นะ80อนุ2คืออะไร80อนุ2ก็คือว่ามีการนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วตำรวจเนี่ยเอาว่าไงตำรวจเนี่ยไปเจอตาคนนี้พอดีนะครับนะเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีอาวุธมีดมีการถืออาวุธปืนต่างๆเนี่ยคือตรงนี้มันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินการจับได้เพราะให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับตามมาตรา78นะครับอนุมาตรา1ประกอบมาตรา80อนุ2นะแต่ถ้าเป็นตามมาตรา78อนุ2เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าตำรวจอ่ะว่างานเนี่ยตำรวจเนี่ยนะสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายฉะนั้นว่า78อนุ2เนี่ยมันยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่คิดว่ามันน่าจะไปก่อเหตุร้ายเช่นอะไรครับนะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับนะถืออาวุธมีดสปาร์ต้าเนี่ยยาวนะยาวเป็นเมตรเลยนะครับนะขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะขึ้นไป10 20คนเนี่ยนะแบกมีดสปาร์ต้าไปคนละเล่ม2เล่มมีดสปาร์ต้าเนี่ยยาวเป็นเมตรเลยนะขึ้นรถเมย์ตำรวจเห็นเนี่ยคุณคิดถ้าเป็นคุณเป็นตำรวจนะคุณคิดว่าเด็กนักเรียนพวกนี้จะเอามีดไปทำอะไรเอาไปดายหญ้ามั้ยหรือเอาไปหั่นปลากระพงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คงไม่ใช่นะตำรวจก็ดูแล้วพฤติการเนี่ยมันจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะเอาไปไล่ฟันโรงเรียนคู่อริหรือเปล่าในพฤติการอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถที่ดำเนินการจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะฮะงั้นกรณีตาม78อนุ2เนี่ยนะฮะก็คือว่าน่าจะไปก่อเหตุร้ายนะฮะพฤติการเหล่านี้นะฮะก็สามารถที่จะเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับแตกต่างกับ80อนุ2นะ80อนุ2ก็คือมันมีนะมันมีเหตุอันตรายเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้มีความแตกต่างกันบ้างนะครับต่อมา78อนุ3ก็คือเมื่อมีที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้โดยหลักอะไรครับโดยหลักก็คือว่ามาตรา66เนี่ยเป็นเรื่องเหตุในการออกหมายจับนะอนุ1เนี่ยนั่นคืออะไรครับอนุ1คือโทษจำคุกเนี่ยมันเกิน3ปีโทษมันหนักนะครับส่วนอนุ2ก็คือพฤติการจะมีการหลบหนีต่างๆเหล่านี้นะฮะนะนี่คือ66อนุ2โดยหลักเนี่ยถ้ามีพฤติการที่จะหลบหนีทำไมครับตำรวจว่ายังไงตำรวจต้องไปขอหมายจับก่อนนะต้องไปขอหมายจับก่อนเช่นมีพฤติการว่าจะหลบหนีเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศละซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวละไม่รู้ตอนนี้บินได้หรือยังนะนะช่วงนี้โควิดอยู่อาจจะบินไม่ได้อะไรดีซื้อตั๋วเรือโดยสารอะไรก็ว่าไปต่างประเทศนะว่างเงี้ยนะครับนะขายที่ขายอะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับนะเก็บเงินเก็บทองเนี่ยดูแล้วนะพฤติการเนี่ยจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับนะซื้อตั๋วบินไว้อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์จะเดินทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีพฤติการที่จะหลบหนีเอาว่าเงี้ยนะเมื่อมีพฤติการที่จะหลบหนีต้องไปขอหมายจับก่อนถึงจะไปจับเขาได้เห็นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นพฤติการที่จะหลบหนีแบบมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นอะไรครับนะอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยนะครับนะ
ท่าเรือที่จะเดินทางไป

เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะไปเกาะอะไรของเขาเนี่ยต่างๆที่นิยมไปหรือไปช่องทางทางธรรมชาติอ่ะนะครับนะไปมุดรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจําเป็นเร่งด่วนนะพฤติการจะหลบหนีแล้วหอบผ้าหอบผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับนะกำลังจะมุดรั้วทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าจะไปขอหมายจับเนี่ยอย่างนี้มันทันไหมมันก็ไม่ทันนั้นพฤติการเนี่ยมีพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยตามมาตรา66อนุ2นะครับนะแล้วก็มีความจําเป็นเร่งด่วนกรณีเช่นนี้การไปขอหมายจับมันย่อมไม่ทันอย่างแน่นอนอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นะครับนี่คือตาม78อนุ3นะครับส่วน78อนุ4คือเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวนะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับได้มีการได้ประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการหลบหนีไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะครับอันนี้คือเป็น4กรณีตามมาตรา78ที่สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้เห็นไหมฮะนะ80ไปแล้วนะครับต่อมาการจับโดยราษฎรนะเมื่อกี้78เนี่ยเป็นการจับโดยเจ้าพนักงานนะฝ่ายปกครองหรือตำรวจการจับนี้จะนะการจับเนี่ยนะครับกฎหมายใช้ว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแสดงว่าได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไล่ไปเลยนะอำเภอผู้ว่าอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจตรีเห็นนะฮะจับได้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่จะออกหมายจับเนี่ยต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3หรือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนี่คือในการผู้ที่จะขอหมายจับจากศาลแต่คนจับเนี่ยนะครับคนจับเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหรือ10ตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะมีอำนาจจับในบทนี้คือการจับนะครับแต่การจับโดยราษฎรทำยังไงนะคือกฎหมายเนี่ยนะนอกจากจะให้อำนาจเจ้าพนักงานในการจับแล้วนะกฎหมายยังให้อำนาจราษฎรนะในการดำเนินการจับได้ด้วยนะครับนะนี่นะให้เรียกว่าอำนาจนะประชาชนให้อำนาจราษฎรในการจับได้ด้วยบัญญัติตามมาตรา79ก็คือราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้โดยหลักนะคุณจับไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82คือประการที่1จะจับได้ต้องเป็นกรณีตามมาตรา82ก็คืออะไรครับมาตรา82ก็บอกว่าเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับตำรวจเนี่ยนะมีหมายจับมาเนี่ยนะครับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงนะเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้และบางทีเนี่ยตำรวจเนี่ยนำหมายจับแล้วเพื่อไปจับปรากฏว่าเนี่ยนะครับนะตาคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีการดิ้นรนขัดขืนอะไรต่างๆนะมีจำนวนมากต่างๆเนี่ยตำรวจอาจจะไม่เพียงพออาจจะขอให้ราษฎรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นช่วยกันล้อมจับหน่อยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะไปบังคับให้เขาช่วยโดยเกิดอันตรายแก่เขาเนี่ยไม่ได้เช่นตัวผู้ต้องหาเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ถืออาวุธปืนอยู่จะไปให้ราษฎรไปช่วยจับเนี่ยเขาก็เสี่ยงภัยเกินไปนะอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้ราษฎรไปดำเนินการจับนะครับนี่คือการจับโดยราษฎรกรณีที่หนึ่งนะครับกับกรณีสองก็คือมาตรา79ในช่วงท้ายก็บอกว่าหรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะครับดังนั้นแล้วกรณีราษฎรที่ดำเนินการจับได้เนี่ยกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนะและความผิดนั้นต้องอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเช่นอะไรครับเห็นผู้กระทำความผิดกำลังข่มขืนผู้เสียหายอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมราษฎรเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเราเป็นพลเมืองดีว่าไงพลเมืองดีเนี่ยนะเห็นเขากำลังลักทรัพย์เห็นเขากำลังทำร้ายร่างกายเห็นเขากำลังจะฆ่าคนอยู่อย่างเงี้ยกรณีเช่นเนี้ยราษฎรก็สามารถดำเนินการจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนั่นเองแต่ความผิดซึ่งหน้านี้ต้องเป็นความผิดตามที่ปวิอาญากำหนดไว้ท้ายประมวลนี้เรามาดูกันบ้างว่าความผิดเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับบอกบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะกำหนดให้ราษฎรมีอำนาจจับได้ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะครับนะก็มีประทุษร้ายต่อพระบรมราชต

กูลขบถภายในราชอาณาจักรขบถนอกราชอาณาจักรอะไรต่างๆก็ว่าไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับจนมาถึงหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปลอมแปลงเงินตาข่มขืนกระทำชำเรานะประทุษร้ายแก่ชีวิตประทุษร้ายแก่ร่างกายเนี่ยฆ่าคนทำร้ายร่างกายความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยกักขังหน่วงเหนียวเขาลักทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะโจรสลัดกันโชคเหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรงนะเป็นความผิดต่อแผ่นดินเหล่านี้นะฮะราษฎรมีอำนาจจับได้เช่นความผิดลักทรัพย์นะไม่ใช่ลักครับลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหล่านี้ถ้าราษฎรเห็นสามารถดำเนินการจับได้เลยนะต้องเห็นนะไม่ใช่เขาเล่ามาอีกทีนึงเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าอันนี้ราษฎรจะไปจับเองไม่ได้แต่ถ้าคุณเห็นเลยเห็นคนกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเห็นคนกำลังถูกทำร้ายอย่างเงี้ยตัวราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองสามารถเข้าไปล็อกนะจับผู้ร้ายผู้ต้องหาเหล่านี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดซึ่งราษฎรจับได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นความผิดสำคัญนั้นถ้าเป็นความผิดอะไรครับเล่นหวยนะซื้อหวยเล่นการพนันหรือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดเหล่านี้นะครับไม่มีอำนาจจับนะเพราะความผิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้ราษฎรจะเห็นซึ่งหน้านะราษฎรเห็นเลยนะเข้าไปตลาดเห็นเลยนะครับกำลังนะซื้อขายยาเสพติดหรือกำลังเล่นการพนันอยู่เนี่ยราษฎรจะไปจับเองไม่ได้นะครับไม่สามารถดำเนินการจับเองได้นะครับเพราะไม่ใช่ความผิดที่อยู่ท้ายบัญชีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วตามมาตรา78นะดำเนินการจับเองได้ทุกความผิดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานกับราษฎรนะครับต่อมาขั้นตอนการจับนะมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเห็นไหมครับเห็นได้ว่าการจับแม้ใช้คำว่าจับก็จริงแต่คุณจะไปจับเขาไม่ได้ต้องพูดง่ายคือต้องเชิญแจ้งว่าคุณถูกจับนะขอนะเชิญไปโรงพักว่างี้จะไปจับเนื้อตัวเขาได้เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่เขาขัดขืนต่อสู้ดิ้นรนอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะไปล็อกตัวเขาได้นั่นโดยทางกฎหมายแล้วนะเราไม่สามารถไม่ใช่เราละเจ้าพนักงานหรือราษฎรไม่สามารถที่ดำเนินการไปล็อกคอเขาได้เลยเพราะถ้าเขาไม่ดิ้นรนขัดขืนคุณจะไปล็อกคอไม่ได้ต้องเชิญเข้าไปนะครับนะสั่งเข้าไปที่ทำงานของพนักงานสอบสวนจะสั่งไปที่อื่นก็ไม่ได้นะครับต้องไปที่ทำงานพนักงานสอบสวนนะฮะนะในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อหาต้องมีการแสดงหมายจับนะต้องแจ้งว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะคำให้การคนใช้เป็นพยานในชั้นศาลนะได้มีสิทธิ์ในการปรึกษาทนายความแล้วก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มนะครับนี่คือในส่วนของเจ้าพนักงานเป็นผู้จับนะครับมาตราแบบ4นะเจ้าพนักงานราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนในทันทีจะเอาไปที่อื่นไม่ได้ต้องพาไปทันทีเลยส่วนจะพาไปถึงกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันก็ว่าไปนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ถูกจับให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนนั้นนะครับกระบวนการก็นะเมื่อพาไปถึงแล้วก็มีการแจ้งข้อหานะครับมีการนะแสดงหมายจับต้องมีการนะมอบสำเนาบันทึกการจับกุมนะฮะถ้าราษฎรเป็นผู้จับก็ให้มีการรับนะบันทึกตัวนะผู้จับเอาไว้นะครับนะตรงนี้สำคัญสุดท้ายนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับหรือพนักงานปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำนะฮะคำรับสารภาพในชั้นจับกุมห้ามมิให้รับฟังโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา83วรรคสองไปก่อนแล้วตรงนี้สำคัญถ้าเป็นชั้นจับกุมเนี่ยนะคำรับสารภาพกฎหมายไม่นะกฎหมายเขียนเลยว่าไม่รับฟังแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นเนี่ยรับฟังได้ถ้าได้มีการ

ครับสำหรับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็นะฮะจะเป็นการนำนะฮะลักษณะข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองดูนะครับที่เราได้ศึกษามาในเรื่องของขั้นตอนนะครับดำเนินคดีอาญาในเรื่องของการสืบสวนการสอบสวนนะครับหมายเรียกหมายยาแล้วก็การจับเนี่ยนะครับนะว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยที่จะออกเป็นแบบไหนนะตรงไหนที่มันสำคัญที่ควรจะน่าออกสอบนะครับมีการจับประเด็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะลองเอาแนวข้อสอบนะมาให้พวกท่านนะลองทำดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับชุดนี้นะครับ41343นะวิธีสมัญญัติ3เนี่ยนะครับการตอบข้อสอบอัตนัยเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องท่านก็ใส่มานะบรรยายมาใส่มานะครับส่วนที่2ก็คือการอธิบายอาจจะเป็นการอธิบายประเด็นหรือการอธิบายข้อกฎหมายต่างๆเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะเขียนไว้ค่อนข้างกว้างๆหลวมๆนะเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานหรือให้ศาลเนี่ยดำเนินการดำเนินกระบวนการหรือว่าดำเนินการพิจารณาเนี่ยนะฮะให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความเป็นธรรมฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยเขียนไว้กว้างๆนะครับก็ต้องให้มีการตีความกันเกิดขึ้นนะซึ่งเราจะเจอกันอีกเยอะแยะเลยว่าเนี่ยกรณีเขียนไว้กว้างๆอย่างเงี้ยศาลตีความว่ายังไงนะครับนะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยในส่วนที่2นะส่วนที่3ก็คือการวินิจฉัยนะท่านก็ปรับนะในส่วนของตัวบทเนี่ยนะปรับข้อกฎหมายเนี่ยนะครับวินิจฉัยมามีกี่ประเด็นก็ว่ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนที่4ก็คือการสรุปนะการสรุปนี่คือการตอบคำถามนั่นเองว่าเขาถามอะไรคุณก็ตอบให้ตรงคำถามนี่คือ4ส่วนที่จะเป็นการแบ่งคะแนนนะครับถ้าท่านตอบได้ครบทั้ง4ส่วนท่านก็ได้คะแนนเต็มนะครับก็ลดหลั่นไปนะครับการตอบข้อสอบเนี่ยนะครับเรียงแพทเทิร์นเนี่ยเรียงลำดับอย่างเงี้ยจะดีที่สุดบางท่านเนี่ยไปตอบเอาในส่วนของคำตอบขึ้นก่อนเลยได้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่อ่านแล้วมันไม่ลื่นนะครับไม่สมูทบางทีอ่านแล้วเอ๊ะคุณตอบผิดตั้งแต่ประเด็นแรกเลยมันก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นใส่หลักกฎหมายเข้ามาก่อนเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการนะที่เรียกว่าค่อนข้างเซฟนะครับนะเท่าที่ตรวจข้อสอบมาเนี่ยนะครับบางท่านมั่นใจมากเข้าอนุหนึ่งใส่แต่อนุหนึ่งมาได้ไหมก็ได้ปรากฏว่าไม่ได้ตอบอนุหนึ่งครับคำตอบคืออนุสองเนี่ยปรากฏท่านใส่แต่อนุหนึ่งนะท่านก็ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ฉะนั้นไม่มั่นใจเนี่ยใส่มันทุกอนุเลยอันนี้คือเทคนิคนะเหมือนเวียงแหใส่มันให้หมดมันต้องโดนสักอนุมันต้องโดนสักมาตราหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดมันมีอยู่ในทงคำตอบนะครับนะนี่คือวิธีการในการเขียนตอบนะส่วนวิธีการอ่านคำถามเนี่ยนะครับนะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับวิธีการในอ่านคำถามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงที่ให้มาเนี่ยข้อสอบมาราธอนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบตุ๊กตาข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยข้อเท็จจริงเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเนี่ยไปอ่านข้อเท็จจริงก่อนมันงงมันจะหลงตัวอย่างสมมุตินะตัวอย่างนะครับนะจับชอบมั้ยค้นชอบมั้ยสอบสวนชอบมั้ยไปคิดอย่าเลยจับไม่มีหมายจับคนไม่มีคนปรากฏเวลาเขาถามเขาถามคนแค่ว่าเป็นการสอบสวนชอบด้วยหรือไม่นั่นแล้วถ้าเรามัวแต่ไปวินิจฉัยว่าจับค้นชอบไหมการสอบสวนเราไม่ได้วินิจฉัยตรงนี้เราไม่ได้คะแนนฉะนั้นประเด็นคำถามตรงนี้สำคัญคุณต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามซึ่งสำหรับในชุดนี้ส่วนใหญ่ประเด็นคำถามมักจะอยู่ในช่วงท้ายก็คือตัวคำถามนั่นเองอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยท่านลงไปดูบรรทัดเกือบสุดท้ายเลยเขาเขียนว่าให้วินิจฉัยว่าพันตำรวจตรีธรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เห็นนะฉะนั้นประเด็นที่เขาถามก็คืออะไรครับพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่นี่คือประเด็นที่หนึ่งท่านต้องตอบนะและพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่เห็นนะฮะแล้วสำหรับคำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามย่อยมีประเด็นคำถามที่ท่านต้องวินิจฉัยคือมีอำนาจสอบสวนไหมกับมีอำนาจฟ้องไหมถ้าท่านตอบไม่ครบประเด็นคำถามท่านก็ได้คะแนนไม่ครบเห็นนะฮะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะครับสำคัญเวลาดูข้อสอบอย่าเพิ่งไปดูข้อเท็จจริง
นะลงมาดูคำถามข้างล่างก่อนท่านก็จะรู้ว่าประเด็นที่ท่านต้องตอบคือเรื่องอะไรแล้วท่านค่อยย้อนกลับไปอ่านข้อเท็จจริงเรามาดูข้อเท็จจริงกันบอกว่านายทวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาต่อมานายทวินเกิดความโลภต้องการได้ไม้เป็นของตนไว้แต่เพียงผู้เดียวนายทวินจึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาจนถึงแก่ความตายปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นการกระทำดังกล่าวจึงรีบติดตามนายทวินไปแล้วจับกุมนายทวินได้ที่อำเภอโคกสูงพันตำรวจตรีสุนทรจึงนำนายทวินไปทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเมื่อพันตำรวจตรีสุนทรทำการสอบสวนเสร็จแล้วจึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายทวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพนักงานอัยการจึงยื่นฟ้องนายทวินต่อศาลในฐานความผิดดังกล่าวเห็นไหมฮะจะได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถอดข้อเท็จจริงออกมาปรับจับเอามาปรับกับประเด็นกฎข้อกฎหมายดูว่ามันเข้ากฎหมายในเรื่องไหนใช่ไหมฮะกรณีเช่นนี้นะครับเขามัดข้อเท็จจริงไปแล้วว่าไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดนะระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท้องที่1ท้องที่ใดย่อมมีอำนาจสอบสวนได้แน่เห็นไหมเพราะตามมาตรา19ใช่ไหมอนุ1บอกว่าไม่แน่ว่าเกิดในท้องที่ใดในระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาฉะนั้นแล้วทั้งท้องที่อำเภอโคกสูงและอำเภอหนองปลาย่อมมีอำนาจในการสอบสวนได้นะฮะเรามาดูกันใช่ไหมคำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับดังต่อไปนี้นะครับมาตรา19ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้เห็นไหมฮะเวลาท่านตอบไม่จำเป็นจะต้องใส่มาทุกอนุมาตราก็ได้ใส่มาเฉพาะอนุหนึ่งก็ได้อนุมาตราหนึ่งอย่างเดียวก็ได้ถ้าท่านมั่นใจว่าถูกนะฮะมีอีกไหมครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าพันตำรวจตรีสุนทรเนี่ยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นนายทวินเนี่ยผู้กระทำความผิดแล้วได้ดำเนินการนะจับกลุ่มนะจับกลุ่มแต่จับกลุ่มในท้องที่อำเภอโคกสูงนั่นเองเห็นนะฮะนะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าหลักกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูว่าใครคือผู้รับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้รับผิดชอบในการสอบสวนนะถ้าคุณคิดว่าเป็นกรณีจับก่อนพบก็คือกอไก่ถ้าเป็นกรณีที่พบก่อนจับก็คือขอไข่เห็นนะฮะงั้นกรณีนี้นะครับมีอำนาจสอบสวนไหมใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมามาตรา110ห้ามไม่ให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยที่ไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนแล้วเนี่ยนะพนักงานอัยการมีสิทธิ์ฟ้องมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับ120เนี่ยต้องลอยมาเลยทุนต้องเขียน120เข้ามาเลยนะครับคือต้องมีการสอบสวนก่อนถึงจะมีอำนาจฟ้องได้นะครับนะเมื่อจบในส่วนข้อกฎหมายแล้วเราก็มาอธิบายประเด็นนะจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเกินกว่า1ท้องที่เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดได้เกิดท้องที่ใดแน่พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นมีอำนาจสอบสวนได้นะถ้าจับได้ท้องที่ใดก็ให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไปและเมื่อการสอบสวนได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานอัยการผู้มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาได้แต่ถ้าสอบสวนกระทำไปโดย

ที่ชอบโดยกฎหมายต้องถือว่ายังไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาอันนี้คือวิธีการอธิบายประเด็นนะฮะวิธีอธิบายข้อกฎหมายนะครับแล้วท่านก็มาวินิจฉัยในส่วนที่3ก็บอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับนายถวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลานะครับนายถวินเนี่ยนะครับนะใช้อาวุธปืนยิงนายพนาถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะครับก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิทยานะมาตรา19อนุ1ท่านก็ปรับตัวบทเข้าไปเมื่อก็ได้จริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุเกิดในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลานะพันตำรวจตีสุนทรเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีอำนาจสอบสวนได้ท้องที่ที่เขาก็มีอำนาจสอบสวนได้ได้เห็นเหตุการณ์และตามไปจับนายถวินผู้ต้องหาได้พันตำรวจตีสุนทรย่อมมีหน้าสอบสวนตามมาตรา19วรรค2นั่นเองนี่คืออธิบายประเด็นที่1บอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อนายถวินถูกพันตำรวจตีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาจับได้ที่อำเภอโคกสูงซึ่งบวกกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา19นะก็ไก่ระบุว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเห็นไหมฮะจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใครจับได้ไม่สำคัญนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสูงซึ่งเป็นท้องที่ที่จับนายถวินผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือวินิจฉัยในเรื่องของว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบฉะนั้นผู้รับผิดชอบก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการสรุปสำนวนทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอัยการฉะนั้นกรณีนี้แล้วย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120นะฮะแม้จะมีอำนาจสอบสวนได้ก็จริงแต่พนักงานสอบสวนนะไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเมื่อทำสำนวนส่งไปให้พนักงานอัยการเมื่อคุณไม่ใช่พนักงานผู้รับผิดชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะฮะนี่ต้องระวังนะในเรื่องของท้องที่ที่รับผิดชอบต้องแยกกันระหว่างมีอำนาจสอบสวนไหมกับท้องที่ที่รับผิดชอบแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่ท้องที่ที่รับผิดชอบแล้วไปทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นสุดท้ายท่านก็มาตอบดังนั้นพันตำรวจตีสุนทรซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลานะถึงแม้ว่าจะมีอำนาจสอบสวนได้แต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนพนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือการสรุปนะคำถามที่เขาถามอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับข้อ1ก็จะแบ่งคะแนนไปนะเป็นส่วนๆนะครับนะส่วนข้อกฎหมายอาจจะสัก8คะแนนนะการอธิบายประเด็นอาจจะสัก2คะแนนนะครับการวินิจฉัยอาจจะสัก8คะแนนนะประเด็นแรกมีอำนาจสอบสวนไหมก็อาจจะ4คะแนนประเด็น2นะครับพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องไหมก็อาจจะ4คะแนนแล้วก็มีการสรุปอีกสัก2คะแนนนี่คือวิธีการให้คะแนนคร่าวๆนะครับในการทำธงเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเนี่ยนะครับที่ได้รับข้อสอบไปนะครับมีหลักการมีหลักเกณฑ์ในการตรวจที่เหมือนกันนะข้อสอบมันจึงเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับท่านก็มาดูก่อนคำถามถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายแหวนรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ต้องมาดูว่านายแหวนเนี่ยอ้างว่าอะไรรับฟังได้ไหมนะครับก็ไปดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับนายโดนะครับนายเรและนายมีนะร่วมกันปล้นรถยนต์ของนายเสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายให้กับนายแหวนที่จังหวัดลำปางนะปล้นที่เชียงใหม่นะเอาไปขายที่ลำปางอันนี้คนละท้องที่กันละต่อมาตำรวจจับกุมตัวทั้ง4คนได้พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโดเลมีและนายแหวนนะที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะโดยขอให้ลงโทษนายโดเลมีในความผิดฐานปล้นทรัพย์

นะครับอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีนะและขอให้ลงโทษในแหวนในความผิดฐานรับของโจรนะตามประมวลกฎหมายอาญา357นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะนายโดนายเลและนายมีให้การรับสารภาพส่วนนายแหวนอ้างว่าการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปางนะดังนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของโจรของนายแหวนนั่นเองนะครับนะถามว่าข้ออ้างนายแหวนรับฟังได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะนักศึกษาจับประเด็นได้ว่าโอเคในส่วนของนายโดนายเลนายมีคำถามไม่ถามจึงไม่ต้องตอบโดยหลักการไม่ต้องตอบไปตอบเฉพาะประเด็นที่นายแหวนอ้างเท่านั้นก็คือว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอำนาจพิจารณาคดีความผิดฐานรับของโจรซึ่งนายแหวนเป็นผู้รับของโจรได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ว่าไปนะครับมาตรา24เห็นนะมีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องละก็ใช้มาตรา24ท่านก็ใส่ไปมาตรา24มีอีกกี่อนุก็ว่าไปหรือจะใส่อนุเดียวก็ได้ตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับแล้วก็ใส่นะฮะวรรคต่อมาว่าดังนี้จะฟ้องทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อมาในส่วนของการอธิบายนะครับประเด็นก็คือว่าการกระทำความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลดีในทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมถ้าเป็นคดีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันซึ่งมีอัตราโทษไม่เท่ากันโจทก์จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้นะครับก็เรียกว่าเลือกที่จะฟ้องได้นะบางทีเนี่ยนะครับพนักงานอัยการท่านอาจจะฟ้องนะความผิดฐานปล้นทรัพย์นะเชียงใหม่ก็ได้นะอาจจะฟ้องความผิดฐานรับของโจรที่ลำปางก็ได้หรือจะฟ้องรวมกันมาทั้งหมดนะก็ได้แต่จะฟ้องศาลไหนนะแล้วก็มาดูนะครับนายโดนายเลนายมีร่วมกันกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นะตามปอยามาตรา340เนี่ยนะครับจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีที่เชียงใหม่นะส่วนนายแหวนเนี่ยผิดรับของโจรนะ6เดือนถึง10ปีที่ลำปางเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานรับของโจรนะได้เขาไหมฮะได้เขาไหมนะครับแต่แล้วนะจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นจังหวัดที่นะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วคืออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนะครับแต่ทรัพย์ที่ถูกปล้นกับรถของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกันคือรถของนายเสือผู้เสียหายโดยถูกปล้นไปจากท้องที่หนึ่งแล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับของโจรในอีกท้องที่หนึ่งจึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกันโดยผู้กระทำผิดหลายคนนะครับนี่ก็ปรับตัวบทเข้าไปมีทั้งเป็นตัวการปล้นทรัพย์โดยได้แก่นายโดนายเลนายมีและเป็นผู้รับของโจรได้แก่นายแหวนตามประมวลกฎหมายมาตรา24อนุ1นะครับนะเมื่อเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอัตราโทษไม่เท่ากันดังนั้นพนักงานอัยการจะฟ้องนะทั้ง4คนเนี่ยรวมมาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยอัตราโทษน่ะสูงกว่านะครับนะความผิดฐานรับของโจรนั่นเองแล้วก็มีการสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าการที่นายแหวนอ้างว่ามีการซื้อขายรถยนต์ได้ที่จังหวัดลำปางนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจพิจารณานั้นข้ออ้างฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายในการสรุปอีกสักนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับชุดนี้แล้วยังมีเวลาเหลืออีกสักหน่อยนึงเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับให้วินิจฉัยว่านะครับข้ออ้างของนายเตาอิดนะฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดนะคำถามพวกนี้นะครับเรายังไม่ทราบประเด็นคำถามหรอกนะครับแต่เราพอจะรู้ว่าต้องดูข้ออ้างของนางเตาอิดเท่านั้นคนอื่นเราไม่ฟังเราไม่สนใจนะครับเราก็มาดูข้อเท็จจริงบอกว่าร้อยตำรวจเอกนะครับพงพันธ์นะได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะที่บ้านนางเตาอิดนะร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่

รวจไปตรวจสอบพบเห็นมีการเล่นพนันดังกล่าวจริงพอสบโอกาสเห็นนักพนันเปิดประตูบ้านร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นำกำลังเข้าไปดำเนินการจับกุมนางเตาอิดกับพวกที่กำลังเล่นการพนันอยู่ในห้องแต่นางเตาอิดไม่ยอมให้จับกุมโดยอ้างว่าร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ไม่มีอำนาจจับกุมตนเพราะไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นดังนี้นางเตาอิดฟังขึ้นหรือไม่นะสำหรับข้อนี้นะครับนะนางเตาอิดอ้างว่าจับไม่ได้เพราะไม่มีหมายจับและไม่มีหมายค้นดังนั้นประเด็นที่ท่านต้องวินิจฉัยเนี่ยในเรื่องนี้อาจจะต้องมี2ประเด็นก็คือไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นนะครับเรามาดูกันว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยก็บัญญัติหลักที่เกี่ยวข้องไว้ก็มีมาตรา78นะอนุ1ก็คือว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้นะเว้นแต่เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา80ผมบอกเลยนะครับบอกผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณจะตอบความผิดซึ่งหน้าตาม78อนุ1เนี่ยนะครับมาตรา80เนี่ยเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยคุณต้องเขียนต่อมาเลยถ้ามี78อนุ1แล้ว80ต้องเดินตามมานั้นคุณก็ต้องเขียนต่อว่า80คืออะไรบอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากนางเตาอิดเนี่ยได้มีการกล่าวว่าไม่มีอำนาจค้นไม่มีอำนาจจับเพราะว่าไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบในส่วนของเรื่องการค้นเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้พอดีอาจารย์ยังไม่อธิบายแต่ว่าสามารถอธิบายได้นะคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าบางทีข้อสอบออกมาบางทีอาจจะไม่ได้ออกเฉพาะหมายจับหรืออาจจะไปปนนะในส่วนของหมายค้นซึ่งอาจจะอยู่คนละหน่วยก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นการออกข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกหน่วยเดียวเสมอไปบางทีอาจจะหยิบหน่วยนี้มาผสมกับอีกหน่วยหนึ่งก็สามารถออกเป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือมาตรา92อนุ2บอกว่าห้ามไม่ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนะเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับกรณีที่ว่าเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าได้กระทำลงในที่ระโหฐานนะครับอันนี้ท่านก็ต้องอธิบายด้วยว่าที่ระโหฐานคืออะไรนะอะไรคือที่ระโหฐานนะครับนะการจับบุคคลเนี่ยโดยหลักก็ต้องมีหมายจับต้องวางเนี่ยโดยมีหมายจับแต่มีบางกรณีที่ว่าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นความผิดซึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับส่วนการค้นนั้นก็ต้องมีหมายค้นนะถ้าค้นในที่ระโหฐานต้องมีหมายค้นแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่สามารถค้นในที่ระโหฐานโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนะนี่ก็มีการอธิบายประเด็นท่านหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วคุณก็อธิบายไปบอกว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแต่ในว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะทางตำรวจเนี่ยไม่ได้เห็นมีพลเมืองดีเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์แจ้งมานะครับมีการส่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้การส่งไลน์มาพบเห็นการกระทำความผิดส่งไลน์มาได้ที่ผู้กำกับในเดี๋ยวนี้ก็นะยุคไฮเทคแล้วก็นะครับเขาไม่ได้โทรศัพท์อย่างเดียวส่งไลน์มาก็ได้นะส่งไลน์ไปเนี่ยให้ผู้กำกับบอกอ้าวนะไปดูหน่อยที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีการเล่นการพนันจริงหรือไม่นะครับก็ส่งนะสายสืบส่งสายลับเนี่ยไปตรวจสอบดูก็ไปส่องดูนอกรั้วเนี่ยตำรวจก็ไปส่องดูนอกรั้วส่องได้ไหมส่องได้นะการอยู่นอกรั้วเนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการส่องเข้าไปได้พอส่องนะไปแอบดูว่าไงไปแอบดูเสร็จเห็นเขากำลังเล่นไพ่กันจริงเล่นไฮโลกันจริงนะไฮโลนี่คืออะไรเล่นสูงต่ำเนี่ยแทงสูงแทงต่ำนะนะว่าเงี้ยนะเล่นการพนันลักลอบเล่นการพนันกันจริงเมื่อเห็นนะเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะอย่างที่บอกนะเมื่อเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยย่อมมีอำนาจจับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเห็นนะฮะท่านก็วินิจฉัยวิเคราะห์ไปบอกว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจะเรียกว่าตั้งใจมาดูจงใจมาดูหรือพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้นะความผิดซึ่งหน้าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีหมายจับนะเช่นเดียวกันแม้จะเห็นการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในที่ระโหฐานโดยหลักแล้วการที่จะค้นในที่ระโหฐานเนี่ยนะครับนะจะต้องอะไรครับค้นเพื่อหาสิ่งของซึ่งเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค้นก็ต้อง

มีหมายค้นแต่กรณีนี้ก็แล้วเป็นความผิดซึ่งหน้าเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นด้วยก็ได้เหมือนกันนั้นฉะนั้นกรณีเช่นนี้การจับหรือการค้นเนี่ยนะครับนะก็ไม่ต้องมีทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นนะการจับนั้นก็เป็นการจับหรือการค้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะก็สามารถที่จะดำเนินการจับการค้นได้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าดำเนินถ้าจับหรือค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยอาจจะมีความผิดได้เช่นความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรก็ว่าไปผิดฐานทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปรวมทั้งเนี่ยนะครับนะผู้ที่ถูกจับนะก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเจ้าพนักงานต้องระวังนะการจับการค้นเนี่ยต้องชอบนะโดยหลักต้องมีหมายจับหมายค้นแต่ถ้าบางกรณีก็มีสามารถเป็นข้อยกเว้นสามารถจับค้นโดยไม่มีหมายจับหรือไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้นะครับสำหรับในช่วงที่4นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาพอสมควรแล้วนะครับนะแนวทางในการตอบข้อสอบเนี่ยก็ยกนะในเรื่องของมาตราสำคัญมาให้ท่านดูนะครับนะมาให้ท่านลองวินิจฉัยดูนะครับสำหรับนะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343นะกฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่1นะในวันนี้ก็คงต้องขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนและทำแบบฝึกทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พบกันใหม่นะครับในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจ

0: ขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกล

0: ด้วยนะครับเฮีย
1: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
2: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
3: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
4: โกงประมาณ
0: แล้วจะทำอะไรผมได
1: ้ก็แฉนะสิ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: เรียนมสทได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: หลังเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในปีพุทธศักราช2449พื้นที่แห่งนี้จึงถูกปรับผังใหม่และถนนสายหนึ่งก็ถูกสร้างขึ้นพ่อค้าและผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเดินทางมาค้าขายจนกลายเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่คึกคักของสยามเวลาผ่านไปเมืองเปลี่ยนไปแต่ตึกเก่าหลายหลังยังคงยืนอยู่พร้อมสีสันของศิลปะและสตรีทอาร์ตที่เข้ามาเติมชีวิตให้กำแพงเหล่านั้นจากย่านการค้าในอดีตสู่พื้นที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่กลับมาสร้างเรื่องราวอีกครั้งและนี่คือถนนทรงวาดย่านที่ไม่เคยหยุดโต
1: คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.กับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปจุดเริ่มต้นของถนนทรงวาดจากรอยวาดด้วยปลายพระหัตถ์สู่ประตูการค้าที่สำคัญของสยามประเทศในฐานะท่าเรือส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลกไปติดตามกันในช่วงเก็บมาเล่าครับ

ประวัติของถนนสวัสดิ์จริงๆถ้าเราจะเล่าก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยเดิมทีมันเป็นส่วนหนึ่งของย่านสำเพ็งนะครับเพราะว่าฝั่งขวามือเราเนี่ยคือสำเพ็งซ้ายมือเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปัจจุบันตรงนี้ที่เป็นถนนสวัสดิ์เนี่ยก่อนจะเป็นถนนสวัสดิ์เนี่ยมันคือพื้นที่ติดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยบริเวณริมน้ำเนี่ยมันจะเป็นอาคารเรือนไม้นะครับแล้วก็เกิดไฟไหม้บ่อยนะครับครั้งสุดท้ายก็คือเกิดไฟไหม้ใหญ่เลยเมื่อปี2449พอไฟไหม้แล้วเนี่ยไม่ต้องเวรคืนนะครับก็ตัดถนนง่ายชาวบ้านทุกคนก็ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรเนาะครั้งนั้นก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับก็คือทางในหลวงรัชกาลที่5ท่านก็เสด็จมาแล้วก็แผนที่มากางแล้วก็ใช้ปากกาทรงวาดเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าทรงวาดนะครับถนนทรงวาดเนี่ยครับมันมีข้อได้เปรียบก็คือว่าหลังจากตัดถนนแล้วเนี่ยตรงนี้เราเดินไปเนี่ยไม่ถึง10เมตร5เมตรเนี่ยความยาวไม่เท่ากันนะก็คือเป็นท่าเรือเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสมัยก่อนยังไม่มีท่าเรือคลองเตยนะครับเรือทุกลำที่วิ่งมาจากภาคเหนือหรือภาคอีสานนะครับจะมาขึ้นที่ท่านี้หมดเลยก็คือเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตนำสินค้านั้นลงเรือลงเรือเสร็จก็มาเทียบท่าตรงนี้เทียบท่าเสร็จตรงนี้ทรงวาดเนี่ยต้องเรียกว่าในอดีตเป็น CBD แห่งแรกของประเทศไทยคือเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจเลยเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ย

0: ไม่ใช่เฉพาะจากประเทศไทยนะครับช่วงนั้นเราก็เริ่มมีเรือสินค้าจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาด้วยเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกมีทั้งสินค้าของไทยเองที่เป็นพวกเกษตรพืชไร่เนาะแล้วก็จะมีของที่เขาเรียกอะไรฮะเป็นของใช้คำว่าทันสมัยเนาะหรือเป็นของที่เราไม่มีแล้วกันจากต่างชาติต่างประเทศที่เขาอะเอามาค้าขายกับเราแล้วเขาก็มาขนพวกพืชไร่หรือว่าเครื่องเทศเรากลับไปธุรกิจที่เขาเรียกฮะเกิดขึ้นมาต่อเนื่องจากการที่มีถนนทรงวาดก็คือเต็มไปด้วยท่าเรือเพราะนั้นเราก็จะมีการค้าใช้คำว่าเป็นเกี่ยวกับพวกพืชไร่เนาะการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดหัวหอมหอมแดงถั่วนะครับเมล็ดพืชพันธุ์ผักผลไม้นะครับอย่างเช่นตรงนี้จะมีตึกหนึ่งนะฮะชื่อว่าตึกผลไม้เนาะหลายคนไม่รู้เอ๊ะทำไมต้องเป็นตึกผลไม้เพราะว่ามันเป็นลายปูนปั้นผลไม้สันนิษฐานว่าอาคารนี้ในอดีตเคยขายเมล็ดพืชพันธุ์ผักผลไม้ทีนี้รัฐบาลในยุคนั้นจำได้ว่าเขาก็ออกกฎหมายมาตัวหนึ่งว่าไม่ให้รถใหญ่วิ่งเข้ากรุงเทพชั้นในอารมณ์ว่าติดเวลาจะเข้าได้เฉพาะเวลาแบบหลังสี่ทุ่มหรือหลังเที่ยงคืนกับเช้าก่อนหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเขาออกกฎหมายตัวนี้มาปุ๊บปัญหาคือผู้ประกอบการตรงนี้เขาต้องปรับตัวยังไงก็คือจะมี2รูปแบบ1ก็คือรวยแล้วเลิกเลยใช่ไหมฮะก็ไปต่อยอดทำธุรกิจอย่างอื่นบางคนก็ยังอยากทำธุรกิจตัวนี้ต่อก็ต้องเขาเรียกนะปรับตัวยังไงก็คือต้องไปหาซื้อหรือเช่าที่เป็นโกดังอยู่บริเวณรอบนอกกรุงเทพอย่างเช่นแถวพุทธมณฑลสาย2สาย3เนาะช่วงแถวนครปฐมรถใหญ่จากทุกจังหวัดก็ไปดรอปที่นู่นเสร็จแล้วก็ใช้รถกระบะถ่ายเป็นรถเล็กวิ่งเข้ามาสมว่าร้านพวกนี้ก็ยังค้าขายอยู่ถูกไหมฮะเพราะว่า10ล้อมันเข้าไม่ได้นี่คือการปรับตัวแล้วก็มันโยงไปถึงอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของย่านเหมือนกันก็คือถ้าเรานับเป็นเลเยอร์เนาะเวลามาเดินทรงวาดอ่ะผมจะบอกว่าทรงวาดมี3เลเยอร์ใหญ่ๆเลเยอร์ที่1ก็คือธุรกิจเก่าแก่ที่ขายพืชไร่นี่แหละขายเครื่องเทศเนาะเลเยอร์ที่2เนี่ยเห็นไหมครับจะมีขายพวกถังพลาสติกของเล่นพวกนี้เกิดจากเรื่องนี้แหละช่วงนั้นพอมีหลายธุรกิจที่เขาบอกว่า10ล้อเขาไม่ได้ค้าขายลำบากเลิกเลยเนาะก็จะมีร้านที่ปิดเต็มไปหมดเลยธุรกิจที่ขายพวกพลาสติกของเล่นปกติเขาอยู่ในสำเพ็งค่าเช่าสูงมากนะค่าเช่าสูงมากและสำเพ็งเนี่ยรถวิ่งเข้าไม่ได้คนเดินอย่างเดียวมันก็เลยเกิดการอพยพพอเขารู้ว่าตรงนี้มีที่ค่าเช่าถูกกว่าแถมรถจอดหน้าร้านได้เลยธุรกิจพวกนี้ก็เลยค่อยๆทยอยกันออกมาเป็นเลเยอร์ที่2ไปก็ประมาณ30ปีแล้วต่อมาก็เป็นใช้คำว่าเลเยอร์ที่3ก็คือพวกเราที่เรียกว่ากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนาะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนักสร้างสรรค์แล้วกันเนาะก็คือเข้ามาเปิดร้านคาเฟ่เนาะร้านอาหารอาร์ตแกลเลอรี่เนาะอันนี้คร่าวๆก็คือจุดเริ่มต้นของถนนทรงวาดประมาณนี้ครับ
1: จากถนนที่คลาคล่ำไปด้วยรถบรรทุกครับวันนี้ถนนทรงวาดถูกเขียนบทใหม่ด้วยการออกแบบผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจหัวใจของการพัฒนาที่แห่งนี้ครับไปดูซิครับว่าเขายังคงอนุรักษ์อาคารหลังเก่าไว้แต่ก็รับเอาสตรีทอาร์ตเข้ามาจนที่นี่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครไปติดตามกันในช่วงสืบสานต่อยอดครับ

แล้วก็การตัดถนนครั้งนั้นก็นำไปสู่เขาเรียกอะไรฮะเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะอย่าลืมว่าในช่วงนั้นเนี่ยการค้าขายทั้งหมดเรามาจากทางเรือหมดเลยใช่ไหมครับพอตัดถนนเสร็จเนี่ยท่านให้คนไปดูงานที่สิงคโปร์ภูเก็ตปีนังเพราะนั้นแบบบ้านที่เนี่ยจะเป็นสไตล์ชิโนโปรตุกีสจะมีความผสมผสานกันระหว่างความเป็นไทยจีนแล้วก็ยุโรปแล้วก็อาคารบ้านเรือนที่นี่ถ้าสังเกตอย่างที่นี่เองเหมือนกันเห็นไหมครับตัวอาคารเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกติเพราะว่าอะไรเพราะว่าชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้เก็บสินค้านะครับเพราะตรงนี้เป็นท่าเรือชั้นบนนะฮะอยู่อาศัยอย่างตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ฮะเชื่อไหมครับว่าตรงนี้เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องถมพื้นขึ้นมาเพื่อให้เท่ากับถนนเพราะว่าเราอยู่ติดกับแม่น้ำไม่งั้นน้ำมันจะหย่อนท่อขึ้นมา

0: แล้วก็ท่วมทุกปีจะเป็นอย่างนี
1: ้อาจจะไม่รู้ว่าที่นี่มีชั้นใต้ดินใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ชั้นใต้ดินนะจะบอกว่านี่คือชั้นหนึ่งออริจินอลของทรงว่านเลยในสมัยก่อนนะครับทรงว่านนะครับมันอยู่ติดกับแม่น้ำเพราะฉะนั้นอ่ะทางกทมเขาจะมาถมถนนสูงขึ้นทุกปีแต่ว่าบ้านนี้เขายังเก็บไว้เหมือนเดิม
0: แล้วก็ตัวอาคารต่างๆปัจจุบันเนี้ยมากกว่า 50% เท่าที่ผมดูนะครับก็ยังถือว่าถูกอนุรักษ์ไว้ในทางที่ดีนะโดยเฉพาะช่วงนี้เรามีคนเข้ามาใหม่ๆเยอะเนาะก็ยังดีว่าเขาไม่ค่อยไปทำลายฟาซาดข้างนอกก็ยังเก็บไว้อยู
2: ่ในอดีตคนหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันที่ถนนทรงวาดเขาปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรบ้างครับ
0: ก็คืออย่างนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องหลักๆเลยเวลาเราพูดถึงเสน่ห์ของทรงวาดนะเราจะพูดถึงว่าทรงวาดมีความเป็นย่านพหุวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมคืออะไรคือหายากมากๆที่ถนนเส้นนี้ความยาวจริงๆของทรงวาดมันคือ 1.2 กิโลเมตรแต่ว่าทุกวันนี้คนที่มาเดินจะอยู่แค่ประมาณ 5-600 เมตรนี่เองเพราะว่าฝั่งนี้ไปทางตลาดน้อยตรงเซียงกงเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้ประกอบการของเราเพราะนั้นใช้คำว่า 5-600 เมตรเนี่ยเชื่อมั้ยครับว่ามีวัดไทยมัสยิดแขกสันเจ้าจีนพอเราไปศึกษาเนาะหรือพาทัวร์บ่อยๆไปคุยกับเจ้าของคุยกับคุณป้าเนี่ยได้ความรู้เยอะเลยแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากว่าเออมันมีสตอรี่เนาะว่าทำไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะเหมือนสันเจ้าจีนทำไมต้องมีที่นี่วัดไทยมีคือทุกสถานที่มันมีสตอรี่ของมัน
1: โอเคตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดหลวงโกชานะครับก็อย่างที่บอกเป็นมัสยิดที่แปลกแล้วก็ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นมัสยิดที่ไม่มีโดมไม่มีพระจันทร์เสี้ยวนะครับแล้วก็ลวดลายแล้วก็สถาปัตย์จะเป็นสไตล์แบบยุคของตอนที่รัชกาลที่5ท่านเสด็จประพาสยุโรปเนาะอันนี้เรียกว่ายุคคล้ายๆพวกนีโอคลาสสิกนะครับก็สามารถเดินเข้ามาชมได้ด้านหลังจะเป็นกูโบเป็นสุสานหลุมฝังศพส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับอาคารพาณิชย์สองข้างเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สินนะครับของทางมัสยิดปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เปิดเป็นร้านค้าธุรกิจโอเคตอนนี้เราเดินเข้ามาอยู่ด้านในของศาลเจ้าเล่าปืนเท่ากงแล้วนะครับก็จะแนะนำว่าตรงกลางครับเราจะเรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยกงนะครับด้านขวามือเนาะก็จะเป็นปึงเถากงนะครับเหล่าปืนเถากงก็คือชื่อของสถานที่ศาลเจ้านี้ส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องสายมูมีความเชื่อในเรื่องประเพณีจีนก็แนะนำที่นี่จะมีทุกวันประเพณีก็จะมีเทศกาลงานบุญสามารถมาร่วมบุญได้นะครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไร Amazing มากที่แบบมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วที่สำคัญคือผมก็เกิดและโตที่นี่เนาะไม่มีปัญหาเรื่องเชื้อชาติไม่มีปัญหาเรื่องมาบูลลี่กันหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีอยู่ด้วยกันได้แบบกลมเกลียว
2: อยากทราบว่าการปรับปรุงตึกเก่าให้เป็นคาเฟ่มีการรักษาสมดุลของความเก่าและความใหม่อย่างไรครับ
0: ก็คือประเด็นนี้ผมจะแจ้งอย่างนี้ครับคือไม่น่าเชื่อนะผมจะบอกว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาทุกคนมันเหมือนอะไรเหมือนคนเลือกที่เลือกคนความหมายผมคืออะไรทุกคนมีเทสเดียวกันคนที่มาเลือกทรงวาดเนี่ยเทสเหมือนกันหมดมาถึงเนี่ยทุกคนจะไม่ไปแตะฟาซาดข้างนอกเลยเขาชอบความเก่าเขาจะไม่ไปทาสีอะไรหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงใช้อะไรฮะวัสดุมาปิดทับไม่มีถ้าสังเกตเพราะอะไรเขาชอบความเก่าความคลาสสิกความขลังเนาะเสร็จแล้วเขาจะมาเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านในให้เป็นตัวเองแม้กระทั่งอย่างของผมเนี่ยถ้าสังเกตผมก็จะเก็บไว้นะคือด้วยความที่เราเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เนาะยังไงซะเราต้องเป็นกำแพงขาวเพื่อเอาไว้จัดแสดงงานด้านบนเนี่ยผมตั้งใจเก็บไว้นะก้อนอิฐก็จะเป็นก้อนยาวกว่าปกติคานไม้พวกเนี้ยหรือฟ้าออกก็จะเห็นคานไม้เนี่ยไม้ท่อนบะเริ่มเนี้ยหาดูยากมากเลยเราไม่ต้องไปทำอะไรนี่คือเสน่ห์ของมันอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยแทบจะไม่เคยคุยทุกร้านจะเป็นอย่างนี้หมดคือเขาเรียกอะไรฮะเหมือนไม่ได้นัดกันแต่กลายเป็นว่ามันเป็นเทสเดียวกันแล้วพอมาอยู่ด้วยกันภาพรวมเวลาเดินมันสนุกก็คือจริงๆสตรีทอาร์ตเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในเรื่อง

0: วกเราทำนะหมายถึงว่าเราคิดว่าในโซวาดมีอะไรก็เนี่ยมีเรื่องอาร์ตใช่ไหมฮะมีเรื่องดีไซน์มีเรื่องแฟชั่นมีเรื่องอาหารเนาะอาร์ตเนี่ยเป็นเรื่องนึงที่ผมใช้คำว่าบังเอิญแล้วกันเนาะรู้ไหมครับว่าตรงนี้จะมีกราฟฟิตี้ช้างตัวใหญ่ๆที่เป็นไอคอนิกของโซวาดจริงๆจะบอกว่ามันมานานมากแล้วนะอยู่ระหว่าง10ถึง20ปีอันเนี้ยเท่าที่ผมทราบคือมันเป็นโปรเจกต์ของทางกทมนะฮะเขาทำร่วมกับศิลปินนานาชาติแล้วเอาศิลปินที่เป็นพวกกราฟฟิตี้อาร์ตเนี่ยมาเพ้นตามตึกเก่าตึกร้างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันเท่าที่รู้เหลืออันนี้เดียวที่เหลือจะแบบโดนแดดเลียไปบ้างหรือว่าโดนลบไปบ้างอันนี้เหลืออันเดียวไม่น่าเชื่อสวยมากแล้วก็มีฝั่งเนี้ยอันนี้จะเป็นของท่านทูตเบลเยียมตอนนั้นแกมาเดินทัวร์กับผมแล้วก็มาคุยว่าชอบส่งวาดแกก็เลยไปหาศิลปินรอบนั้นจะเป็นสองคนจะมีเบลเยียมคนหนึ่งแล้วไทยคนหนึ่งทำคู่กันของคนไทยจะเป็นอยู่ตรงข้ามที่เป็นซอยเห็นไหมฮะที่เป็นกราฟฟิตี้ของคุณวาลิสอันนั้นจะเป็นทั้งซอยนั้นของเขาเลยตรงนี้จะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับของคุณวาลิสนะครับตอนนั้นเป็นโปรเจกต์ที่ว่าร่วมมือกันระหว่างทางสถานทูตเบลเยียมกับทางกทมนะครับโดยนำศิลปินเบลเยียมนะครับมาเพ้นเป็นรูปผู้หญิงนะครับถือพัดที่มีธงชาติเบลเยียมกับไทยเนาะเป็นการเหมือนเชื่อมสัมพันธไมตรีเราเองอ่ะเราชอบอาร์ตอยู่แล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นไปได้เราอยากเติมอาร์ตที่ผมเป็นคนไปเติมก็อย่างเช่นตรงร้านซาลาเปาเนาะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะครับก็ทยอยทำผมก็รู้สึกว่าตอนนี้แทบจะเรียกว่าอาจจะหากำแพงทำยากแล้วตอนนี้เต็มไปด้วยกราฟฟิตี้เนาะ
1: ความน่าสนใจของเศรษฐกิจย่านถนนทรงวาดแห่งนี้นะครับคือการอยู่ร่วมกันของธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปีกับไอเดียของคนรุ่นใหม่เมื่อความเก๋ากับความกล้ามาพบกันก่อเกิดเป็นพลวัตใหม่ที่น่าสนใจช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของผู้ประกอบการย่านถนนทรงวาดครับว่าเขาทำอย่างไรให้ทั้งผู้คนและเม็ดเงินไหลมาที่แห่งนี้ครับ

0: ก่อนจะไปฟังแนวคิดธุรกิจไปดูจุดเริ่มต้นของกลุ่ม Made in ทรงวาดกันก่อนครับว่ามีที่มาอย่างไรกันบ้าง
1: ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วง after covid เศรษฐกิจเริ่มฟื้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ฟื้นแบบจริงจังแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกับที่ผมมาเปิดที่เนี่ยมันก็จะมีร้านที่มาเปิดใกล้ๆกันน่ะประมาณสัก10กว่าร้านก็เลยมีโปรเจกต์เล็กๆอันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่างาน Play Around Play Around คืออะไรก็คือเป็นงาน Art Market แล้วก็เอาร้านที่อยู่ในทรงวาดที่เพิ่งเปิดในระยะเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยมาออกร้านตรงนี้จัดแค่2วันนะครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จบงานก็มาคุยกันรู้สึกว่าเอ้ยฟีดแบคดีไว้การที่แบบเรามารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็เลยเป็นที่มาว่างั้นอย่างนี้พี่อุ้ยช่วยเป็นแบบตัวตั้งตัวตีเนาะรวบรวมคนรวบรวมกลุ่มแล้วก็เรามาโปรโมทย่านด้วยกันดีไหมนี่คือจุดกำเนิดสุดท้ายแล้วผมก็ตัดสินใจโอเคในเมื่อเราเป็นคนที่เกิดและโตที่นี่เนาะแล้วเราก็มีธุรกิจอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจนะถ้าวันนึงเราสามารถทำให้ที่นี่เนี่ยกลับมามีชีวิตได้ครั้งหนึ่งเพราะก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยมาทรงวาดเมื่อ 6-7 ปีก่อนจะรู้ว่ามันเงียบมากไม่เกี่ยวกับโควิดนะหมายถึงอยู่แล้วเป็นถนนที่เงียบๆซึ่งตอนนั้นนะเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราตั้งกลุ่มอะจุดประสงค์แรกก็คือแน่นอนต้องการให้ทุกคนได้ไปต่อในธุรกิจแล้วก็พอเรารวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มว่า Made in ทรงวาด Made in ทรงวาดเนี่ยผมเป็นคนตั้งเพราะว่าชื่อเนี่ยมันจะบอกถึงวัตถุประสงค์เราด้วยคือถ้าเราตั้งชื่อที่มันดูเอียงเป็นกลุ่มของอาหารอย่างเดียวหรือว่าศิลปะอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันแคบเพราะนั้นชื่อเนี่ยผมต้องการให้มันบอกถึงความเป็นย่านทั้งย่านเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเราซัพพอร์ตทุกธุรกิจโดยเฉพาะคอนเซปต์หลักเราคือ old meets new เก่าเจอใหม่เก่าคือใครเก่าก็คือเลเยอร์1กับเลเยอร์2ที่เมื่อกี้ผมเล่าไปเนาะใหม่คือใครก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันแล้วก็มีคอนเซปต์ดีๆแบบนี้ตอนนั้นผมก็เชื่อมั่นนะว่าเอ้ยมันน่าจะแบบมีเสน่ห์เนาะให้คนแบบมาเดินเที่ยวเฮ้ยเดินไปทุกๆ 3-4 ล้านก็จะเจอธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็ธุรกิจเก่าด้วยซึ่งผมเชื่อว่ามันมีเสน่ห์แหละแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างที่บอกว่ามันจะเติบโตเร็วขนาดนี้ตอนที่ทำนะ
0: ร้านขายเครื่องเทศและธัญพืชเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญของถนนทรงวาดที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นช่วงนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจในเลเยอร์ที่1ไปฟังคุณอุ้ยแนะนำกันครับ
1: โอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งร้านที่เราเรียกว่าเป็นเลเยอร์ที่1เนาะก็คือขายพวกเนี้ยครับเครื่องเทศสมุนไพรถั่วแต่ร้านเนี้ยจะถั่วเยอะหน่อยสังเกตว่าเนี่ยครับเนี่ยฮะอัลมอนด์นะครับแล้วก็มีเม็ดมะม่วงซึ่งจริงๆอ่ะปกติเขาจะขายเป็นกระสอบใหญ่ๆนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าณวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนาะก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องแบบแพ็คเป็นถุงเล็กเอามาขายเผื่อว่านักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาอยากจะแบบว่าเขาเรียกอะไรฮะซื้อหากลับบ้านหรือไปชิมซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นความน่ารักที่เขาทำกับญาติใช่ไหมครับอย่างน้อยใครจะไปรู้ว่าวันนึงเขาอาจจะกลับมาซื้อมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับเช่นกันอย่างที่เล่าไปแล้วว่าสมาชิกของเราอ่ะไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของเรามีป้ายโลโก้ Made in ทรงวาดก็ต้องขอบคุณเขาว่าเขาเห็นดีเห็นงามกับเรื่องในการที่เราเข้ามาพัฒนาย่านเนาะไม่ได้ปล่อยให้เราทำกันเอง
0: หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับธุรกิจในเลเยอร์ที่1กันไปแล้วต่อไปคุณอุ้ยจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณจินเจ้าของร้าน Cash Cash Patisseriesถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจของเธอกันครับ
1: ครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับที่แบบว่าเป็นคนในย่านทรงวาดเองเลยนะครับแล้วก็มาเปิดร้านนะครับร้านเบเกอรี่น่ารักน่ารักนะครับกับคุณจินนะเดี๋ยวให้คุณจินแนะนำหน่อยว่าที่ร้านเป็นอะไรยังไงเนาะ
2: โอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะจินนะคะเป็นเจ้าของร้าน Cash Cash Patisserie นะคะก็จินได้เติบโตแล้วก็เกิดที่ถนนทรงวาดเนี่ยแหละค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอะมาเปิดร้านที่นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับบนถนนทรงวาดแล้วคิดว่าเราตอนแรกก็จะไม่รู้หรอกว่าจะเปิดอะไรทำอะไรดีแต่เรามารู้ว่าpassion ของเราเนี่ยมี passion สูงในการที่แบบชอบทำพวกขนมอะไรอย่างนี้เราได้ไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ในการทำพวกขนม ฝรั่งเศสขนมทางยุโรปเยอะพอถึงเวลาเราคือเราพอละเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาที่เมืองไทยแล้วเราก็มีที่สงวานเนี่ยแหละค่ะที่เราคิดว่าเป็นที่ทำเลที่ดีแล้วเราคิดว่าแบบเราสามารถนำรสชาติและขนมและเทคนิคต่างๆที่เราได้สั่งสมจากต่างประเทศมาเนี่ยลองมา infuse กันดูลองมา cross culture กันดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
1: ที่เป็น signature เราเลยตัวอะไรนะโซเลเนสวาอันนี้ได้ยินว่าทำมาจากเก๊กฮวย
2: ใช่ค่ะก็คือเป็นมูสเก๊กฮวยสอดไส้ด้วยมะม่วงและเสาวรสคอมโพแล้วข้างบนก็จะช็อปด้วยวุ้นเก๊กฮวยด้วยค่ะ
1: ก็คืออย่างที่บอกไปว่าร้านที่นี่ครับคือเขาจะพยายามเอาพวกของดีจากสงวาดมาเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วแล้วเราจะได้ชิมกับขนมที่แบบใช้คำว่าหาทานที่ไหนไม่ได้แล้วกันสวยด้วยอร่อยด้วยถ้าไม่เชื่อก็ต้องไปลองชิมดู
0: การเลือกใช้วัตถุดิบจากในถนนทรงวาดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเชื่อมโยงธุรกิจในย่านให้เติบโตไปด้วยกันต่อไปคุณอุ้ยจะพาเราไปชมร้าน FV ร้านที่มีแนวคิดการตกแต่งที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร
1: ร้านนี้จะเป็นร้านหนึ่งที่ผมแนะนำเลยครับก็คือชื่อร้าน FV นะครับคอนเซปต์ชื่อ Unwantedเอาสิ่งที่คนไม่เอาแล้วเขาเอายกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนไทยโบราณเนี่ยตอนเขาเจอเป็นซากฮะแล้วก็ซื้อมาในราคาไม่แพงแต่ว่าเสียค่าขนส่งกับค่าประกอบเนี่ยหลักแสนนะครับเพื่อเอาบ้านไทยโบราณเนี่ยมาอยู่ในตึกแถวจีนโบราณของทรงว่าเปรียบเปยเป็นคอนเซปต์ว่าคุณยายแก่ๆอายุ70มาแต่งงานกับอาแปะแก่ๆอายุ70ที่ทรงว่าแต่งยังไงรู้ไหมเห็นไฟ LED มั้ยที่วิ่งรอบอยู่เนี่ยเขาซ่อนไฟเหมือนสายสินผูกข้อมือแล้วก็ทำบุญบ้านไปในตัวเก้าอี้สังเกตไหมที่นี่เก้าอี้ไม่เหมือนกันสักตัวสงสัยไหมฮะคือเก้าอี้ที่เนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเจ้าของเขาเป็นอาร์ตคอลเลกเตอร์เนาะอีกอันนึงเขาคอลเลกเก้าอี้ด้วยเขาจะสะสมเก้าอี้เพราะนั้นเก้าอี้เขาก็จะมาเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้ตลอดตัวไหนชอบก็เก็บไว้นานหน่อยบางตัวเบื่อก็เปลี่ยนเพราะนั้นมาทุกครั้งเราจะได้สลับกันนั่งเก้าอี้หลายๆตัวแล้วก็สินค้าหรือ product ที่นี่คืออะไรคือ unwanted เหมือนกันคือผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการอะไรเหมือนฉีดยาเนาะเป็นผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกอย่างเช่นถ้าเป็นฝรั่งมีรูหนอนชัยไม่มีคนเอาเนาะที่นี่เอาปลอดภัยไง

0: ถ้าแมลงกินได้แปลว่าปลอดภัยถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นที่นี่คอนเซ็ปต์หลักก็คือของทุกอย่าง unwanted และกินได้จริงก็ถ้าเกิดใครว่างก็เรียนเชิญนะแนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการที่เราจะทำย่านจากย่านหนึ่งที่มีการพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเช่นวันนี้เราเดินมาไม่ว่าจะเป็นสันเจ้าเนาะใช่ไหมฮะมัสยิดธุรกิจเก่าธุรกิจใหม่ก็มันสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่าถ้าย่านไหนย่านหนึ่งอยากจะทำให้มีความคึกคักมีเศรษฐกิจฟื้นฟูที่ดีผมเชื่อว่าการเริ่มต้นก็คืออาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับในย่านแล้วก็จะได้รับความร่วมมือแล้วก็วันหนึ่งอาจจะได้ต่อยอดประสบความสำเร็จกับย่านทรงวาด
1: ความสวยงามของถนนทรงวาดไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของอาคารหลังเก่าหรืองานศิลปะแต่เป็นการที่คนทุกรุ่นร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าต่อไปของถนนสายนี้ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: จัดแถว1
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
3: จะไกลแค่ไหน
4: จะไกลแค่ไหน
3: จะคว้าชัย
5: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

0: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
1: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
2: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
1: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
3: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
4: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
5: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ทุกรายการคุณภาพด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่6นะครับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่านะครับผมจะเป็นผู้เขียนแล้วก็จะมาพูดรายละเอียดให้นักศึกษาฟังในหน่วยนี้นะครับโดยเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการนะครับสำคัญในหน่วยเพื่อที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากตำรานะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับนักศึกษานะครับดูจากพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช2478เห็นไหมครับกฎหมายนี้นานทีเดียวนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับกฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเป็นการรวมกัน2เรื่องนะครับ1คือการขายทอดตลาดและ2คือการค้าของเก่าแต่ก่อนเนี่ยเขากำหนดรวมกันนะครับเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็เลยจับมารวมกันแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถูกมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเป็นการแยกนะครับเรื่อง2เรื่องนี้เนี่ยออกจากกันเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่านะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกฎหมายในแต่ละฉบับของเนื้อเรื่องในแต่ละฉบับนะครับจากกฎหมายเข้ามารวมกันแล้วก็ใช้ใบอนุญาตรวมกันนะครับทําให้เวลาอนุญาตทีก็เป็นทั้งสองเป็นอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันครับขายทอดตลาดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามีความสำคัญไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าการขายทอดตลาดเนี่ยมีความสำคัญขึ้นนับตั้งแต่มีการขายทอดตลาดการค้าในยุคออนไลน์ขึ้นนะครับพอเป็นการค้ายุคออนไลน์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการขายทอดตลาดออนไลน์นะครับที่เราเรียกว่าไปประมูลนะครับไม่ว่าจะประมูลในโซเชียลมีเดียนะครับในรายกลุ่มต่างๆนะครับหรือแม้แต่เว็บประมูลในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับในขณะเดียวกันนะครับค้าของเก่าเช่นกันสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีก็เป็นของที่มีการใช้แล้วนะครับหรือยังไม่ใช้ก็ตามนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่ารวมไปถึงขยะนะครับเขามองว่าเป็นของเก่าบางอย่างมีค่าบางอย่างมีราคานะครับขยะที่ว่าเนี่ยบางอย่างเป็นพิษด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาก็เคยได้ยินว่ามีการนำชิ้นส่วนที่เป็นขยะ

พิษนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับปัญหาคือเราจะจัดการกับเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้ใกล้ตัวนะครับแล้วก็มีความสำคัญเนี่ยทีเดียวนะครับอาจารย์จะขอพูดถึงตัวเนื้อหาต่อมานะครับนักศึกษาครับการขายทอดตลาดเนี่ยเรามาดูความหมายก่อนนะครับมันคือการขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลโดยทั่วไปโดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อผู้สู้ราคานะครับใครก็ตามเนี่ยให้ราคาสูงสุดนะครับและผู้ทอดตลาดเนี่ยแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือกริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการซื้อขายนี่คือความหมายของการขายทอดตลาดนะครับจะเห็นได้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือใครก็ได้เนี่ยนะครับเข้ามาสู้ราคากันกี่คนกฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับอาจจะแค่2คน3คนเนี่ยก็ทำได้นะครับผู้ใดให้ราคาสูงสุดผู้ทอดตลาดตกลงด้วยการเคาะไม้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการซื้อขายนะครับผู้ทอดตลาดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ขายเองอาจจะเป็นเจ้าของเองก็ได้หรืออาจจะเจ้าของเนี่ยไม่อยากจะมาเป็นทอดเป็นผู้ทอดตลาดนะครับอาจจะให้มืออาชีพเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการทอดตลาดนั่นเองนะครับเค้าก็จะกําหนดนะครับนักศึกษาลองดูมีคนที่สู้ราคานะครับคนเข้ามาบีดกันเข้ามาประมูลกันสัก10คน100คน 1,000 คนเนี่ยขายให้ราคาสูงสุดนะครับผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาสูงสุดจบลงตรงนั้นนะครับเค้าก็จะตกลงถ้ามีการขายทั่วๆไปก็จะเคาะไม้ว่าจบลงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดโดยอิเล็กทรอนิกส์เขาอาจจะมีการบอกว่าเอาล่ะปิดเวลาเท่านี้ใครให้ราคาหลังจากนี้นะครับถือว่าไม่ได้แล้วนะครับคนที่ให้ราคาสูงสุดตามเวลาที่เขากำหนดคือผู้ที่ชนะการประมูลเขาจะกำหนดยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับกติกานะครับที่กำหนดขึ้นมาคำว่าขายทอดตลาดเนี่ยนักศึกษาอาจจะสงสัยในประการแรกว่าจำเป็นต้องขายที่ตลาดหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นนักศึกษาครับขายที่ไหนก็ได้นะครับขายที่ไหนก็ได้ขายที่บ้านก็ได้ขายออนไลน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกต่อไปนะครับสถานที่ขายเนี่ยจะขายที่กรมบังคับคดีก็ได้นะครับสถานที่ราชการก็ได้นะครับตั้งเต็นท์หรืออะไรออกมาขายก็ได้ไม่จําเป็นต้องขายที่ตลาดนะครับคําว่าขายทอดตลาดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของวิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามในที่อยากที่จะได้สินค้านี้นะครับเข้ามาประมวลผู้เพื่อที่จะสู้ราคากันนั่นคือเรื่องของการขายทอดตลาดนะครับคำถามต่อมาครับเมื่อครู่ที่อาจารย์บอกว่าขายทอดตลาดในทางออนไลน์ได้หรือไม่นะครับในทางออนไลน์เนี่ยมีการขายทอดตลาดมานานพอสมควรนะครับอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาหลายคนก็อาจจะคุ้นกับเรื่องของการประมูลทางออนไลน์กันนะครับอาจารย์ก็เคยประมูลทางออนไลน์เหมือนกันนะครับในเว็บเพจต่างๆนะครับในเว็บต่างประเทศนะครับก็มีการขายทอดตลาดออนไลน์กันนะครับขายให้ราคาสูงสุดผู้นั้นก็จะชนะประมูลเป็นต้นคำถามคือการขายทอดตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีขึ้นมีมานานแล้วมีมานานพอสมควรแล้วนะครับจะใช้กับพระราชบัญญัติที่เราจะเรียนกันเนี่ยในพ.ศ.2478ได้หรือไม่นะครับการขายทอดตลาดออนไลน์อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.ขายทอดตลาด2478หรือไม่นักศึกษาครับพระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดแลกค้าของเก่าพ.ศ.2478เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการขายออนไลน์เอาไว้การขายทอดตลาดออนไลน์เอาไว้นะครับกฎหมายก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการขายทอดตลาดออนไลน์ดังนั้นนะครับในประเด็นแรกนะครับการขายทอดตลาดออนไลน์เนี่ยการดูแล้วเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่า2478นะครับยังคุมไม่ถึงนะครับก็จะใช้เรื่องของหลักการซื้อขายทั่วๆไปเนี่ยมาใช้บังคับดังนั้นคำถามก็คือคนที่เปิดประมูลออนไลน์เนี่ยนะครับจะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับตัวอย่างเช่นใครที่ต้องการที่จะประมูลออนไลน์นะครับเขาต้องขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติขายทอดตลาดราคาของเก่าพ.ศ.2478หรือไม่นะครับอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับต่อมาครับพวกโรงรับจำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเขาต้องขาย

เข้าตลาดและถือว่าเป็นการค้าของเก่าเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยมีการหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันว่ากรณีโรงรับจำนำที่รับจำนำของมาแล้วต่อมาอาจจะขายหรือมีการนำไปขายทอดตลาดเนี่ยเขาต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ทางผู้ประกอบการโรงรับจำนำนะครับก็บอกเสมอว่าเอาเขาทำกิจการโรงรับจำนำเนี่ยเขาต้องขออนุญาตอยู่แล้วภายใต้พระราชบัญญัติโรงรับจำนำนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นกันทำไมเขาจะต้องมาขอซ้ำซ้อนนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่นะครับทางมหาดไทยก็อาจจะมองว่าถึงยังไงคุณก็ต้องขายทอดตลาดอยู่ดีนะครับทำไมไม่ขออีกฉบับหนึ่งนะครับปัญหาตรงนี้ยังไม่มีข้อสิ้นสุดนะครับว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเนี่ยนอกเหนือจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามพรบ.โรงรับจำนำแล้วเนี่ยจะต้องมาขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าหรือไม่นะครับรอดูต่อไปครับว่าจะครอบคลุมหรือไม่นะครับต่อมาครับนักศึกษาครับหลังจากที่นักศึกษาได้รู้ความหมายของการขายทอดตลาดแล้วนะครับต่อมาเรามาดูว่าการค้าของเก่าเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงนะครับแต่พอที่จะกําหนดได้ว่าการค้าของเก่าคือการค้าที่เป็นการเสนอขายแลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายโดยประการอื่นในทรัพย์สินที่ใช้แล้วรวมถึงของโบราณด้วยนักศึกษาลองดูความหมายนะครับการค้าของเก่าคือการค้าที่เป็นการเสนอขายแลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายโดยประการอื่นในทรัพย์สินที่ใช้แล้วรวมถึงของโบราณด้วยนักศึกษาครับมันคือเรื่องของการนำของใช้แล้วที่รวมของโบราณเนี่ยมาทำการซื้อขายกันมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นการซื้อขายอย่างเดียวนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแบบยื่นหมูยื่นแมวนะครับราคาพอๆกันแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับหรือแลกเปลี่ยนใดลักษณะที่ว่าของที่แลกเปลี่ยนเนี่ยมีราคาที่ต่างกันนะครับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าที่มีราคาน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเงินนะครับให้กับคนที่เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสูงกว่านั่นก็อยู่ในความหมายของการค้าของเก่าเช่นกันรวมถึงการจำหน่ายโดยประการอื่นอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากการเสนอขายแลกเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของการค้านะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือนักศึกษาครับทรัพย์สินที่จะนำมาในการค้าของเก่าเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้แล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะบอกต่อไปว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะมีแนวคำตัดสินของศาลฎีกาว่าทรัพย์สินที่ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่แม้ยังไม่ใช้เนี่ยนะครับทรัพย์สินค้าที่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ยังอยู่ในความหมายของเก่าเช่นกันรวมถึงของโบราณก็ถือได้ว่าเป็นของเก่าแล้วนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเรามาดูประเภทของเก่าของเก่าเนี่ยภายใต้กฎหมายนะครับพ.ร.บ.ปี2478เนี่ยนะครับได้มีการกำหนดประเภทของเก่าไว้ในกฎหมายลูกนะครับกำหนดไว้4ประเภทนะครับประเภทแรกครับเป็นของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุนักศึกษาครับลองดูนะครับของเก่าประเภท1เนี่ยนะครับมีกฎหมายกำหนดนอกเหนือจากพระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินักศึกษาครับผู้ที่ค้าของเก่าประเภทโบราณนวัตถุหรือศิลปะวัตถุพวกนี้นะครับเขาจะต้องมีใบอนุญาต2ใบนะครับใบแรกนะครับก็คือเป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขายค้าทอดตลาดและค้าของเก่าใบที่2ก็คือเป็นใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุนะครับนั่นก็คือคนที่ค้าของเก่าประเภทแรกต้องมีใบอนุญาต2ใบครับต่อมาครับประเภทที่2ก็คือเป็นของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคเงินหรืออัญญมณีนะครับประเภทที่2นะครับนักศึกษาจำง่ายๆก็คือเป็นของเก่าที่มีค่านะครับเป็นของเก่าที่มีค่าของพวกนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีของใหม่เลยนะครับเพชรใหม่ก็คือต้องมีการขุดมาจริงๆเพชรเนี่ยมันก็
มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกทองคำหรือแร่พวกนี้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วถึงยังไงก็เป็นของเก่าอยู่ดีนะครับอาจจะมีการสร้างธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับถึงจะเป็นวัตถุพวกนี้ได้นะครับนาคนะครับนาคนักศึกษาครับสมัยนี้เนี่ยความนิยมน้อยลงไปแล้วนะครับในบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยคนไทยก็ยังนิยม นาคนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสีเขาจะออกคล้ายๆสีทองแดงสีแดงๆสีชมพูนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเขานิยมกันนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เรียกว่านาคนะครับเขาเรียกของเก่าเขาเรียกของพวกนี้ว่าพิงโกหรือโรสโกนะครับก็คือเขาเรียกว่าทองสีชมพูหรือทองสีกุหลาบนะครับเขาเรียกว่าพิงหรือโรสโกนะครับแต่บ้านเราชอบเรียกว่านาคนะครับมันคือทองคําที่มีส่วนผสมของทองแดงหรือวัตถุอื่นใดเนี่ยเพื่อทําให้ทองเนี่ยไม่ได้เป็นสีเหลืองสีจะออกสีแดงๆนะครับอ่อนๆออกสีชมพูเนี่ยนะครับต่างชาติเขาเรียกว่าพิงหรือโรสโกนะครับแต่บ้านเราชอบเรียกว่านาคนาคเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นทองคําค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ 58.5% หรือ 75% ของทองคำจากนั้นก็จะนำวัตถุอื่นๆเนี่ยนะครับโลหะอื่นๆเนี่ยมาผสมนะครับบ้านเราเนี่ยบางทีเรียกทอง 58.5 หรือทอง 75% เนี่ยเราชอบเรียกว่าทองเคนะครับต่างชาติเขาจะใช้เคกันเขาจะไม่นิยมนำทองรูปพรรณที่เป็นทอง 100% นะครับทอง 100% เป็นทองที่อ่อนเกินไปไม่นิยมเอามาทำเครื่องประดับหรือทำรูปพรรณส่วนใหญ่นะครับบ้านเราเนี่ยที่เป็นรูปพรรณเนี่ยถ้าอาจารย์จำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 96.5 ประมาณ 96 ประมาณเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นทองที่มีเนื้อทองค่อนข้างเยอะนะครับถึง 96% โดยประมาณทีเดียวแต่ต่างชาติพวกยุโรปญี่ปุ่นนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยเขามองว่าทอง 96% เนี่ยมันอ่อนเกินไปนะครับส่วนใหญ่ทองที่เขาใช้ในการนำมาใช้ในทำเครื่องประดับที่เป็นรูปพรรณเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาจะใช้ 18K 18K ก็คือมีส่วนผสมของทองประมาณ 75% นะครับหรือที่จะถ้าจะให้แข็งมากขึ้นก็จะเป็นทอง 14K ก็ประมาณ 58.5 นะครับเปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนผสมทองคำนะครับเป็นต้นเงินครับเงินหรือซิลเวอร์เนี่ยนะครับซิลเวอร์เช่นกันหรือเงินเนี่ยก็จะไม่ใช่เนื้อเงิน 100% นะครับส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าวัตถุที่เป็นเงินเนี่ยเขาจะมีตัวเลข925สแตมป์อยู่ที่ตัววัตถุนั้นๆอยู่ในเครื่องประดับนั้นๆอยู่ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ925ที่ประทับอยู่ในเงินเนี่ยหมายถึงเนื้อเงินที่มีเปอร์เซ็นต์เงินเนี่ยประมาณ 92.5%นะครับนั่นก็คือจะนำวัสดุอื่นเนี่ยเอามาผสมเพื่อให้เงินเนี่ยมันแข็งขึ้นเงินพวกนี้ยิ่งใช้ก็จะดำนะครับก็จะมีดำก็จะเขาเลือกเป็นสนิมของเงินนะครับหรืออัญมณีอัญมณีก็คืออื่นๆนอกเหนือจากเพชรหรือพลอยนะครับอาจจะเป็นโกลเมนไพลินทับทิมอะไรก็ตามอยู่ในประเภทที่2นะครับนักศึกษาก็ประเภทที่3ก็คือของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้ดีว่านี่คือกรณีของการค้ารถมือ2นะครับรถมือ2ที่เต็นท์รถนะครับหรือสถานที่ซื้อขายรถเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยเพราะเขาทำการซื้อขายรถมือ2รถพวกนี้เป็นของเก่านะครับปัจจุบันนี้นะครับหลายปีมาแล้วนะครับมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเต็นท์รถเนี่ยนะครับจะต้องมีสลากรถมือ2สมัยก่อนนู่นเนี่ยไม่มีนะครับเอามาขายก็เหมือนเป็นการวัดดวงคนซื้อก็ซื้อไปนะครับบางทีก็ต้องตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับแต่ไม่กี่ปีมานี้นะครับมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการเต็นท์รถเนี่ยจะต้องมีสลากรถมือ2ก็คือจะต้องบอกถึงชื่อรุ่นนะปีผลิตรถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรบ้างมีการรับประกันว่าไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับที่แสดงถึงตัวสลากว่ารถคันนี้เนี่ยมีคุณภาพตามนี้นะครับมีคุณภาพตามนี้อาจจะดีไม่ดีก็แสดงปรากฏในสลากเลยนะครับนั่นคือเป็นการควบคุมผู้ประกอบกิจการเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเพื่อเป็นการคุ้มครองครับคุ้มครองคนที่ซื้อรถที่เราเรียกว่าเป็นผู้บริโภคนั่นเอง
นะครับสุดท้ายครับนักศึกษาเป็นของเก่าประเภทอื่นๆนะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่กระดาษเหล็กหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่นักศึกษาครับอะไรก็ตามที่ไม่เข้า1ถึง3นะครับจะมาอยู่ในประเภทที่4ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกเยอะแยะเลยเป็น10นะครับหลาย10ประเภทที่จะที่มีการกำหนดไว้ในประเภทที่4นั่นก็คือเรากำหนดแยกออกเป็นทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะครับที่เป็นประเภทของของเก่านะครับต่อมาครับนักศึกษาครับคำว่าของเก่าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่ามีความหมายรวมไปถึงของที่ยังไม่ใช้หรือของโบราณหรือไม่ของเก่ารวมไปถึงของที่ยังไม่ใช้ด้วยไหมรวมนะครับของที่ยังไม่ใช้มีแนวคำตัดสินของศาลว่าก็ยังถือว่าเป็นของเก่าอยู่ดีแม้ยังไม่ใช้นะครับถ้ามีการซื้อขายกันนะครับผ่านไม่ให้ซื้อจากร้านค้าไม่ให้ซื้อพูดง่ายๆคือไม่ได้ซื้อจากห้างจากอะไรนะครับมีการซื้อต่อกันแม้ว่าจะยังไม่ใช้เขาก็ยังถือว่าเป็นของเก่าของโบราณนะครับก็ยังถือว่าเป็นของเก่าเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงที่มาและสภาพปัญหาของการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับไม่เป็นเรื่องของโจรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาคำนึงถึงของเก่าเนี่ยกลัวว่าจะเป็นร้านที่รับซื้อของโจรแล้วมาฟอกนะครับประเด็นต่อมาครับคือเรื่องของขยะพิษตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายฝ่ายนะครับกำลังจับตามองว่าจะทำยังไงกับการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐอเมริกานะครับในของเก่าที่แฝงมาที่มาตามตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เคยได้ยินข่าวว่าแฝงมาด้วยขยะพิษนะครับตอนนี้เนี่ยสังคมกำลังจับตามองอยู่ว่าจะทำยังไงในเรื่องของขยะพิษนะครับต่อมาครับเรื่องของการใบอนุญาตและการขออนุญาตตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับมีเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะครับใบอนุญาตนะครับขายท่อตลาดและค้าของเก่ากฎหมายกำหนดว่าสมบูรณ์เพียงวันที่31ธันวาคมของปีนั้นถ้าผู้ประกอบการยื่นวันนี้นะครับยื่นณวันนี้ในเดือนตุลานะครับเขาจะไม่ยื่นกันเพราะว่าจะมีกำหนดถึง31ธันวาเท่านั้นเขามักจะยื่นช่วงต้นปีนะครับมกราเพื่อให้มีผลในวันที่หมดในวันที่31ธันวาของปีนี้แล้วก็ต้องต่อใหม่ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าจะทำกิจการขายท่อตลาดหรือขายของเก่านะครับต่อมาก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของการแยกกฎหมายก็มีการหยิบยกว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แยกจากการควรที่จะแยกกฎหมายมากกว่านะครับผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้รักษาการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดง่ายคือเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกให้แก่ใครออกให้แก่ผู้ที่จะขอใบอนุญาตในการดำเนินกิจการขายท่อตลาดหรือค้าของเก่าจะต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเราเรียกสั้นๆว่ามท.1นะครับเจ้าพนักงานผู้รับใบอนุญาตนะครับจะต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตั้งจากใครนะครับก็แยกออกเป็นกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นในกรุงเทพมหานครมท.1จะแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกอนุญาตนะครับส่วนในจังหวัดอื่นนะครับมท.1จะแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนั่นเองนะครับอย่างนี้จำไม่ยากนะครับกรุงเทพอธิบดีกรมการปกครองจังหวัดอื่นคือผู้ว่านะครับต่อมาครับมีเจ้าพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งนอกเหนือจากพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็คือนายตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือนายตรวจต่างก็ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะครับทั้ง2ตำแหน่งนี้นะครับได้รับแต่งตั้งจากมท.1เช่นกันนะครับเรามาดูว่าในกรุงเทพมหานครนะครับรัฐมนตรีแต่งตั้งใครนะครับในกรุงเทพมหานครแต่งตั้งตั้งแต่อธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยลงมาจนถึงข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปเป็นนายตรวจส่วนในจังหวัดอื่นนะครับก็แต่งตั้งตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอ
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอและปลัดอำเภอแห่งท้องที่เนี่ยเป็นนายตรวจทำการตรวจนะครับการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการขายท่อตลาดหรือค้าของเก่าที่ได้ที่ขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตแล้วนะครับตรงนี้นะครับการกล่าวไปแล้วว่าใบอนุญาตขายท่อตลาดและค้าของเก่าเนี่ยมีอายุสมบูรณ์เพียงวันที่31ธันวาคมของทุกปีเขามักจะขอกันช่วงต้นปีเพื่อให้มันมีผลถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีต่อได้ครับนักศึกษาต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุเป็นเวลา90วันนะครับโดยประมาณก็คือ3เดือนนะครับดังนั้นนะครับคนที่ยื่นต้นปีเนี่ยพอถึงเวลานี้เนี่ยนะครับอาจจะเกินเวลาต่อนะครับเราต้องนับย้อนลงไป90วันจากวันที่31ธันวาคมนะครับเพื่อที่จะทำการต่อใบอนุญาตนะครับการขายท่อตลาดและค้าของเก่าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานนะครับตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องขออนุญาตในการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับข้อยกเว้นก็คือกรณีของรัฐนะครับอาจจะพนักงานบังคับคดีนะครับที่ขายท่อตลาดทรัพย์สินของที่มีการบังคับคดีของลูกหนี้มานะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้อยู่ในข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับอนุญาตนะครับสามารถที่จะดำเนินกิจการได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเนี่ยผู้ขออนุญาตในการอันนี้ใช้รวมกันนะครับตั้งแต่ขายเท่าตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอันดับแรกครับ จะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป20ปีนะครับตั้งแต่ไม่ใช่18นะครับเริ่ม20ปีขึ้นไป2ครับมีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับ3ครับเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาภาค2คำถามครับนักศึกษาคำถามคือต่างชาตินะครับสามารถขอใบอนุญาตได้ไหมนะครับถ้าดูตามคุณสมบัติกฎหมายไม่ได้ห้ามต่างชาตินะครับแต่ต่างชาติที่จะขอใบอนุญาตได้เนี่ยก็ต้องดูว่าอยู่20ปีบริบูรณ์โอเคได้นะครับ2คือความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับเขาต้องพออ่านออกเขียนได้ไม่ต้องดีไม่ต้องเก่งนะครับอ่านออกเขียนได้แล้วนะครับแต่ประการที่3เนี่ยอาจจะตรวจสอบยากนิดนึงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้จากทะเบียนประวัตินะครับแต่ต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายอาญาหรือเปล่านะครับแต่ก่อนยังเป็นกฎหมายเก่ายังใช้คำว่ากฎหมายลักษณะอาญาต่อมาครับนักศึกษาครับเป็นอัตราค่าธรรมเนียมอาจารย์จะบอกว่าพวกตัวเลขพวกนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับไม่ต้องจำรายละเอียดมากนะครับแต่ถ้าดูนะครับการขายท่อตลาดเนี่ยปีนึงนะครับประมาณ 15,000 นะครับค่าของเก่าเขาให้ดูประเภทนะครับเป็นประเภทที่สูงสุดนะครับพวกประเภทแรกเนี่ยก็คือ 12,500 พวกเพชรทองพวกของมีค่าเนี่ย 10,000 นะครับรถยนต์ 7,500 อื่นๆคือ 5,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรายย่อยค่อนข้างสูงสำหรับรายย่อยเนี่ยถ้าหากว่าขายของเก่านะครับถ้าเป็นประเภทไม่ว่าประเภทใดก็ตามนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นกว่านะครับดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรายย่อยเนี่ยน่าสังเกตในแง่ที่ว่าเขาต้องต่อทุกปีต้องเสียทุกปีนะครับถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่รายย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรทีเดียวนะครับต่อมานะครับกฎหมายกำหนดหลักการปฏิบัติตนของผู้ขายท่อตลาดนะครับตรงนี้นักศึกษาดูในรายละเอียดได้ว่าผู้ขายท่อตลาดต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้ให้จำนักงานหรือนายตรวจเนี่ยเพื่อพร้อมที่จะให้มีการเข้าตรวจนะครับรวมถึงเรื่องของผู้ค้าของเก่าด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูได้จากตัวในเอกสารการสอนนะครับนายตรวจครับมีอำนาจหน้าที่นะครับในการตรวจดูว่าผู้ประกอบการได้ทำตามกฎหมายหรือไม่นะครับรายงานนะครับการตรวจให้กับผู้บังคับบัญชานะครับและที่สำคัญคือนายตรวจทำการตรวจบัญชีและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการ
นักศึกษาครับต่อมาครับพวกกิจการร้านค้าของเก่าเนี่ยนะครับนอกจากจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายขายทอดตลาดแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมีพวกกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายโรงงานนั่นก็คือไม่ใช่เป็นแค่พ.ร.บ.เดียวนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของการขอกิจการโรงงานเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากมหาดไทยนะครับกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ย

ด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์อาจจะกล่าวโดยสรุปว่ามีกฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากพระราชบัญญัติขายทอดตลาดแลกค้าของเก่าเนี่ยอีกหลายฉบับทีเดียวนะครับพระราชบัญญัติการขายทอดตลาดและค้าของเก่านะครับค้าของเก่าเนี่ยฉบับนี้2478นะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมนะครับสำหรับหน่วยที่6นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับนักศึกษาครับ

สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกับการบรรยายสรุปเรื่องเวกเตอร์และการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับกับงานทางด้านวิศวกรรมนะครับแล้วก็การสร้างสมการเพื่อที่จะใช้จำลองสถานการณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับหรืองานพาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมนะครับตอนที่1ก็จะว่ากันในเรื่องของเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตและการดำเนินการเบื้องต้นนะครับนักศึกษาก็จะต้องมีความเข้าใจว่าความแตกต่างของเวกเตอร์กับสเกลามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับในตัวของสเกลาซึ่งเราคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นเงินอุณหภูมินะครับการวัดระยะทางนะครับพวกนี้นะครับเราจะไม่ได้สนใจว่าทิศทางมันเป็นยังไงเราจะสนใจว่าถึงความมากนะครับหรือความน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ค่าออกมาเนี่ยการเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีเงิน10บาทเนี่ยค่ามันก็จะสื่อด้วยความเข้าใจของตัวเขาเองว่าค่าควรจะเป็นบวกนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราพูดถึงในปริมาณเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปริมาณเหมือนกันนะครับนั่นก็คือจะบอกว่าขนาดมากหรือน้อยแต่ยังไม่พอนะครับยังมีความเกี่ยวข้องกับทิศทางนะครับนอกจากไปทางขวาทางซ้ายแล้วยังที่จะสามารถบอกได้ว่ามีมุมเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์ต้องประกอบด้วยปริมาณแล้วก็ทิศทางนะครับเช่นทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทำให้เราสามารถทำให้เกิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแม่เหล็กเนี่ยลอยตัวได้ก็เกิดจากทิศทางของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเราจะต้องออกแบบน้ำหนักงานแรงโมเมนตัมนะครับพวกนี้นะครับจะถือว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์หมดคราวนี้นะครับนักศึกษาต้องรู้นะครับว่ามันจะมีคำว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันเวกเตอร์ที่ขนานกันคำว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันก่อนคำว่าเท่ากันก็คือ CD เท่ากับ EF นะครับจะต้องมีขนาดที่เท่ากันและต้องมีทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตำแหน่งที่วางในสไลด์เนี่ยวางไม่เหมือนกันนะครับนั่นคือมันเราสามารถเลื่อนไปบนขวาซ้ายนะครับในระนาบได้พวกนี้นะครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามุมทำกับแกน X เหมือนแกน X เหมือนกันนะครับหรือแกน Y เหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีทิศทางเดียวกันก็จะทั้งมีความทั้งขนานกันแล้วก็มีปริมาณเท่ากันนะครับเราก็จะถือว่าเวกเตอร์เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับเวกเตอร์ AB เนี่ยเอา CD หรือเอา EF ไปเทียบกับ AB เนี่ยขนาดไม่ได้เท่ากันแต่ทิศทางเดียวกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกันนะครับการบวกเวกเตอร์การบวกเวกเตอร์นะครับโดยเบสิกเนี่ยนะครับมันก็จะใช้หลักอันที่1ก็คือหลักของผลลัพธ์ถ้ารูปออกมาเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับหรือสามเหลี่ยมปิทาโกรัสพวกนี้นะครับผมเดินจาก A ไป B 40เมตรแล้วเดินขึ้นไปข้างบน30เมตรนะครับถ้าระยะทางทั่วไปเนี่ยเราสามารถตอบได้ทันทีว่าผมเดินไปแล้ว70เมตรคือเอา40บวก30แต่ในเชิงของปัญหาเชิงเรื่องของเวกเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถตอบได้70ปริมาณของเขาเนี่ยก็จะต้องกลายเป็นหาโดยใช้เทคนิคนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากหรือพีทาโกรัสนะครับก็คือด้าน AB กำลัง2บวกด้าน BC กำลัง2นะครับก็จะได้ถอดรูทออกมาก็จะได้50เพราะนั้นสรุปว่าถ้าเราบวกแบบเวกเตอร์นะครับ AC จะไม่ใช่คำว่าระยะทางแต่เขาจะใช้คำว่าการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณนะครับแล้วก็เป็นเวกเตอร์แต่ถ้าระยะทางเนี่ยจะเรียกว่าสเกลาร์ก็เอา40บวก30ก็จะเป็น70นะครับคราวนี้โดยกฎของทั่วไปนะครับที่จะนิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมทางด้าน

Simulation นะครับเช่นกดสี่เหลี่ยมด้านขนานของการบวกเวกเตอร์นะครับถ้าเราเอา AB บวก CD เนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เอา AB แล้วบวก CD นะครับจะเห็นว่า CD จะอยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับนักศึกษาต้องสร้างตัวดัมมี่ขึ้นมาตัวดัมมี่ก็คือ BE นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอา CD ไปทับที่จุดปลายของเวกเตอร์ AB ได้ครับเพราะมันเป็นจุดร่วมชื่อมันก็เลยมันจะต้องใช้ชื่อตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น CD เนี่ยเราก็จะสร้างเวกเตอร์ดัมมี่ขึ้นมานะครับซึ่ง CD เท่ากับ BE นะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ลากครับ AB บวก BE นะครับเนื่องจาก BE เท่ากับ CD ผลลัพธ์ของมันก็คือลากจากจุดเริ่มต้นก็คือ A ไปหา E นะครับก็จะได้ดังเส้นเข้ม AE นะครับเวกเตอร์ลัพธ์ถ้ามี3ตัวล่ะครับก็จะเป็น AB บวก CD บวก EF นักศึกษาก็เริ่มตั้งแต่ AB นะครับแล้วก็บวก CD แต่ CD เราต้องสร้างดัมมี่ขึ้นมาดัมมี่ของเราก็คือ BO เพราะนั้น AB บวก BO ก็จะได้เส้นแรกก็คือ AO เส้นเหลืองครับคราวนี้เส้นเหลืองต่อไปก็ต้องไปบวก EF นะครับเช่นเดียวกันครับ EF ก็ต้องไปสร้างเวกเตอร์ดัมมี่ก็คือ OP นะครับนักศึกษาก็ลากนะครับคำตอบก็คือจุดเริ่มต้นก็คือที่จุด A นะครับไปยังจุดปลายนะครับก็คือจุด P นะครับคำตอบของเราก็จะกลายเป็น AP นะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารนะครับแต่ว่าก็อาจจะพูดไม่ตรงนิยามนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเขาก็จะพูดกันว่าให้ใช้เทคนิคเอาหางต่อหัวนะครับ AB บวก CD นะครับก็เขียนเอา AB เอาหางของ CD ต่อหัวลูกศรของ AB นะครับก็บวก EF นะครับก็เอาหางของ EF ไปต่อหัวลูกศรของ CD เวกเตอร์ลัพธ์ก็ลากตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้เวกเตอร์ลัพธ์ R ดันสีแดงนะครับเพราะนั้นถ้าภาษาสื่อสารก็คือคำว่าหางต่อหัวนั่นเองก็จะมีคำว่าเวกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้าเราคูณสเกลาร์เข้าไปคำว่าสเกลาร์ก็เช่นเอา1 2 3ไปคูณกับเวกเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคูณปริมาณนะครับที่เป็นจำนวนที่มากกว่า1นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ที่มีปริมาณที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราไปคูณเวกเตอร์ที่น้อยคูณปริมาณสเกลาร์ที่น้อยกว่า1นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์ที่เล็กลงอย่างในเคสนี้เราเอา3คูณ AB เข้าไปเราก็จะได้เวกเตอร์ที่ยาวขึ้นในทิศทางเดิมนะครับจากหลักการพื้นฐานตรงจุดนี้นะครับมันก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ของทางคณิตศาสตร์ได้เช่นเอา m คูณ n a เนี่ยเราก็สามารถคูณกันได้แบบสเกลาร์ปกตินะครับเอา m คูณด้วยเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับบรรทัดที่3เนี่ยก็สามารถใช้กฎการแจกแจงเข้าไปได้เหมือนกันก็คือ m คูณเวกเตอร์ a บวก m คูณเวกเตอร์ b นะครับเพราะนั้นถ้าจากตัวอย่างดังภาพเนี่ยถามหา3 a บวก b นักศึกษาก็สามารถใช้เป็น3 a บวก3 bนะครับก็คือ 3A ก็คือเส้นน้ำเงิน 3B ก็คือเส้นแดงผลลัพธ์ก็คือลากจากจุดเริ่มไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้เวกเตอร์ R เป็นเวกเตอร์ลัพธ์นะครับถ้าคูณสเกลาร์นะครับกับเวกเตอร์นะครับแล้วก็ลบเวกเตอร์นะครับอันนี้เป็นลักษณะของโจทย์นะครับที่มีการบูรณาการนะครับจะบวกลบเวกเตอร์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้นักศึกษาใช้หลักเหมือนเดิมครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเอา AB บวก CD ลบ 3EF ก็ใช้เทคนิคของหางต่อหัวนะครับการเพิ่มขนาดของ 3EF มีเครื่องหมายลบนะครับถ้ามีเครื่องหมายลบทิศทางมันจะตรงข้ามอย่างเช่นถ้า AB จากภาพข้างบนนะครับ AB พุ่งขึ้นไปทางเฉียงขวาลบ AB ก็จะต้องเฉียงลงในทิศทางตรงข้ามก็คือเฉียงลงทางซ้ายโจทย์บอก AB บวก CD ลบ 3EF นะครับนักศึกษาก็ลาก AB ไปก่อนนะครับแล้วเอาเส้น CD มาต่อที่หัวของ B นะครับก็จะได้เส้นสีดำเส้นที่2นะครับแล้วลบ 3EF นักศึกษาก็ต้องไปดูรูปนะครับของลบ 3EF นะครับจาก EF ไปทางซ้ายลบ 3EF ก็จะไปทางขวานะครับแล้วขนาดเพิ่มขึ้น3เท่านะครับก็ใช้เทคนิคหางต่อหัวไปเรื่อยๆนะครับคำตอบของเราก็จะเป็นเวกเตอร์ R นะครับหรือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการบวกลบเวกเตอร์เทคนิคง่ายๆก็คือหางต่อหัวนะครับติดลบคือทิศทางสวนทางกันนะครับก็จะมีคำว่าผลคูณเชิงสเกลาร์เพื่อที่จะแปลงการกระทำระหว่างเวกเตอร์ให้เป็นตัวสเกลาร์หรือเป็นปริมาณที่เราใช้กันปัจจุบัน a.b ก็จะมีค่าเท่ากับขนาด a คูณขนาด b คูณ cos θ นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแปลงเวกเตอร์นะครับ
การกระทำระหว่างเวกเตอร์เป็นสเกลาร์อย่างเช่นเรามีขนาดของเวกเตอร์ a 13หน่วยขนาดของเวกเตอร์ b 10หน่วยมุมที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นคือมุม60องศานักศึกษาก็สามารถหา a b ได้จากขนาด a ขนาด b cos θ ก็จะได้เท่ากับออกมาเป็น65นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญของเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตและการดำเนินการเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาความเชื่อมโยงไปใช้ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆต่อไปครับครับสำหรับตอนที่2จะเป็นเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากนะครับซึ่งพิกัดฉากก็จะเป็นพิกัดแบบ2มิติหรือ3มิติถ้า2มิติก็คือ x กับ y คู่อันดับ xy นะครับถ้า3มิติก็ x y z นะครับคู่อันดับ x y z นะครับเรามาดูกันนะครับจากเวกเตอร์แบบเรขาคณิตมาเป็นเวกเตอร์แบบพิกัดฉาก2มิตินะครับนิยามนะครับว่าเวกเตอร์ a เราสามารถเขียนได้แบบเชิงคู่อันดับ a b ซึ่งจุดปลายนะครับก็จะเป็นจุด a b นั่นเองนะครับส่วนจุดเริ่มต้นก็จะเป็นพิกัด00การหาขนาดของเวกเตอร์ a ก็คือหาจากสแควร์รูทa กำลัง2หรือพิกัดหน้าบวกด้วย b กำลัง2หรือพิกัดหลังนะครับแล้วก็ถอดรูทก็มีที่มาจากทฤษฎีสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนั่นเองคราวนี้นะครับการเขียนเวกเตอร์ในรูปแบบนี้อย่างเช่น a เป็นคู่อันดับ2 4 b คือคู่อันดับ3 1ถ้ามีการกระทำระหว่างการเครื่องหมายใส่เครื่องหมายลักษณะของค่าสมบูรณ์ a ลบ2 b นั่นคือโจทย์ถามหาคู่หาขนาดนะครับa ลบ 2b เราก็สามารถหาได้จากเอา a ลบ 2b นะครับ 2b นี่จะหายังไงก็เอา2คูณด้วยคู่อันดับนะครับของเวกเตอร์2คูณ3ก็ได้6 2คูณ1ก็ได้2เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการหานะครับ2 4ลบ6 2การกระทำระหว่างกันอย่างนี้ก็คือให้เอาพิกัดหน้าลบกันนะครับเพราะเขาบอกว่าลบพิกัดหลังก็ลบกันนะครับนั่นหมายความว่าให้เอา2ลบ6เราก็จะได้ลบ4ให้เอา4ลบ2เราก็จะได้2เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ทั่วไปนะครับถ้าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ 2b เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ4 2แต่ถ้าเราจะไปหาขนาดก็เอาพิกัดหน้ายกกำลัง2บวกด้วยพิกัดหลังยกกำลัง2แล้วถอดรูทนะครับก็จะได้ออกมาเป็นรูท20หรือ2รูท5นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียนเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก2มิติคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีความจำเป็นที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือการหาเวกเตอร์1หน่วยหรือคำว่าเวกเตอร์หน่วยเช่นเรามีเวกเตอร์ขนาด10หน่วยจะทำอย่างไรให้เหลือเวกเตอร์ขนาด1หน่วยมันก็เลยจะต้องมีเทคนิคของเขานะครับว่าอาจจะหาเวกเตอร์นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับเอาขนาดของเวกเตอร์ก็คือตัว absolute a นะครับไปคูณกับเวกเตอร์ aอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมมีเวกเตอร์ a คือคู่อันดับ12ลบ5ก็จะสามารถเขียนออกมานะครับเพื่อที่จะหาเวกเตอร์1หน่วยก็กลายเป็นเศษ1ส่วนสแควร์รูท12กำลัง2ก็คือ144บวกด้วยลบ5กำลัง2ก็คือ25มันก็กลายเป็น1ส่วนรูท169คูณด้วยเวกเตอร์ดั้งเดิมก็คือเวกเตอร์ a ก็คือคู่อันดับ12 5ลบ5นะครับเพราะนั้นถ้ามีการกระทำกันนะครับโดยมีการคูณตัวสเกลาร์รูท169ก็คือ13นะครับมันก็คือเกิดการคูณสเกลาร์ด้วย1ส่วน13เข้าไปเราก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยหรือเวกเตอร์หน่วยของเวกเตอร์ a 12ลบ5เนี่ยเป็น12ส่วน13ลบ5ส่วน13ออกมาคราวนี้นะครับถ้าเราดูรูปตัวนี้มันจะมีรูปทั่วไปนะครับว่าโอเคถ้าเป็นเวกเตอร์ตามแกน x นะครับหรือสัญลักษณ์ก็คือเวกเตอร์ i เนี่ยทั่วไปของมันก็คือเวกเตอร์ที่มีคู่อันดับ1 0แล้วก็เวกเตอร์ j นะครับซึ่งมันวิ่งตามแกน y นะครับสีแดงเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์คือคู่อันดับ0 1อันนี้ก็จะเป็นตัวนะครับที่จะสามารถนำไปสู่การเขียนเวกเตอร์ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้ามีการนะครับการเขียนนะครับจากคู่อันดับนะครับ2 3เมื่อกี้นี้ผมได้พูดถึงเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกน x และแกน y ไปแล้วมันก็จะสามารถเขียน2 3ให้อยู่ในรูปของ2 i บวก3 j ได้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าการเชื่อมโยงของการเขียนเวกเตอร์เนี่ยมีถึง2แบบแล้วอย่างเช่นถ้ามีการกระทำระหว่างกันนะครับ4 5 -20เนี่ยมันก็จะสามารถ
ขียนนะครับการกระทำนะครับก็คือให้เอาพิกัดหน้าลบกันก็คือพิกัดของ x นั่นเองนะครับเอาไปอยู่ที่เป็นสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ i

็จะกลายเป็น4ลบ2ที่สัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ j ก็เป็น5ลบ0ก็จะเป็น 2i บวก 5j คราวนี้อันนี้สำคัญนะครับถ้าเขาให้เป็นคู่อันดับออกมาอย่างเช่นเวกเตอร์ a เท่ากับ2 3และ b เท่ากับ1 5เราจะหาเวกเตอร์ ab หายังไงคราวนี้มันก็เกิดจากการสร้างจุดเริ่มต้นคือจุด a นะครับจุดปลายคือจุด b ให้นักศึกษาเอาพิกัดจากจุดปลายลบด้วยพิกัดจุดเริ่มต้นเพราะนั้นเวกเตอร์ ab นะครับก็คือเอา x ของ b ก็คือ1นะครับลบ x ของ a ก็คือ2เราก็จะได้เป็น1ลบ2ในขณะที่สัมประสิทธิ์หน้า j นะครับก็เอา5ลบ3เราก็จะได้เป็นเวกเตอร์ลบ i บวก 2j สรุปว่าเวกเตอร์ ab ก็คือลบ i บวก 2j อันนี้สำคัญนะครับเทคนิคของการสร้างเวกเตอร์ซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ที่มีจุดเริ่มต้นจากจุดกำเนิดเนี่ยนะครับถ้าเอามาสร้างเป็นเวกเตอร์ที่จุดเริ่มต้นมาจากเวกเตอร์ตัวที่1แล้วจุดปลายมาจากจุดเวกเตอร์ตัวที่2เนี่ยจะสร้างยังไงนะครับคราวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยก็จะมีผลคูณเชิงสเกลาร์ไปแล้วแบบนึงก็คือหาจากขนาด a คูณขนาด b คูณค่าคอสธีตานะครับคราวนี้ผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับถ้าเรามีการเขียนเวกเตอร์ในระบบแกนพิกัดฉากเนี่ยก็แค่เอาสัมประสิทธิ์นะครับคือ x คูณ x บวก y คูณ y ในที่นี้นะครับถ้าเวกเตอร์ a คือ ai บวก b 1j เวกเตอร์ b มาจาก a 2 i บวก b 2j ก็หาจาก a dot b ก็คือ dot ก็คือผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับก็คือ a 1คูณ a 2บวกด้วย b 1คูณ b 2ประโยชน์ของเขานะครับที่เราสามารถรู้การเชื่อมโยงเนี่ยเพื่อที่จะหามุมระหว่างเวกเตอร์ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีเวกเตอร์ a คือ 3i ลบ 2j และเวกเตอร์ b คือ 9i ลบ 6j เนี่ยขนาดเวกเตอร์ a ก็หาแบบเหมือนเดิมได้รูท13เวกเตอร์ b ได้3รูท13นะครับเอาผลคูณเชิงสเกลาร์นะครับ2เทคนิคนะครับมาเชื่อมโยงกันก็คือเอา x คูณ x บวก y คูณ y เท่ากับขนาด a ขนาด b cos θ นักศึกษาก็จะได้ค่ามุมนะครับระหว่างเวกเตอร์นะครับอย่างการกระทำนะครับระหว่าง a 1คูณ a 2บวก b 1คูณ b 2ก็ได้เท่ากับ3คูณ9บวกลบ2คูณลบ16เท่ากับขนาด a ขนาด b cos θ ก็คือรูท13คูณ3รูท13รูท13คูณกัน2ครั้งก็คือ13นั่นเอง13คูณ3ก็ได้39เราก็จะติดค่า cos θ ออกไปการหาค่า θ ก็คือหาค่า arc cos นั่นเองนะครับหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า cos θ เท่ากับ1 θ จะเป็นเท่าไหร่ก็คำตอบก็คือ0ครับเพราะนั้นจาก2มิติในทํานองเดียวกันครับ3มิติเหมือนกันเลยครับก็แค่เพิ่มสัมประสิทธิ์หน้าเวกเตอร์1หน่วยตามแกน Z นะครับก็คือค่า K นั่นเองในที่นี้ถ้าเป็นระบบพิกัดฉาก3มิติเขาก็จะใช้เป็นตัว4ก็คือเวกเตอร์หารด้วยขนาดนั่นเองก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยนะครับคราวนี้ถ้าดอทกันก็เหมือนกันครับถ้าเวกเตอร์ a นะครับมี ai บวก b 1j บวก c 1k เวกเตอร์ b คือ a 2i บวก b 2j บวก c 2k ดอทกันก็คือเอา x คูณ x บวก y คูณ y บวก z คูณ z ก็จะได้รูปตามนี้ครับ a 1คูณ a 2บวก b 1คูณ b 2บวก c 1คูณ c 2นะครับจะมีการกระทำกันระหว่างเวกเตอร์จะบวกกันลบกันก็คือเอาสัมประสิทธิ์หน้า i นะครับมากระทำกันสัมประสิทธิ์หน้า j มากระทำกันสัมประสิทธิ์หน้า k มากระทำกันตามที่โจทย์ต้องการเพราะนั้นนี่ก็คือเป็นลักษณะนะครับของการดำเนินการนะครับโดยเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากทั้ง2มิติและ3มิติครับผมครับสำหรับตอนที่3ก็จะว่ากันในเรื่องของการคูณเชิงเวกเตอร์นะครับซึ่งการคูณเชิงเวกเตอร์เนี่ยก็อาจจะได้คำตอบออกเวกเตอร์หรือนะครับในบางกรณีเราก็อาจจะได้คำตอบออกมาเป็นเชิงปริมาณเชิงสเกลาร์นะครับคราวนี้เนี่ยนิยามตัวที่1ผลคูณเชิงเวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a คือ a 1i บวก b 1j บวก c 1k นะครับและเวกเตอร์ b นะครับคือ a 2i บวก b 2j บวก c 2k นะครับเราสามารถหา a คูณ b นะครับหรือบางทีเขาอาจจะพูดคำว่า a cos b นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ซึ่งผลคูณกันนะครับระหว่างเวกเตอร์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นพื้นที่และพื้นที่ตัวนี้ก็จะมีทิศทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำแบบจำลองนะครับการไหลนะครับทางปัญหาทางพลศาสตร์นะครับของพวกอากาศยานต่างๆซึ่งจะต้องคำนึงถึงพื้นที่ของเวกเตอร์ของพื้นที่ด้วยนะครับ
โดยทั่วไปเนี่ย A cross B เนี่ยหลักการนะครับมันมีที่มาจากการหา determinant นะครับหรือ det นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเขียนว่าโอเคบรรทัดที่1นะครับก็คือ I J K บรรทัดที่2ก็เอาสัมประสิทธิ์นะครับของเวกเตอร์ A ก็คือ A1 B1 C1 นะครับบรรทัดที่3นะครับก็จะเป็น A2 B2 C2 นะครับการหาเดทเนี่ยของเมทริกซ์3คูณ3เนี่ยเขาจะต้องเพิ่มคอลัมน์หรือเพิ่มหลัก2หลักหลักที่เพิ่มมาก็คือ I1 A1 A2นะครับและก็ตัวที่2ก็คือJ หลักที่2ก็คือ J B1 B2 นะครับเพราะนั้นพอหา determinant เนี่ยครับมีการคูณคูณลงนะครับเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเนี่ยมันก็จะได้ตามว่า A cos B เท่ากับ B1 C2 ลบ B2 C1 I บวก A2 C1 ลบ A1 C2 J บวก A1 B2 ลบ A2 B1 K นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าหลักของการดูจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าสัมประสิทธิ์หน้า I เป็นอะไรก็ให้นักศึกษานะครับเอามือปิดนะครับที่คอลัมน์ I A1 A2 มันก็จะเหลือ B1 C1 B2 C2ถ้าเราดูโพซิชันนะครับถ้าผมเรียงโพซิชันนะครับเป็น A B C D นะครับมันก็จะเป็น A D ลบ B C เพราะนั้นพจน์ที่1มันก็เลยกลายเป็น B1 C2 ลบ B2 C1 นะครับผมขออนุญาตข้ามไปตรงเป็นคอลัมน์ของ K ก่อนถ้านักศึกษาก็ลองเอามือปิดนะครับ K C1 C2 แล้วผมลองเรียง A B C D นะตามตำแหน่งของเมทริกซ์2คูณ2เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น A D ลบ B C มันก็จะเหลือ A1 คูณ B2 นะครับแล้วก็ลบ B1 คูณ A2 เพราะนั้นก็จะเป็นสัมประสิทธิ์นะครับของหน้าตัว K2 หน้าตัว K นะครับในขณะที่ถ้าแถว J เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าปกติเราจะต้องเพิ่ม2หลักนะครับจริงๆแล้วมันก็เลยมีที่มาว่าถ้าเราปิดที่แถว J นะครับเรียงเหมือนกันเลยมันก็จะเป็นลบ AD นะครับคูณ BC เนี่ยมันก็เลยจะเป็นลักษณะของสัมประสิทธิ์หน้า J แต่เพิ่นตัวนี้เราเขียนเป็นบวกในความเป็นจริงถ้าเราปิดมือปุ๊บลบคูณลบเนี่ยมันจะทำให้กลับรูปแบบของเทอมการคูณนะครับคราวนี้ยกตัวอย่าง A cos B นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ A เท่ากับ I บวก 2J บวก 3K เรามีเวกเตอร์ B เท่ากับ 2I ลบ J บวก 4K A cos B นะครับก็เขียนเหมือนเดิมครับ I JK 1 2 3 2 ลบ 1 4นะครับอยากรู้ว่า A คูณ B ก็ให้นักศึกษาปิด I ปิด1ปิด2นะครับเราก็จะได้เป็น AD ลบ BC นะครับก็จะเป็น2คูณ4ลบด้วย3คูณลบ1อันนี้คือสัมประสิทธิ์หน้า I อยากดู K ก่อนนะครับเอา K ก่อนก็ไปปิดแถวหลัก K นะครับ K 3 4เอามือปิดนะครับก็จะเหลือตัวเลข1 2 2ลบ2ก็เอา AD ลบ BC ก็จะเป็น1คูณลบ1นะครับลบ2 2ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์หน้า K ในขณะที่สัมประสิทธิ์หน้า J นะครับก็ปิด J เอามือปิด J ปิด2ปิดลบ1นะครับก็จะเหลือ1 3 2 4ก็เอา AD ลบ BC ก็คือ1คูณ4ลบ3คูณ2นะครับแต่ขอให้เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับจองหน้าวงเล็บเป็นลบไว้นะครับมันก็จะสอดคล้องตามนิยามอันนี้คือหลักการจำง่ายๆเพราะนั้นคราวนี้เราก็จะบวกลบคูณหารปกติก็จะได้ A cos B ออกมาเป็น 14i บวก 2j ลบ 5k นะครับหาขนาดทำเหมือนเดิมครับ A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2ก็ถอดรูทเช่นเดียวกันครับลองมาดูซิว่า b cos a ทำไงหลักการเดียวกันครับแต่คำตอบ b cos a ของเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นลบ 11i ลบ 2j บวก 5k จะเห็นว่า a cos b จะไม่เท่ากับ b cos a เพราะว่าเครื่องหมายมันตรงกันข้ามทันทีแต่ในขณะที่ขนาดมันจะเท่ากันเพราะมันยกกำลัง2แล้วเครื่องหมายบวกหรือลบค่ามันเท่ากันหมดนะครับตัวต่อไปนะครับความหมายทางเรขาคณิตของผลคูณเชิงเวกเตอร์สูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ P Q R S เนี่ยปกติสูตรของเราก็คือฐานคูณสูงนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ A หรือเวกเตอร์ PQ นะครับเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ PQ นะครับเวกเตอร์ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ PS เราจะสามารถหาขนาดนะครับอันนี้เราพูดถึงขนาดและขนาดจะหาได้จากขนาด A คูณขนาด B นะครับฐานก็คือขนาด A สูงก็คือเวกเตอร์ B sin θนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของ A cos B ก็คือขนาด A คูณขนาด B คูณค่า sin θ นะครับเพราะฉะนั้นความหมายทางเรขาคณิตของผลคูณเชิงเวกเตอร์ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน
คราวนี้ถ้าเราอยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือจับ0

ดีหาร2ได้เลยนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมก็เป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานอยู่แล้วนะครับผมยกตัวอย่างการกระทำถ้ามีเวกเตอร์ PQ แล้วก็เวกเตอร์ PS อยากรู้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจากจุด3จุดนะครับ P ก็คือ201 Q ก็คือ1ลบ2 2 S ก็คือ2 1ลบ3เนี่ยจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากจุด P เดียวกันพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานที่เกิดจาก3จุดนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเส้นแดชไลน์นะครับซึ่งออกมาเป็นเส้นดัมมี่นะครับของการขนานกันของเวกเตอร์ของแต่ละด้านนะครับเพราะนั้นเวกเตอร์ PQ นะครับเคยบอกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือเอา Q ลบ P นักศึกษาก็จะได้ออกมาเป็นลบ I ลบ 2J บวก K เวกเตอร์ PS ก็เช่นเดียวกันครับนักศึกษาก็เอาจุด S ลบจุด P นักศึกษาก็จะได้ออกมาเป็นJ ลบ 4K ข้อสังเกตครับว่าสัมประสิทธิ์หน้า i ไม่เขียนนะครับก็คือ0นั่นเองเพราะนั้นสรุปว่า PQ นะครับ cos PS นะครับนักศึกษาก็ใช้หลักของ determinant หรือ AD ลบ BC ที่ผมได้พูดไปนะครับก็จะได้ผลคูณเวกเตอร์ก็คือความหมายเชิงกายภาพก็คือสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะครับคราวนี้ผลคูณเชิงสเกล่า3ชั้นนะครับa cos b cos c เกิดอะไรขึ้นครับเราจะได้ปริมาตรซึ่งเกิดจากเวกเตอร์ a คูณเวกเตอร์ b คูณแล้วก็เวกเตอร์ c นะครับเพราะนั้นรูปแบบของขนาด a b c นะครับที่จะสร้างปริมาตรมันก็สามารถเกิดจาก a cos b dot c หรือมีค่าเท่ากับ a dot b cos c ในการหาปริมาตรแบบนี้นะครับก็ให้เอาเดทนะครับของสัมประสิทธิ์หน้า i หน้า j หน้า k แถวที่1ก็คือของเวกเตอร์ a แถวที่2ก็คือของเวกเตอร์ b แถวที่3ก็ของเวกเตอร์ c มาหา determinant หลักการหาก็เหมือนกันครับเพิ่ม2หลักคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะครับกรณีนี้ a เท่ากับ i บวก 2j บวก 3k b เท่ากับ 2i ลบ 1j หรือลบ j นะครับบวก k c เท่ากับ 3 บวก 2k ก็จะเห็นว่านะครับของ c เนี่ยแถวที่3เนี่ยจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้า i เป็น0เพิ่ม2หลักนะครับหลักที่1ก็คือ1 2 0หลักที่2ก็คือ2 1 3นะครับคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบก็จะได้คำตอบออกมาเป็น5ลูกบาศก์หน่วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเวกเตอร์ ABC นั้นมีหน่วยเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปสาระสำคัญของการคูณเชิงเวกเตอร์ซึ่งได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ของพื้นที่หรือได้ออกมาเป็นเชิงปริมาตรครับผมครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
4: จะไกลแค่ไหน
5: จะไกลแค่ไหน
4: จะคว้าชัย
6: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
7: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาจนถึงหน่วยสำคัญก็คือหน่วยที่6เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนี้เพื่อนๆนักปกครองท้องที่จะรู้กันเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อนชาวกระทรวงมหาดไทยเราจะรู้จักว่าเขาเป็นคณะรัฐมนตรีในระดับพื้นที่นะครับ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำคัญจริงหรือเปล่าเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับท่านวันนี้ท่านอาจารย์ดร.นพพลอัคคะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์มนิษฐ์ครับ
0: วันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับท่านอาจารย์ครับในหน่วยนี้ท่านแบ่งเป็น3ตอนนะครับเพราะนั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของคำว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความเป็นมาต้องอ่านหนังสือนะครับตั้งแต่2476 2486นะครับแต่ว่าเพื่อนท่านผู้ชมนะครับท่านจะได้รับทราบด้วยว่าคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นนะครับมีรายละเอียดมีพื้นฐานความเป็นมายังไงครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่1เนี่ยครับ
1: ครับผมสำหรับตอนที่1นะครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องแรกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับสถานภาพนะครับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะมีอยู่นะครับกำเนิดของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้แก่กำเนิดขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2486นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งแรกนะครับนะก็มีการกำหนดให้มีคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นในมาตรา28ตีนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับภารกิจต่างๆของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตั้งแต่2486นะครับยุคนึงซึ่งมีความสำคัญก็คือในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในปีพุทธศักราช2526นะครับอันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับนโยบายจากคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการนะครับของพลเอกเปรมนะครับได้เสนอให้มีการปรับปรุงนะครับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงปี2526นะครับก็จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นอยู่2ลักษณะก็คือหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับแล้วก็หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอปป.นะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2522นะครับก็จะมี2โครงสร้างทำให้การบริหารในระบบหมู่บ้านนะครับในช่วงนั้นก็เกิดลักษณะความหลากหลายนะครับทำให้คณะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยวางกลไกใหม่นะครับให้มีการยึดโครงสร้างเป็นระบบ

0: เดียวกันนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้หญิงนะครับมาเป็นกิจการฝ่ายสตรีในหมู่บ้านด้วยนะครับในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับซึ่งทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความโดดเด่นและก็สำคัญขึ้นมาก็คือในพ.ศ.2551นะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457นะครับเป็นการแก้ไขฉบับที่11ในปี2511อันนี้เกิดความสำคัญเลยเพราะว่า1มีการแก้ไขกฎหมายแม่ก็คือมาตรา28และก็มีการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับการเป็นการมีอำนาจหน้าที่แล้วก็การเข้าประชุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระเบียบหลักของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดขององค์กรที่มีสมาชิกขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะกฎหมายกำหนดให้มีทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยมีผู้นำกลุ่มต่างๆแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วรวมทั้งอาจจะมีที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นายอำเภอเห็นสมควรหรือปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของการบริงานของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนักศึกษาลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจารย์ก็เขียนรายละเอียดไว้พอสมควรนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับถ้าหากว่าท่านเพื่อนนักปกครองท้องที่จะต้องไปตอบคนข้างนอกครับว่าองค์ประกอบตามโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมีใครบ้างครับ
0: ครับองค์ประกอบนะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีองค์ประกอบนะครับซึ่งพิจารณาตามหลักก็มีอยู่2ประเภทนะครับ1กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองและผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับสมาชิกเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้บริหารอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ผู้บริหารนะเฉพาะสมาชิกนะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพราะว่าตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับบัญญัติหรือกำหนดในระเบียบต่างๆไว้เลยว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าเป็นเทศบาลหรืออบต.จะต้องนำแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหรือวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นสมาชิกเลยกำหนดให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็โดยตำแหน่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นำนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำองค์กรนะครับหรือผู้นำแกนนำกลุ่มต่างๆนะครับที่มีการจัดตั้งอย่างเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีในหมู่บ้านนะครับหรือที่มีสมาชิก20คนหรือนายอำเภอเห็นสมควรก็เข้ามาเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกรรมการหมู่บ้านซึ่งมาจากการเลือกนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารการปกครองท้องที่อย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเลยก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุดของคณะกรรมการหมู่บ้านเองก็มีกรรมการกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนนะครับก็คือมาจากความเห็นชอบของกรรมการของประชาชนในหมู่บ้านหรือราษฎรในหมู่บ้านเลือกกันมานะครับมีจำนวนไม่ขั้นต่ำ2คนแต่ไม่เกิน10คนแล้วก็นายอำเภอทำการแต่งตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบกันนะครับ
1: ครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่พวกเราต้องศึกษาในรายละเอียดจากตัวเอกสารการเรียนการสอนท่านอาจารย์ครับกับผมได้อ่านในรายละเอียดแล้วก็พบว่านะครับเรียนเพื่อนนักศึกษานะครับท่านอาจารย์ดร.นพพลนะครับท่านศึกษาท่านทำวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานี่ยาวไกลพอสมควรท่านอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างนะครับ อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยนำเรียนนิดนึงนะครับว่าการทำงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีตัวอย่างหรือว่ามีภารกิจอะไรที่ทำให้เขาเด่นขึ้นจนได้รับรางวัลนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมในตอนที่ 6.1.2 นะครับการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็เกริ่นนำไว้แล้วว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับบ้านสวยเมืองสุขในระหว่างปีงบประมาณ2559ถึงปี2560นะครับ มีอยู่จำนวน8หมู่บ้านแล้วอาจารย์ก็ในแต่ละภูมิภาคนะครับ8หมู่บ้านก็มาสังเคราะห์แล้วก็รวบรวมเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับได้ทราบหรือได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ

0: แนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองเองก็พยายามส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีผลการปฏิบัติงานต่างๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: เพราะนั้นอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็ไปดูเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ได้นะครับวันหน้าเราจะได้รับรางวัลกับเขาด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ครับท่านอาจารย์ครับพอมาถึงเรื่องที่สองเนี่ยคราวนี้ผมค่อนข้างจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเยอะหนึ่ง 6.2 นี่ท่านเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็การพัฒนากลยุทธ์การทำงานผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะท่านคณะกรรมการหมู่บ้านท่านต้องประเมินหรือว่าวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองรวมทั้งพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกมองเราครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ก็อันนี้นะครับเป็นผลมาจากการทบทวนนะครับองค์ความรู้จากการศึกษาจาก8หมู่บ้านซึ่งกล่าวมานะครับที่เคยได้รับรางวัลโครงการบ้านสวยเมืองสุขนะครับในการประกวดของกรมการปกครองนะครับซึ่งอาจารย์ก็นำมาเพื่อวิเคราะห์ให้นักศึกษานะครับให้ทุกท่านซึ่งเป็นนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าศักยภาพนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพเนี่ยดูจากการวิเคราะห์ SWOT นะครับก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและก็ความท้าทายหรืออุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใน7มิตินะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่1ด้านอำนวยการนะครับ2นะครับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการปกครองนะครับด้านที่3คือด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านที่4คือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับด้านที่5นะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับเป็นเรื่องของกิจการทางสังคมด้านที่6นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่7ก็คือเป็นมิติอื่นๆนะครับที่แต่ละหมู่บ้านอาจจะพัฒนากันขึ้นนะครับเช่นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับกิจการสตรีเด็กผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านซึ่งทำการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสหรือหมู่บ้านเองก็ขาดไม่ค่อยมีนะครับในแต่ละหมู่บ้านซึ่งไปศึกษามาแล้วก็ส่วนโอกาสเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้รับโอกาสต่างๆนะครับจากนโยบายสาธารณะนะครับจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในการดึงงบประมาณประสานประโยชน์เข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวอย่างอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆซึ่งมันเป็นนโยบายจรหรือนโยบายเวียนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอยู่คือมีวาระการดำเนินเน้น60ปีใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่านโยบายเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล
1: ครับ
0: ยิ่งรัฐบาลแบบเปลี่ยนบ่อยนะครับนโยบายต่างๆซึ่งเข้ามาในระดับหมู่บ้านก็จะเปลี่ยนบ่อยดังนั้นผู้นำก็จะต้องปรับเปลี่ยนอาจจะไม่เข้าใจ
1: ต้องตามไม่ท
0: ัน ใช่ครับนี่คือการลักษณะของการวิเคราะห์สวอตเบื้องต้นซึ่งพอจะทำให้เห็นภาพนิดหน่อย
1: ศักยภาพ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าในหลายพื้นที่นะครับช่วงหลังนี้เราก็ทำสวอตแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะครับก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องทักษะที่เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็มาถึงหัวข้อสำคัญที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเขียนไว้นะครับคือว่าตอนนี้เราจะพัฒนากลยุทธ์นะครับไอ้คำว่าพัฒนากลยุทธ์การทำงานหรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านครับท่านอาจารย์มีจุดเน้นว่าไงครับคำว่าพัฒนา
0: ครับผม
1: กลยุทธ์ครับ
0: หลังจากที่พอทราบแล้วว่าจุดแข็งคืออะไรนะครับจุดอ่อนคืออะไรนะครับโอกาสคืออะไรแล้วก็เรื่องของอุปสรรคนะครับคืออะไรในแต่ละด้านนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์นะครับแบบแมทริกซ์นะครับเพื่อหานะครับความสำคัญในแต่ละประเด็นนะครับเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งก็จะทำให้บทบาทอำนาจหน้าที่ในแต่ละด้านของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอำนวยการนะครับยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างเช่นควรมีการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งมาช่วยงานผู้ใหญ่บ้านตามอำนาจหน้าที่เนี่ยเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษานะครับแก่ผู้ใหญ่บ้านดังนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถ้าตาม

0: กลยุทธ์เนี่ยก็คือจะต้องแต่งตั้งต่างเป็นทางการในหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับกรรมการหมู่บ้านแต่ละท่านนะครับรับผิดชอบช่วยงานตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือกลยุทธ์คร่าวๆนะครับลองไปดูนะครับหรือด้านที่2นะครับเรื่องของการปกครองและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านนะครับข้อเสนอก็อย่างเช่นกลยุทธ์เรื่องของการนำรูปแบบหรือธรรมเนียมการบริหารบางอย่างหรือการปกครองบางอย่างในชุมชนหมู่บ้านซึ่งเคยดำรงอยู่แล้วก็สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของเด็กอยู่ได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าวิถีประชาธิปไตยชุมชนนะครับเข้ามาช่วยเสริมในการไกลเกลี่ยในการช่วยเป็นแนวทางในการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชนแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่3นะครับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เมื่อกฎหมายนะครับให้โอกาสประธานให้โอกาสสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านมามีหน้าที่สำคัญก็คือมาเป็นกรรมการหมู่บ้านเลยนะครับดังนั้นควรที่จะมอบนะครับหรือบูรณาการการทำงานระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นทำหน้าที่ทั้งเป็นคนประสานรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนต่างๆนะครับวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านแล้วก็ระดมความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเพื่อทำให้โครงการหรือแผนพัฒนาที่ปรากฏในชุมชนเนี่ยนะครับเกิดผลรูปธรรมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถไปดีเฟนต์นะครับไปนำเสนอนะครับในเวทีต่างๆโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบนะครับซึ่งจะคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือหมู่บ้านอยู่นะครับหรืออันที่หรือในด้านต่อมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งที่ศึกษามานะครับก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนเยอะมากนะครับมีกองทุนบางหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนราว40ล้านอาจารย
1: ์
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับ40ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือไม่สามารถบูรณาการกองทุนนี้มาอยู่กับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ขึ้นกับสำนักนายกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนึงแล้วก็แต่ว่ากลไกการทำงานในหมู่บ้านที่เรารับรู้กันก็คือกรรมการหมู่บ้านเรานี่แหละไปเป็นประธานนะครับไปเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มสวัสดิการต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นออมทรัพย์นะครับสัจจะออมทรัพย์กลุ่มต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับอยากกลยุทธ์สำคัญก็คือควรบูรณาการกันนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนเนี่ยอย่างกลมกลืนอย่างไปด้วยกันนะครับทำให้กองทุนต่างๆเนี่ยเป็นกองทุนของคนในชุมชนจริงๆและได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอคร่าวๆนะครับที่ทำให้จะทำให้
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่ท่านอาจารย์จะเข้ามาถึงคำว่ากลยุทธ์นะครับอาจารย์มีคำว่าแมทริกครับแมทริกแปลว่าอะไรครับแล้วก็ช่วยขยายความนิดนึงครับ
0: ครับผม
1: อะไรแมทริกกับอะไรครับท่านคร
0: ับแมทริกก็คือเป็นการกำหนดกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องทำวิเคราะห์สวอตก่อนก็คือวิเคราะห์จุดแข็งนะครับวิเคราะห์จุดอ่อนวิเคราะห์โอกาสแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรคถ้าเราเห็น4ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำตารางที่เรียกว่าตารางไขว้นะครับหรือตารางที่มันเชื่อมกันนะครับโดยเอาจุดแข็งนะครับมาเชื่อมกับอะไรครับมาเชื่อมกับโอกาสก็คือจุดแข็งกับจุดอ่อนมันจะเป็นศักยภาพภายในใช่ไหมครับส่วนโอกาสกับอุปสรรคมันจะเป็นศักยภาพภายนอกนะครับซึ่งเกิดขึ้นดังนั้นเอาอุปสรรคนะครับมาเชื่อมกับโอกาสแล้วก็เอาอุปสรรคเนี่ยไปเชื่อมกับจุดอ่อนก็คือไปดูแต่ละอันนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมมันจะได้เกิดอย่างเช่นศักยภาพของอย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังอย่างเช่นจุดแข็งคือภาวะผู้นำนะครับจุดแข็งของหมู่บ้านคือภาวะผู้นำจุดอ่อนเลยคือนโยบายจรหรือนโยบายที่ค่อนข้างที่จะผันแปรบ่อยดังนั้นถ้าจะทำแมทริกก็คือเอาจุดแข็งไปปิดจุดอ่อนไปปิดจุดอ่อนทางด้านภายนอกหรือทางด้านอุปสรรคนะครับก็จะเกิดคำตอบอย่างเช่นใช้ภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับในการกำหนดนะครับความท้าทายให้มันอยู่ภายใต้กรอบที่ตัวเองสามารถจัดการได้อย่างเช่นมีข้อตกลงบางอย่างว่าท่านนโยบายไหนที่มันไม่เหมาะกับสภาพหมู่บ้านหรือบริบทของหมู่บ้านเราก็จะไม่ รับหรือใช้กลไกของผู้ใหญ่บ้านในการกำหนดข้อตกลงกับชาวบ้านว่าทุกเรื่องที่เป็นนโยบายจรควรมาสู่การประชาคมในหมู่บ้านนะครับโดยใช้เพราะผู้นำ

0: เนี่ยในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับนโยบายต่างๆก็จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ในการบริหารได้แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับ
1: ครับเพราะนั้นถ้าหากว่านโยบายแปรเปลี่ยนผันผวนค่อนข้างมากแปลว่าตรงนี้ต้องจุดแข็งนี่สำคัญ
0: ครับ
1: เพราะนั้นตรงความจุดแข็งที่มีอยู่เนี่ยแปลว่าท่านต้องสามารถที่จะปิดหรือว่าป้องกันไอ้ความผันผวนแปรปรวนตรงนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: ผม
0: ครับ
1: แมทริกซ์นะครับครับก็ตรงนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่ากระบวนการนะครับในเรื่องการทำงานตรงนี้ทีนี้ในตอนที่3ความที่เป็นชุวิชานะครับสัมมนานะครับพอมาถึงตรงตอนที่3นะครับท่านอาจารย์ได้กรุณาเสนอแนะไว้เป็นแนวทางนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะนำเอาประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่ครับจะเป็นการวิเคราะห์จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ก็ตามครับถ้าเราจะนำไปเป็นหัวข้อการสัมมนาครับท่านอาจารย์เสนอแนะไว้นะครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับก็ในส่วนที่ 6.3 นะครับก็เป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่ง อยากจะให้นักศึกษาได้ทบทวนว่าปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านเองเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนนะครับรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้บางอย่างนะครับที่เป็นการจัดการเรียนรู้เพราะว่าการสัมมนาก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วในส่วนของหน่วยที่1 นะครับมาสู่หน่วยที่6เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญของการสัมมนานะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกที่อาจารย์นำเสนอก็คือเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอันนี้มีอยู่2โครงสร้างแล้วก็ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านนะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างเช่นหมู่บ้านแรกนะครับก็คือชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านใหม่พัฒนานะครับอยู่ที่ตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับเป็นหมู่บ้านซึ่งได้รับรางวัลบ้านสวยเมืองสุขแล้วก็มีการจัดโครงสร้างหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้นะครับเขาจะมีที่ปรึกษาชัดเจนมีการแบ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านต่างๆนะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดซึ่งเขาเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมผู้นำนะครับซึ่งมีรายละเอียดซึ่งนักศึกษาจะได้เห็นรายละเอียดอยู่ส่วนตัวอย่างที่2นะครับเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับพุทธศักราช2522หรือหมู่บ้านอปป.นะครับอันนี้นำตัวอย่างมาจากบ้านโคกสำราญหมู่ที่1นะครับตำบลโคกสำราญอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับเขาก็จะมีการมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งใช้วิธีตามพ.ร.บ.หมู่บ้านอปป.เลยนะครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบถ้าเราดูนะครับลักษณะของประเด็นสัมมนานะครับก็คือทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยก็โครงสร้างทั้ง2เนี่ยก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นนะครับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือของอาสาสมัครในชุมชนมากกว่าของผู้นำที่มีประสบการณ
1: ์
0: ของคนที่มีความรู้ของคนที่รักบ้านเกิดเมืองนอนของเองที่จะเข้ามาช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอปป.หรือหมู่บ้านตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่นะครับเป็นการรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโครงสร้างแบบไหนแต่ว่าการเข้ามาช่วยคือการเข้ามาทำงานเสริมนะครับแล้วก็ทำให้บทบาทนักปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถูกถ่ายไปยังคณะกรรมการฝ่ายคนนี้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจก็มาอยู่ฝ่ายเศรษฐกิจคนนี้เป็นอสมก็มาอยู่ฝ่ายสังคมฝ่ายสาธารณสุขคนนี้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนชุมชนก็มาอยู่ด้านแผนคนนี้ชอบงานอปพ.ร.ก็มาอยู่รักษาความสงบเรียบร้อยแบบนี้คนนี้ชอบกิจการสตรีก็มาอยู่ฝ่ายสตรีฝ่ายเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้งานทุกอย่างในหมู่บ้านเนี่ยมีคนรับผิดชอบแทนผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปทำหน้าที่ประสานประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นไปประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านนะครับหรือรับผิดชอบงานของราชการในภาพรวมนะครับซึ่งก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นหมู่บ้านตอนนี้นะครับโครงการต่างๆลงเข้าไปนะครับนโยบายต่างๆลงเข้าไปในระดับหมู่บ้านโดยตรงนะครับโดยเฉพาะโครงการที่ของรัฐบาลปัจจุบันก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลถ้ามีคนช่วยงานผู้ใหญ่บ้านเยอะมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดสำคัญซึ่งทำให้การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญและมีบทบาทแล้วก็สามารถนะครับศักยภาพของการบริหารการปกครองท้องที่ได้มากทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็

0: ข้อเสนอหรือประเด็นสัมมนานะครับลองนำหยิบไปนะครับว่าในหมู่บ้านของท่านมีใครมาช่วยงานยังไงบ้างนะครับบทบาทไหนควรตั้งใครหรืออำนาจหน้าที่ไหนควรมอบหมายใครนะครับเพราะว่าโครงสร้างจริงๆของคณะกรรมการหมู่บ้านก็เปิดโอกาสให้หลากหลายสมาชิกในหมู่บ้านเข้ามาช่วยกัน
1: ครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านคือจริงแล้วตามกฎหมายหรือโดยรูปแบบที่อาจารย์ได้ศึกษาแล้วได้พบเนี่ยครับกรรมการหมู่บ้านนี่แบ่งเป็นฝ่ายไหมครับแล้วมีกี่ฝ่ายครับท่านอาจารย์
0: ครับผมก็แบ่งเป็นฝ่ายครับถ้าเป็นหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่นะครับมีแน่นอนคือ6ฝ่ายนะครับมี6ฝ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ชี้แจงก็มีฝ่ายอำนวยการฝ่ายฝ่ายปกครองและรักษาความสงบฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและก็ฝ่ายอื่นๆก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับซ
1: ึ่
0: งฮิตกันหมู่บ้านหรือกิจการสตรีผู้สูงอายุเนี่ยครับอันนี้คือตามลักษณะปกครองท้องที่แต่ว่าตามหมู่บ้านอพป.เนี่ยจะมีคณะกรรมการกลางนะครับคณะกรรมการกลางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันเป็น8ถึง10ฝ่ายนะครับแบ่งเป็น8ถึง10ฝ่ายก็จะแยกย่อยกันไปเลยอย่างเช่นคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการกลางคณะกรรมการหมู่คณะกรรมการการคลังสวัสดิการอะไรเงี้ยแยกย่อยกันไปเลยครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกัน
1: ไม่เหมือนกันทั้งหมดแปลว่าถ้าว่าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเห็นว่ามันมีภารกิจที่หลากหลายนะครับวันนี้หมู่บ้านเรามีภารกิจที่หลากหลายมากท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถตั้งฝ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
0: ได
1: ้ใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ครับผมครับทีนี้มาถึงตอนท้ายอยากจะนะครับคือท่านอาจารย์ดร.นพพลนี่ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างจะละเอียดท่านจะมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากไว้สำหรับเพื่อนนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านที่เป็นกรรมการกม.อยู่ด้วยนะครับท่านมีประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในตอนท้ายตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: นะครับก็ในหน่วยที่6นะครับวัตถุประสงค์สำคัญเลยก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอย่างคอนเซปต์ของกรรมการบ้านก็คือประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านก็ต้องมีกม.นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์แล้วก็หมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศนะครับมีประมาณ 70,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถบริหารในเชิงของกรรมการหมู่บ้านได้ครบนะครับมันก็จะทำให้ศักยภาพในเชิงพื้นที่นะครับของหมู่บ้านต่างๆเนี่ยสามารถบริหารจัดการในภาวะในเรื่องต่างๆได้อย่างครอบคลุมนะครับเพราะว่าโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือบทบาทต่างๆของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้ถูกวางเป็นระบบไว้อย่างดีแล้วนะครับดังนั้นการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเห็นความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายงานนะครับให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำได้นะครับไม่ต้องไปตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าห้ามหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นตั้งนะครับอาสาสมัครตั้งมวลชนหรือตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นนะครับในหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วดังนั้นหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องไปตั้งกลุ่มเพิ่มนะครับใช้กลไกของกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่นี่แหละนะครับในการทำงานแล้วก็อยากให้เกิดการบูรณาการกันในหมู่บ้านนะครับไม่อยากให้อสม.ขึ้นกับสาธารณสุขไม่อยากให้อปพ.ร.ขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือบูรณาการภายใต้กลไกเดียวกันก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะทำให้หมู่บ้านของท่านมีความสุขนะครับมีกลไกการทำงานที่เป็นระบบแล้วก็พัฒนาไปตามกลไกต่างๆของรัฐได้อย่างมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นนะครับ
1: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พูดเรื่องแผนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีบทบาทที่สำคัญที่สุดคือดูเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับด้วยความน่าเสียดายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.นพพล อักขหากในวันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: มาเรียนรู้เรื่องราวเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยกับผมวรวิทย์นาคแฟนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการสุขใจไฮเอจรายการที่มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมสูงวัยครับรายการของเรานะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันช่วงแรกชีวิตดีมีสุข High Age High Story ช่วงที่2วิถีสุขใจกับ High Age และช่วงที่3สุขสังคม Happy Society ครับวันนี้นะครับจะพาไปพบกับนักออกแบบงานโฆษณาที่มีรางวัล Designer of the Year ปี2017และท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษในงานออกแบบให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งเลยครับท่านเห็นค่าในงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆและต้องการยกระดับให้เป็นงานศิลปะร่วมสมัยทั้งยังออกแบบฟอนต์ตัวอักษรสวยๆให้ใช้เป็นสาธารณะด้วยครับมีเรื่องเล่ามากมายผ่านชุมชนเล็กๆอย่างเดชชนบทไปพบกับอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาได้ในช่วง High Age High Story ชีวิตดีมีสุขกันครับ
1: รู้ตัวเองว่าชอบชอบศิลปะโดยเฉพาะพวกป้ายโฆษณาตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาผมมองว่าอนาโตมีเพี้ยนๆไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีถ้าที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือมีภาษาวันนี้มันทำยากแล้วสไตล์ไทยๆเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจเราก็คิดว่าเราเจ๋งอะผมก็เริ่มทำให้ดูสวัสดีครับผมไพโรจน์ธีรประภาครับเป็นศิลปินศิลปาธรสาขาเลขศิลป์ปี2557ครับชอบศิลปะโดยเฉพาะแบบชอบพวกป้ายโฆษณาภาพยนตร์โฆษณาเพลงอะไรพวกนี้จบม.ส.3ม.ส.3รุ่นสุดท้ายเลยต้องไปเรียนศิลปะที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเป็นโรงเรียนศิลปะเอกชนจบไปจะทำอะไรใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาความสุขเป็นที่ตั้งแล้วเราคิดว่าเราชอบแล้วเราได้ทำสิ่งที่ชอบมันน่าจะมีความสุขที่บ้านก็เข้าใจก็เลยแบบว่าไม่ได้ห้ามแม้จะอัตคัดแต่ก็ส่งเสริมนะถือว่าโชคดีมากเขาให้เราเรียนรู้แบบหลายอย่างนะฮะตอนปวช.เนี่ยเรียนทางพาณิชย์ศิลป์พาณิชย์ศิลป์ก็แบบก็คือเหมือนนิเทศศิลป์การสื่อสารนะ communication design สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะโปสเตอร์โบชัวร์ลีฟเลตทุกอย่างที่เป็นพรินต์นะฮะเป็นเลย์เอาท์แบนๆไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะทางเคลื่อนไหวก็จะมีพวกหนังโฆษณาเป็นแอนิเมติกแอนิเมชันเรียนรู้ศิลปะสำหรับการออกแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตประจำวันหลังจากจบไทยวิจิตรศิลป์ผมก็ไปต่อ3ที่เลยหมายความว่าไปสอบต่อนะฮะผมหาสถานที่เรียนที่แบบว่าเอ้ยคนน้อยๆไม่ต้องไปแย่งกันพอดีผมไปเจอวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมารู้ที่ไหนว่าเขาเรียกว่าช่างหนังเขาเพิ่งเปิด

0: ศิลปประยุกต์ต่อปวส.เงี้ยฮะที่ศิลปากรเราก็เลือกนิเทศศิลป์เลือกอันดับเดียวผลออกมาก็ติด3ที่เลยผมก็เลือกที่ศิลปากรที่นิเทศศิลป์ศิลปากร
1: หลังจากเรียนจบมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทกราฟิกดีไซน์และบริษัทโฆษณาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่สามารถพัฒนาตัวเองก้าวหน้าอย่างมาก
0: ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กับบริษัท3น.ซึ่งเป็นบริษัทกราฟิกสตูดิโอสแตนด์อะโลนซึ่งก่อตั้งในยุคที่ผมเพิ่งจบพอดีชอบการเรียนรู้เพราะว่าเราไปแบบไม่รู้เราด้นซึ่งที่สำนอให้โอกาสเราก็เลยคิดอะไรและอยากทำอะไรก็สามารถลงไปที่งานได้เลยเปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มที่หลังจากนั้นก็กระเถิบความรับผิดชอบจากกราฟิกดีไซน์เป็นทำโฆษณาแล้วรีโอเบเนตไทยแลนด์นะอ๋อแต่ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนโฆษณาอันดับหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตกลงผมก็ผ่านโรงเรียนอันดับหนึ่งทั้งกราฟิกทั้งโฆษณาจากรีโอเบเนตนี่ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปปฏิวัติยุคสมัย ผมลาออกขนาดนี้เป็นที่ที่ผมอยากจะไปทำงานมากนะฮะก็ตอนนั้นไม่รู้คิดอะไรก็อยากจะไปปลูกต้นไม้อ่านหนังสือเจอธรรมะเจอปรัชญาแล้วแบบว่าโลกนี้มันเลวร้ายมากแล้วประกอบกับสภาพการทำงานไลฟ์สไตล์ของคนทำงานออฟฟิศที่ทำงานหนักผมรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคือลาออกนี่แล้วก็ไปอยู่เวียงป่าเป้าเลยนะไปอยู่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไปอยู่กับเพื่อนไปตกผลึกพอเช็คเงินในบัญชีแล้วที่จะทำนู่นทำนี่มันไม่ได้รู้ว่าต้องทำงานกลับมาก็พอดีเลยรุ่นพี่ที่สามหนอเคยคุยกันเราอยากมีแมกกาซีนดีไซน์เท่ๆที่เมืองไทยนะฮะแบบ Rolling Stone เราก็ฝันกันไว้จนแกไปอยู่ที่แกมมี่แกก็ตามผมไปทำบอกเฮ้ยโลดมาหนังสือที่แบบว่าที่เราอยากจะทำกันทางนี้เขาจะทำแล้วพี่ตุ้นนี่คือคนที่ทำมิสเตอร์พีอะฮะมิสเตอร์พีที่เป็นตุ๊กตาทะลึ่งทะลึ่งที่แบบกดแล้วก็ไฟมันเปิดนะฮะผมอยู่ได้สบายสบายเลยโอ้สวยสุขเลยทำงานง่ายมากแต่ผมไปก็ไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าไอ้ธรรมเนียมที่เขาทำบัตรคอนเสิร์ตทำบัตรสตาฟทำโปสเตอร์ทำอะไรผมไปลื้อเขาหมดเลยหลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะฮะในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าดีไซน์มันส่งเสริมภาพพจน์ของทั้งบริษัทด้วยทั้งค่ายทั้งตัวศิลปินด้วยทีนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้พัฒนาตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเขียนจดหมายลาออกถ้าเป็นหนังก็คือแบบเรากำลังเขียนใบลาออกใช่ไหมยังเขียนไม่เสร็จอะโทรศัพท์มันดังแล้วก็บทสนทนาคือโลดมาทำงานที่นี่ไปที่สปาทำงานที่สปาปาคือบริษัทโฆษณาก็กลับไปทำโฆษณาอีกรอบ
1: งานออกแบบที่ดีมักสร้างขึ้นจากการตกผลึกทางความคิดในสายตาของนักออกแบบจึงตั้งโจทย์และลงมือสร้างงานเองโดยเลือกใช้ความเป็นไทยแสดงตัวตนชัดเจน
0: เวลาเราทำงานเนี่ยเรามักจะรอโจทย์ที่สนุกที่เจ๋งๆแล้วได้สร้างผลงานที่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยการรอโจทย์แบบนี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เราก็คิดอะแล้วจะรอทำไมไม่สร้างโจทย์เองถ้านักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเนี่ยจะซื้อของที่ระลึกเนี่ยมันซื้อของที่ระลึกไทยๆอ่ะจากที่ไหนแล้วของที่ระลึกไทยๆหน้าตาเป็นยังไงกราฟิกไทยเป็นยังไงเป็นโจทย์ที่แบบให้คิดก็เลยทำสยามรวยก็ดีไซน์ออกมาจนมันเป็นสไตล์ขึ้นมาเป็นสยามรวยสไตล์ขึ้นมาเป็นออกแบบไทยๆเสื้อยืดนะพ.ศ.2536ต่อ37เนี่ยมันไม่มีภาษาไทยอยู่บนหน้าอกนะมันมีแต่ภาษาอังกฤษไม่คนไทยไม่กล้าใส่ตัวหนังสือภาษาไทยเจอเสื้อ A เห็น A อย่างเงี้ยตัวเริ่มเลยแล้วก็ B ตัวเริ่มเลยผมทำไมไม่เอากอไก่ตัวใหญ่ๆไข่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยกลับมาผมก็ซัดเลยผมก็ออกแบบเป็นกอไก่ตัวใหญ่ๆกะทำให้ครบอะกราฟิกซึ่งมันมีอิลลัสเตชันหมายถึงภาพวาดลายเส้นดูไม่สวยดูไม่งามดูไม่เก๋ไม่เท่เหมือนการโฆษณาในยุคนั้นน่ะที่ต้องเนี๊ยบต้องสวยหล่ออะไรเงี้ยผมทำสวนเลยผมมองว่าไอ้พวกนี้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นบ้านๆดีเราแค่เราใช้ความรู้ทางศิลปะมาจัดการใหม่ด้วยคอมโพสิชันแล้วก็สีเป็นลายเส้นแบบอนาโตมีเพี้ยนๆนะฮะคือทำอะไรที่แบบว่ามันไม่เนี๊ยบจริงๆอ่ะตั้งใจไม่เนี๊ยบตัวหนังสือผมก็ดออิ้งเอาผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อักษรที่เกิดขึ้นเป็นอักษรวาดมือทั้งหมดเพราะผมคิดเอาเองว่าสิ่งพิมพ์สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีมันไม่มีคอมพิวเตอร์เขาทำมือเพราะนั้นเราอยากไปถึงสไตล์นั้นเราต้องทำมือด้วยมันก็เลยเกิดเป็นสไตล์ที่ชัดเจนและเด่น
1: ความโดดเด่นจากศิลปะการออกแบบตัวหนังสือของอาจารย์ไพโรจน์ถูกนำไปใช้ในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่าง

0: ฟ้าทลายโจรปลุกกระแสนิยมความเป็นไทยให้สังคมอยู่ระยะหนึ่ง
1: พี่วิสิตสาธารณเที่ยงเขาเห็นอยู่แล้วว่าสไตล์เนี้ยมันใช่กับหนังของแกเพราะหนังแกก็บูชาความเป็นไทยบูชาครูแกก็เลยอยากจะย้อนยุคให้สุดๆแม้แต่สื่อโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์หนังทั้งหลายซึ่งมันเชยมากจริงแต่ผมรู้ว่าความพอดีต้องอยู่แค่ไหนผมก็คราฟใหม่ทำใหม่แกก็ได้ตัวชื่อฟ้าทลายโจรดีไซน์ซึ่งมันเป็นไทยแบบตั้งใจจะเชยแต่ไม่เชยมากมันก็เลยกลายเป็นว่าใครอยากจะร่วมขบวนเก๋เท่วินเทจคุณใช้ฟ้าทลายโจร
0: The Seed งานประติมากรรมถือเป็นงานชิ้นเอกที่อาจารย์ไพโรจน์ออกแบบร่วมกับทีมงานด้วยนิยามรักษาความเป็นไทยไว้ในผลึกอัมพันธ์เพื่อรอเวลางอกงาม
1: ผมมีโอกาสได้ทำงานกับเจ้านายเก่านะคือพี่แก่สาธิตเนี่ยผมซีเรียสเรื่องตัวหนังสือมานานแล้วจับความเป็นไทยมานานแกต้องการตัวหนังสือบรรจุลงในประติมากรรมชื่อว่า The Seed ประติมากรรมเนี้ยอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โครงสร้าง The Seed เนี่ยมีลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะเป็นฟอร์มเนี้ยคล้ายหยดน้ำแล้วก็มีอะคริลิกเสียบอยู่บนแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะมีตัวอักษรนอกจากเดอะซีแล้วมันมีเดอะไลท์ที่ห้อยลงมาแต่ผมไม่ได้ทำเดอะไลท์คือคอนเซ็ปต์มันมาจากสืบสานรักษาต่อยอดเป็นพระราชปณิธานของรัชกาลที่10จริงๆก็ต่อจากรัชกาลที่9เลยไอเดียเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเหมือนฟอสซิลอ่ะมันเก็บสัญญาบางอย่างเก็บสิ่งบางอย่างที่รอวันที่มันจะเจริญงอกงามมาเหมือนกับอัมพันธ์ที่มันแบบถูกDNA อะไรบางอย่างไว้เราเก็บความเป็นไทยเราเก็บภูมิปัญญาเราเก็บรากเหง้าของเราไว้เนี่ยมนุษย์ที่เจริญแล้วชาติที่เจริญแล้วเนี่ยจะมีตัวหนังสือจะมีภาษาทีนี้ตัวหนังสือเนี่ยเหมือนผลึกในอัมพันธ์ก็เลยแทนด้วยอะคริลิกเป็นวัสดุสมัยนี้ผมว่าอันนี้ก็สุดๆผมแล้วที่ผมได้ทำเป็นประติมากรรมถาวรติดตั้งไว้สามารถไปดูได้นะเวลาไปดูเนี่ยมันจะเป็นมิติ
2: สูงวัยเป็นเรื่องของตัวเลขแต่ว่าความสูงวัยนะครับไม่ได้ทำให้ทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญหายไปเลยนะครับในมุมมองของคนที่ทำงานศิลปะที่ต้องใช้ความคิดค่อนข้างหนักซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพและต้องการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานของร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังความเห็นในเรื่องนี้กันครับ
1: สัญญาณที่รู้ว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีอันดับแรกเลยนะประยุกต์นี้เนี่ยมันมีจดหมายจากทางเขตมาฮะบอกว่าให้เราไปขึ้นทะเบียนสว.ไปขึ้นทะเบียนซะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยยังชีพทั้งที่เราก็แบบว่าเฮ้ยจริงเหรอวะรู้สึกแล้วก็สัญญาณก็เกี่ยวกับสุขภาพก็เริ่มมาแหละเข่ามันก็เริ่มเดินได้อย่างเร็วมันก็เดินช้าลงเริ่มปวดขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีอาการ
0: หลายท่านที่เข้าสู่วันสูงวัยก็คงมีอาการคล้ายๆกับวิทยากรของเรานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิรัตน์สุภาธนาทรัพย์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีคำแนะนำด้านสุขภาพมาฝากค่ะ
3: วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข้อเข่าซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเคลื่อนไหวในกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับเมื่อเราก้าวเข้าสู่ในเรื่องของการสูงวัยกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่เป็นเบาะรองเข่าก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปแต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าเราสามารถที่จะชะลอในเรื่องของความเสื่อมแล้วก็ฟื้นฟูให้เข่านั้นกลับมาแข็งแรงได้โดยการปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับในเรื่องทางด้านโภชนาการนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในกลุ่มของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนอกเหนือจากนมแล้วนะครับกลุ่มของปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถที่จะเคี้ยวรับประทานได้ทั้งก้างรวมไปถึงในเรื่องของผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลความหนาแน่นของมวลกระดูกป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อเข่าของเราได้นะครับในกลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของกรดไขมันอนุมูลอิสระรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์คอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนั้นมีบทบาทสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระดูกของเรานั่นเองนะครับและก็อย่างที่4นะครับก็เป็นในเรื่องของสาร

0: ฟอร์ที่มาจากธรรมชาติอาหารจำพวกกระเทียมนะครับหอมแดงหน่อไม้ฝรั่งมีสารซัลเฟอร์ที่ช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมแล้วก็บำรุงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราทานดีแล้วเราก็ต้องมีการใช้งานเข่าที่ถูกวิธีเช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่คุณหมอมักจะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก็จะสร้างแรงกดสะสมที่บริเวณเข่าของเราดังนั้นเราจึงควรควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับท่าทางควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำร้ายต่อข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการนั่งขัดสมาธิเป็นระยะเวลานานๆหรือในเรื่องของการนั่งพับเพียบการนั่งยองๆนะครับเนื่องจากท่าเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความดันที่ข้อเข่าของเรานั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเสื่อมที่เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ควรที่จะเลือกในเรื่องของการออกกำลังกายที่ถนอมต่อในเรื่องของข้อเข่าอย่างเช่นในเรื่องของการทำกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของมีแรงกระแทกต่ำการบริหารกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่ต้นขาในท่าทางการเดินหรือการออกกำลังกายในน้ำก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้บริเวณนั้นมีความแข็งแรงแล้วก็ลดในเรื่องของการกระทบกระเทือนนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพข้อเข่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้วก็พฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับ
1: เมื่อกายใจแข็งแรงอายุก็เป็นเพียงตัวเลขน้อยคือมากหลักปฏิบัติง่ายๆเมื่อเริ่มสูงวัย
2: ต้องเข้าใจก่อนว่าไลฟ์สไตล์ของคนเอเจนซี่อ่ะมันเป็นแบบพวกใช้ชีวิตแบบเก๋ๆนะช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกแต่งบ้านแต่งตัวใช้ของแบบว่ามันเท่หมดอ่ะตอนผมอยู่เอเจนซี่นะผมไปเขาใหญ่บ่อยมากจนเพื่อนมันงงอ่ะว่าล่นไปเขาใหญ่ทำไมหลังๆมันมีคำพูดล้อกันเล่นนะบอกว่าไปนั่งโง่ๆอ่ะจริงไม่ได้ไปนั่งโง่ๆนะไปเขาใหญ่เพื่อให้รู้ว่าเราเล็กแล้วความเงียบความนิ่งๆความสงบนี่มันชาร์จแบตได้ดีจริงอย่างน้อยเนี่ยสเปซกว้างๆมันจะเยียวยาเราไปเดินเราไปมองเราไปใช้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นภาพใหม่ๆให้เราคือพอมันเป็นที่ใหม่มันก็จะแปลกตามันก็เราทำให้เราลืมอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ใช้ความคิดให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันก็จะลดทอนความเครียดลงไป
1: สูงวัยนอกจากจะต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้ชีวิตให้ราบรื่นก็ยังอาศัยความเข้าใจและการจัดวางให้สอดคล้องกับหลักธรรมด้วยค่ะ
2: การที่เราบ้าบินออกมาจากงานที่มั่นคงเนี่ยทิ้งเงินเดือนเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแบบมาเอาเงินหลักพันเนี่ยมันมีแต่คนเขาว่าบ้านะแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรเยอะขึ้นนะแล้วเราก็มีอิสระดีเรามีสิ่งที่เราจะต้องทำมาตลอดไม่ได้หยุดพักเลยอ่ะผมเลยคิดว่ามัน60มันแค่มันเหมือนเป็นตัวเลขบอกว่าคือคนเขาบอกว่ารีทายนะแต่ว่ามันไม่ได้ expire มันไม่มีอ่ะมันไม่มี expire อ่ะมันไปเรื่อยๆอ่ะทำความเข้าใจกับชีวิตของเราควบคุมมันยังไงเราชอบความเป็นชาวบ้านชอบความเป็นบ้านๆความหรูหราเนี่ยเราไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรานี่มันก็เลยโชคดีว่าพอเราไม่เอาความหรูหราไม่อะไรปุ๊บมันก็ไม่เปลืองเงินไงแน่นอนว่าผมไปผนวกกับวิถีชีวิตประเพณีศิลปะไทยด้วยจริงๆธรรมะนี่มันต้องอยู่คู่กับมนุษย์นะเพราะว่ามนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติที่ผมไปเขาใหญ่เนี่ยผมก็ได้ธรรมะมาเยอะผมได้ความรู้ผมได้หลักการจัดวาง layout composition ก็จากเขาใหญ่พอเราเพ่งพินิจไต่ตองตึกตองเนี่ยความรู้มาบางทีมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราก็เอาธรรมะเข้ามาช่วยว่ามันอาจจะเป็นตถตานะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างนี้แหละ
3: แม้ว่าจะถูกจัดอยู่ในโหมดสูงวัยแต่ท่านอาจารย์ยังสนุกกับการนำประสบการณ์การออกแบบมาพัฒนางานศิลปะอย่างต่อเนื่องโดยผ่านฟอนต์ตัวอักษรสวยๆเพื่อให้ได้ใช้เป็นสาธารณะในโลกโซเชียลหรือการจัดนิทรรศการศิลปะตามเทศกาลสำคัญๆอีกด้วยครับ
2: สุริยะนำมาซึ่งความสุขให้มนุษย์นะฮะทีนี้ความสุขของมนุษย์เนี่ยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการให้เนี่ยมันไม่ใช่

0: ่เสียเปล่าให้มันได้กลับมาตั้งเยอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดแหละโดยเฉพาะผมทำตัวหนังสือเนี่ยทำฟอนต์เนี่ยฟอนต์เนี่ยมันทำยากแล้วสไตล์ของไทยๆเนี่ยไทยๆแบบพอดีต้องใช้ความเข้าใจที่ถูกสะสมนะครับมันถึงจะสร้างงานได้ทีนี้คนที่ทำฟอนต์แล้วอยากจะไทยทำให้มันดีได้เลยเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้แล้วภาษาเนี่ยแบบตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ไอเดียสืบสานรักษาต่อยอดด้วยคือเป็นตัวหนังสือแบบเรียกว่าตัวลิปบิ้นซึ่งกรมพันธลิตนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามเก่งมากด้านงานช่างสถาปัตย์ศิลปะดนตรีกราฟิกชุดตัวอักษรลิปบิ้นเนี่ยท่านใช้มาก่อนแล้วมันเลยเผยแพร่ทั่วประเทศทุกวันนี้ผมก็ท้าทายตัวเองว่าถ้าผมจะทำตัวลิปบิ้นในยุคสมัยของผมแล้วเอาให้นิ่งเอาให้น้อยเอาให้แปลกฉีกจากดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรไทยก็มีหลายระดับนะผมยกตัวอย่างสไตล์หนึ่งแล้วกันสไตล์ลูกทุ่งเนี่ยสมมติผมคิดว่าคนนะชอบมองว่าลูกทุ่งเนี่ยทำแบบต้องทำแบบเนี้ยทำแบบเฉยๆคุณตั้งทงว่าต้องทำเฉยๆเนี่ยคุณพลาดแหละมันทำออกมาเนี่ยมันมีเส้นบางๆของเสี่ยวกับเท่อยู่คนที่ตั้งทงว่าอยากจะทำลูกทุ่งแล้วทำเฉยๆเนี่ยงานเดี้ยงทุกงานเลยทุกคนเลยด้วยมันต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์ในการสังเกตเยอะมากเพื่อที่จะตัดสินใจว่าทำแค่นี้พออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้อันนี้ตัดทิ้งเราก็คิดว่าเราเจ๋งอ่ะผมก็เลยต้องทำให้ดูยกตัวอย่างเช่นฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ภาษาไทยสังเกตว่ามันจะมีชื่อฟ้าว่าผมชอบมองท้องฟ้าไงผมชอบสเปซเพราะผมเครียดฟอนต์ฟ้าใหม่ฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยจะมีความเป็นไทยที่กำลังดีแล้วก็มีความหรูสง่าสุขุมกำลังดีเพราะว่าผมจัดการไว้ให้หมดแล้วทำแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วเราก็แจกจ่ายไปทดลองไปให้สาธารณะโหลดได้นะครับตัวอักษรอื่นสะท้อนพื้นที่เนี่ยเราทำเยอะนะฮะที่พยายามจะผนวกความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละที่นะยกตัวอย่างเช่นมีฟอนต์น่านเราไปเก็บข้อมูลที่น่านนะฮะแล้วเราก็ทำภายใต้โครงการที่ชื่อน่านตัวอักษรเนี่ยมันครอบคลุมความเป็นล้านนาทั้งหมดตัวมอนก็มีทำแบบชื่อฟอนต์บ้านม่วงทำให้ที่บ้านม่วงราชบุรีตอนนี้ล่าสุดก็คือฟอนต์ของนครศรีธรรมราชนะฮะผมได้ออริจินัลมาวัดมันเป็นป้ายอักษรปูนนูนขึ้นมาปั้นมือที่วัดเท้าโคดชื่อวัดเท้าโคดเมื่อเอาต้นทุนตรงนี้มาขยายเป็นตัวอักษรให้ครบเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวอักษรของเป็นตัวแทนของความเป็นนครศรีธรรมราชได้อย่างน้อยเนี่ยมันผ่านหูผ่านตามานะครับ
1: การให้คือความหมายของการมีชีวิตฟอนต์ตัวอักษรหรือรูปภาพในเว็บไซต์เด็ก Explorer คือการแบ่งปันเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน
0: ์ฟอนต์ที่แจกจริงๆเมื่อคราวสำคัญคือคราวรอก้าวสวรรคตผมก็เลยใช้ฟอนต์ศิลปากรมาดัดแปลงทำคืนเดียวแล้วก็ปล่อยออกไปเลยแล้วก็ให้คนโหลดไปใช้ถวายความอะไรนะฮะก็เลยกลายเป็นฟอนต์ใหม่คิงต่อมาเนี่ยผมอยากจะทำที่เป็นของรอเก้าจริงๆโดยที่ไม่ต้องเอาอันอื่นมาดัดแปลงผมก็ขึ้นใหม่เลยตั้งชื่อว่าฟอนต์ Our King เพราะคิดว่าจะให้กับทุกคนใช้อยู่แล้วข่าวก็ล่วงรู้ไปถึงสหพันธ์การพิมพ์ไทยเขาก็ไปเชิญชักชวนทำเป็นโครงการขึ้นมาก็กลายเป็นก้าฟอนต์เพื่อพ่อถ้าจะต่อเนื่องก็เวลาที่พระพันปีเสด็จสวรรค์สู่สวรรคาลัยเนี่ยเราก็แสดงนิทรรศการทางศิลปะและการออกแบบเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านชื่อนิทรรศการความทรงจำแสนงามชื่อนี้ผมก็ปิ๊งขึ้นมาเนี่ยคุณเชื่อหรือเปล่าว่าหอศิลป์มันไม่ว่างเลยนะแต่เมื่อเราบอกว่าเราอยากจะทำปรากฏว่ามันว่างทันทีมันจังหวะมันลงตัวทุกอย่างฮะมันเราต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็ความเพียรนะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยมันก็เลยสร้างนิทรรศการขึ้นมาได้นักออกแบบเนี่ยไม่เคยมีเวลาในการทำงานแบบเต็มที่เลยส่วนมากจะเจองานด่วนและด่วนที่สุดงั้นเนี่ยเครื่องมือในการช่วยเหลือให้ทำงานอย่างได้อย่างรวดเร็วเนี่ยและสะท้อนความเป็นประเทศเราสะท้อนความเป็นพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่าคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตที่ว่านี่มันจะเป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเวกเตอร์นี่เป็นไฟล์ AI นะครับไฟล์ AI นี่คือคุณสามารถเข้าเครื่อง CNC ตัดคอมพิวเตอร์ได้ CNC ก็คือคุณไปตัดเหล็กตัดอะคริลิกแผ่นทุกอย่างสร้างเป็นงานของที่ระลึกหรือเอาไปตกแต่งอะไรก็ได้ โดยอาจารย์อาวินแหละสร้างขึ้นมาชื่อเด็กเอ็กซ์โพสหรือไงเนี่ยฮะคนไทยทุกคนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเราเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอัปโหลดไปไว้ที่เว็บนี้เราก็อนุญาตให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้อันนี้คือสิ่งที่เราทำกำลังขับเคลื่อนอยู่ผลงานมันเพิ่งตอนนี้มีแค่500กว่า500ชิ้น
1: มากไปกว่าการนำฟอนต์ตัวอักษรสวยๆไปใช้งานกลุ่มนักออกแบบยังเห็นถึงคุณค่าแท้จริงของการให้ไปฟังทัศนคติด้านนี้กันค่ะ
2: พูดถึงอาจารย์ไพโรจน์จีรประภาเนาะเราก็จะคุ้นเคยในสำหรับนักออกแบบกราฟิกในเรื่องของการดีไซน์นะครับยิ่งสำคัญก็คืออาจารย์ก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบฟอนต์เป็นอย่างมากแล้วฟอนต์ที่ท่านออกแบบมาแต่ละชุดแต่ละเซตเนี่ยจะมีความหมายดีๆในชื่อของฟอนต์เองหรือว่าในการของการดีไซน์เองนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้ฟอนต์ของท่านบ่อยในเรื่องของการออกแบบปกชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราได้วิจิตรบรรจงในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบโดยการนำฟอนต์ของอาจารย์มาใช้ยกตัวอย่างเช่นนะครับฟอนต์ศิลปากรแล้วก็ฟอนต์9หรือว่า9 Our King ฟอนต์ชุดเนี้ยจะให้ถึงความเป็นไทยมากท่านเคยเรียนสถาบันเดียวกับผมด้วยนะครับสถาบันของโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปะอาชีวะผมก็เป็นลูกน้องของอาจารย์ไพโรจน์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์มากๆซึ่งท่านมีจิตสาธารณะจริงๆในเรื่องของการให้กับสังคมในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของฟอนต์สำหรับคนไทยสำหรับนักออกแบบกราฟิกไทยๆนะครับท่านมีคุณอุปการนะครับ
3: ก็ในจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผ่านมาผมคิดว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญในสังคมไทยนะครับไอ้ความสุขที่เราได้รับจากการให้เนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปผมก็จะมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในหน่วยงานนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในชนบทในวันที่ออกกิจกรรมทุกคนก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าไอ้ความเหนื่อยตรงนั้นน่ะกับสิ่งที่ได้มาความสุขที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปตรงนั้นผมว่าผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักของผู้รับนะฟอนต์ของอาจารย์โรจน์เนี่ยในหน่วยงานเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โรจน์มาณโอกาสนี้นะครับที่ได้สร้างสรรค์ฟอนต์ที่สวยงามหลากหลายแล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์กันเป็นที่ประจักษ์กันจริงจัง
1: เมื่อนึกย้อนถึงชีวิตการเป็นนักออกแบบอย่างทุกวันนี้นั่นคือการลั่นวาจาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีเพื่อให้ได้เรียนศาสตร์ด้านศิลปะในรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากร
0: ผมก็มองชีวิตผมเหมือนกันว่าทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ได้ผมก็นึกถึงวันหนึ่งที่ผมอาจจะด้วยวัยรุ่นวัยคะนองนะผมก็มาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยผมผ่านสวนแก้วแล้วผมก็มองไปที่ตึกมัณฑนศิลป์ตึกเด็กผมจ้องมองนานๆเลยนี่แหละกูจะมาเรียนที่นี่ให้ได้แหละในแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็เดินไปอีกอนุสาวรีย์ของอาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านวางรากฐานศิลปะร่วมสมัยให้ประเทศไทยโดยวัยตอนนั้นเนี่ยปากไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้ผมแบบว่านึกในใจว่าขอผมมาเรียนที่นี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำแล้วก็ให้สังคมต้องลงชุมชนต้องทำเกี่ยวกับอัตลักษณ์ต้องเขียนหนังสือนี่หนังสืออันนี้อาจจะมาจากวันนั้นก็ได้นะครับที่ไปขออาจารย์ศิลป์ไว้อะก็ไม่เป็นไรยอมรับครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นตัวเรามาจนทุกวันนี
4: ้ขอขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ธีรประภาที่แบ่งปันแนวทางการใช้ชีวิตและประสบการณ์ดีๆให้กับสังคมสุขใจไฮเอชของเราด้วยนะครับพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จะประกอบด้วย3ตอนค่ะตอนที่1คืออารยธรรมอียิปต์ตอนที่2อารยธรรมกรีกแล้วก็ตอนที่3คืออารยธรรมโรมันค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อด้วยกันค่ะคือข้อที่1เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการปกครองโครงสร้างและสังคมรวมถึงมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้ข้อที่2วิเคราะห์ความเจริญด้านต่างๆที่มีอิทธิพลของอารยธรรมกรีกต่อโลกปัจจุบันได้และก็ข้อที่3นะคะระบุลักษณะเด่นของอารยธรรมโรมันที่ส่งผลให้เกิดอิทธิพลต่ออารยธรรมตะวันตกได้เรามาดูกันที่ตอนที่1เลยนะคะคืออารยธรรมอียิปต์อารยธรรมอียิปต์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ด้วยกันค่ะเรื่องแรกราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์เรื่องที่2โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์แล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์ค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างวัตถุประสงค์ข้อที่1นะคะอธิบายการรวบรวมราชอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์ได้ข้อที่2เชื่อมโยงความสัมพันธ์โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์ได้แล้วก็ข้อที่3นะคะยกตัวอย่างมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่ให้แก่โลกได้เรามาดูในเรื่องแรกเลยนะคะคือราชอาณาจักรและการปกครองของอียิปต์ค่ะอียิปต์เนี่ยนะคะในสมัยโบราณเนี่ยจะตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นหมู่บ้านตามแนวขนานไปกับลุ่มแม่น้ำไนล์ค่ะมักจะเกิดแรกๆก็จะมักจะเกิดการทะเลาะวิวาทกันในเรื่องของการใช้น้ำและก็การใช้ที่ดินอยู่บ่อยๆครั้งค่ะจึงจำเป็นจะต้องมีหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อคอยควบคุมดูแลและก็ตัดสินข้อพิพาทต่างๆต่อมาเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นขนาดของหมู่บ้านก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเป็นมีขนาดเป็นเขตที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเราเรียกว่าโมนิสนะคะต่อมาเนี่ยนะคะโมนิสเล็กๆเหล่านี้ก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ๆ2อาณาจักรด้วยกันคืออียิปต์ปัจจุบันก็คือบริเวณตั้งแต่ระหว่างเขื่อนอัสวานแล้วก็เมืองไคโรนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปคืออีกล่างจะเป็นบริเวณปลายสุดของลำน้ำไนล์นั่นเองนะคะโดยในช่วงเวลาของที่เราเรียกว่าอียิปต์สมัยโบราณเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยใหญ่ๆด้วยกันสมัยแรกค่ะคือสมัยอาณาจักรเก่าจะมีศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของอาณาจักรอยู่นะคะคือที่องค์ฟาโรห์นะคะจะเริ่มต้นโดยฟาโรห์เมเนสก่อนทรงพยายามที่พระองค์เนี่ยนะคะรวบรวมอียิปต์และก็อียิปต์ล่างเนี่ยเข้าด้วยกันสร้างเมืองใหม่คือเมืองเมลฟินเป็นเมืองหลวงแล้วก็เริ่มรวมนครหลักต่างๆของอียิปต์เนี่ยเข้าด้วยกันการปกครองเป็นแบบไหนเทวาธิปไตยคืออะไรก็เชื่อว่าฟาโรห์เนี่ยมีฐานะเป็นโอรสของเทพเจ้านะคะก็คือเทพที่ดวงอาทิตย์หรือสุริยะเทพนั่นเองทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทั้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคด้วยอาชีพของคนในช่วงของอาณาจักรเก่าคืออาชีพเกษตรกรรมในช่วงเวลานี้เนี่ยลักษณะโดดเด่นเลยคือของอาณาจักรสมัยเก่าเลยก็คือนิยมสร้างที่เก็บพระศพขอให้แก่ฟาโรห์ที่เราเรียกกันว่าพีระมิดนั่นเองดังนั้นจึงมีการเกิดการสร้างพีระมิดขึ้นจำนวนมากในช่วงสมัยนี้ดังนั้นสมัยนี้หรืออาณาจักรสมัยเก่าจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคพีระมิดนั่นเองค่ะสมัยต่อไปค่ะคือสมัยอาณาจักรกลางสมัยอาณาจักรกลางเนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่ออาณาจักรเก่าสิ้นสุดลงเนื่องจากการแข่งแย่งกันเป็นใหญ่ของบรรดาขุนนางที่ต้องการขึ้นมามีอำนาจทำให้อาณาจักรอียิปต์เนี่ยเกิดการจลาจลทั่วไปจนกระทั่งมีฟาโรห์องค์หนึ่งนะคะที่สามารถรวบรวมอียิปต์ขึ้นมาได้แล้วก็ส่งย้ายราชธานีนะคะจากเมืองเมลฟินมาอยู่ที่เมืองทิปนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เรียกว่าบริเวณอียิปต์บนนั่นเองช่วงปลายของอาณาจักรสมัยกลางค่ะเกิดความสั่นคลอนเหมือนเดิมค่ะเนื่องจากอะไรคุณนางในท้องถิ่นเริ่มแข่งขันกันตั้งตัวเป็นใหญ่และอียิปต์ก็ถูกลุกลานครั้งแรกโดยพวกฮิกโซนั่นเองค่ะเข้าสู่อาณาจักรท้ายคืออาณาจักรใหม่หรือสมัยจักรวรรดินั่นเองเริ่มจากคุณนางของอียิปต์เนี่ยนะเห็นว่าวุ่นวายมากและก็มีการรวมตัวกันต่อต้านการปกครองของฮิกโซแล้วก็ขับไล่พวกชาวฮิกโซเนี่ยออกไปอียิปต์ก็มีการสามารถรวมกันได้อีกครั้งนึงมีฟาโรห์ปกครองจากเมืองทิปตลอดขึ้นไปจนทั่งถึงลำน้ำไนล์ฟาโรห์เนี่ยทรงพยายามดึงอำนาจคืนจากขุนนางแล้วก็พระทรงปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาดนะคะแล้วก็สร้างกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็เริ่มมีการใช้เหล็กในอารยธรรมอียิปต์ด้วยที่สำคัญเลยนะคะการที่ถูกพวกฮิกโซเนี่ยยึดครองทำให้ฟาโรห์เนี่ยองค์ต่อๆมาก็พยายามสร้างกองทัพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการขยายอาณาเขตตรงนี้เองค่ะทำให้อียิปต์มีอาณาเขตกว้างขวาง

กว่าในสมัยเก่านะคะแล้วก็สมัยกลางค่ะต่อไปคือโครงสร้างการปกครองและสังคมของอาณาจักรอียิปต์โครงสร้างทางสังคมนะคะโครงสร้างทางสังคมโครงสร้างทางการปกครองของอียิปต์เนี่ยนะคะมาดูที่โครงสร้างการปกครองของอียิปต์โบราณก่อนจะถูกรวบรวมอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลคนเดียวเลยค่ะก็คือฟาโรห์นั่นเองฟาโรห์จะมีลักษณะเป็นเทวกษัตริย์ที่สามารถควบคุมการปกครองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ทำให้ฟาโรห์เนี่ยนะมีผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยพระองค์ปกครองเนี่ยอยู่2ประเภทประเภทแรกคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและพำนักอยู่ในเมืองหลวงส่วนประเภทที่2จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นปฏิบัติและพำนักอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆนั่นเองขณะที่โครงสร้างทางสังคมของอียิปต์นั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปพีระมิดยอดบนสุดก็คือฟาโรห์นะคะยอดรองลงมาก็คือจะเป็นสมาชิกราชวงศ์ขุนนางและก็พระรองลงมาก็คือจะเป็นชนชั้นสูงก็คือจะเป็นชนชั้นกลางนะคะประกอบด้วยช่างฝีมือพนักงานของรัฐพ่อค้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เก็บภาษีส่วนชนชั้นต่ำสุดนะคะคือชาวนาจัดอยู่ในชนชั้นระดับล่างของสังคมไม่มีฐานะเป็นพลเมืองค่ะแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในการปกครองประเทศแต่อย่างใดเลยนะคะนี่คือลักษณะของโครงสร้างทางสังคมที่เรียกว่าเป็นพีระมิดของอียิปต์นั่นเองค่ะส่วนการนับถือศาสนาของชาวอียิปต์นั้นนะคะชาวอียิปต์เนี่ยจะนับถือบูชาพระเป็นเจ้าหลายองค์ด้วยกันมีทั้งพระเป็นเจ้าประจำท้องถิ่นประจำเมืองแล้วก็ประจำเมืองหลวงในบรรดาพระเป็นเจ้าองค์ที่สำคัญนะคะหรือเทพเจ้าองค์สำคัญเนี่ยนะคะที่ชาวอียิปต์นับถือเนี่ยจะมีเทพองค์หนึ่งที่นับถือมากที่สุดก็คือสุริยะเทพนั่นเองนะคะหรือเทพดวงอาทิตย์นั่นเองซึ่งชาวอียิปต์จะนับถือมากนอกจากนี้นะคะชาวอียิปต์ยังเชื่อในเรื่องของเทพโอซิริสคือเป็นเทพเจ้าแห่งลำแม่น้ำนายแล้วก็เป็นยมทูตนั่นเองที่จะมีการพาวิญญาณของคนที่เสียชีวิตแล้วล่องไปตามแม่น้ำนายนะคะตามที่เชื่อกันนะคะหลังจากนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะอียิปต์ยังเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายโดยเชื่อว่าทุกคนย่อมมีความหวังที่จะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อเสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นสุขนะคะที่อยู่เบื้องหลังความตายตรงนี้ทำให้อียิปต์เนี่ยคิดหาหลักประกันที่แน่นอนก็คือมันมีเรื่องของคัมภีร์มรณะขึ้นซึ่งเขียนเพื่อยืนยันว่าคนคนนี้เนี่ยเมื่อตอนมีชีวิตอยู่มีความดีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขียนขึ้นโดยอักษรที่เรียกว่าเฮโรกราฟิกนั่นเองค่ะเรื่องแรกคือเรื่องของการชลประทานค่ะอียิปต์เป็นดินแดนที่ฝนตกน้อยมากนะคะหรือแทบจะไม่ตกเลยดังนั้นการชลประทานจึงเป็นหัวใจของกสิกรรมของชาวอียิปต์ค่ะเรื่องที่2คือสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่ถือว่ามีชื่อเสียงของอียิปต์อย่างมากเลยนะคะก็คือพีระมิดนั่นเองถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์1ใน7สิ่งของโลกในยุคโบราณนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นสถาปัตยกรรมด้านจิตรกรรมค่ะและประติมากรรมตามผนังด้านในของพีระมิดนะคะข้างในของพีระมิดเนี่ยฮะตามผนังต่างๆเนี่ยจะมีการเขียนภาพเขียนระบายสีสวยงามมากนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ตายในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะประติมากรรมค่ะจะมีการแกะสลักรูปภาพต่างๆประกอบด้วยตัวอักษรเฮโรกลิฟิกนะคะตามผนังวิหารภาพสลักที่มีชื่อเสียงนะคะได้แก่ภาพหินแกะสลักพระพักตร์ของฟาโรห์คาราฟนะที่เป็นหัวสฟิงค์ค่ะแล้วก็ภาพพระเศียรของพระนางเนเฟสติติสนั่นเองซึ่งเป็นพระมเหสีของฟาโรห์อักนาตอนนั่นเองนะคะที่ถือว่าคนพูดถึงแล้วก็เป็นที่งดงามค่อนข้างจะมากนะคะเรื่องของดาราศาสตร์ก็คือจะใช้คำนวณระยะเวลาที่แม่น้ำไนล์ท่วมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะแม่น้ำไนล์เป็นหัวใจสำคัญของอียิปต์ดังนั้นการที่จะคำนวณว่าแม่น้ำไนล์ท่วมฝั่งเมื่อไหร่ก็เพื่ออะไรเพื่อใช้ในการวางแผนในการสร้างพีระมิดนะคะแล้วก็สร้างวัดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือการทำเรื่องของการชลประทานด้วยเพราะฉะนั้นดาราศาสตร์จึงมีความสำคัญมากของอียิปต์ด้านต่อไปคือคณิตศาสตร์อียิปต์เนี่ยเป็นผู้วางรากฐานวิชาคณิตศาสตร์2แขนงด้วยกันคือเลขคณิตและก็เรขาคณิตรู้จักวิธีการบวกเลขลบเลขและก็การหารแต่ไม่รู้จักการคูณค้นพบระบบทศนิยมแต่คิดเลขสูตรไม่ได้นะคะนี่คือคณิตศาสตร์ของอียิปต์ค่ะเรื่องต่อไปคือด้านอักษรศาสตร์นะคะจะมีการคิดพบนะคะคิดค้นอักษรภาพที่เรียกว่าอักษรเฮโรกราฟิกขึ้นนะคะค้นพบอุปกรณ์การเขียนนะคะที่สำคัญคือคิดค้นกระดาษขึ้นที่ทำมาจากต้นปาปิรัสหรือปาปิรุสนั่นเองค่ะประการต่อไปนะคะอียิปต์คิดอะไรบ้างการทำปฏิทินทางด้านสุริยคตินะคะอียิปต์ก็คิดค้นขึ้นมา
ด้านการแพทย์ค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของอียิปต์อียิปต์สามารถศึกษาสรีระของมนุษย์เพื่อหาวิธีการเก็บรักษาร่างกายของมนุษย์เนี่ยไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยการทำเป็นมัมมี่นะคะรู้จักการใช้เฟือกผ้าพันแผลรู้จักการรักษากระดูกหักนะการรักษาบาดแผลสดและก็โรคต่างๆและที่สำคัญรู้จักการผ่าตัดแบบง่ายๆก็เกิดขึ้นในอียิปต์ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องต่อไปคือวิศวกรรมค่ะอียิปต์จะเป็นชนชั้นแรกเลยที่รู้จักการใช้เครื่องผ่อนแรงนะคะมีความเจริญด้านวิศวกรรมชลประทานแล้วก็รู้จักการผสมโลหะแล้วก็ทำแก้วเกิดขึ้นนี่คือความเจริญด้านต่างๆของอียิปต์ค่ะตอนที่2นะคะคือเรื่องอารยธรรมกรีกค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะเรื่องที่2มรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างค่ะ1คือจำแนกความแตกต่างของลักษณะการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกได้และก็2อธิบายมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณที่มีอิทธิพลต่อโลกได้เรามาดูที่เรื่องแรกเลยนะคะคือเรื่องของการปกครองรูปแบบนครรัฐของกรีกค่ะกรีกเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงปลายสุดของคาบสมุทรบอลข่านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยจะแบ่งออกง่ายๆเป็น2สมัยสมัยแรกคือเราเรียกว่าอารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิกหรือที่เรียกว่าสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะจะเป็นสมัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเอเธนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านค่ะยุคนี้เนี่ยสิ้นสุดลงเนื่องจากอะไรเนื่องจากการเกิดสงครามที่เรียกว่าเพโรโพนิเซียนค่ะก็คือเอเธนเนียนะต้องการจะขยายตัวเป็นจักรวรรดิเพราะฉะนั้นก็ทำให้รัฐอื่นๆเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็ไปทำสงครามกับรัฐนู้นรัฐนี้สุดท้ายเนี่ยไปทำสงครามกับสปาร์ตาแต่เอเธนสู้สปาร์ตาไม่ได้เอเธนแพ้สปาร์ตาแต่สปาร์ตาเนี่ยปกครองกรุงเอเธนอยู่ได้แป๊บเดียวนะคะอยู่ได้ไม่นานนักกรีกก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียตรงนี้ค่ะนับเป็นการสิ้นสุดอารยธรรมกรีกในสมัยคลาสสิกหรือสมัยเฮเลนิกนั่นเองค่ะสมัยต่อไปคืออารยธรรมสมัยเฮเลนิสติกค่ะอารยธรรมสมัยนี้ถือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในทุกๆด้านนะคะจะเกิดขึ้นก็คือในสมัยที่ว่ากรีกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครรัฐมาซิโดเนียนั่นเองอย่างที่บอกสมัยนี้เจริญรุ่งเรืองอย่างมากค่ะแล้วก็สิ้นสุดลงก็คือเมื่อโรมันเนี่ยเข้ายึดครองกรีกได้สำเร็จนั่นเองค่ะด้านการเมืองการปกครองของกรีกนะคะในสมัยโบราณเนี่ยนะคะกรีกจะแยกรูปแบบการปกครองออกเป็น2แบบนะคะหรือที่อยากให้ศึกษาคือเป็นนครรัฐ2นครรัฐใหญ่ๆด้วยกันนครรัฐแรกคือนครรัฐเอเธนค่ะเอเธนจุดเด่นคือเอเธนเนี่ยก้าวขึ้นสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะโดยการที่พลเมืองชายแต่ว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะคะก็คือพลเมืองชายชาวเอเธนทุกคนที่มีอายุ21ปีและบิดามารดาต้องเป็นเสรีชนชาวเอเธนสามารถเข้าร่วมกระบวนการทางการเมืองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านผู้แทนคือไม่ต้องไปเลือกผู้แทนราษฎรต่างๆเข้าไปทำหน้าที่แต่เขาสามารถเข้าไปทำหน้าที่ได้โดยตรงนะคะจึงเรียกประชาธิปไตยแบบนี้ว่าประชาธิปไตยทางตรงนั่นเองแต่สตรีในช่วงเวลานี้หรือผู้หญิงในช่วงเวลานี้ยังไม่มีสิทธิทางการเมืองนะคะการปกครองแบบประชาธิปไตยของเอเธนเนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานแนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในเวลาต่อมาเลยค่ะมีอะไรบ้างนะคะในสถาบันการปกครองของเอเธนเนี่ยจะมีสภาสามัญหรือสภาประชาชนจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในนครรัฐสมาชิกคือราษฎรชายชาวเอเธนทุกคนมาลงคะแนนเสียงกันโดยวิธีการนับคะแนนเสียงข้างมากและก็มีอำนาจสูงสุดทางด้านนิติบัญญัติแล้วก็บริหารสภา500คนก็คือรับผิดชอบในการบริหารนครรัฐนั่นเองสารประชาชนทุกปีก็คือจะมีคนนะในหมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยของเอเธนเลือกคนเข้ามาจับสลากเข้ามาแล้วก็เข้ามาว่าคดีนี้จะทําใครจะทําหน้าที่อะไรก็มาจับสลากกันอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สถาบันสุดท้ายคือคณะนายพลทั้ง10จะเป็นคณะที่เลือกมาจากราษฎรทั้ง10เผ่าก็คือเอาหัวหน้าเผ่าแหละค่ะเข้ามาทําหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประธานาธิบดีในเหมือนกับคล้ายๆกับของปัจจุบันนั่นเองค่ะอีกนครรัฐหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนะคะที่คู่มากับเอเธนเลยคือสปาร์ตาสปาร์ตาอย่างที่เคยบอกว่าทำสงครามกับเอเธนและสปาร์ตาชนะเพราะอะไรเพราะสปาร์ตาเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบรัฐทหารโดยพลเมือง

ชาวสปาร์ตาทุกคนต้องเป็นทหารของรัฐและจะทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกชายที่เกิดใหม่ของทุกคนโดยเขาบอกว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ยพอผู้หญิงคลอดลูกออกมาปุ๊บก็ต้องเอาไปให้หัวหน้าหมู่บ้านตรวจสุขภาพดูว่าถ้าอ่อนแอก็ให้เอาไปทิ้งซะแต่ถ้าแข็งแรงก็ให้พ่อแม่เอาไปเลี้ยงอีก7ปีพออายุครบ7ปีก็ส่งให้เป็นรัฐเลี้ยงเพราะฉะนั้นสปาร์ตาจึงมีความเข้มแข็งมากและมีรูปแบบการปกครองแบบนักแบบรัฐทหารนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณค่ะชาวกรีกเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษ3ประการด้วยกันคือ1เป็นผู้ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็ชอบแสวงหาความรู้ช่างคิดช่างสังเกตนั่นเองค่ะ2เป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของหลักของเหตุผลแล้วก็3คือชอบยกย่องและให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองด้านแรกแน่นอนค่ะคือด้านการปกครองการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนจะเป็นต้นแบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะด้านที่สองนะคะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนะคะลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะเน้นอยู่ที่การใช้เสาเป็นหลักนะคะโดยดูสังเกตง่ายๆเลยคือเรื่องของหัวเสาอันเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยค่ะของการก่อสร้างอาคารนะคะจะแบ่งออกเป็น3แบบแบบดอริกไอโอนิกแล้วก็โคริเทียนแบบดอริกเนี่ยจะเน้นถึงความเรียบง่ายส่วนแบบไอโอนิกจะมีการตกแต่งเป็นรูปของมวลย้อยลงมาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แบบโคริเทียนค่ะจะมีการตกแต่งประดับประดามากมายด้วยการเป็นรูปทั้งใบไม้ประดิษฐ์ขึ้นมาสวยงามหรูหราฟุ่มเฟือยมากนะคะด้านต่อไปคือประติมากรรมและการก่อสร้างจะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปของกรีกเนี่ยจะมีรูปปั้นแล้วก็มีการแกะสลักนะคะรูปปั้นแกะสลักต่างๆที่สวยมากนะคะรูปอพอลโลต่างๆที่ถือว่างดงามมากนั่นเองด้านต่อไปนะคะคือด้านการละครค่ะกรีกเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นต้นกำเนิดของการละครของโลกตะวันตกนั่นเองค่ะด้านต่อไปที่สำคัญเลยคือเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มจากกีทาก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาเขาจะจัดการแข่งขันทุกๆ4ปีค่ะที่เมืองโอลิมเปียผู้ชนะก็คือจะได้ช่อใบมะกอกป่าส่วนที่ศีรษะนะคะเป็นรางวัลนั่นเองนะคะแล้วก็จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันโอลิมปิกที่เกิดขึ้นนะคะในโลกใบนี้นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือที่สำคัญอีกด้านนึงคือเรื่องของความเจริญด้านวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันคือเฮเลนิกกับเฮเลนิสติกนะคะเฮเลนิกก่อนเฮเลนิกเนี่ยจะมีนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายเลยค่ะในสมัยนี้คนแรกคือทาเลสได้ชื่อว่าเป็นบิดาของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอแน็กซิมันเดอร์เป็นคนที่เสนอทฤษฎีพัฒนาการของอินทรีย์อีกคนสำคัญที่มากๆเลยของกรีกในยุคเฮเลนิกคืออริสโตเติลค่ะเป็นคนที่คิดระบบวิธีคิดที่เรียกว่าซิกโลจิกและก็ระบบหรือที่แบบว่านิรนัยนั่นเองนะคะฮิปโปเคสติสนะคะจะเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะแล้วก็จะมีอย่างเช่นเดโมสติทุสนะคะเพสโตเพสโตนี่สำคัญมากก็คือจะเป็นคนที่คิดวงกลมเป็นส่วนของธรรมชาติที่ดีที่สุดมีทีโอเฟนตุสไพทากอรัสนะคะซึ่งเป็นคนที่เสนอทฤษฎีเลขาคณิตส่วนสมัยต่อไปคือสมัยเฮเลนิสติกนั่นเองนะคะได้แก่นะคะมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมากเลยก็คืออริสตาคัสนะคะที่บอกว่าโลกและดวงดาวอื่นๆนะโคจรรอบดวงอาทิตย์และมียูริกนะคะจะพูดถึงทฤษฎีเลขาคณิตอิราทอสเทนิสจะเขียนแผนที่โลกได้สำเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายนะคะคนที่สำคัญก็คืออีกคนหนึ่งคือเกเลนนะคะมีโทเลมีที่ชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของเอกภพนะคะเดอะโอเฟนตัสนะคะอะคิมีดิสต่างๆนะคะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั้งสมัยยุคเฮเลนิกแล้วก็เฮเลนิสติกของกรีกนั่นเองค่ะเรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมโรมันค่ะจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรื่องแรกคือโครงสร้างทางสังคมเรื่องที่2การเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันค่ะแล้วก็เรื่องที่3มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมันโดยจะมีวัตถุประสงค์ที่อยากให้นักศึกษาศึกษานะคะก็คือ1สามารถอธิบายโครงสร้างทางสังคมของโรมันได้แล้วก็2เชื่อมโยงความสำคัญของลักษณะการปกครองในสมัยโรมันได้แล้วก็เรื่องที่3อธิบายลักษณะเด่นของมรดกอารยธรรมโรมันได้เรามาดูที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างทางสังคมค่ะชาวโรมันเนี่ยจะสืบเชื้อสายมาจากชาวอินโดยูโรเปียนค่ะจะมีถิ่นฐานของชาวโรมันอยู่บริเวณที่ราบตอนกลางของแหลมอิตาลีนะคะกรุงโร

นั่นเองนะฮะเริ่มมาจากการที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆตามเนินเขาแถบใกล้ๆกับแม่น้ำไทเบอร์นะคะจะมีฟอรัมนะคะที่เป็นถือว่าเป็นศูนย์รวมนะคะหรือศูนย์กลางทางการเมืองการค้าแล้วก็ที่ตั้งของศาสนสถานก็คือมีทั้งการตลาดก็จะอยู่ในฟอรัมนั่นเองนะคะส่วนโครงสร้างทางสังคมของโรมันเนี่ยแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปจะมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกที่เรียกว่ากลุ่มแพทริเซียนค่ะแพทริเซียนเนี่ยจะประกอบไปด้วยชนชั้นสูงนะจะมีอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารตลอดจนทางด้านการศาสนาจะอยู่ที่กลุ่มนี้กลุ่มที่2คือพวกเพเบียนเพเบียนเนี่ยจะเป็นประชาชนชาวโรมันส่วนใหญ่เลยค่ะได้แก่พวกประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายช่างฝีมือกสิกรรมนะคะกสิกรรมรายย่อยแล้วก็จะมีการพวกรับจ้างนะคะต่างๆนะคะหรือแรงงานต่างๆแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะคือที่เราเรียกว่าพวกที่มีชนชั้นต่ำสุดหรือฐานะต่ำสุดก็คือพวกคีเอ็ดนั่นเองค่ะคีเอ็ดหรือคีเอ็นนั่นเองจะทำนาในที่ดินที่เป็นของพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะสามกลุ่มที่เป็นโครงสร้างทางสังคมส่วนการดำเนินชีวิตของคนในเมืองของชาวโรมันคือเขาชอบการใฝ่หาความสำราญในสถานที่อาบน้ำสาธารณะและก็ใฝ่หาการความเพลิดเพลินความตื่นเต้นในการดูกีฬาดูการต่อสู้นะคะเขาจะเป็นคนที่นิยมที่เรื่องของกีฬามากเช่นการแข่งสักขันรถศึกนะที่สนามแข่งรถศึกเนี่ยเอาม้าไปเทียมนะคะแล้วก็กีฬาที่นิยมมากคือกีฬาที่อะไรที่ป่าเถื่อนคือการต่อสู้แบบแกดิเอเตอร์คือคนกับสัตว์กับคนหรืออะไรอย่างต่างๆเหล่านี้ด้านต่อไปนะคะด้านการเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมันการปกครองของโรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สมัยด้วยกันสมัยแรกคือสมัยกษัตริย์ของโรมันเนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะมีองค์กรที่สําคัญอะไรบ้าง1ฐานะและอํานาจของกษัตริย์ยังคงเป็นแบบกษัตริย์สมัยโบราณค่ะคือจะเป็นตําแหน่งที่เลือกโดยราษฎรและอํานาจของพระองค์ก็ถูกจํากัดเอาไว้ด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเผ่าซึ่งพระองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าเผ่าในสังคมเลยนะคะสภาประชาชนค่ะก็คือที่ประชุมของราษฎรสามัญที่เรียกว่าพวกเพสเบียนนะคะที่เป็นชายชะกันที่มีอํานาจยับยั้งข้อเสนอของกษัตริย์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะคะอนุมัติการประกาศสงครามนะคะกลุ่มที่องค์กรสถาบันประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่มีสิทธิ์นะคะสภาเซเนตค่ะก็คือผู้ที่ประชุมเป็นที่ประชุมของผู้อาวุโสชั้นสูงที่เรียกว่าพวกแพทริเซียนนั่นเองนะคะหรือเป็นที่ประชุมของพวกหัวหน้าเผ่าต่างๆนะคะสภานี้เนี่ยจะเป็นคนที่เลือกกษัตริย์แล้วก็เสนอให้ประชาชนเนี่ยรับรองอีกครั้งหนึ่งค่ะสมัยต่อไปคือสมัยสาธารณรัฐการปกครองช่วงแรกๆจะเป็นแบบอภิชนาธิปไตยก็คือจะเป็นสภาก็คือสภาเซเนตเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสภาชั้นสูงนะมีอำนาจผูกขาดแล้วก็เป็นผู้ที่เลือกกงสุล2คนขึ้นไปทําหน้าที่เป็นประมุขแทนพระมหากษัตริย์แล้วก็ยังขยายอิทธิพลไปยังควบคุมทางด้านการเงินแล้วก็มีสิทธิ์ยับยั้งการกระทําทุกอย่างของสภาประชาชนค่ะต่อมาภายหลังก็จะเป็นการปกครองที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างอภิชนาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตยค่ะสมัยต่อไปคือสมัยจักรวรรดิค่ะจะเป็นสมัยที่โรมันขยายการปกครองไปสู่รูปแบบของการเป็นจักรวรรดิในสมัยออกุสตุสซีซาร์ค่ะการปกครองในระบบจักรวรรดินี้เนี่ยนะคะจักรพรรดิจะเป็นบุคคลเดียวเลยค่ะที่มีอำนาจสูงสุดองค์กรทางการเมืองการปกครองที่มีบทบาทมากคือสภาเซเนตและก็สภาราษฎรก็จะเริ่มหมดบทบาทลงไปภายหลังก็เกิดปัญหาการแย่งชิงอำนาจการเป็นผู้นำค่ะดังนั้นจึงมีการแบ่งจักรวรรดิโรมันออกเป็น2ฝ่ายหรือ2ส่วนด้วยกันคือจักรวรรดิโรมันตะวันออกแล้วก็จักรวรรดิโรมันตะวันตกค่ะเรื่องต่อไปนะคะคือมรดกทางด้านอารยธรรมของโรมันค่ะอารยธรรมโรมันเนี่ยจะเป็นอารยธรรมที่สืบทอดมาจากอารยธรรมเริ่มแรกเลยคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียสืบทอดมาจากอารยธรรมอียิปต์แล้วก็อารยธรรมกรีกค่ะแล้วก็นําไปสู่อารยธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันด้วยด้านแรกคือด้านการปกครองค่ะโรมันเนี่ยจะเป็นผู้วางโครงร่างการปกครองที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะในยุโรปปัจจุบันโดยแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลจังหวัดแล้วก็อําเภอโรมันยังได้มีการนํากฎหมายที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมาใช้เป็นครั้งแรก
เราเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนั่นเองค่ะด้านที่2นะคะคือด้านวรรณคดีค่ะกวีที่มีชื่อของโรมันเนี่ยมีหลายคนด้วยกันเช่นเวอร์จินโอเลสโอวิสนะคะแล้วก็ส่วนงานทางด้านประเภทร้อยแก้วนะคะก็จะมีนักเขียนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันค่ะเช่นซิเซโลนะคะที่เด่นๆมากคือจูเลียสซีซาร์นั่นเองค่ะด้านต่อไปคือด้านประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ของโรมันก็มีชื่อเสียงอีกหลายคนเช่นเดียวกันชื่อลีวีนะคะแทซิตุสต่างๆนะคะนี่ถือว่าเป็นการเขียนงานด้านประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นมากของโรมันนั่นเองด้านต่อไปคือความคิดเกี่ยวกับจักรวาลและก็ระเบียบสากลโรมันเนี่ยได้สร้างระบบกฎหมายขึ้นเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงนะคะความจงรักภักดีของประชาชนที่สร้างขึ้นเพื่อที่เชื้อชาติต่างๆนะคะแล้วก็ความคิดนี้เนี่ยนะคะก็ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาและก็ส่งต่อความคิดนี้ไปยังจักรวรรดิอังกฤษที่เคยขยายอิทธิพลหรือขยายดินแดนไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกนะคะรวมถึงเข้ามาในเซาท์อีสต์เอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยดังนั้นยังเคยเรียกเครือจักรภพอังกฤษนั้นว่าดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็คือไปตรงไหนก็จะมีดินแดนของอังกฤษเช่นเดียวกันนะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากโรมันค่ะวิชาภูมิศาสตร์ค่ะมีนักภูมิศาสตร์คนสำคัญก็คือไพมีเป็นผู้ยืนยันว่าโลกเนี่ยมีสันหานโครงกลมสมัยก่อนจะเชื่อว่าโลกเนี่ยแบนถ้าล่องเรือไปเนี่ยก็จะตกโลกแต่ไพมีเป็นคนที่บอกว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้มีสันหานแบนเหมือนที่เชื่อกันนะคะแต่มีสันหานโค้งกลมนั่นเองค่ะไพทัสนะคะลูคิซิตัสนะคะเขาจะได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเรื่องธรรมชาติของสรรพสิ่งนะซึ่งเป็นหนังสือที่สำคัญทางด้านภูมิศาสตร์เช่นเดียวกันค่ะด้านต่อไปคือการสร้างปฏิทินค่ะมีการสร้างปฏิทินแบบหนึ่งที่เรียกว่าปฏิทินแบบจูเลียสซีซาร์ขึ้นนั่นเองค่ะวิชาปรัชญาค่ะโรมันเนี่ยถ่ายทอดปรัชญานะคะถ่ายทอดปรัชญาเนี่ยมาจากกรีกสมัยเฮเลนิสติกค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการด้านต่อไปที่สำคัญคือด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรมันถือว่ามีความก้าวหน้าทางด้านศัลยกรรมมากก็คือมีการมีหมอหรือศัลยแพทย์ของชาวโรมันเนี่ยรู้จักการใช้เครื่องมือผ่าตัดมีการผ่าตัดเอาทารกออกจากครรภ์มารดาได้ในรายที่คนไข้ไม่สามารถคลอดปกติได้เขาเชื่อกันว่าจูเลียสซีซาร์เป็นทารกที่เกิดและรอดจากการผ่าตัดหน้าท้องออกมาดังนั้นศัลยแพทย์หรือการผ่าตัดชนิดนี้จึงเรียกว่าศัลยแพทย์ศัลยกรรมแบบซีซาร์นั่นเองค่ะด้านสาธารณสุขมีการรักษาความสะอาดในกรุงโรมอย่างมากและก็จัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้บริโภคเข้ามามีการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดเนี่ยเข้ามาในเมืองด้วยท่อระบบท่อที่สำคัญนะคะมีการสร้างที่อาบน้ำสาธารณะนะคะทั่วไปเลยค่ะในกรุงโรมนะเพราะชาวโรมันนิยมการอาบน้ำสาธารณะเพราะว่าเมื่อไปอาบน้ำสาธารณะเขาก็จะคุยกันเรื่องการเมืองการปกครองอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านการก่อสร้างค่ะชาวโรมันโบราณเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่มีการก่อสร้างนะคะแล้วก็มีงานฝีมือที่ดีค่อนข้างจะมากและเป็นชนชั้นแรกที่มีความสามารถในการเอาผสมคอนกรีตที่แข็งแรงแล้วก็สวยงามอย่างมากนะคะสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของโรมันเนี่ยจะมีความคล้ายกันอยู่2 อย่างคืออะไรก็ตามที่ใหญ่โตแข็งแรงมั่นคงเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่และมั่นคงของจักรวรรดิโรมันประการที่2 อะไรก็ตามที่ต้องประดับประดาอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความหยิ่งความภาคภูมิใจในการเป็นจักรวรรดิของ

นี้เราผมจะมาพูดถึงนะครับพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญเพราะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัฒนธรรมนะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีเมื่อล่มสลายลงนะครับผมอี้แสดงออกมาซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญผมให้ดูอีกอันอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือรูปของวัดที่เป็นความคิดหรือเป็นมรดกทางความคิดหรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนอินโดนีเซียที่จับต้องไม่ได้นั้นขึ้นทะเบียนเป็นมร

0: ในหน่วยที่6นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในส่วนนี้จะประกอบด้วย3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกจะเป็นเกี่ยวกับความหมายลักษณะของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมกับความเชื่อนะคะและตอนสุดท้ายนะคะประเพณีและพิธีกรรมในวิถีชีวิตไทยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความหมายแล้วก็ลักษณะของประเพณีพิธีกรรมค่ะในส่วนของความหมายเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันทั้งสองคำเนาะทั้งประเพณีทั้งพิธีกรรมแต่ว่ามันต่างกันยังไงคือเขาบอกว่ามันก็คือเป็นแบบแผนนะคะการปฏิบัติของคนในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในชีวิตแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าทั้งสองคำนี้จะมีความต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าประเพณีเนี่ยจะจัดขึ้นเป็นของสังคมส่วนรวมแต่ว่าพิธีกรรมจะเป็นของเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะเป็นพิธีบวชพิธีงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องแบบว่าแต่งกับสามีส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเป็นแต่ประเพณีอย่างประเพณีก็คือจัดเป็นส่วนรวมเลยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องนี้แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะในตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการใช้เนี่ยบางทีเหลื่อมกันแล้วก็ร่วมกันไปเลยนะคะใช้คำว่าประเพณีพิธีกรรม
1: ประเพณีเนี่ยก็มีคือเอาจริงๆอ่ะในทุกเนี่ยมันจะมีพิธีกรรม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นนะคะประเพณีประเพณีอะไร
0: ปีใหม่
1: ปีใหม่นะคะ
2: ขึ้น
1: ปีใหม่ปีใหม่ไทยและการปีใหม่ไทย
2: สงกรานต
1: ์สงกรานต์สงกรานต์แล้วก็ในประเพณีนั้นน่ะจะมีพิธีกรรมยกตัวอย่างเช่นขนทรายเข้าวัดคือพิธีกรรมมั้ย
0: ค
1: ือพิธีกรรมใช่มั้ยคะการไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ก็เป็นพิธีกรรม
0: ก็จะมันก็เลยใช้แบบคู่กันไปนะคะนี่ไงคะที่ยกตัวอย่างมาเลยนะประเพณีขึ้น
1: คิดอยู่ตั้งนานดีแล้วมาแล้วมันจะเห็นเลยนะ
0: ประเพณีขึ้นปีใหม่นะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ก็คืออย่างชาวเหนือจริงๆปีใหม่จัดทุกภาคนะคะเป็นของส่วนรวมแต่ว่าจะมีพิธีกรรมที่โดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชาวเหนือเนี่ยเขาจะมีการจัดพิธีกรรมนะคะนี่เรียกว่าเป็นพิธีกรรมไหว้บูชาพระอุปคุฎเพิ่มมาจากภาคอื่นๆเนี่ยก็ตามในรูปนี้ที่ให้ดูนะคะก็หลายจังหวัดนะจะในภาคเหนือที่เขาจะจัดอันนี้ส่วนในภาคอื่นๆก็อาจจะมีพิธีต่างๆหรือว่าของกลุ่มชาติพันธุ์หรืออะไรก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะต่อมานะคะดูลักษณะของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างอันแรกก็คือมีการกระทำที่สะท้อนวิธีคิดของมนุษย์รวมทั้งธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมแต่ละที่เนี่ยที่อยู่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีการกระทำที่สะท้อนประเพณีหรือพิธีกรรมที่ต่างกันนะคะ
1: เหมือนชาวเลใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ที
0: ่
1: จะมีพิธีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นู่นนี่นั่นคือสัมพันธ์กับทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดบ้านอยู่ริมน้ำก็จะมีประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ยกตัวอย่างเช่นก็ลอยกระทงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะที่เป็นการบูชาพระแม่คงคาอยู่บนที่สูงก็จะอะไรคะบูชาผีขุนเขาเทวดา
0: ส่วนใหญ่นะคะอ
1: ย่างเงี้ยนะคะ
0: ถ้าเป็นพวกชาวดอยก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็จะสะท้อนค่านิยมที่อยู่เบื้องหลังนะคะโทษทีแล้วก็

0: นอกจากนี้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมก็จะสะท้อนด้วยนะคะอย่างอาจจะมีประเพณีบางอย่างนะคะที่อย่างที่อาจารย์วรินทร์ยกตัวอย่างนะคะว่าต้องมีการปรับตัวให้กับเข้ากับสภาพแวดล้อมถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้งมากอาจจะต้องมีพิธีกรรมอะไรบางอย่าง
1: แห่โดเรมอน
0: สมัยใหม
1: ่
0: เดี๋ยวไม่งั้นทารุณ
1: ทารุณกรรมสัตว์
0: ไม่ได้นะคะก็ปรับตัวไปนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่มีการถ่ายทอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี
1: ้ไม่ใช่ว่า
0: ใช่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ประเพณีพิธีกรรมเนี้ยอยู่แบบเนี้ยเหมือนที่อาจารย์วรินทร์บอกเมื่อก่อนแมวต้องตายเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะไม่เป็นไรเราก็ใช้อื่นๆบางที่เป็นรูป
1: เลมอนเป็นรู
0: ปแมว
1: หรืออาจจะให้อาจารย์สุพลทัศน์เนี่ยใส่เนี่ยค่ะ
0: หน้ากากแมวใช่เดี๋ยวนี้
1: เขาทำจริงแล้วก็แห่อาจารย์สุพลทัศน์ไปรอบเมืองได้
0: คือสมมุติ
2: อันนั้นแห่หรือประจาน
0: เสียบหัวประจานเป็นตีต่างเอาที่คือ
1: ตัว
0: เปลี่ยนแปลงไปอย่
2: าง
0: น
2: ี้ทัศน์เจ้าทาสทาสแมวนี่แย่เลยสิรับไม่ได้อะไรอย่างงี
0: ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะต่อมาองค์ประกอบของประเพณีนะคะก็จะมีแนวคิดนะคะแนวคิดเนี่ยก็คือประเพณีบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลบางอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือของสังคมนะคะแต่โดยหลักๆก็จะเพื่อให้สุขสบายใจหรือทำให้เจริญคือไม่มีประเพณีไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเราทำแล้วชีวิตเราคาดหวังว่าจะแย่ลงนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำให้มันเจริญขึ้นพิธีกรรมนะคะองค์ประกอบของประเพณีอย่างที่อาจารย์วรินทร์บอกแล้วต้องมีพิธีกรรมในนั้นนะคะมีการกระทำที่เป็นระบบขั้นตอนนะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษมีสมาชิกตั้งแต่2คนขึ้นไป
1: คนเดียวไม่ได้
0: คนเดียวประเพณีอะไรดีผีตาโขนคนเดียวแห่อยู่บ้าน
1: นะเรื่องของสังคม
0: ใช่ไหมคะนะคะมันก็
2: ต้องเป็นหมู่คณะอ่ะ
0: ใช่เนาะเราไม่ค่อยเห็นนะประเพณีคนเดียวนะคะแต่อันนี้คือนิยามของเขานะคะว่าองค์ประกอบต้องมี2คนขึ้นไปนะคะเป็นใครก็ได้รู้จักไม่รู้จักไปรวมกันก็ได้นะคะมีการเฉลิมฉลองคนไทยเนี่ยก็จะชอบมากดนตรีมหรสพอาหารการร้องรำทำเพลงอะไรพวกเนี้ยนะคะคือสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเฉลิมฉลองนั่นเองค่ะประทานโทษนะคะซ้ำนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อนะคะเรามาดูกันว่า มีความเชื่ออะไรบ้างในสังคมไทยที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นไสยศาสตร์กับศาสนาที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมนะคะทางด้านไสยศาสตร์ก่อนนะคะก็คือเป็นเรื่องกับอำนาจเหนือธรรมชาติแต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ของคนไทยจริงๆก็คือมนุษย์ทั่วโลกเลยเนาะอาจารย์ใช่ไหมก่อนที่มันจะเป็นศาสนามาก่อนมันจะเป็นแบบความเชื่อเหนือธรรมชาติ
1: อย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: ธรรมชาติแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมชาติพยายามหาคำตอบที่มาอธิบายธรรมชาติ
0: ภูเขาไฟ
1: ระเบิดเพราะอะไร
0: ใช่นะคะจะมาก่อนศาสนานะคะแล้วก็พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับมันนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีความรู้แบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพิ่งมาเกิดเนาะตอนหลังๆแล้วก็เกิดเวลาเราคิดสงสัยขึ้นมาแล้วก็อยากจะพอมันเกิดสมมติอะไรเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยทำยังไงดีกลัวพยายามหาคำตอบลองบูชายันไหม
1: เอาวัว
0: สาวบริสุทธิ์ไ
1: หมลงไปที่ปังภูเขาไฟนะคะ
0: ก็พยายามหาแล้วบางทีพอลองทำมันก็ไม่ระเบิดมาหลายปีก็เลยแบบสืบต่อกันมานะคะเป็นประเพณีพิธีกรรมนะคะในตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นพระวิษณุกรรมการไหว้บรรพบุรุษนะคะซึ่งก็อาจจะไม่รู้ไม่พิสูจน์ไม่ได
1: ้
0: ว่าการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาไปเกิดไหมเขาได้รับสิ่งที่เราไหว้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ก็กลัวว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าโอเคคนเราพอมีคนในครอบครัวเสียชีวิตไปใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเขาไปไหนก็คือตั้งคำถามว่าเขาไปไหนแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยเวลาปลูกข้าวทำไร่ทำนาค่ะเราไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการเนี่ย
0: แล้วลงโทษเรา
1: เอ๊ะหรือว่าคนที่ไปแล้วเนี่ยเขาจะลงโทษเราเพราะเราไม่ได้ทำอะไรไปให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ก็มีการเส้นไหว้บูชาผีบรรพบุรุษซึ่งในประเทศไทยจริงๆทุกภาคเลยเชื่อนะคะแต่จะมีพิธีกรรมหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นทางด้านไสยศาสตร์นะคะต่อมาทางด้านศาสนานะคะก็จะเป็นระบบความเชื่อคำสอนหลักปฏิบัติที่แยกออกจากอำนาจเหนือธรรมชาติคำว่าศาสนาเนี่ยในตำรานี้ไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธ นะคะไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาแต่รวมถึงอิสลามศาสนาคริสต์ด้วยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยก็มีการนับถือที่หลากหลายก็ค่อนข้างเปิดกว้าง
1: คราวนี้ระบบความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันมีความซับซ้อนกว่าความเชื่อดั้งเดิมเนา
0: ะ
1: แล้วก็คือศาสนาเนี่ยแต่พอเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยมันก็มีการผสมผสานทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าศาสนา
0: อันไหนไสยศาสตร
1: ์อันไหนความเชื่อดั้งเดิมเพราะมันถูกทำให้มันมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วมีการผสมผสานกัน
0: ใช่ของลักษณะศาสนานะคะที่เดี๋ยวจะมีการบรรยายเน
1: า
0: ะในหน่วย
1: ศาสนาและความเชื่อ
0: ก็จะแบบบอกเลยว่าของบ้านเราเนี่ยผสมกันจนบางทีเราก็งงว่าเอ้ยนี่มันเป็นพุทธไหม
1: ใช่
0: หรือว่าเอ๊ะหรือมันเป็นอะไรแล้วมีลักษณะเฉพาะ
1: จากตารางของอาจารย์เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีที่มาเป็นอย่างนี้นั่นเอง
0: ค่ะ
1: ที่มายังไง
0: ทางด้านศาสนานะคะอย่างที่บอกก็มีระบบความเชื่ออะไรของคำสอนของแต่ละศาสนาแล้วเขาก็จะมีบอกว่าการที่เราจะได้ดิบได้ดีเราควรจะปฏิบัติตนอย่างแต่ละศาสนาเขาก็จะบอกไว้เหมือนกันนะ
1: ต้องทำยังไง
0: นะคะทำเป็นไหมคะนี่ฉันก็ทำไม่ค่อยเป็นนะทำเป็นนะก็จะมีพิธีกรรมแต่ละศาสนามีหมดนะคะคือเราจะมาสร้างพิธีกรรมเองก็ไม่ได้นะคะเราก็ปฏิบัติตามเขามานะคะส่วนใหญ่การปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาเนี่ยนะคะก็เพื่อไปเอาชีวิตเราเนี่ยไปสู่ความดีนะให้ดีขึ้นเข้าหาพระเจ้าหรือว่าคนอะไรบรรลุหรืออะไรก็แล้วแต่
1: บรรลุนิพพานไป อยู่เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ทำไปเพื่อให้รู้จักอดทนนะอิสลามละมงละมาอะไรนะไอ้ถือศีลอดหรือละหมาดให้รู้จักอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะคะ
1: รู้จักเสียสละรู้จักอดทนอย่างเงี้ย
0: เพื่อให้ไปสู่ความดีนั่นแหละนะแล้วก็มีบทบาทการควบคุมนะคะเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมก็คือเหมือนเป็นข้อควบคุมสังคมอย่างนึงนะคะให้อยู่ในรูปในรอยไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือส่วนใหญ่แล้วภาพรวมของสังคมไทยที่เชื่อนะคะก็จะเป็นเรื่องกรรมศีล5การศรัทธาความรักอันนี้จะเป็นของศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเชื่อในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดู
2: มีรูป4 รูป
0: นะคะรูป4 รูปให้อาจารย์วรินาถกับอาจารย์สุพลทัศน์ลองดูไอ้ไหนน่าจะเป็นศาสนาไหนน่าจะเป็นไสยศาสตร์ดีคะ
2: สายบท
0: ไหว้ครู
2: สายบทเนี่ยไสยศาสตร
0: ์อ่าไหว้ครูเนาะ
1: ศาสนาค่ะ
0: แล้วก็
1: ล่าง3รูป
2: แล้วก็ขวาล่างก็เป็นผี
0: ก็เป็นผี
2: เชงเม้งผีบรรพบ
1: ุ
2: ร
1: ุ
2: ษ
1: ใช่ผี
0: นะคะ
2: เป็นผีบรรพบุรุษนะก็เชงเม้งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นศาสนาก
1: ็
2: คือขวาบนจะเป็นคริสใช่ไหมเป็นไม้กางเขนสัญลักษณ์ชัดเจนนะส่วนซ้ายล่างนี่ก็ชัดเจนอันนี้น่าจะละหมาดหรือเปล่า
0: อันนี้เป็นใช่ค่ะของวันฮารีรายยอของที่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยนี่แหละก็จะมีพิธีกรรมที่เขาต้องทำกันเห็นไหมคะในแต่ละความเชื่อของศาสนาหรือทางไสยศาสตร์ก็เถอะอย่างไหว้ครูนี่ก็ไม่ได้แบบกลุ่มเล็กๆนะอาจารย์เขาก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆจัดไหว้ครูเยอะแยะมากมาย
2: ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเป็นประเพณีแล้วในภาพเนี่ยก็คือเป็นพิธีกรรม
1: ที่อยู่ในประเพณี
2: ใช่
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมเนี่ย
0: นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นยกตัวอย่างให้ดูนะคะ
1: จริงๆนะคิดว่าง่ายนะหน่วยเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะ
0: มันจะสับสน
1: เนื่องจากว่าคำนิยามต่างๆใช่ไหมที่เราต้องบอกโอ้มาจัดว่าอะไรคืออะไรประเพณีคืออะไรพิธีกรรมคืออะไรความเชื่อคืออะไรศาสนาคืออะไร
0: คืออะไรต้องแยกนะคะ
1: อันนี้เนี่ยก็ฝากนักศึกษาไปทำความเข้าใจคำเหล่านี้มาด้วยเพราะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากเพราะเราจะยกตัวอย่างได้ว่าพิธีกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับ
2: ประเพณ
1: ีอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็ต้องอาศัยจากความเข้าใจไอ้เรื่องของคำนิยามของมันนั่นเองค่ะ
0: ต้องเคลียร์ตั้งแต่แรกนะคะต่อมานะคะก็อันนี้อย่างที่บอกเขาจะใช้รวบกันไปเลยว่าเป็นประเพณีและพิธีกรร
1: ม
0: นะคะต่อมาดูเรื่องประเพณีและพิธีกรรมในวิถีชีวิตของไทยนะคะประเทศไทยก็เป็นสังคมเกษตรอย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์ก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ประเพณีและพิธีกรรมก็จะมีเยอะมากที่เกี่ยวกับการเกษตรทำขวัญข้าวทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่พอเมื่อเปลี่ยนสังคมเป็นอุตสาหกรร
1: ม
0: นะคะมากขึ้นก็กระทบต่อประเพณีและพิธีกรรมเหมือนกันนะอาจารย์มีประเพณีบางอย่างที่ก็สูญหายไปหรือบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นโลชิงช้านี่เมื่อก่อน
1: โลเสียวมากนะ
0: ไม่โลทุกวี่ทุกวันแบบตอนนี้พอเรื่อง
2: คือเดี๋ยวนี้การโลมันเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นการ
0: ธุรกิจนะ
2: เป็นเรื่องการท่องเที่ยว
1: อันนี้พูดถึง
0: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลชิงช้า
1: กลุ่มชาติพันธ
0: ุ์ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่โลตรงไ

0: ่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีมีหลายโลนะอันนี้เข้าใจตัว
0: คือเป็นการแสดงด้วย
1: ค่ะก็จะมีการกระทบต่อประเพณีเหมือนกันก็เป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะเนี่ยก็มีจริงๆโหหลายเลยผีตาขนก็เขาก็บอกเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเชิญผีอะไรนะออกจากเมืองอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้แห่เข้ามาเที่ยวในเมืองให้แบบมันก็บางคนเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะหรือว่า
2: หรือ
1: เอาผีเข้าเมืองมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวจะเอาออกไปจากเมืองมันเที่ยวยากอะไรเงี้ย
0: อย่างภาคเหนืออย่างเงี้ยใช่ไหมการลอยโคมไปอย่างเดี๋ยวนี้ก็ลอยกันปีว่าเวลามีอีเวนต์อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ไหมคะ
2: ไม่ถึงเครื่องบิน
1: โอ้แล้วมันไปไฟไหม้อะไรใช่ไหมคะนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อประเพณีพิธีกรรมไปเยอะหรือว่าพิธีกรรมส่วนตัวงานแต่งงานก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะ
2: ประหยัดขึ้น
0: ประหยัดขึ้น
1: ประหยัด
2: กระชับขึ้น
1: เนาะเปลี่ยน
0: แล้วก็อะไรนั้นเดี๋ยวนี้บางทีไม่ได้เป็นชาวคริสต์แต่ก็ไปแต่งในโบสถ์อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อยากจะแบบ
0: โรแมนติก
1: ดูในหนังมานิดนึง
0: ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนึงนะฮะ
1: ใช่นะต่อมานะคะก็คือวิถีชีวิตของคนไทยก็สัมพันธ์นะคะกับแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกนะประเพณีและวิถีชีวิตไทยนะคะมีหลายแบบ
2: จะมีประเพณีปลัมปลาใช่ไหมอาจารย์จารีตประเพณีขนบประเพณีธรรมเนียมประเพณี
1: หลายคำเดี๋ยวมาดูการสับสนนะอาจารย์
2: เมื่อกี้แค่ว่าประเพณีพิธีกรรมแล้วก็สับสนมากพอแล้วนะคะความเชื่อศาสนา
1: แล้วก็ไส
2: ยศาสตร์ต่างๆนะคะในส่วนนี
0: ้ตรงนี้ข้อสอบออกทุกเทอม
1: อะไรคืออะไร
2: ปลัมปลาประเพณีคืออะไรคะอาจารย
1: ์มีตัวอย่างให้ดูนะคะปลัมปลา
2: ประเพณีตลอดเลย
1: ประเพณีปลัมปลาเนี่ยก็คือประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่แบบโหดั้งเดิมบรรพบุรุษเลยอาจจะแบบไม่มีความหมายไม่มีเหตุผลคือเราไม่รู้ที่มาที่ไปมาละนะอาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ปฏิบัติก็ได
0: ้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกศาสนาผีอ่ะค
1: ือ บูชายัน
0: เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีวิญญาณธรรมชาติตั้งแต่สมัยโบราณ
2: เกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่าใช่ไหมเช่นปู่แสะย่าแสะอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็คนมอญใช่ไหมคะในรูปอะไรนะเป็น
1: สังเวยบรรพบุรุษของ
2: คนมอญ
1: แล้วก็บูชายันบูชาสัตว์บูชาฆ่าคน
0: ที่มันแบบตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์พูดง่ายๆคือมัน
1: ปลัมปลาคือทำก็ได้นะปัจจุบันอยากจะบูชายันก็บูไปนะคะแต่ว่า
0: ไม่คนรักสัตว์ก็เอามาโวยวาย
2: นะคะ
1: อันนี้ก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมถ้าเราไม่ทำตามนะคะอย่างบูชายันอย่างเงี้ยคือบางประเทศเขาก็ไม่โอเคแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นปลัมปลาก็คือจำคีย์เวิร์ดคำว่าปลัมปลาเนาะที่อาจารย์บอกดั้งเดิม
2: แก่ดั้งเดิมนะคะ
1: หาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยว่าตอนนั้นทำทำไมนะคะจารีตประเพณีเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบมีข้อกำหนดทางศีลธรรมจารีตอ่ะเนาะจารย์นะเพื่อควบคุมคน
0: คืออันนี้ให้จำง่ายๆถ้าไม่ทำแล้วจะโดนสังคม
1: ประณาม
0: ถูกแบน
1: แบบเหมือนผิดจารีต
2: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าชายหญิงหนีออกจากบ้านไปแล้วก็อยู่ด้วยกันตามลำพังคือผิดจารีต
1: ไม่มาผิดไม่มาผูกข้อไม้ข้อมือ
0: ก่อนแต่ง
1: นะคะ
2: ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆ
0: หรืออย่างอะไรนะแบบอกตัญญูอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบ
2: คือถ้าเกิดไม่ทำหรือฝ่าฝืนจะ
1: โดนประณามน
2: ิ
1: ดนึง
0: หรือแบบสตรีแต่ต้องพระสงฆ์อะไรเงี้ยมันผิดจารีตอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นแบบถูกคือถ้าไม่ทำหรือถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสังคมประณาม
1: แต่ก็ไม่ผิดกฎหมาย
0: ใช่
1: แต่ว่าผิดจารีตนะคะอันนี้ให้จำไว้อย่างที่อาจารย์สุพลทัศน์บอก
2: ปลัมปลาแล้วนะคำแรกคำที่สองจารีตนะคะ
1: อันนี้ก็อย่างเช่นทำขวัญข้าวก็เป็นจารีตประเพณีที่สืบต่อกันมาเพื่อให้สังคมเนี่ยคือเราต้องเคารพข้าวเคารพอะไรอย่างเงี้ยนะให้สังคม
0: มองแบบนั้นก็พอได้อยู่
1: ใช่ค่ะเพื่อให้สังคมอยู่กันแบบมีความสุขแล้วเราก็ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวไปแบบคือเพราะเราหากินกับตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: พูดถึงข้าวตัวอย่างนึงเราก็จะมีผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเราห้ามเดินเหยียบเม็ดข้าวหรือเดินข้าม
1: เป็นจารีตอ่ะ
2: ต้องกินข้าวให้หมดจาน
0: อะไรประมาณมันเป็นแบบเป็นไม่ผิดกฎหมายแต่มัน
1: เหมือนแบบแม่สอนตอนเด็กบางทีเอาเท้าเขียนหนังสือแม่ก็แบบว่าไม่ได้ห้ามเหยียบอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอเคฮะ
1: ต่อมาขนบจ้าขนบ
0: ขนบอันนี้ให้จำง่ายๆคือเป็นเรื่องช่วงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
1: เชื่อว่าช่วงไหนควรทำอะไรอย่างไร
0: เกิดมาเป็นไง
1: โกนผมไฟเด็กอ่อนไม่รู้ตอนนี้มันทำกันอยู่ไหมเนาะอาจจะน้อยลง
0: ใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยมัดจุก
1: แต่การโกนผมเนี่ยคือมันไม่ให้เป็นชันตุด้วยนะอาจารย์คือเด็กบางคนเขาจะมีคราบแบบที่หัวตอนเกิดนะนี่คือมีแม่บอกเหม็นเน่าหัว มันมีคราบน้ำค่ำหรือคราบอะไรมันออกมาไม่หมด
2: ต้องโกนนะ
1: โกนแล้วมันจะทำความสะอาดง่ายนะก็จะเนี่ยเป็นประเพณีตอนเกิดหรือว่ารดน้ำดำหัวขอขมาลาโทษตอนโตมาหน่อยต้องทำผิดเยอะ
0: ใช่ไหมถึงช่วงวัยออกเรือนก็แต่งงาน
1: ใช่ไหม
0: พอแก่แล้วสิ้นชีวิตลงก็งานศพอะไรก็คือมันจะเป็นช่วงชีวิต
1: ขนบนะคะอันนี้จำไม่ยากเนาะธรรมเนียม
0: อันนี้ให้จำง่ายๆเป็นมารยาทในสังคม
1: ธรรมเนียม
0: สมบัติผู้ดีต่างๆพวกนี้
2: นั่นอะไรในรูป
1: ก็เวลาเดินค่ะผู้ใหญ่ต้องก้มนะคะ
0: ใช่ไหมหรืออะไรนะเข้าบ้านต้องถอดรองเท้าน
1: ะคะมารยาทการกินการทักทายแขกการต้อนรับแขก
0: ไม่เคาะช้อนส้อมหรือต้องกินแบบไม่เสียงดังอะไรเงี้ยคือธรรมเนียมประเพณีถามว่
1: า
0: ถ้าไม่ทำผิดไหมก็ไม่ผิดเหมือนจารีตแต่ดีกรีมันจะน้อยลงมาหน่อยคือแบบอาจจะแค่แบบมอง
1: ผู้ใหญ่
2: เช่นถ้าแบบว่ากินข้าวใช่ไหมคะก็ถือว่าใช้เชาะดังอะไรก็จะโดนมองแบบอะไร
1: แต่ว่าไม่ถึงกับจารีตแบบจะ
0: ปันนามขับออกไปจากสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคือก็อันเนี้ยอยากให้นักศึกษาจำคอนเซ็ปต์มันให้ดีว่าแบบมันคืออะไรต่างกันยังไงเพราะข้อสอบจะออกประมาณว่าเหมือนยกเคสตัวอย่างมาแล้วว่า
1: อันนี้เป็นอะไร
2: ค่ะเดี๋ยวนะมีเริ่มตั้งแต่ปลัมปลานะคะ
1: ปลัมปลาจารี
2: ขนบธรรมเนียม
1: มีจารี
0: จารีก่อน
1: จารี
0: แล้วก็ขนบ
1: แล้วก็
2: ธรรมเนียม
1: ค่ะสี่อันนี
2: ้
1: แล้วอย่างที่บอกมารยาทก็ก้มหัวบางทีตอนเด็กๆต้องคานเข่าไปส่งการบ้านน
2: ะ
1: เข่าด้านอะไรอย่างเงี้ย
0: เข่าด้าน
1: ต่อมาพิธีกรรมในวิถีชีวิตไทยนะคะก็คือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนั่นแหละนะคะในวิถีชีวิตของเราเพื่อให้เวลาเราอยากบรรลุอะไรแล้วก็ทำพิธีกรรมสักเล็กน้อยนะคะพิธีกรรมก็จะมีตามปฏิทินกับตามช่วงชีวิตนะคะก็คือประกอบด้วยสมาชิกนี่แหละนะคะมีเจ้าพิธีสมาชิกเข้าร่วมต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามันแบ่งเป็นอะไรอีกแบ่งอีกแล้วโย
0: อันนี้เหมือนเป็นเริ่มเป็นเคสตัวอย่างเนา
1: ะ
2: การทำมาหากิน
1: ประเพณีอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทำมาหากินคนไทยก็แน่นอนนะคะก็ประมาณว่าเราก็ทำมาหากินหลายอย่างนะอันแรกนะคะประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมก็คือขึ้นบ้านใหม่หรือถ้าในอดีตเลยยกทัพคือเปลี่ยนที่นะคะต้องมีพิธีกรรมนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าบางทียกทัพหรืออะไรมันต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจ
0: ตัดไม้ข่มน้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือขึ้นบ้านใหม่ก็มีผีไหมหรือจะอยู่แล้วโอเคไหมเจ้าผีบ้านผีเรือนจะชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีไหว้ผีไหว้อะไรหน่อยนะคะต่อมาเป็นประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับการพบปะและการประชุมนะคะก็คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการต้อนรับแขกต้องมีพิธีรีตอง
2: ถึงประชุมอาเซียนเลยนะคะ
1: ตอนนี้นะ
2: เรานั่นเอง
1: นะคะแล้วก็การรับน้องใหม
0: ่อันนี้ก็สมัยใหม่นะ
1: ใช่สมัยใหม่แล้วก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีแล้วก็ประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตนะคะอันนี้จริงๆไม่ใช่แค่แต่งงานหรอกเนาะงานศพงานอะไรพวกงานบวชอะไรพวกนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเชื่อมโยงกับไอ้ตามปฏิทินละนะคะจะมีเดือนไหนเดือนต้องทำอะไรนะคะมีวันสำคัญกำหนดนะคะเทศกาลก็จะมีเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานะคะวันสำคัญต่างๆที่กำหนดตามปฏิทินส่วนใหญ่คนก็จะทำเพื่อทำนุบำรุงศาสนานั่นแหละอย่างมหาลัยเราก็มีกฐินบ้างมีแต่ละเดือนมีตลอดใช่
0: มาคาวิสาขาอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มีตลอดนะคะตามปฏิทินเลยแล้วก็มีเทศกาลในฤดูที่มีความรื่นเริง
0: ลอยกระทงสงกรานต์ลอยกระทงในวันสงกราน
1: ต์ลอยกระทงในวันสงกรานต
2: ์ปีใหม่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะอีก
1: ไม่กี่เดือนนะคะอันเนี้ยก็จะมีประเพณีพิธีกรรมนะคะในเทศกาลของปีปฏิทินนักศึกษาก็ลองไปดูตัวอย่างได้ซึ่งเยอะมากๆเลยในหนังสือนะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะ
0: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: เกี่ยวกับการทำมาหากินก็อย่างที่บอกประเทศเรานะคะทำเกษตรซะส่วนใหญ
0: ่
1: และส่วนใหญ่ก็ทำนานะคะก็จะมีประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อว่าถ้าไหว้นะคะก็จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์นะคะไหว้ผีไหว้ข้าวอะไรต่างๆนะคะเช่นพิธีแรกนาเนี่ยเป็นต้นนะคะนอกจากข้าวนอกจากนาแล้วเครื่องมือก็ไหว้นะเครื่องมือทำมาหากินด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรนะครกเคิร์ก
0: เริ่มมีข้าวทรงอะไรกันด้วยใช
1: ่ไหมใช่นะคะเยอะแยะมากมายเลยอันเนี้ยก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินนะคะมีทำขวัญมีเสียงทายต่างๆพระโคจะกินอะไรนะคะต่อมานะคะเป็นประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนานะคะศาสนาก็ ันนี้คร่าวๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปพูดเกี่ยวกับในหน่วยศาสนาอย่างลึกซึ้งนะคะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ควบคุมความประพฤติของคนที่ดีเหมือนกันนะนอกจากกฎหมายบางคนไม่กลัวกฎหมายแต่กลัวบาปอะไรเงี้ยนะก็เป็นพลังความสามัคคีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดประเพณีพิธีกรรมของแต่ละศาสนาก็จะช่วยให้คนที่อยู่ในกรุ๊ปนั้นเนี่ยรู้สึกมีที่พึ่งมีเพื่อนนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะทางจิตวิทยาก็อยากจะแบบ
0: อยู่
1: ใช่คิดเหมือนกันก็อยากจะอยู่รวมกันเราเป็นแฟนคลับคนไหนเราไปอยู่รวมกันเราก็แฮปปี้อ่ะนะคะพุทธศาสนาก็จะมีการสวดมนต์ทำบุญต่างๆนะคะชาวคริสต์ก็มีมิสซาคริสต์มาสนะคะศาสนาอิสลามมีการละหมาดการประกอบพิธีฮัจญ์การถือศีลอดนะคะคนไทยเชื้อสายจีนก็บูชาบรรพบุรุษหรือว่าเทพเจ้าต่างๆอันเนี้ยก็จะทำให้นะคะเป็นประเพณีของแต่ละศาสนาที่ทำให้คนในสังคมมีความสามัคคีมากขึ้นนะคะต่อมายังจะมีนอกจากนั้นนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยนะคะทั้งดั้งเดิมแม้เป็นชนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คนที่อพยพมาใหม่ก็จะสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ๆนะคะอย่างดั้งเดิมอย่างเงี้ยก็คืออยู่มานานแล้วนะคะมีอะไรบ้างอาจารย์ปอยสั่งลองอันนี้ก็คือก็มีมานานแล้ว
0: ค่ะ
2: ไทย
1: นะคะหรืออันที่มีใหม่ๆแต่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์แต่ที่นึกออกเลยนะคะแวบมาก็คือไอ้แห่ดงแห่ดาวอะไรอย่างเงี้ยที่เพิ่งมีไม่นานเนี่ยนะคะก็ที่สกลนครอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นใหม่นะคะปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นยกตัวอย่างไปแล้วนะคะจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมทำให้ประเพณีบางอย่างก็ถูกเหมือนเป็นประเพณีประดิษฐ์ด้วยนะคะที่เขาใช้คำนี้กันตอนหลังๆสร้างขึ้นมาใหม่ก็มีหรือบางอันนะ
0: หายไปเลย
1: หายไปแล้วหรือฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวก็มีนะคะหรือบางอันก็ปล่อยมันหายไปเพราะว่าไม่คุ้มกับการที่จะต้องทำนะคะคนไม่อยู่ทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแพร่กระจายจากวัฒนธรรมสังคมอื่นนะคะก็คือรับวัฒนธรรมศาสนาอื่นๆเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกการแต่งงานเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะอยากจะแต่งงานแบบใหม่ๆไม่แบบไทยไม่ต้องมีรถน้ำสังก็มีนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเปลี่ยนไปแล้วก็ลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็คือมีการลดทอนแก้ไขแล้วก็สูญหายนะคะอันนี้ก็ที่ได้บอกไปแล้วลดทอนนี้เห็นชัดเลยเนาะอาจารย์จากการแต่งงานจากที่จะต้องเอากล้วยประเภทไหนอะไรยังไงอะไรก็ได้เอามาง่ายๆนะคะลดไปแนวทางการศึกษานะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะประเพณีไทยที่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนใหญ่ก็บวชแต่งงาน
0: ทำ
1: บางสกุลนะคะอันนี้ก็เป็นการจบไปนะคะจากที่บอกไปมันคือคร่าวๆมากๆเลยที่อาจารย์วินัทบอกก็ต้องไปดูตัวอย่างซึ่งเยอะมากๆในหนังสือนะคะแต่ก็หวังว่านักศึกษาน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นในหน่วยนี้ค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้นว้า
3: วเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: จะเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น

ึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพันธชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพันธปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพันธปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระไรกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข70เกศ9ชัยนาท62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตของรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกล่าวถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอ่อมพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นายแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานดุลมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจม Environmental Management จำกัดและบริษัท Essential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาโ
เวลา 17:00 น.มูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัท Thailand Privilege Card จำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปวันนี้ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแหวงพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชน

ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกำลังอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569 ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: วัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
3: right,
2: be
3: eating, right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
5: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่ต้องจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
7: บ๊ายบาย
8: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

หน่วยที่6นะครับชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับนักปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยที่6เป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่านะครับผมจะเป็นผู้เขียนแล้วก็จะมาพูดรายละเอียดให้นักศึกษาฟังในหน่วยนี้นะครับโดยเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการนะครับสำคัญในหน่วยเพื่อที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนอกเหนือจากตำรานะครับกฎหมายฉบับนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับนักศึกษานะครับดูจากพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าพุทธศักราช2478เห็นไหมครับกฎหมายนี้นานทีเดียวนะครับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับกฎหมายมีผลบังคับใช้โดยเป็นการรวมกัน2เรื่องนะครับ1คือการขายทอดตลาดและ2คือการค้าของเก่าแต่ก่อนเนี่ยเขากำหนดรวมกันนะครับเพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันก็เลยจับมารวมกันแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถูกมองว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเป็นการแยกนะครับเรื่องสองเรื่องนี้เนี่ยออกจากกันเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะของแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่านะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกฎหมายในแต่ละฉบับของเนื้อเรื่องในแต่ละฉบับนะครับจากกฎหมายเข้ามารวมกันแล้วก็ใช้ใบอนุญาตรวมกันนะครับทำให้เวลาอนุญาตทีก็เป็นทั้งสองเป็นอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันครับขายทอดตลาดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามีความสำคัญไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่าการขายทอดตลาดเนี่ยมีความสำคัญขึ้นนับตั้งแต่มีการขายทอดตลาดการค้าในยุคออนไลน์ขึ้นนะครับพอเป็นการค้ายุคออนไลน์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการขายทอดตลาดออนไลน์นะครับที่เราเรียกว่าไปประมูลนะครับไม่ว่าจะประมูลในโซเชียลมีเดียนะครับในรายกลุ่มต่างๆครับหรือแม้แต่เว็บประมูลในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะแยะเลยครับในขณะเดียวกันนะครับค้าของเก่าเช่นกันสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่นะครับแต่ต่อมาเนี่ยความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าก็เป็นของที่มีการใช้แล้วนะครับหรือยังไม่ใช้ก็ตามนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่าหรือไม่มีค่ารวมไปถึงขยะนะครับเขาก็มองว่าเป็นของเก่าบางอย่างมีค่าบางอย่างมีราคานะครับขยะที่ว่าเนี่ยบางอย่างเป็นพิษด้วยนะครับซึ่งนักศึกษาก็เคยได้ยินว่ามีการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะพิษนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับปัญหาคือเราจะจัดการกับเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องพวกนี้ใกล้ตัวนะครับแล้วก็มีความสำคัญเนี่ยทีเดียวนะครับอาจารย์จะขอพูดถึงตัวเนื้อหาต่อมานะครับนักศึกษาครับการขายทอดตลาดเนี่ยเรามาดูความหมายก่อนนะครับมันคือการขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลโดยทั่วไปโดยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อผู้สู้ราคานะครับใครก็ตามเนี่ยให้ราคาสูงสุดนะครับและผู้ทอดตลาดเนี่ยแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือกริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการซื้อขายนี่คือความหมายของการขายทอดตลาดนะครับจะเห็นได้ว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือใครก็ได้เนี่ยนะครับเข้ามาสู้ราคากันกี่คนกฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับอาจจะแค่2คน3คนเนี่ยก็ทำได้นะครับผู้ใดให้ราคาสูงสุดผู้ทอดตลาดตกลงด้วยการเคาะไม้หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการซื้อขายนะครับผู้ทอดตลาดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ขายเองอาจจะเป็นเจ้าของเองก็ได้หรืออาจจะเจ้าของเนี่ยไม่อยากจะมาเป็นผู้ทอดตลาดนะครับอาจจะให้มืออาชีพเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นผู้ทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการทอดตลาดนั่นเองนะครับเขาก็จะกําหนดนะครับนักศึกษาลองดูมีคนที่สู้ราคานะครับคนเข้ามาบิดกันเข้ามาประมูลกันสัก10คน100คน1,000คนเนี่ย
ขายให้ราคาสูงสุดนะครับผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาสูงสุดจบลงตรงนั้นนะครับเขาก็จะตกลงถ้ามีการขายทั่วๆไปก็จะเคาะหมายว่าจบลงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดโดยอิเล็กทรอนิกส์เขาอาจจะมีการบอกว่าเอาล่ะปิดเวลาเท่านี้ใครให้ราคาหลังจากนี้นะครับถือว่าไม่ได้แล้วนะครับคนที่ให้ราคาสูงสุดตามเวลาที่เขากำหนดคือผู้ที่ชนะการประมูลเขาจะกำหนดยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับกติกานะครับที่กำหนดขึ้นมาคำว่าขายทอดตลาดเนี่ยนักศึกษาอาจจะสงสัยในประกาศแรกว่าจำเป็นต้องขายที่ตลาดหรือเปล่านะครับไม่จำเป็นนักศึกษาครับขายที่ไหนก็ได้นะครับขายที่ไหนก็ได้ขายที่บ้านก็ได้ขายออนไลน์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกต่อไปนะครับสถานที่ขายเนี่ยจะขายที่กรมบังคับคดีก็ได้นะครับสถานที่ราชการก็ได้นะครับตั้งเต็นท์หรืออะไรออกมาขายก็ได้ไม่จำเป็นต้องขายที่ตลาดนะครับคำว่าขายทอดตลาดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของวิธีการซื้อขายวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามในที่อยากที่จะได้สินค้านี้นะครับเข้ามาประมวลผู้เพื่อที่จะสู้ราคากันนั่นคือเรื่องของการขายทอดตลาดนะครับคำถามต่อมาครับเมื่อกี้เมื่อครู่ที่อาจารย์บอกว่าขายทอดตลาดในทางออนไลน์ได้หรือไม่นะครับในทางออนไลน์เนี่ยมีการขายทอดตลาดมานานพอสมควรนะครับอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาหลายคนก็อาจจะคุ้นกับเรื่องของการประมูลทางออนไลน์กันนะครับอาจารย์ก็เคยประมูลทางออนไลน์เหมือนกันนะครับในเว็บเพจต่างๆนะครับในเว็บต่างประเทศนะครับก็มีการขายทอดตลาดออนไลน์กันนะครับขายให้ราคาสูงสุดผู้นั้นก็จะชนะประมูลเป็นต้นคำถามคือการขายทอดตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีขึ้นมีมานานแล้วมีมานานพอสมควรแล้วนะครับจะใช้กับพระราชบัญญัติที่เราจะเรียนกันเนี่ยในพ.ศ.2478ได้หรือไม่นะครับการขายทอดตลาดออนไลน์อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.ขายทอดตลาด2478หรือไม่นักศึกษาครับพระราชบัญญัติการควบคุมการขายทอดตลาดแลกค้าของเก่าพ.ศ.2478เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการค้าออนไลน์เอาไว้การขายทอดตลาดออนไลน์เอาไว้นะครับกฎหมายก็ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการขายทอดตลาดออนไลน์ดังนั้นนะครับในประเด็นแรกนะครับการขายทอดตลาดออนไลน์เนี่ยการดูแล้วเนี่ยมันไม่มีบทบัญญัติในพระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่า2478นะครับยังคุมไม่ถึงนะครับก็จะใช้เรื่องของหลักการซื้อขายทั่วๆไปเนี่ยมาใช้บังคับดังนั้นคำถามก็คือคนที่เปิดประมูลออนไลน์เนี่ยนะครับจะต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับตัวอย่างเช่นใครที่ต้องการที่จะประมูลออนไลน์นะครับเขาต้องขออนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่าพ.ศ.2478หรือไม่นะครับอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะครับต่อมาครับพวกโรงรับจำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้หรือเปล่านะครับเพราะบางอย่างเนี่ยเขาต้องขายทอดตลาดและถือว่าเป็นการค้าของเก่าเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่เคยมีการหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันว่ากรณีโรงรับจำนำที่รับจำนำของมาแล้วต่อมาอาจจะขายหรือมีการนำไปขายทอดตลาดเนี่ยเขาต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ทางผู้ประกอบการโรงรับจำนำนะครับก็บอกเสมอว่าเขาทำกิจการโรงรับจำนำเนี่ยเขาต้องขออนุญาตอยู่แล้วภายใต้พระราชบัญญัติโรงรับจำนำนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นกันทำไมเขาจะต้องมาขอซ้ำซ้อนนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการถกเถียงกันอยู่นะครับทางมหาดไทยก็อาจจะมองว่าถึงยังไงคุณก็ต้องขายทอดตลาดอยู่ดีนะครับทำไมไม่ขออีกฉบับหนึ่งนะครับปัญหาตรงนี้ยังไม่มีข้อสิ้นสุดนะครับว่าผู้ประกอบกิจการโรงรับจำนำเนี่ยนอกเหนือจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงรับจำนำแล้วเนี่ยจะต้องมาขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าหรือไม่นะครับเราดูต่อไปครับว่าจะครอบคลุมหรือไม่นะครับต่อมาครับนักศึกษาครับหลังจากที่นักศึกษาได้รู้ความหมายของการขายทอดตลาดแล้วนะครับต่อมาเรามาดูว่าการค้าของเก่าเนี่ยมีความหมายอย่างไรนะครับตรงนี้กฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงนะครับแต่พอที่จะกำหนดได้ว่าการค้าของเก่าคือการค้าที่เป็นการเสนอขายแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายโดยประการอื่นในทรัพย์สินที่ใช้แล้วรวมถึงของโบราณด้วยนักศึกษาลองดูความหมายนะครับการค้าของเก่าคือการค้าที่เป็นการเสนอขายแลกเปลี่ยน
หรือจำหน่ายโดยประการอื่นในทรัพย์สินที่ใช้แล้วรวมถึงของโบราณด้วยนักศึกษาครับมันคือเรื่องของการนำของใช้แล้วที่รวมของโบราณเนี่ยมาทำการซื้อขายกันมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นการซื้อขายอย่างเดียวนะครับเอามาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนแบบยื่นหมูยื่นแมวนะครับราคาพอๆกันแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับหรือแลกเปลี่ยนใดลักษณะที่ว่าของที่แลกเปลี่ยนเนี่ยมีราคาที่ต่างกันนะครับคนที่เป็นเจ้าของสินค้าที่มีราคาน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเงินนะครับให้กับคนที่เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสูงกว่านั่นก็อยู่ในความหมายของการค้าของเก่าเช่นกันถึงการจำหน่ายโดยประการอื่นอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากการเสนอขายแลกเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของการค้านะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือนักศึกษาครับทรัพย์สินที่จะนำมาในการค้าของเก่าเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทรัพย์สินที่ใช้แล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์จะบอกต่อไปว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะมีแนวคำตัดสินของศาลฎีกาว่าทรัพย์สินที่ใช้แล้วเนี่ยก็แม้ยังไม่ใช้เนี่ยนะครับทรัพย์สินค้าที่ยังไม่ใช้เนี่ยก็ยังอยู่ในความหมายของเก่าเช่นกันรวมถึงของโบราณก็ถือได้ว่าเป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับเป็นต้นนะครับนักศึกษาครับต่อมาเรามาดูประเภทของเก่าของเก่าเนี่ยภายใต้กฎหมายนะครับพ.ร.บ.ปี 2478 เนี่ยนะครับได้มีการกำหนดประเภทของเก่าไว้ในกฎหมายลูกนะครับกำหนดไว้4ประเภทนะครับประเภทแรกครับเป็นของเก่าประเภทโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนักศึกษาครับลองดูนะครับของเก่าประเภท1เนี่ยนะครับมีกฎหมายกำหนดนอกเหนือจากพระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอีกฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินักศึกษาครับผู้ที่ค้าของเก่าประเภทโบราณนวัตถุหรือศิลปะวัตถุพวกนี้นะครับเขาจะต้องมีใบอนุญาต2ใบนะครับใบแรกนะครับก็คือเป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติขายค้าทอดตลาดและค้าของเก่าใบที่2ก็คือเป็นใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุนะครับนั่นก็คือคนที่ค้าของเก่าประเภทแรกต้องมีใบอนุญาต2ใบครับต่อมาครับประเภทที่2ก็คือเป็นของเก่าประเภทเพชรพลอยทองนาคเงินหรืออัญญมณีนะครับประเภทที่2นะครับนักศึกษาจำง่ายๆก็คือเป็นของเก่าที่มีค่านะครับเป็นของเก่าที่มีค่าของพวกนี้นะครับนักศึกษาครับเราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีของใหม่เลยนะครับเพชรใหม่ก็คือต้องมีการขุดมาจริงๆเพชรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเป็นของเก่าอยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกทองคำหรือแร่พวกนี้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติอยู่แล้วถึงยังไงก็เป็นของเก่าอยู่ดีนะครับอาจจะมีการสร้างธรรมชาติสร้างขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับถึงจะเป็นวัตถุพวกนี้ได้นะครับนาคนะครับนาคนักศึกษาครับสมัยนี้เนี่ยความนิยมน้อยลงไปแล้วนะครับในบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยคนไทยก็ยังนิยม นาคนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสีเขาจะออกคล้ายๆสีทองแดงสีแดงสีชมพูนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยเขานิยมกันนะครับต่างประเทศเนี่ยเขาไม่เรียกว่านาคนะครับเขาเรียกของเก่าเขาเรียกของพวกนี้ว่าพิงโกหรือโรสโกนะครับก็คือเขาเรียกว่าทองสีชมพูหรือทองสีกุหลาบนะครับเขาเรียกว่าพิงหรือโรสโกนะครับแต่บ้านเราชอบเรียกว่านาคนะครับมันคือทองคำที่มีส่วนผสมของทองแดงหรือวัตถุอื่นใดเนี่ยเพื่อทำให้ทองเนี่ยไม่ได้เป็นสีเหลืองสีจะออกสีแดงๆนะครับอ่อนๆออกสีชมพูเนี่ยนะครับต่างชาติเขาเรียกว่าพิงหรือโรสโกนะครับแต่บ้านเราชอบเรียกว่านาคนาคเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นทองคำค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ 58.5% หรือ 75% ของทองคำจากนั้นก็จะนำวัตถุอื่นๆเนี่ยนะครับโลหะอื่นๆเนี่ยมาผสมนะครับบ้านเราเนี่ยบางทีเรียกทอง 58.5 หรือ 15% เนี่ยเราชอบเรียกว่าทองเคนะครับต่างชาติเขาจะใช้เคกันเขาจะไม่นิยม
นำทองรูปพรรณที่เป็นทอง 100% นะครับทอง 100% เป็นทองที่อ่อนเกินไปไม่นิยมเอามาทำเครื่องประดับหรือทำรูปพรรณส่วนใหญ่นะครับบ้านเราเนี่ยที่เป็นรูปพรรณเนี่ยถ้าจันจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 96.5 ประมาณ 96 ประมาณเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นทองที่มีเนื้อทองค่อนข้างเยอะนะครับถึง 96% โดยประมาณทีเดียวแต่ต่างชาติพวกยุโรปญี่ปุ่นนะครับประเทศอื่นๆเนี่ยเขามองว่าทอง 96% เนี่ยมันอ่อนเกินไปนะครับส่วนใหญ่ทองที่เขาใช้ในการนำมาใช้ในทำเครื่องประดับที่เป็นรูปพรรณเนี่ยสูงสุดเนี่ยเขาจะใช้ 18K 18K ก็คือมีส่วนผสมของทองประมาณ 75% นะครับหรือที่จะถ้าจะให้แข็งมากขึ้นก็จะเป็นทอง 14K ก็ประมาณ 58.5 นะครับเปอร์เซ็นต์ที่มีส่วนผสมทองคำนะครับเป็นต้นเงินครับเงินหรือซิลเวอร์เนี่ยนะครับซิลเวอร์เช่นกันหรือเงินเนี่ยก็จะไม่ใช่เนื้อเงิน 100% นะครับส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะเห็นว่าถ้าวัตถุที่เป็นเงินเนี่ยเขาจะมีตัวเลข925สแตมป์อยู่ที่ตัววัตถุนั้นๆอยู่ในเครื่องประดับนั้นๆอยู่ในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ925ที่ประทับอยู่ในเงินเนี่ยหมายถึงเนื้อเงินที่มีเปอร์เซ็นต์เงินเนี่ยประมาณ 92.5%นะครับนั่นก็คือจะนำวัสดุอื่นเนี่ยเอามาผสมเพื่อให้เงินเนี่ยมันแข็งขึ้นเงินพวกนี้ยิ่งใช้ก็จะดำนะครับก็จะมีดำก็จะเขาเลือกเป็นสนิมของเงินนะครับหรืออัญมณีอัญมณีก็คืออื่นๆนอกเหนือจากเพชรหรือพลอยนะครับอาจจะเป็นโกลเมนไพลินทับทิมอะไรก็ตามอยู่ในประเภทที่สองนะครับนักศึกษาก็ประเภทที่สามก็คือของเก่าประเภทรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรู้ดีว่านี่คือกรณีของการค้ารถมือสองนะครับรถมือสองที่เต็นท์รถนะครับหรือสถานที่ซื้อขายรถเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยเพราะเขาทำการซื้อขายรถมือสองรถพวกนี้เป็นของเก่านะครับปัจจุบันนี้นะครับหลายปีมาแล้วนะครับมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเต็นท์รถเนี่ยนะครับจะต้องมีสลากรถมือสองสมัยก่อนนู่นเนี่ยไม่มีนะครับเอามาขายก็เหมือนเป็นการวัดดวงคนซื้อก็ซื้อไปนะครับบางทีก็ต้องตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับแต่ไม่กี่ปีมานี้นะครับมีการกำหนดให้ผู้ประกอบการเต็นท์รถเนี่ยจะต้องมีสลากรถมือสองก็คือจะต้องบอกถึงชื่อรุ่นนะปีผลิตรถคันนี้นะครับมีออปชันอะไรบ้างมีการรับประกันว่าไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมมาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับที่แสดงถึงตัวสลากว่ารถคันนี้เนี่ยมีคุณภาพตามนี้นะครับมีคุณภาพตามนี้อาจจะดีไม่ดีก็แสดงปรากฏในสลากเลยนะครับนั่นคือเป็นการควบคุมผู้ประกอบกิจการเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถเพื่อเป็นการคุ้มครองครับคุ้มครองคนที่ซื้อรถที่เราเรียกว่าเป็นผู้บริโภคนั่นเองนะครับสุดท้ายครับนักศึกษาเป็นของเก่าประเภทอื่นๆนะครับตรงนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่กระดาษเหล็กหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่นักศึกษาครับอะไรก็ตามที่ไม่เข้า1ถึง3นะครับจะมาอยู่ในประเภทที่4ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกเยอะแยะเลยเป็น10นะครับหลาย10ประเภทที่จะที่มีการกำหนดไว้ในประเภทที่4นั่นก็คือเรากำหนดแยกออกเป็นทั้งหมดนะครับ4ประเภทนะครับที่เป็นประเภทของเก่านะครับต่อมาครับนักศึกษาครับคำว่าของเก่าเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วว่ามีความหมายรวมไปถึงของที่ยังไม่ใช้หรือของโบราณหรือไม่ของเก่ารวมไปถึงของที่ยังไม่ใช้ด้วยไหมรวมนะครับของที่ยังไม่ใช้มีแนวคำตัดสินของศาลว่าก็ยังถือว่าเป็นของเก่าอยู่ดีแม้ยังไม่ใช้นะครับถ้ามีการซื้อขายกันนะครับผ่านไม่ให้ซื้อจากร้านค้าพูดง่ายๆคือไม่ได้ซื้อจากห้างจากอะไรนะครับมีการซื้อต่อกันแม้ว่าจะยังไม่ใช้เขาก็ยังถือว่าเป็นของเก่าของโบราณนะครับก็ยังถือว่าเป็นของเก่าเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับต่อมานะครับอาจารย์จะพูดถึงที่มาและสภาพปัญหาของการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจรนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาคำนึงถึงของเก่าเนี่ยกลัวว่าจะเป็นร้านที่รับซื้อของโจรแล้วมาฟอกนะครับประเด็นต่อมาครับคือเรื่องของขยะพิษตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าหลายฝ่ายนะครับกำลังจับตามองว่าจะทำยังไงกับการนำ
สินค้าเข้ามาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นยุโรปสหรัฐอเมริกานะครับในของเก่าที่แฝงมาที่มาตามตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เคยได้ยินข่าวว่าแฝงมาด้วยขยะพิษนะครับตอนนี้เนี่ยสังคมกำลังจับตามองอยู่ว่าจะทำยังไงในเรื่องของขยะพิษนะครับต่อมาครับเรื่องของการใบอนุญาตและการขออนุญาตตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับมีเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยทีเดียวนะครับใบอนุญาตนะครับขายท่อตลาดและค้าของเก่ากฎหมายกำหนดว่าสมบูรณ์เพียงวันที่31ธันวาคมของปีนั้นถ้าผู้ประกอบการยื่นวันนี้นะครับยื่นณวันนี้ในเดือนตุลานะครับเขาจะไม่ยื่นกันเพราะว่าจะมีกำหนดถึง31ธันวาเท่านั้นเขามักจะยื่นช่วงต้นปีนะครับมกราเพื่อให้มีผลในวันที่หมดในวันที่31ธันวาของปีนี้แล้วก็ต้องต่อใหม่ไปเรื่อยๆถ้าหากว่าจะทำกิจการขายท่อตลาดหรือขายของเก่านะครับต่อมาก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของการแยกกฎหมายก็มีการหยิบยกว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่แยกจากการควรที่จะแยกกฎหมายมากกว่านะครับผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับผู้รักษาการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดง่ายคือเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกให้แก่ใครออกให้แก่ผู้ที่จะขอใบอนุญาตในการดำเนินกิจการขายท่อตลาดหรือค้าของเก่าจะต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือเราเรียกสั้นๆว่ามท.1นะครับเจ้าพนักงานผู้รับใบอนุญาตนะครับจะต้องได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับตั้งจากใครนะครับก็แยกออกเป็นกรุงเทพมหานครกับจังหวัดอื่นในกรุงเทพมหานครมท.1จะแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนะครับส่วนในจังหวัดอื่นนะครับมท.1จะแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตนั่นเองนะครับอย่างนี้จำไม่ยากนะครับกรุงเทพอธิบดีกรมการปกครองจังหวัดอื่นคือผู้ว่านะครับต่อมาครับมีเจ้าพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งนอกเหนือจากพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก็คือนายตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตหรือนายตรวจต่างก็ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันนะครับทั้ง2ตำแหน่งนี้นะครับได้รับแต่งตั้งจากมท.1เช่นกันนะครับเรามาดูว่าในกรุงเทพมหานครนะครับรัฐมนตรีแต่งตั้งใครนะครับในกรุงเทพมหานครแต่งตั้งแต่อธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยลงมาจนถึงข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครองตั้งแต่ระดับ4ขึ้นไปเป็นนายตรวจส่วนในจังหวัดอื่นนะครับก็แต่งตั้งตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาถึงนายอำเภอปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอและปลัดอำเภอแห่งท้องที่เนี่ยเป็นนายตรวจทำการตรวจนะครับการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการขายท่อตลาดหรือค้าของเก่าที่ได้ที่ขออนุญาตหรือได้รับอนุญาตแล้วนะครับตรงนี้นะครับดังกล่าวไปแล้วว่าใบอนุญาตขายท่อตลาดและค้าของเก่าเนี่ยมีอายุสมบูรณ์เพียงวันที่31ธันวาคมของทุกปีเขามักจะขอกันช่วงต้นปีเพื่อให้มันมีผลถึงวันที่31ธันวาคมของทุกปีนะครับต่อได้ครับนักศึกษาต่อก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุเป็นเวลา90วันนะครับโดยประมาณก็คือ3เดือนนะครับดังนั้นนะครับคนที่ยื่นต้นปีเนี่ยพอถึงเวลานี้เนี่ยนะครับอาจจะเกินเวลาต่อนะครับเราต้องนับย้อนลงไป90วันจากวันที่31ธันวาคมนะครับเพื่อที่จะทำการต่อใบอนุญาตนะครับการขายท่อตลาดและค้าของเก่าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานนะครับตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับข้อยกเว้นกรณีไม่ต้องขออนุญาตในการขายท่อตลาดและค้าของเก่านะครับข้อยกเว้นก็คือกรณีของรัฐนะครับอาจจะพนักงานบังคับคดีนะครับที่ขายท่อตลาดทรัพย์สินของที่มีการบังคับคดีของลูกหนี้มานะครับเป็นต้นนะครับพวกนี้อยู่ในข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับ
อนุญาตนะครับสามารถที่จะดำเนินกิจการได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเนี่ยผู้ขออนุญาตในการอันนี้ใช้รวมกันนะครับตั้งแต่ขายเท่าตลาดราคาของเก่าเนี่ยอันดับแรกครับ จะต้องมีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป20ปีนะครับตั้งแต่ไม่ใช่18นะครับเริ่ม20ปีขึ้นไป2ครับมีความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับ3ครับเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายลักษณะอาญาภาค2คำถามครับนักศึกษาคำถามคือต่างชาตินะครับสามารถขอใบอนุญาตได้ไหมนะครับถ้าดูตามคุณสมบัติกฎหมายไม่ได้ห้ามต่างชาตินะครับแต่ต่างชาติที่จะขออนุญาตได้เนี่ยก็ต้องดูว่าอายุ20ปีบริบูรณ์โอเคได้นะครับ2คือความรู้หนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้นะครับเขาต้องพออ่านออกเขียนได้ไม่ต้องดีไม่ต้องเก่งนะครับอ่านออกเขียนได้ได้แล้วนะครับแต่ประการที่3เนี่ยอาจจะตรวจสอบยากนิดนึงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้จากทะเบียนประวัตินะครับแต่ต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเคยต้องโทษจำคุกตามกฎหมายอาญาหรือเปล่านะครับแต่ก่อนยังเป็นกฎหมายเก่ายังใช้คำว่ากฎหมายลักษณะอาญาต่อมาครับนักศึกษาครับเป็นอัตราค่าธรรมเนียมอาจารย์จะบอกว่าพวกตัวเลขพวกนี้นะครับดูคร่าวๆนะครับไม่ต้องจำรายละเอียดมากนะครับแต่ถ้าดูนะครับการถ่ายทอดตลาดเนี่ยปีนึงนะครับประมาณ15,000นะครับค่าของเก่าเขาให้ดูประเภทนะครับเป็นประเภทที่สูงสุดนะครับพวกประเภทแรกเนี่ยก็คือ 12,500 พวกเพชรทองพวกของมีค่าเนี่ย 10,000 นะครับรถยนต์ 7,500 อื่นๆคือ 5,000 นักศึกษาจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรายย่อยค่อนข้างสูงสำหรับรายย่อยรายย่อยเนี่ยถ้าหากว่าขายของเก่านะครับถ้าเป็นประเภทไม่ว่าประเภทใดก็ตามนะครับหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นกว่านะครับดูเหมือนจะน้อยนะครับถ้ารายย่อยเนี่ยน่าสังเกตในแง่ที่ว่าเขาต้องต่อทุกปีต้องเสียทุกปีนะครับถ้าเป็นรายใหญ่เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้ำนะครับแต่รายย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะพอสมควรทีเดียวนะครับต่อมานะครับกฎหมายกำหนดหลักการปฏิบัติตนของผู้ขายทอดตลาดนะครับตรงนี้นักศึกษาดูในรายละเอียดได้ว่าผู้ขายทอดตลาดต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับต้องมีการแสดงเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้ให้เจ้าพนักงานหรือนายตรวจเนี่ยเพื่อพร้อมที่จะให้มีการเข้าตรวจนะครับรวมถึงเรื่องของผู้ค้าของเก่าด้วยนะครับตรงนี้นะครับดูได้จากตัวในเอกสารการสอนนะครับนายตรวจครับมีอำนาจหน้าที่นะครับในการตรวจดูว่าผู้ประกอบการได้ทำตามกฎหมายหรือไม่นะครับรายงานนะครับการตรวจให้กับผู้บังคับบัญชานะครับและที่สำคัญคือนายตรวจทำการตรวจบัญชีและทรัพย์สินของผู้ประกอบกิจการนักศึกษาครับต่อมาครับพวกกิจการร้านค้าของเก่าเนี่ยนะครับนอกจากจะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายขายทอดตลาดแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับมีพวกกฎหมายสาธารณสุขกฎหมายโรงงานนั่นก็คือไม่ใช่เป็นแค่พ.ร.บ.เดียวนะครับนะครับยังมีกฎหมายอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงเรื่องของการขอกิจการโรงงานเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากมหาดไทยนะครับกฎหมายสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยทำการกำกับดูแลด้วยนะครับเขาจะดูแลในส่วนของสาธารณสุขในส่วนของโรงงานเนี่ยนะครับด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์อาจจะกล่าวโดยสรุปว่ามีกฎหมายอื่นๆนอกเหนือจากพระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่าเนี่ยอีกหลายฉบับทีเดียวนะครับพระราชบัญญัติการขายทอดตลาดและค้าของเก่านะครับค้าของเก่าเนี่ยฉบับนี้2 4 7 8นะครับซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมนะครับสำหรับหน่วยที่6นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับนักศึกษาครับ

0: สำหรับหออัครศิลปินนะครับจัดแสดงพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของอัครศิลปินในทุกๆด้านและจัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติท่านที่ได้ชื่นชมแล้วก็จะได้ซาบซึ้งกับพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของอัครศิลปินทั้งที่เป็นองค์จริงแล้วก็สำเนาที่ขอพระราชทานมาจัดแสดงเพราะนั้นหออัครศิลปินจึงขอเชิญชวนทุกท่านครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาชื่นชมพระบารมีได้มาดูงานศิลปะของในหลวงอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินหออัครศิลปินตั้งอยู่ที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
1: สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหออัครศิลปินหรือ The Supreme Artist Hall นะคะซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ

0: วันนี้เสนอตอน
1: กู้จ้า
0: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมกันครับ
2: ผมปอครับ
0: ในรายการสีสันภาษาจีนครับรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่ปอครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำเราครับ
2: ครับวันนี้ขอเสนอคำว่ากู้จ้างครับ
0: กู้จ้าง
2: คำว่ากู้จ้างเป็นคำนามแปลว่าเหตุขัดข้องใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
0: เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คำศัพท์คำนี้กันเลยครับ
3: เครื่องจักร出故障了
4: 很抱歉我们要立即修理
5: ฟังทันไหมครับขออีกสักรอบนะครับ
3: เครื่องจักร出故障了
4: 很抱歉我们要立即修理
5: เอ๊ะแต่ตะกี้ผมเห็นพี่เขาไปยืนหน้าประตูห้องน้ำนะครับไม่ใช่ประตูลิฟต์
2: ศัพท์ที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือคำว่ากู้จ้างแปลว่าเหตุขัดข้องส่วนใหญ่ปรากฏร่วมกับคำว่า true หรือ true เซียนแปลว่าปรากฏถ้าเราต้องการพูดว่าลิฟต์เกิดขัดข้องทำอย่างไรดีจะพูดว่าเตี้ยนที true กู้จ้างเลยกลายจะมาปั้นอีกครั้งนะครับเตี้ยนที true กู้จ้างเลยกลายจะมาปั้น
0: เห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่กับเรา2คนในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ปอทุกครั้งที่เราถ่ายแล้วไม่ค่อยติดเราเลยเป็นเพราะกล้องขัดข้องหรือเราเป็นวิญญาณ
2: หรือเปล่า

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้จะเรียนมสท.ได้เหรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ

และสังคมจะขับเคลื่อนไปก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับเพื่อนๆนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการสอนเสริมเข้มชุดวิชา33210สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่นะครับวันนี้เราก็ดำเนินรายการมาจนถึงหน่วยสำคัญก็คือหน่วยที่6เรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านนี้เพื่อนๆนักปกครองท้องที่จะรู้กันเป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อนชาวกระทรวงมหาดไทยเราจะรู้จักว่าเขาเป็นคณะรัฐมนตรีในระดับพื้นที่นะครับ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างสำคัญจริงหรือเปล่าเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับท่านวันนี้ท่านอาจารย์ดร.นพพลอัคคหะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับท่านอาจารย์มนิษฐ์ครับ
0: วันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับท่านอาจารย์ครับในหน่วยนี้ท่านแบ่งเป็น3ตอนนะครับเพราะนั้นตอนที่1ก็คือเรื่องของคำว่าความรู้ความเข้าใจซึ่งผมมั่นใจว่าเพื่อนนักปกครองท้องที่ท่านน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความเป็นมาต้องอ่านหนังสือครับตั้งแต่2476 2486นะครับแต่ว่าเพื่อนท่านผู้ชมนะครับท่านจะได้รับทราบด้วยว่าคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นนะครับมีรายละเอียดมีพื้นฐานความเป็นมาอย่างไรครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่1เนี่ยครับ
1: ครับผมสำหรับตอนที่1นะครับเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องสำคัญนะครับก็คือเรื่องแรกเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับสถานภาพนะครับสภาพทั่วไปของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะมีอยู่นะครับกำเนิดของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้แก่กำเนิดขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2486นะครับในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช2457นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งแรกนะครับนะก็มีการกำหนดให้มีคำว่าคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นในมาตรา28ตีนะครับซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับภารกิจต่างๆของผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตั้งแต่2486นะครับยุคนึงซึ่งมีความสำคัญก็คือในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในปีพุทธศักราช2526นะครับอันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยนะครับได้รับนโยบายจากคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการนะครับของพลเอกเปรมนะครับได้เสนอให้มีการปรับปรุงนะครับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงปี2526นะครับก็จะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นอยู่2ลักษณะก็คือหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับแล้วก็หมู่บ้านตามบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอปป.นะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2522นะครับก็จะมี2โครงสร้างทำให้การบริหารในระบบหมู่บ้านนะครับในช่วงนั้นก็เกิดลักษณะความหลากหลายนะครับทำให้คณะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เลยวางกลไกใหม่นะครับให้มีการยึดโครงสร้างเป็นระบบเดียวกันนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมทั้งมีการแต่งตั้งผู้หญิงนะครับมาเป็นกิจการฝ่ายสตรีในหมู่บ้านด้วยนะครับในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จุดสำคัญนะครับซึ่งทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความโดดเด่นและก็สำคัญขึ้นมาก็คือในพ.ศ. 2551นะครับในการแก้ไขเพิ่มเติม

0: พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457นะครับเป็นการแก้ไขฉบับที่11ในปี2511อันนี้เกิดความสำคัญเลยเพราะว่า1มีการแก้ไขกฎหมายแม่ก็คือมาตรา28และก็มีการออกระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับการเป็นการมีอำนาจหน้าที่แล้วก็การเข้าประชุมนะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายระเบียบหลักของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีขนาดขององค์กรที่มีสมาชิกขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะกฎหมายกำหนดให้มีทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยมีผู้นำกลุ่มต่างๆแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วรวมทั้งอาจจะมีที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นายอำเภอเห็นสมควรหรือปลัดอำเภอประจำตำบล นะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของการบริหารของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับอันนี้ก็มีความสำคัญนักศึกษาลองไปอ่านเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจารย์ก็เขียนรายละเอียดไว้พอสมควรนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับถ้าหากว่าท่านเพื่อนนักปกครองท้องที่จะต้องไปตอบคนข้างนอกครับว่าองค์ประกอบตามโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับมีใครบ้างครับ
0: ครับองค์ประกอบนะครับตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีองค์ประกอบนะครับซึ่งพิจารณาตามหลักก็มีอยู่2ประเภทนะครับ1กรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองและผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านจะมีนะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับสมาชิกเท่านั้นนะไม่ใช่ผู้บริหารอันนี้ย้ำนะครับไม่ใช่ผู้บริหารนะเฉพาะสมาชิกนะครับเพราะจะเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเพราะว่าตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมานะครับบัญญัติหรือกำหนดในระเบียบต่างๆไว้เลยว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าเป็นเทศบาลหรืออบต.จะต้องนำแผนพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจในการกำหนดหรือวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นสมาชิกเลยกำหนดให้สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็โดยตำแหน่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้นำนะครับผู้นำกลุ่มผู้นำองค์กรนะครับหรือผู้นำแกนนำกลุ่มต่างๆนะครับที่มีการจัดตั้งอย่างเช่นกลุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีในหมู่บ้านนะครับหรือที่มีสมาชิก20คนหรือนายอำเภอเห็นสมควรก็เข้ามาเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกรรมการหมู่บ้านซึ่งมาจากการเลือกนะครับนี่คือหัวใจสำคัญของการบริหารการปกครองท้องที่อย่างหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเลยก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุดของคณะกรรมการหมู่บ้านเองก็มีกรรมการกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกของประชาชนนะครับก็คือมาจากความเห็นชอบของกรรมการของประชาชนในหมู่บ้านหรือราษฎรในหมู่บ้านเลือกกันมานะครับมีจำนวนไม่ขั้นต่ำ2คนแต่ไม่เกิน10คนแล้วก็นายอำเภอแต่งตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบกันนะครับ
1: ครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่พวกเราต้องศึกษาในรายละเอียดจากตัวเอกสารการเรียนการสอนท่านอาจารย์ครับกับผมได้อ่านในรายละเอียดแล้วก็พบว่านะครับเรียนเพื่อนนักศึกษานะครับท่านอาจารย์ดร.นพพลนะครับท่านศึกษาท่านทำวิจัยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานี่ยาวไกลพอสมควรท่านอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างนะครับ อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยนำเรียนนิดนึงนะครับว่าการทำงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับมีตัวอย่างหรือว่ามีภารกิจอะไรที่ทำให้เขาเด่นขึ้นมาครับจนได้รับรางวัลนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมในตอนที่6.1.2 นะครับการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยอาจารย์ก็เกริ่นนำไว้แล้วว่าเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีของคณะกรรมการหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับบ้านสวยเมืองสุขในระหว่างปีงบประมาณ2559ถึงปี2560นะครับมีอยู่จำนวน8หมู่บ้านแล้วอาจารย์ก็ในแต่ละภูมิภาคนะครับ8หมู่บ้านก็มาสังเคราะห์แล้วก็รวบรวมเพื่อให้เพื่อนนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับได้ทราบหรือได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมการปกครองเองก็พยายามส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีผลการปฏิบัติงานต่างๆเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
1: เพราะนั้นอยู่ใกล้พื้นที่ใดก็ไปดูเป็นตัวอย่างที่ดีไว้ได้นะครับวันหน้าเราจะได้รับรางวัลกับเขาด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: ครับท่านอาจารย์ครับ พอมาถึงเรื่องที่2เนี่ยคราวนี้ผมค่อนข้างจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดเยอะหนึ่ง 6.2 นี่ท่านเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ศักยภาพแล้วก็การพัฒนากลยุทธ์การทำงานผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าท่านคณะกรรมการหมู่บ้านท่านต้องประเมินหรือว่าวิเคราะห์ศักยภาพของตนเองรวมทั้งพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกมของเราครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: นะครับก็อันนี้นะครับเป็นผลมาจากการทบทวนนะครับองค์ความรู้จากการศึกษาจาก8หมู่บ้านซึ่งกล่าวมานะครับที่เคยได้รับรางวัลโครงการบ้านสวยเมืองสุขนะครับในการประกวดของกรมการปกครองนะครับซึ่งอาจารย์ก็นำมาเพื่อวิเคราะห์ให้นักศึกษานะครับให้ทุกท่านซึ่งเป็นนักปกครองท้องที่ได้เห็นว่าศักยภาพนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพเนี่ยดูจากการวิเคราะห์ SWOT นะครับก็คือการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและก็ความท้าทายหรืออุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานใน7มิตินะครับของคณะกรรมการหมู่บ้านได้แก่1ด้านอำนวยการนะครับ2นะครับด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการปกครองนะครับด้านที่3คือด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านด้านที่4คือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับด้านที่5นะครับเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับเป็นเรื่องของกิจการทางสังคมด้านที่6นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องที่7ก็คือเป็นมิติอื่นๆนะครับที่แต่ละหมู่บ้านอาจจะพัฒนากันขึ้นนะครับเช่นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับกิจการสตรีเด็กผู้สูงอายุอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหมู่บ้านซึ่งทำการวิเคราะห์จุดแข็งนะครับจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของแต่ละด้านนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำเป็นตารางแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับขอยกตัวอย่างเช่นด้านอำนวยการด้านแรกนะครับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของประธานคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับจุดแข็งสำคัญก็คือในหมู่บ้านเนี่ยเราจะพบว่ามีภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งคนที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับอ่อนของการอำนวยการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีงบประมาณในการบริหารนะครับเครือข่ายต่างๆในการประสานในการประชุมในการวางแผนนะครับในการทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยมีงบประมาณหรือกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเองก็ขาดไม่ค่อยมีนะครับในแต่ละหมู่บ้านซึ่งไปศึกษามาแล้วก็ส่วนโอกาสเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้รับโอกาสต่างๆนะครับจากนโยบายสาธารณะนะครับจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะครับในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในการดึงงบประมาณประสานประโยชน์เข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวอย่างอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของการที่อาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆซึ่งมันเป็นนโยบายจรหรือนโยบายเวียนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า อย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านอยู่คือมีวาระการดำเนินเนี่ย60ปีใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่านโยบายเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามรัฐบาล
1: ครับ
0: ยิ่งรัฐบาลแบบเปลี่ยนบ่อยนะครับนโยบายต่างๆซึ่งเข้ามาในระดับหมู่บ้านก็จะเปลี่ยนบ่อยดังนั้นผู้นำก็จะต้องปรับเปลี่ยนอาจจะไม่เข้าใจ
1: ต้องตามไม่ทัน
0: ใช่ครับนี่คือการลักษณะของการวิเคราะห์สวอตเบื้องต้นซึ่งพอจะทำให้เห็นภาพนิดหน่อย
1: ศักยภาพ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมครับก็ตรงนี้ผมเข้าใจว่าในหลายพื้นที่นะครับช่วงหลังนี้เราก็ทำสวอตแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะครับก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องทักษะที่เมื่อวิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็มาถึงหัวข้อสำคัญที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเขียนไว้นะครับคือว่าตอนนี้เราจะพัฒนากลยุทธ์นะครับไอ้คำว่าพัฒนากลยุทธ์การทำงานหรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านครับท่านอาจารย์มีจุดเน้นว่าไงครับคำว่าพัฒนา
0: ครับผม
1: กลยุทธ์เนี่ยครับ
0: หลังจากที่พอทราบแล้วว่าจุดแข็งคืออะไรนะครับจุดอ่อนคืออะไรนะครับโอกาสคืออะไรแล้วก็เรื่องของอุปสรรคนะครับคืออะไรในแต่ละด้านนะครับหลังจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์นะครับแบบแมทริกซ์นะครับเพื่อหานะครับความสำคัญในแต่ละประเด็นนะครับเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอในเชิงกลยุทธ์นะครับซึ่งก็จะทำให้บทบาทอำนาจหน้าที่ในแต่ละด้านของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับมีความชัดเจนขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอำนวยการนะครับยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างเช่นควรมีการ แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งและมอบหมายกรรมการหมู่บ้านนะครับซึ่งมาช่วยงานผู้ใหญ่บ้านตามอำนาจหน้าที่เนี่ยเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษานะครับแก่ผู้ใหญ่บ้านดังนั้นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับถ้าตามกลยุทธ์เนี่ยก็คือจะต้องแต่งตั้งต่างเป็นทางการในหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับกรรมการหมู่บ้านแต่ละท่านนะครับรับผิดชอบช่วยงานตัวเองให้ชัดเจนนะครับเพื่อจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือกลยุทธ์คร่าวๆนะครับลองไปดูนะครับหรือด้านที่2นะครับเรื่องของการปกครองและรักษาความสงบภายในหมู่บ้านนะครับข้อเสนอก็อย่างเช่นกลยุทธ์เรื่องของการนำรูปแบบหรือธรรมเนียมการบริหารบางอย่างหรือการปกครองบางอย่างในชุมชนหมู่บ้านซึ่งเคยดำรงอยู่แล้วก็สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของเด็กอยู่ได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าวิถีประชาธิปไตยชุมชนนะครับเข้ามาช่วยเสริมในการไกลเกลี่ยในการช่วยเป็นแนวทางในการสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในชุมชนแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออันที่3นะครับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เมื่อกฎหมายนะครับให้โอกาสประธานให้โอกาสสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านมามีหน้าที่สำคัญก็คือมาเป็นกรรมการหมู่บ้านเลยนะครับดังนั้นควรที่จะมอบนะครับหรือบูรณาการการทำงานระหว่างสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีในหมู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นทำหน้าที่ทั้งเป็นคนประสานรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนต่างๆนะครับวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านแล้วก็ระดมความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆเพื่อทำให้โครงการหรือแผนพัฒนาที่ปรากฏในชุมชนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเกิดผลรูปธรรมขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าทางด้านสมาชิกเนี่ยก็จะสามารถไปดีเฟนต์นะครับไปนำเสนอนะครับในเวทีต่างๆโดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณนะครับซึ่งจะคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือหมู่บ้านอยู่นะครับหรืออันที่หรือในด้านต่อมาก็คือเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจภายในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพหรือการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งที่ศึกษามานะครับก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนเยอะมากนะครับมีกองทุนบางหมู่บ้านเนี่ยมีกองทุนราว40ล้านอาจารย
1: ์
0: น
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับ40ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือไม่สามารถบูรณาการกองทุนนี้มาอยู่กับโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ขึ้นกับสำนักนายกนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานนึงแล้วก็แต่ว่ากลไกการทำงานในหมู่บ้านที่เรารับรู้กันก็คือกรรมการหมู่บ้านเรานี่แหละไปเป็นประธานนะครับไปเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มสวัสดิการต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นออมทรัพย์นะครับสัจจะออมทรัพย์กลุ่มต่างๆนะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะครับอยากกลยุทธ์สำคัญก็คือควรบูรณาการกันนะครับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจภายในชุมชนเนี่ยอย่างกลมกลืนอย่างไปด้วยกันนะครับทำให้กองทุนต่างๆเนี่ยเป็นกองทุนของคนในชุมชนจริงๆและได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอคร่าวๆนะครับที่ทำให้จะทำให้
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่ท่านอาจารย์จะเข้ามาถึงคำว่ากลยุทธ์นะครับอาจารย์มีคำว่าแมทริกครับแมทริกแปลว่าอะไรครับแล้วก็ช่วยขยายความนิดนึงครับ
0: ครับผม
1: อะไรแมทริกกับอะไรครับท่านคร
0: ับแมทริกก็คือเป็นการกำหนดกลยุทธ์รูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องทำวิเคราะห์สวอตก่อนก็คือวิเคราะห์จุดแข็งนะครับวิเคราะห์จุดอ่อนวิเคราะห์โอกาสแล้วก็วิเคราะห์อุปสรรคถ้าเราเห็น4ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำตารางที่เรียกว่าตารางไขว้นะครับหรือตารางที่มันเชื่อมกันนะครับโดยเอาจุดแข็งนะครับมาเชื่อมกับอะไรครับมาเชื่อมกับโอกาสก็คือจุดแข็งกับจุดอ่อนมันจะเป็นศักยภาพภายในใช่ไหมครับส่วนโอกาสกับอุปสรรคมันจะเป็นศักยภาพภายนอกนะครับซึ่งเกิดขึ้นดังนั้นเอาอุปสรรคนะครับมาเชื่อมกับโอกาสแล้วก็เอาอุปสรรคเนี่ยไปเชื่อมกับจุดอ่อนก็คือไปดูแต่ละอันนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมมันจะได้เกิดอย่างเช่นศักยภาพของอย่างที่วิเคราะห์ให้ฟังอย่างเช่นจุดแข็งคือภาวะผู้นำนะครับจุดแข็งของหมู่บ้านคือภาวะผู้นำจุดอ่อนเลยคือนโยบายจรหรือนโยบายที่ค่อนข้างที่จะผันแปรบ่อยดังนั้นถ้าจะทำแมทริกก็คือเอาจุดแข็งไปปิดจุดอ่อนทางด้านภายนอกหรือทางด้านอุปสรรค นะครับก็จะเกิดคำตอบอย่างเช่นใช้ภาวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับในการกำหนดนะครับความท้าทายให้มันอยู่ภายใต้กรอบที่ตัวเองสามารถจัดการได้อย่างเช่นมีข้อตกลงบางอย่างว่าถ้านโยบายไหนที่มันไม่เหมาะกับสภาพหมู่บ้านหรือบริบทของหมู่บ้านเราก็จะไม่รับหรือใช้กลไกของผู้ใหญ่บ้านในการกำหนดข้อตกลงกับชาวบ้านว่าทุกเรื่องที่เป็นนโยบายจรควรมาสู่การประชาคมในหมู่บ้านนะครับโดยใช้เพราะผู้นำเนี่ยในการชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับนโยบายต่างๆก็จะทำให้สามารถสร้างกลยุทธ์ในการบริหารได้แบบนี้เป็นต้นนะครับนี่ยกตัว
1: ครับเพราะนั้นถ้าหากว่านโยบายแปรเปลี่ยนผันผวนค่อนข้างมากแปลว่าตรงนี้ต้องจุดแข็งนี่สำคัญ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงความจุดแข็งที่มีอยู่เนี่ยแปลว่าท่านต้องสามารถที่จะปิดหรือว่าป้องกันไอ้ความผันผวนแปรปรวนตรงนี้ได้
0: ใช่ครับ
1: ผม
0: ครับ
1: แมทริกซ์นะครับครับก็ตรงนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่ากระบวนการนะครับในเรื่องการทำงานตรงนี้ทีนี้ในตอนที่3ความที่เป็นชุยชานะครับสัมมนานะครับพอมาถึงตรงตอนที่3นะครับท่านอาจารย์ได้กรุณาเสนอแนะไว้เป็นแนวทางนะครับว่าถ้าเราจะนำเอาประเด็นที่เกี่ยวกับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับจะเป็นการวิเคราะห์จะเป็นการพัฒนากลยุทธ์ก็ตามนะครับถ้าเราจะนำไปเป็นหัวข้อการสัมมนาครับท่านอาจารย์เสนอแนะไว้นะครับครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับก็ในส่วนที่ 6.3 นะครับก็เป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่ง อยากจะให้นักศึกษาได้ทบทวนว่าปัจจุบันการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านเองเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะนำไปสู่การวางแผนนะครับรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้บางอย่างนะครับที่เป็นการจัดการเรียนรู้เพราะว่าการสัมมนาก็จะทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งอันนี้เราเรียนมาแล้วในส่วนของหน่วยที่1 นะครับมาสู่หน่วยที่6เนี่ยนะครับประเด็นสำคัญของการสัมมนานะครับก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกที่อาจารย์นำเสนอก็คือเรื่องของโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับอันนี้มีอยู่2ที่ปรึกษาชัดเจนมีการแบ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับด้านต่างๆนะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดซึ่งเขาเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมผู้นำนะครับซึ่งมีรายละเอียดซึ่งนักศึกษาจะได้เห็นรายละเอียดอยู่ส่วนตัวอย่างที่2นะครับเป็นหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับพุทธศักราช2522หรือหมู่บ้านอปป.นะครับอันนี้นำตัวอย่างมาจากบ้านโคกสำราญหมู่ที่1นะครับตำบลโคกสำราญอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรนะครับเขาก็จะมีการมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งใช้วิธีตามพ.ร.บ.หมู่บ้านอปป.เลยนะครับแต่ว่าทั้ง2รูปแบบถ้าเราดูนะครับลักษณะของประเด็นสัมมนานะครับก็คือทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยก็โครงสร้างทั้ง2เนี่ยก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นนะครับผลการปฏิบัติงานซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามาช่วยเหลือของอาสาสมัครในชุมชนมากกว่าของผู้นำที่มีประสบการณ
1: ์
0: ของคนที่มีความรู้ของคนที่รักบ้านเกิดเมืองนอนของเด็กที่จะเข้ามาช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านอปป.หรือหมู่บ้านตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่นะครับเป็นการรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยกันนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโครงสร้างแบบไหนแต่ว่าการเข้ามาช่วยคือการเข้ามาทำงานเสริมนะครับแล้วก็ทำให้บทบาทนักปกครองท้องที่ในระดับหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ใหญ่บ้านอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถูกถ่ายไปยังคณะกรรมการฝ่ายคนนี้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจก็มาอยู่ฝ่ายเศรษฐกิจคนนี้เป็นอสมก็มาอยู่ฝ่ายสังคมฝ่ายสาธารณสุขคนนี้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนชุมชนก็มาอยู่ด้านแผนคนนี้ชอบงานอปพ.ร.ก็มาอยู่รักษาความสงบเรียบร้อยแบบนี้คนนี้ชอบกิจการก็มาอยู่ฝ่ายสตรีฝ่ายเด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะทำให้งานทุกอย่างในหมู่บ้านเนี่ยมีคนรับผิดชอบแทนผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไปทำหน้าที่ประสานประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นไปประสานหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านนะครับหรือรับผิดชอบงานของราชการในภาพรวมนะครับซึ่งก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นหมู่บ้านตอนนี้นะครับโครงการต่างๆลงเข้าไปนะครับนโยบายต่างๆลงเข้าไปในระดับหมู่บ้านโดยตรงนะครับโดยเฉพาะโครงการที่ของรัฐบาลปัจจุบันก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นรัฐบาลถ้ามีคนช่วยงานผู้ใหญ่บ้านเยอะมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้จะเป็นจุดสำคัญซึ่งทำให้การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยมีความสำคัญและมีบทบาทแล้วก็สามารถเสริมนะครับศักยภาพของการบริหารการปกครองท้องที่ได้มากทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อเสนอหรือประเด็นสัมมนานะครับลองนำหยิบไปนะครับว่าในหมู่บ้านของท่านมีใครมาช่วยงานยังไงบ้างนะครับบทบาทไหนควรตั้งใครหรืออำนาจหน้าที่ไหนควรมอบหมายใครนะครับเพราะว่าโครงสร้างจริงๆของคณะกรรมการหมู่บ้านก็เปิดโอกาสให้หลากหลายสมาชิกในหมู่บ้านเข้ามา

0: ช่วยกัน
1: เมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่าโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านคือจริงแล้วตามกฎหมายหรือโดยรูปแบบที่อาจารย์ได้ศึกษาแล้วได้พบเนี่ยครับกรรมการหมู่บ้านนี่แบ่งเป็นฝ่ายไหมครับแล้วมีกี่ฝ่ายครับท่านอาจารย์ครับ
0: ผมก็แบ่งเป็นฝ่ายครับถ้าเป็นหมู่บ้านตามลักษณะปกครองท้องที่นะครับมีแน่นอนคือ6ฝ่ายนะครับมี6ฝ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ชี้แจงก็มีฝ่ายอำนวยการฝ่ายฝ่ายปกครองและรักษาความสงบฝ่ายจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขฝ่ายการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและก็ฝ่ายอื่นๆก็คืออย่างเช่นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับซ
1: ึ่
0: งฮิตกันหมู่บ้านหรือกิจการสตรีผู้สูงอายุเนี่ยครับอันนี้คือตามลักษณะปกครองท้องที่แต่ว่าตามหมู่บ้านอพป.เนี่ยจะมีคณะกรรมการกลางนะครับคณะกรรมการกลางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันเป็น8ถึง10ฝ่ายนะครับแบ่งเป็น8ถึง10ฝ่ายก็จะแยกย่อยกันไปเลยอย่างเช่นคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการอำนวยการกลางคณะกรรมการหมู่คณะกรรมการการคลังสวัสดิการอะไรเงี้ยแยกย่อยกันไปเลยครับซึ่งก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าการลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกัน
1: ไม่เหมือนกันทั้งหมดแปลว่าถ้าว่าท่านผู้ใหญ่บ้านท่านเห็นว่ามันมีภารกิจที่หลากหลายนะครับวันนี้หมู่บ้านเรามีภารกิจที่หลากหลายมากท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสามารถตั้งฝ่ายอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมา
0: ได
1: ้ใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: อ๋อครับผมครับทีนี้มาถึงตอนท้ายอยากจะนะครับคือท่านอาจารย์ดร.นพพลนี่ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านมาเป็นอย่างดีนะครับค่อนข้างจะละเอียดท่านจะมีประเด็นอะไรที่อยากจะฝากไว้สำหรับเพื่อนนักปกครองท้องที่โดยยิ่งท่านที่เป็นกรรมการกม.อยู่ด้วยนะครับท่านมีประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในตอนท้ายตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
0: นะครับก็ในหน่วยที่6นะครับวัตถุประสงค์สำคัญเลยก็คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอย่างคอนเซปต์ของกรรมการบ้านก็คือประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านก็ต้องมีกม.นะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์แล้วก็หมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศนะครับมีประมาณ 70,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถบริหารในเชิงของกรรมการหมู่บ้านได้ครบนะครับมันก็จะทำให้ศักยภาพในเชิงพื้นที่นะครับของหมู่บ้านต่างๆเนี่ยสามารถบริหารจัดการในภาวะในเรื่องต่างๆได้อย่างครอบคลุมนะครับเพราะว่าโครงสร้างอำนาจหน้าที่หรือบทบาทต่างๆของคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะครับได้ถูกวางเป็นระบบไว้อย่างดีแล้วนะครับดังนั้นการที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับสามารถเห็นความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มอบหมายงานนะครับให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำได้นะครับไม่ต้องไปตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้เลยว่าห้ามหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นตั้งนะครับสมัครตั้งมวลชนหรือตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นนะครับในหมู่บ้านซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วดังนั้นหน่วยงานภาครัฐไม่ต้องไปตั้งกลุ่มเพิ่มนะครับใช้กลไกของกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่นี่แหละนะครับในการทำงานแล้วก็อยากให้เกิดการบูรณาการกันในหมู่บ้านนะครับไม่อยากให้อสม.ขึ้นกับสาธารณสุขไม่อยากให้อปพ.ร.ขึ้นกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือบูรณาการภายใต้กลไกเดียวกันก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะทำให้หมู่บ้านของท่านมีความสุขนะครับมีกลไกการทำงานที่เป็นระบบแล้วก็พัฒนาไปตามกลไกต่างๆของรัฐได้อย่างมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติต่างๆซึ่งเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พูดเรื่องแผนนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านยังมีบทบาทที่สำคัญที่สุดคือดูเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้านนะครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับด้วยความน่าเสียดายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.นพพลอักขหากในวันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

สวัสดีครับนักศึกษารายการนี้เป็นรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343กฎหมายวิธีสมบัติ3วิธีพิจารณาความอาญาของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับก็ซึ่งจะบรรยายสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับนะขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาอำนาจสืบสวนและสอบสวนอำนาจศาลหมายเรียกหมายอาญาการจับและในช่วงท้ายของรายการเป็นคำถามประเมินความรู้และวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานี้นักศึกษาสามารถรับชมรายการของเราผ่านได้หลายช่องทางเช่น STOU Channel ทางกล่อง PSI ช่อง245และสถานีวิทยุโทรทัศน์DLTV 14ทางกล่อง True Vision หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th

Facebook STOU Channel ครับในครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มการบรรยายในส่วนของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญานะครับเรามาดูนะครับที่ PowerPoint นะครับจะมีกระบวนการเบื้องต้นนะครับคร่าวๆให้นักศึกษาได้ดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับนักศึกษาน่าจะได้เรียนนะในชุดวิชากฎหมายอาญาทั้งอาญา1แล้วก็อาญา2ไปแล้วนะครับกฎหมายอาญาทั้ง2ชุดวิชานี้ก็เป็นในส่วนเนื้อหานะเกี่ยวกับหลักการนะเบื้องต้นของความผิดทางอาญานะครับรวมทั้งความผิดฐานต่างๆนะครับในทางอาญาซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะครับนะกระบวนการนะครับเริ่มแต่กระบวนการเนี่ยนะครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับมีการดำเนินการอย่างไรนะก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะครับแล้วก็มีการฟ้องคดีเสร็จแล้วนะครับก็มีการดำเนินการพิจารณาคดีต่อไปนะครับการสืบพยานต่อไปนะครับแล้วก็มีการพิพากษาคดีในส่วนหลังเนี่ยหลังจากการมีการพิพากษาคดีจะไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาเนี่ยนะครับก็จะมีการดำเนินการนะในทางอาญาต่อไปเช่นในเรื่องของการจำคุกในการนำไปประหารชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงหลังนะครับขั้นตอนทั้งหลังซึ่งในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับวิธีสมยาสามเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นนะในส่วนของขั้นตอนก่อนฟ้องกับในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินคดีในชั้นศาลนะครับเราก็จะเน้นในส่วนนี้เป็นหลักในการศึกษาแล้วก็ในการสอบนะครับโอเคเรามาดูใน PowerPoint นะครับเริ่มต้นก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีผู้นะกระทำความผิดก่อนพอมีผู้กระทำความผิดเนี่ยมีการกระทำความผิดก่อนนะฮะก็ต้องมีกระบวนการนะในการดำเนินคดีอาญานะครับซึ่งกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับในส่วนของวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับการบุคคลที่จะมีสิทธิ์ฟ้องนะผู้กระทำความผิดเนี่ยนะเป็นจำเลยเนี่ยนะครับก็มีอยู่2คนหลักๆเนี่ยนะก็คือผู้เสียหายนะครับกับพนักงานอัยการนะครับโดยหลักก็จะมีแค่2คนคือบางประเทศเนี่ยก็อาจจะตัดสิทธิ์ไม่ให้ผู้เสียหายเนี่ยมีอำนาจฟ้องอาจจะให้พนักงานอัยการเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องคดีนะแต่เพียงคนเดียวแต่ว่าประเทศไทยนี้ไม่ตัดสิทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วนะครับพนักงานอัยการนะท่านสั่งไม่ฟ้องผู้เสียหายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อได้หรือผู้เสียหายก็ฟ้องพนักงานอัยการก็ฟ้องต่างคนต่างฟ้องก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์กันนะครับสำหรับประเทศไทยจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูในส่วนผู้เสียหายเนี่ยเลือกได้จะฟ้องคดีเองก็ได้เห็นไหมหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะเข้าร่วมเป็นโจทก็ร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยการเนี่ยนะครับนะนั้นไม่ตัดสิทธิ์กันนะจะฟ้องเองก็ได้นะหรือจะเข้าร่วมเป็นโจทก็ได้นะครับนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะเนื่องจากตัวผู้เสียหายเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายความเดือดร้อนมาแล้วเนี่ยนะครับนะรัฐก็ควรจะเข้าไปช่วยในการดำเนินคดีให้นะครับซึ่งไม่เหมือนคดีแพ่งนะคดีแพ่งก็จะเป็นเรื่องของความแพ่งนะเป็นเรื่องโจทจำเลยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับในทางการแพ่งในการทำสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับมีการผิดนัดอะไรกันเนี่ยเวลาฟ้องร้องเนี่ยฉะนั้นตัวคู่สัญญาเนี่ยนะครับก็ดำเนินคดีกันเองนะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับรัฐระวังง่ายรัฐเนี่ยนะพนักงานอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องได้แล้วก็รัฐเนี่ยมีอำนาจในการนะฮะดำเนินกระบวนการต่างๆเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยถ้านะครับถ้าไม่ฟ้องคดีเองนะครับก็อาจจะให้รัฐเนี่ยนะดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ก็โดยผู้เสียหายอาจจะไปร้องทุกข์เห็นฮะไปร้องทุกข์ต่อใครนะครับก็ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะตัวอย่างร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนไปนะสอบสวนเสร็จแล้วนะครับมีความเห็นว่าสั่งฟ้องอะไรก็นะทำสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการก็ว่าไปพนักงานอัยการท่านก็มาตอนนี้ท่านก็ตรวจสำนวนดูมีหลักฐานเพียงพอไหมนะเป็นความผิดนะเข้าข่ายเป็นความผิดนะ
ในฐานใดมาตราใดนะครับท่านก็จะบรรยายฟ้อง

้องต่อไปแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลอีกทีนึงนะครับนี่คือกระบวนการของเขานะครับหรือกรณีเนี่ยนะครับนะไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์นะครับอาจจะให้ใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ผู้เสียหายมากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนก็ได้เช่นบางความผิดเนี่ยนะฮะเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะเช่นความผิดฆ่าผู้อื่นอย่างเงี้ยนะครับความผิดฐานทำลายร่างกายเนี่ยเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับแม้ผู้เสียหายไม่ได้มาร้องทุกข์นะแต่ถ้าบุคคลอื่นนะครับมากล่าวโทษนะครับพนักงานสอบสวนก็สามารถที่จะดำเนินการสอบสวนต่อไปได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เสียหายอย่างเดียวนะครับนะนะเมื่อนะมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้วนะครับก็จะมีการดำเนินกระบวนการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับในชั้นนี้อาจจะมีมาตรการบังคับในเรื่องของการจับกุมนะผู้กระทำความผิดนะครับมีการค้นนะเพื่อหาพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถทำได้นะครับนะรัฐก็ให้อำนาจนะพนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านี้ในการดำเนินกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งให้พนักงานอัยการสั่งคดีต่อไปนะพนักงานอัยการก็อาจจะสั่งฟ้องต่อนะครับอันนี้คือกระบวนการก่อนฟ้องนะครับนะเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเรามาดูสไลด์ต่อมานะครับอันนี้เป็นชั้นศาลละนะครับเมื่อมีการฟ้องคดีนะครับมีการฟ้องคดีอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการฟ้องคดีเนี่ยผู้เสียหายจะฟ้องก็ได้หรือพนักงานอัยการจะเป็นคนฟ้องก็ได้นะครับเมื่อมีการฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะก็มีการตรวจฟ้องนะศาลก็มีการตรวจฟ้องนะครับในชั้นเนี้ยนะครับตรวจฟ้องแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลเห็นว่านะฮะพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยถ้าควรจะมีการไต่สวนมูลฟ้องก็สามารถไต่สวนมูลฟ้องก่อนได้นะครับแต่สวนมูลฟ้องคืออะไรแต่สวนมูลฟ้องก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเป็นการเช็คก่อนว่าคดีมันมีมูลไหมเขาป้องกันการกลั่นแกล้งกันนั่นเองใช่ไหมเพราะคดีอาญานี้มันต่างกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยนะครับโจทก์จำเลยฟ้องกันเนี่ยโดยหลักการโจทก์จำเลยต้องการอะไรต้องการเรียกเงินเรียกทองกันว่าง่ายๆนะครับนะตัวคู่สัญญาต้องการเรียกร้องเงินทองกันผิดสัญญาผมนะเรียกค่าปรับคุณจ่ายค่าปรับคุณส่งมอบรถยนต์อะไรว่าไปมันไม่มีมาตรการในการบังคับทางร่างกายนะไม่เหมือนคดีอาญาคดีอาญานี่ถ้าคุณกระทำความผิดนะในถ้าเป็นความผิดทางอาญาเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาต่างๆมีโทษประหารชีวิตมีโทษจำคุกมีโทษกักขังมีโทษปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะงั้นในทางคดีอาญาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีมาตรการบังคับเอาแต่เนื้อตัวร่างกายเนี่ยฉะนั้นแล้วเขาก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกันแกล้งกันใช่ไหมครับมีคนไปฟ้องศาลอาญาบอกว่าเราเนี่ยไปลักทรัพย์เขาไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการเลยโดยที่ไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเราอาจจะถูกขังในระหว่างพิจารณาได้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าโดยหลักการแล้วนะสำหรับคดีอาญาเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะจะเป็นผู้กระทำความผิดได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อศาลได้พิพากษาแล้วนั้นตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีการพิพากษาว่าเขาผิดเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะโดยหลักการก็ไม่ควรจะไปขังเขานะโดยหลักการนะครับดังนั้นอาจจะมีการเช็คเบื้องต้นก็คือการไต่สวนมูลฟ้องดังนั้นถ้าพนักงานอัยการฟ้องเนี่ยนะครับนะศาลเนี่ยจะไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่ไต่สวนก็ได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้าที่ผมเห็นมาเนี่ยก็ศาลท่านก็ยังไม่เคยสั่งนะแต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องนะครับแต่ถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเป็นคนฟ้องอันนี้นะครับกฎหมายบังคับเลยว่าศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะโดยหลักแล้วจะต้องไต่สวนมูลฟ้องจะไม่ไต่ไม่ได้นะแต่มันจะมีข้อยกเว้นนะอีกทีก็ว่าไปนะเอาโดยหลักการก่อนคือถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องคดีศาลต้องไต่สวนมูลฟ้องนะครับเมื่อไต่สวนมูลฟ้องแล้วเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็ประทับฟ้องหรือถ้าพนักงานอัยการฟ้องแล้วศาลตรวจฟ้องว่านะครับนะฟ้องถูกต้องก็ประทับฟ้องประทับฟ้องก็พิจารณาคดีต่อไปก็มีการสืบพยานอะไรต่อไปใครจะสืบพยานก่อนหลังเดี๋ยวมาว่ากันทีนึงนะครับแล้วก็มีการพิพากษานะพิพากษาศาลชั้นต้นพิพากษาเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับคดีทั่วไปก็คือมี3ชั้นด้วยกันนะเพื่อเป็นการกรองนะชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกานะครับก็เรียกว่าคดีอาญานี่ก็มี3ชั้นด้วยกันถึงแม้จะมี3ชั้นก็จริงนะ
นะครับแต่ถ้าเกิดมันมีข้อเท็จจริงนะครับที่ทำให้คดีมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็สามารถที่จะลื้อฟื้นได้อีกนะสำหรับคดีอาญาก็จะมีก๊อกพิเศษก็ว่าง่ายนะครับสำหรับคดีอาญานะครับอันนี้คือในชั้นศาลนะครับในส่วนของหลังจากศาลพิพากษาแล้วในเรื่องของวิธีการจำคุกอะไรผมก็คงจะไม่บรรยายในส่วนรายละเอียดนักนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับอำนาจสืบสวนและสอบสวนนะครับมาตรา2นะครับอนุมาตรา10บัญญัติว่าการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท่านจะเห็นว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับอันนี้เป็นคำหนึ่งเลยนะครับเป็นคำหนึ่งเลยนะครับตามมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เห็นไหมฮะกฎหมายต้องให้อำนาจนะต้องกำหนดหน้าที่ไว้ด้วยถ้าไม่มีอำนาจเจ้าพนักงานเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเจ้าพนักงานจะทำได้ต้องกฎหมายต้องให้อำนาจไว้ไม่เหมือนกับคดีแพ่งใช่ไหมคดีแพ่งเนี่ยเอกชนเนี่ยนะครับในเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยสามารถที่จะตกลงอะไรกันนะให้มันแตกต่างกฎหมายก็ยังได้กฎหมายไม่เขียนไว้ก็สามารถตกลงอะไรกันได้นะครับยกเว้นแต่ความสงบอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานจะดำเนินการได้ต้องกฎหมายต้องให้อำนาจต้องกำหนดหน้าที่เอาไว้นะครับทำนอกเหนืออำนาจไม่ได้นะครับสืบสวนเพื่ออะไรนะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดจะเห็นได้ว่าการสืบสวนเนี่ยนะครับนะเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการสืบสวนเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นยังไม่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับนะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความว่าที่คอนเสิร์ตเนี่ยกำลังจะจัดงานคอนเสิร์ตมีคนมาแจ้งความว่ามีวัตถุต้องสงสัยมีวัตถุระเบิดอะไรเงี้ยก็สามารถที่ลงไปตรวจสอบดูได้แม้จะยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ตามก็สามารถที่ลงไปตรวจสอบสืบสวนหาข้อมูลนะต่างๆได้ส่งสายลับอะไรไปก็ว่าไปนะสามารถที่จะดำเนินการได้ในชั้นสืบสวนนะหรือเพื่อที่ทราบรายละเอียดแห่งความผิดก็ได้ก็คือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็สืบสวนต่างๆหาหลักฐานอะไรต่างๆก็สามารถดำเนินการได้นี่คือการสืบสวนนะของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับเรามาดูกันนะครับมาตรา17พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้เห็นไหมฮะกฎหมายต้องเขียนให้อำนาจเอาไว้ว่าใครมีอำนาจสืบสวนคดีอาญากฎหมายเขียนมาเลยว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับซึ่งมาตรา2อนุมาตรา16เนี่ยนะครับนะก็ได้ให้คำนิยามว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความว่าอะไรนะครับก็บอกว่าหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับนะเสร็จแล้วให้รวมทั้งพัสดีนะครับเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นปัจจุบันก็ยังมีหน่วยงานพิเศษนะเช่นหน่วยงานกรมสอบสวนพิเศษเจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยนะครับก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับในเมื่อทำการเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามนั่นเองนะครับนะหลักการก็คือเพื่อจะจับกุมหรือปราบปรามเนี่ยนะครับดังนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ถ้าเป็นสายปกครองก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ว่าไปไล่ไปตั้งแต่ปลัดอำเภอนะในอำเภอปลัดจังหวัดอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับสายปกครองส่วนตำรวจเนี่ยท่านก็ทราบแล้วตั้งแต่อะไรครับสิบตำรวจนะ10ตำรวจตรีนะครับนะ10ตำรวจโทแล้วก็ว่าไปนะครับจนถึงพลตำรวจเอกนี่นะอันนี้คืออันนี้คือสายตำรวจฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนี่ก็เป็นศัพท์นะเฉพาะของเขานะครับศัพท์เฉพาะเขาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกคำหนึ่งนะจะคล้ายๆกันก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะจะมีคล้ายๆกัน2คำก็คือคำแรกเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจกับอีกอันนึงก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่โอเคนะครับเรามาดูเมื่อกี้นะครับในเรื่องการสืบสวนเนี่ยจะเห็นได้ว่าการสืบสวนเนี่ยจะเป็นตั้งแต่ชั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรต่างๆได้ตำเป็นตำรวจก็ตั้งแต่ชั้น10ตำรวจ
ตรีขึ้นไปเนี่ยสามารถดำเนินการสืบสวนเหล่านี้ได้นะครับ

แต่ถ้าเป็นการสอบสวนแล้วนะสอบสวนตรงนี้สำคัญการสอบสวนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับทั้งในเรื่องการสอบหรือในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะของเจ้าพนักงานตรงนี้ในเรื่องการสอบสวนเนี่ยมันมีประเด็นนะครับมาตรา120เนี่ยก็คือหัวใจของเรื่องการสอบสวนเลยก็คือว่าห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนนะตรงนี้สำคัญอย่างที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นว่าพนักงานอัยการเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาก็จริงแต่มีมาตรา120กำกับเอาไว้บอกไว้เลยว่าพนักงานอัยการเนี่ยจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนความผิดนั้นก่อนหรือการสอบสวนต้องสอบสวนชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าสอบสวนแต่สอบสวนไม่ชอบอย่างนี้ก็ถือมิได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมฮะฉะนั้นการสอบสวนก็ต้องการต้องสอบสวนโดยชอบด้วยหรือถ้าปรากฏว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่านะผู้เสียหายเนี่ยนะครับนะไปร้องทุกข์นะฮะต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่ยอมดำเนินการสอบสวนไม่รับดำเนินคดีให้ว่าเงี้ยนะครับนะให้ลงบันทึกประจำวันต้องบอกก่อนว่าการลงบันทึกประจำวันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการร้องทุกข์นะครับนะไม่ใช่เรื่องการร้องทุกข์เนี่ยลงบันทึกประจำวันนี้อะไรก็ได้ได้ทุกอย่างถูกหวยก็ไปลงบันทึกประจำวันฉันถูกหวยนะ60 ล้านแล้วก็ว่าไปเห็นไหมไม่ได้มีการในการสอบสวนคดีอาญาแต่อย่างใดนะการลงบันทึกประจำวันเหมือนเป็นการทำหลักฐานไม่เฉยนะครับฉะนั้นแล้วการสอบสวนเนี่ยต้องมีการโดยหลักก็ต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก่อนก็ว่าไปนะครับแต่พนักงานอัยการเนี่ยนะฮะจะฟ้องได้ต้องมีการสอบสวนก่อนฉะนั้นแล้วถ้าพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวนนะผู้เสียหายทำยังไงผู้เสียหายก็ไปร้องต่อพนักงานอัยการให้พนักงานอัยการฟ้องเลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะยังไม่มีการสอบสวนนะไม่มีการสอบสวนฉะนั้นพนักงานอัยการก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการฟ้องได้ตรงนี้สำคัญนะเพราะเรียกว่าถ้ากระบวนการเนี่ยสอบสวนมันเสียโอ้มันเสียไปหมดเลยนะมันเสียหมดเลยนะเริ่มต้นกระบวนการเนี่ยนะเสียแล้วเนี่ยนะสอบไม่มีการสอบสวนสอบสวนไม่ชอบพนักงานอัยการนะฟ้องไม่ได้นะฟ้องไม่ได้ศาลก็ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีไปใหญ่เลยครับนะเจ๋งเลยว่าง่ายแต่ถ้าเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีเองอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนนะจะสอบหรือไม่สอบก็ได้นะครับนะกรณีชนิดผู้เสียหายเนี่ยสามารถฟ้องได้เองเลยนะครับตรงนี้นะเรามาดูเทคนิคในการจำนะในเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับการสอบสวนที่ชอบได้เนี่ยก็มีอยู่4เรื่องสำคัญก็คือ 1. มีอำนาจสอบสวนนะคนที่จะสอบสวนต้องมีอำนาจสอบสวนนะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสอบสวนโดยเฉพาะคนที่ไม่มีอำนาจสอบสวนไปสอบสวนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การสอบสวนนั้นไม่ชอบนะประการที่2ก็คือในเรื่องของท้องที่นะท้องที่ไหนมีอำนาจสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนตรงนี้สำคัญนะในเรื่องการรับผิดชอบเนี่ยนะตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องต่อมาก็คือว่าถ้าเป็นความผิดนะต่อส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องมีการร้องทุกข์นะถ้าไม่มีการร้องทุกข์พนักงานสอบสวนก็นะสอบสวนต่อไม่ได้นะถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวต้องมีการร้องทุกข์ก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีการแจ้งข้อหานะครับตามมาตรา134นะครับต้องมีการแจ้งข้อหานะครับส่วนจะแจ้งข้อหาตรงกับที่พนักงานอัยการท่านฟ้องหรือเปล่าว่าอีกทีนึงนะครับแต่ตรงนี้ให้ท่านท่องไว้นะฮะมีท้องร้องแจ้งนะครับท่านก็ไปนะไปสกัดนะฮะหลักรายละเอียดว่าอีกทีนึงนะครับมีท้องร้องแจ้งในเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับหมายความว่ายังไงนะครับมาตรา2อนุมาตรา11ก็บอกว่าการสอบสวนหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายนะอื่นๆเนี่ยตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับซึ่งพนักงานอัยการซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่ได้กล่าวหาเพื่อที่จะสอบทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษนะครับตรงนี้สอบสวนเนี่ยนะครับแตกต่างจากการสืบสวนนะครับสืบสวนอย่างที่ผมกล่าวไว้สืบสวนเนี่ยนะครับจะเป็นการลงไปหาข้อเท็จจริงก็ได้ยังไม่มีความผิดเกิดขึ้นก็ได้หรือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่การสอบสวน

ก็คือว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นมาแล้วนะมีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะทำการสอบเนี่ยสวนขึ้นไปเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์นะความผิดเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานเพื่อตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้นะนี่คือการสอบสวนนะครับนะซึ่งการสอบสวนเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่มาตรา18 19 20เนี่ยที่สำคัญนะครับก็คือมาตรา18ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครหรือจังหวัดธนบุรีนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้คำนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครว่าง่ายคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เห็นไหมฮะมีคำนี้เข้ามาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับปลัดอำเภอฉะนั้นกรณีเนี่ยคนที่มีอำนาจสอบสวนได้เนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปละปลัดอำเภอนะครับนายอำเภอปลัดจังหวัดอะไรเนี่ยขึ้นไปนั้นต่ำกว่านี้นะครับไม่สามารถที่ดำเนินการสอบสวนได้เช่นผู้ใหญ่บ้านเช่นกำนันเนี่ยสอบสวนไม่ได้นะแต่สืบสวนได้เห็นนะฮะข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั้นถ้าการสอบสวนเนี่ยต้องนะครับชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปชั้นสิบตำรวจตรีเนี่ยนะครับสืบสวนได้แต่สอบสวนไม่ได้นี่หลักการนะครับต้องร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดอ้างเชื่อความผิดเกิดที่ไหนอ้างว่าเกิดที่ไหนหรือเชื่อว่าเกิดที่ไหนก็มีอำนาจสอบสวนได้ทั้งสิ้นหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเช่นความผิดอาญาได้เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมาอะไรปทุมธานีนะเกิดที่ปทุมธานีนะกรณีเช่นนี้นะครับท้องที่สภ.ปทุมธานีก็มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ได้หรือถ้าผู้ต้องหาเนี่ยมีที่อยู่ก็คือไปอยู่ที่อำเภออำเภอเมืองจังหวัด อยุธยานะฮะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอยุธยาก็มีอำนาจที่จะดำเนินการสอบสวนได้หรือไปถูกจับที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะท้องที่สภ.สิงห์บุรีเนี่ยพนักงานสอบสวนท้องที่นี้ก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะแล้วว่ามีการสอบสวนได้ในหลายพื้นที่นะท้องที่หลายๆท้องที่อาจจะมีการสอบสวนได้นะวรรค2ก็บอกว่าในจังหวัดพระนครหรือธนบุรีก็คือกรุงเทพเนี่ยนะครับให้ข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับนะมีอำนาจสอบสวนก็คือเกิดหรืออ้างหรือเชื่อนะครับนะหรือมีที่อยู่หรือถูกจับกรณีเช่นนี้นะฮะก็มีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกรุงเทพแล้วเนี่ยเฉพาะตำรวจเท่านั้นที่มีอำนาจสอบสวนร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วยฉะนั้นฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจสอบสวนในเขตกรุงเทพจับได้ก็จริงแต่จับแล้วก็ต้องมาส่งพนักงานสอบสวนก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตีขึ้นไปในการสอบสวนนั่นเองจะเห็นว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยฝ่ายปกครองก็มีอำนาจสอบสวนแต่ถ้าเป็นกรุงเทพแล้วฝ่ายปกครองนี่ไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับต่อมามาตรา18วรรค3ก็คือผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยก็คือใครก็คือท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมานะครับเมื่อท้องที่ที่เกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผู้รับผิดชอบก็คือนะครับท้องที่ที่ได้มีการสอบสวนแล้วนะครับเช่นบางทีเนี่ยสอบสวนในท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือผู้ต้องหาถูกจับแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคือต้องเป็นท้องที่ที่ความผิดเกิดดังนั้นแล้วเนี่ยความผิดเกิดท้องที่ไหนผู้นั้นเนี่ยนะท้องที่นั้นมีอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนรับผิดชอบสำนวนก็คืออะไรครับฟ้องสั่งไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการนี่คือโดยหลักการนะครับเว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกอะไรต่างเนี่ยนะครับก็อาจจะให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ตรงนี้สำคัญนะครับถ้านะครับไม่ใช่ผู้รับผิดชอบแล้วนะครับไปทำสำนวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องนะตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบก็จะเป็นปัญหาต่อไปว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการฟ้องหรือพิจารณาคดีต่อไปได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอจบนะในช่วงแรกก่อนนะเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงที่2ต่อไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับ

แล้วก็จบในส่วนของช่วงที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนแล้วก็การสอบสวนนะครับในเรื่องการสอบสวนย้อนไปนิดนึงก็คือในส่วนของมาตรา18เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนนะพนักงานสอบสวนท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนมาตรา18เนี่ยความผิดเกิดท้องที่เดียวนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับยิงคนตายเนี่ยนะในอำเภอเมืองอยุธยาเนี่ยนะท้องที่สภ.อยุธยาก็มีอำนาจสอบสวนได้แล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยโดยหลักการอันนี้ไม่ยากแต่พอความผิดเนี่ยมันเกิดหลายท้องที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่เนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยใครนะจะมีอำนาจสอบสวนบ้างนะก็มาดูมาตรา19นะมาตรา19ก็บอกว่านะครับนะในกรณีต่อไปเนี้ยนะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทําในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่นะเช่นเขตเกิดเหตุเนี่ยในอะไรอุทยานเขาใหญ่อย่างเงี้ยเขาใหญ่นี่ก็ติดหลายจังหวัดเลยนะครับมีโคราชใช่มั้ยมีปราจีนบุรีมีสระแก้วเนี่ยบางทีเนี่ยในเขตป่ามันไม่มีป้ายบอกนะข้ามเขตจังหวัดนั้นข้ามเขตจังหวัดนี้บางทีความผิดอาญามันเกิดกันเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุนะในเขตจังหวัดไหนกันแน่ใช่มั้ยฮะในท้องที่ไหนกันแน่ว่าเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่านะมันเกิดขึ้นในท้องที่ไหนอย่างนี้เข้ามาตรา19แต่ถ้ามันชัดเลยนะครับนะยิงกันตายในเขตอำเภอจังหวัดนี้อะไรก็ว่าไปอย่างนี้ก็ไม่เข้าในกรณีนี้เช่นนี้นะครับกรณีที่2ก็คือเมื่อความผิดส่วนหนึ่งนะกระทำในท้องที่หนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็กระทำความผิดในหลายท้องที่นะครับนะเช่นมีการกระชากสร้อยเนี่ยในท้องที่หนึ่งนะครับในอำเภออะไรอ่ะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับนะเจ้าทุกข์ก็ขี่รถตามตำรวจก็ขี่รถตามเลยมีการยิงต่อสู้กันเนี่ยอำเภออะไรสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับนะฮะมีอยู่2คนทั้งอำเภอใช่ไหมฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอเมืองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยทำในอำเภอสองพี่น้องฉะนั้นทั้งสองท้องที่เนี่ยนะฮะมันก็เรียกว่าอะไรครับมีการกระทำผิดเนี่ยนะแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะในหลายท้องที่นะฮะข้อที่3นะครับเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทําต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่1ขึ้นไปนะอาจจะเป็นการนะฮะมีการพรากผู้เยาว์และพาไปในท้องหลายท้องที่ก็ต่อเนื่องอะไรกันไปก็ว่าไปนะครับนะหรือ4เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมนะกระทําลงในท้องที่ต่างๆกันนะครับก็อาจจะนะไปนะครับข่มขืนเขานะที่นี้จังหวัดหนึ่งพาไปข่มขืนอีกจังหวัดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับหรือมีการทำลายรถมีการทุบรถในจังหวัดนี้แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปทุบอีกคันนึงแล้วก็มีการกระทำในท้องที่หลายๆกันต่างกันนี่คือหลายกรรมนะครับแยกจากกันนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางนะฮะนะแล้วก็ข้อ6เนี่ยเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียกำลังเดินทางนะครับนั้นกรณีเนี่ยทั้งข้อ5ข้อ6เนี่ยนะครับนะผู้ต้องหาเดินทางเนี่ยเช่นตัวอย่างที่เคยมีคดีละนะเป็นเรื่องของคดีอะไรข่มขืนบนรถไฟนะฮะรถไฟก็วิ่งนะตั้งแต่นะฮะต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยนะฮะผู้ต้องหากำลังเดินทางอยู่นะฮะก็ไปนะข่มขืนผู้เสียหายเขานะกรณีนี้ก็จะเข้าข้อ5ข้อ6ก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยนะครับทั้ง6อนุมาตราเนี่ยตามมาตรา19เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่มันไม่เหมือนกับมาตรา18ที่มันเกิดในท้องที่เดียวนะ19เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันหลายท้องที่กฎหมายว่าไงบอกว่าพนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้ใช่มั้ยฮะเช่นนะไปลักทรัพย์นะในอำเภอเมืองไปยิงต่อสู้กันเนี่ยนะครับนะตามติดกันไปต่อเนื่องกันเนี่ยยิงต่อสู้กันในอีกท้องที่นึงเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยทั้งท้องที่แรกก็คือท้องที่อำเภอเมืองนะกับท้องที่อำเภอสองพี่น้องเนี่ยก็มีอำนาจสอบสวนได้ทั้ง2ท้องที่เห็นนะเรียกว่าความผิดมันเกี่ยวพันกันหลายท้องที่ทุกท้องที่ว่าง่ายมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นตรงนี้ไม่ยากนะครับวิธีการท่องก็คืออะไรครับใช้คำว่าแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหานะครับอีกทีนึงแน่หนึ่งเนื่องหลายหายหาแน่ก็คือครับไม่แน่ว่าเกิดที่ใด1ก็คือส่วน1เกิดที่1นะครับต่อเนื่องกันหลายท้องที่หลายกรรมผู้เสียหายกำลังเดินทางผู้ต้องหากำลังเดินทาง
เห็นไหมฮะนี่วิธีการท่องนะครับฉะนั้นทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจำง่ายๆมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นนะครับแต่นะครับแต่ท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนนะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่จะยากหน่อยนะครับนะเรามาดูที่19วรรค2เนี่ยบอกว่าในกรณีข้างต้นนะพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในการสอบสวนเนี่ยนะครับแม้คุณจะมีอำนาจสอบสวนก็จริงสุดท้ายเนี่ยหลายท้องที่อาจจะมีการสอบสวนนะแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะส่งสำนวนมาให้ท้องที่ที่รับผิดชอบในการรวบรวมนะในการพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการต่อไปใครคือผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบมีท้องที่เดียวนะครับไม่เหมือนกับมีอำนาจสอบสวนเนี่ยหลายท้องที่มีอำนาจสอบสวนได้แต่ผู้รับผิดชอบเนี่ยมีท้องที่เดียวงั้นมาตรา19ก็นะมีอยู่2กรณีก็คือกอไก่ขอขอไข่นะบอกว่าถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจนะถ้าจับได้แล้วนะเช่นนะตัวผู้เสียหายตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยไปทำในท้องที่อำเภอเมืองนะครับนะไปยิงกันในอำเภอเมืองนะเสร็จแล้วก็ทำต่อเนื่องกันไปนะทำร้ายต่อเนื่องกันไปเนี่ยอีกอำเภอหนึ่งอำเภอสองพี่น้องก็ได้นะครับนะถ้าจับได้ท้องที่ไหนนะท้องที่นั้นนะเป็นผู้รับผิดชอบคำว่าจับได้ท้องที่ไหนใครจับไม่สำคัญนะจับได้ที่อำเภอสองพี่น้องตำรวจจากท้องที่อื่นเนี่ยเป็นคนจับก็จริงแต่กฎหมายบอกว่าท้องที่ไหนจับท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเขาไม่ได้บอกว่าท้องไม่ได้บอกว่าใครจับคนนั้นรับผิดชอบเขาบอกว่าจับได้ท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบว่าง่ายอย่างนี้นะครับนั้นกรณีนะเห็นผู้กระทำความผิดซึ่งหน้านะตำรวจก็ขี่มอไซค์ไล่ตามแล้วก็ว่าไปนะครับไปจับได้อีกอำเภอหนึ่งอีกท้องที่หนึ่งท้องที่ที่จับได้ท้องที่นั้นรับผิดชอบนะครับนี่คือกรณีกอไก่ส่วนกรณีขอไข่ก็คืออะไรกรณีขอไข่คือจับผู้ต้องหาได้นะคือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนนะฉะนั้นแล้วท้องที่ไหนพบก่อนท้องที่นั้นรับผิดชอบนะเช่นพบคืออะไรตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยเขาบอกว่าได้มีการร้องทุกข์แล้วได้มีการกล่าวโทษแล้วพนักงานสอบสวนก็รับเป็นคดีไปเนี่ยนะกรณีนี้ถือว่าได้มีการพบการกระทำความผิดก่อนนะเช่นนะตัวผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะต่อท้องที่หนึ่งเนี่ยนะฮะท้องที่อำเภอเมืองเนี่ยนะครับว่าถูกข่มขืนถูกอะไรก็ว่าไปถูกพาไปปู้ยี่ปู้ยำในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะนะภาษาชาวบ้านเขาเรียกแจ้งความใช่ไหมภาษาชาวบ้านเรียกแจ้งความแต่ตามกฎหมายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะร้องทุกข์กล่าวโทษนะกรณีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องทุกข์นะพนักงานสอบสวนก็นะรับเป็นคดีไปแล้วนะแสดงว่าท้องที่เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยเป็นท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนภายหลังเนี่ยไปจับในท้องที่ไหนก็ไม่รู้ไม่สำคัญละสำคัญที่ว่าเมื่อท้องที่นี้พบแล้วท้องที่นี้เป็นผู้รับผิดชอบนะแตกต่างกันนะถ้าเป็นข้อกรเนี่ยก็คือยังไม่มีการพบผมใช้คำว่าจับก่อนพบอาจจะเป็นความผิดซึ่งหน้าไงนะไปจับแล้วนะครับค่อยมาดำเนินคดีนะค่อยมาดำเนินคดีที่ส่งตัวมาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะแต่ถ้าเป็นกรณีขอไข่เนี่ยก็เป็นกรณีที่ว่าได้มีการร้องทุกข์ได้มีการกล่าวโทษแล้วเป็นคดีความขึ้นมาแล้วนะรับเป็นคดีขึ้นมาแล้วนะครับกรณีนี้ถือว่ามีการพบก่อนภายหลังมีการจับได้นะอย่างนี้ก็ทำไมครับอย่างนี้ไม่เข้าข้อกอแล้วอย่างนี้เมื่อเข้าข้อขอแล้วก็ขอตลอดไปท่านจำไว้ถ้ามันเข้าขอก็ขอตลอดไปไม่สนใจแล้วอะถ้าพบแล้วจับที่ไหนฉันไม่รู้ละเมื่อพบแล้วที่ท้องที่ที่พบรับผิดชอบแต่ถ้ายังไม่มีการพบก็คือไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่ว่าพนักงานสอบสวนไม่รับเป็นคดีบอกเอ้ยต้องไปคุณต้องไปแจ้งความอีกท้องที่นึงอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นมีการร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนี้ท้องที่ไหนจับได้ท้องที่นั้นก็รับผิดชอบไปนะครับตามมาตรา19วรรค2ตรงนี้จะยุ่งหน่อยสำหรับกรณีที่ความผิดมันเกิดเกี่ยวพันในหลายท้องที่นะครับต่อมามาตรา20นะถ้าความผิดซึ่งโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร
นะครับนะทำที่ต่างประเทศ

ว่าง่ายคือไม่ได้ทำในประเทศไทยเนี่ยให้อัยการสูงสุดนะฮะหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้อันนี้คือกรณีที่ว่าความผิดเนี่ยมันเกิดนอกราชอาณาจักรไทยนะครับก็ให้อัยการสูงสุดนะเป็นผู้รับผิดชอบไปนะครับต่อมานะจบในส่วนของในเรื่องของการสอบสวนนะอำนาจของการสอบสวนท้องที่ไหนเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท้องที่ไหนมีอำนาจที่จะสอบสวนได้นะครับนะต่อมาในเรื่องของอำนาจศาลนะครับก็มาตรา22นะเมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับในเรื่องการสอบสวนตามมาตรา18เห็นไหมฮะเหมือนคล้ายๆกันจำง่ายๆเกิดอ้างเชื่อนะเกิดเนี่ยก็เกิดท้องที่ไหนอ้างว่าก็คืออะไรครับอ้างว่าอาจจะมีคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการยิงกันตายเนี่ยนะครับที่เขตอำเภอเมืองตรงวงเวียนตรงวงแหวนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือเชื่อว่าเช่นอะไรครับนะมีศพมาลอยนะลอยน้ำมานะติดอยู่ตรงนะท้องที่ไหนท้องที่นั้นก็อาจจะเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในท้องที่นั้นก็ได้นะฮะฉะนั้นเกิดอ้างเชื่อฟ้องนะที่ศาลนั้นก็ได้นะแต่ถ้านะหนึ่งเมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับในท้องที่หนึ่งหรือเมื่อเจ้าพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่หนึ่งนอกเขตศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้นะโดยหลักการคือเกิดอ้างเชื่อฟ้องที่ศาลนั้นนะแต่ถ้าจำเลยเนี่ยนะอันนี้เราใช้คำว่าจำเลยละเห็นไหมฮะคนคนเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเนี่ยนะในชั้นสอบสวนเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องหาเห็นไหมฮะพอชั้นศาลเราเรียกจำเลยคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเรียกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าศาลพิพากษาติดคุกแล้วอะไรเป็นไรครับเป็นนักโทษใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าคนคนเดียวกันแต่เรียกว่าเรียกไม่เหมือนกันแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่อยู่ชั้นไหนนะครับนี่ถ้าท่านชั้นศาลแล้วบอกเป็นจำเลยแล้วจำเลยที่อยู่หรือถูกจับหรือมีการสอบสวนท้องที่ใดนะครับนะท้องที่นั้นก็จะฟ้องในเขตอำนาจศาลนั้นก็ได้นะครับหรือ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทยนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะครับเช่นความผิดเนี่ยมันเกิดต่างประเทศนะครับความเสียหายมันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีนี้นะก็ให้ฟ้องที่ศาลอาญาศาลอาญาปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงถนนรัชดานะครับไปถูกนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่หนึ่งนะซึ่งอยู่ในเขตของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยนะครับก็ถ้าไปสอบสวนอีกท้องที่หนึ่งก็นะสามารถนะฟ้องศาลท้องที่นั้นได้ด้วยนะครับอันนี้คือเขตอำนาจศาลนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับเขตอำนาจศาลต่อนะมาตรา24เมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดนะครับนะถ้ามันมีความผิดเกี่ยวพันมันเริ่มซับซ้อนละนะมีการลักทรัพย์แล้วมีการรับของโจรท้องที่หนึ่งอะไรก็มันเริ่มวุ่นวายละนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับนะเข้ามาตรา24นะครับก็ดู1ปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยผู้กระทำความผิดคนเดียวกันนะหลายฐานเนี่ยทำคนเดียวนะหรือผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยนะครับเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานจะเป็นตัวการผู้สมรู้นะหรือรับของโจรก็ตามนะฮะฉะนั้นแล้วนะอาจจะจำเลยที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นคนลักทรัพย์จำเลยที่สองเป็นรับของโจรนี่ก็ได้นะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะหลายคนในความผิดหลายฐานก็ได้นะครับหรือสองปรากฏว่าความผิดหลายฐานเนี่ยได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันเนี่ยมีการกระทำความผิดเนี่ยหลายฐานเนี่ยมีเจตนาอย่างเดียวเนี่ยนะครับหรือโดยผู้กระทำความผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนนะมีการคบคิดกันอะไรกันมาเนี่ยนะครับ3ปรากฏว่าความผิดฐาน1เกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิดอื่นให้พ้นจากการรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้นะมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต่างๆเนี่ยอันนี้มันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่ว่าง่ายๆนะครับนะอย่างนี้เนี่ยจะฟ้องศาลไหนศาลไหนเป็นมีเขตอำนาจนะก็มาดูนะครับดังนี้จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตรา
โทษสูงกว่า

เอาไว้ก็ได้คุณก็ดูนะคนนี้เนี่ยชิงทรัพย์มานะปล้นทรัพย์มานะครับนะรถกระบะเข้ามาเอามาขายต่อนะที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งก็ได้ก็อู่ซ่อมรถก็เป็นความผิดฐานรับของโจรนะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้กระทำความผิดมีหลายคนจำเลยที่1จำเลยที่2จำเลยที่3ร่วมกันปล้นทรัพย์นะจำเลยที่4เนี่ยนะครับเป็นผู้รับของโจรก็ได้นะฮะเกี่ยวพันกับจำเลยหลายคนทีนี้จะฟ้องศาลไหนปล้นทรัพย์เนี่ยปล้นที่นครสวรรค์นะเอาไปขายที่อุทัยธานีนะฮะปล้นรถกระบะที่นครสวรรค์เอาไปขายต่อเนี่ยนะครับที่อุทัยธานีนะซื้อของโจรในที่อุทัยธานีนะมีความเกี่ยวพันกันหลายเขตอำนาจละจะเป็นศาลอะไรศาลจังหวัดนครสวรรค์หรือจะเป็นอุทัยธานีก็ว่าอย่างนี้นะครับก็ต้องดูที่อัตราโทษสูงกว่าถ้าความผิดฐานปล้นทรัพย์โทษมันสูงกว่าก็ต้องไปฟ้องที่ศาลอะไรครับนครสวรรค์นั่นเองนะครับนะที่นครสวรรค์แล้วแม้จะรับของโจรที่อุทัยธานีก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลจังหวัดนครสวรรค์ได้เพราะอัตราโทษเนี่ยนะปล้นทรัพย์เนี่ยสูงกว่านะครับรับของโจรว่างี้นะครับนะถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนก็คือถ้าโทษมันเท่ากันหมดลักทรัพย์นะในหลายนะในหลายท้องที่มีการนะสอบสวนกันในหลายท้องที่อะไรก็ว่าไปนะอาจจะมีการฟ้องนะรวมกันมานะครับในคดีเดียวกันได้ก็ฟ้องศาลไหนก่อนก็ศาลนั้นก็รับพิจารณาไว้นั่นเองนะครับในกรณีที่มันโทษเท่ากันหมดนะฮะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของหมายเรียกบ้างนะครับนะจบในส่วนของการสอบสวนนะแล้วก็เขตอำนาจศาลไปแล้วนะครับมาดูของหมายเรียกนะครับนะมาตรา52การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับหรือมาศาล3คนนะฮะพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ศาลนะฮะ3คนเนื่องการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับจักต้องมีหมายเรียกนะจักต้องมีนี่ภาษาโบราณมากภาษาปัจจุบันอาจจะต้องมีภาษาโบราณจักต้องมีเหมือนกันนะครับต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือหมายเรียกของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือหมายเรียกของศาลเห็นได้ว่าหมายเรียกเนี่ยนะครับนะเรียกมาเพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนเพื่อในการพิจารณาคดีเพื่อในการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับใครออกหมายเรียกได้บ้างฉะนั้นหมายเรียกเนี่ยออกได้ก็มีถ้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังมีเช่นมีพนักงานสอบสวนนะออกหมายเรียกได้นะเรียกมาให้ปากคำหน่อยก็ได้นะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ผมกล่าวไว้ตั้งตอนต้นแล้วนะครับมาตรา2อนุมาตรา17เนี่ยนะครับชั้นผู้ใหญ่ก็มีตั้งแต่อะไรครับปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนายอำเภออะไรเงี้ยนะเช่นนะนี่ก็คือนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นฝ่ายตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะครับนะหรือศาลนะศาลก็นะศาลไหนก็ได้จังหวัดไหนก็ได้นะครับมีอำนาจในการออกหมายเรียกฉะนั้นเห็นได้ว่าตามประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิอาญาเนี่ยนะครับนะวิธีพิจารณาอาญาเนี่ยนะครับทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือศาลเนี่ยมีอำนาจในการออกหมายเรียกได้ทั้งสิ้นแต่ไม่หมดแค่นี้นะเพราะกฎหมายบางฉบับก็ให้อำนาจในการออกหมายเรียกได้เช่นกันเช่นพระราชบัญญัติอัยการอย่างเงี้ยก็ให้อำนาจพนักงานอัยการในการออกหมายเรียกได้เห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วนอกจากวิอาญานะก็ยังมีกฎหมายอื่นๆที่ให้อำนาจเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานในการออกหมายเรียกได้ก็ตามฉะนั้นคนออกหมายเรียกนี่อาจจะมีเยอะนะครับอาจจะมีเยอะไม่ได้มีแค่3คน3องค์กรนะ3องค์กรนะครับนะตามมาตรา52ท่านอาจจะมีอีกอย่างอื่นนะตามกฎหมายอื่นก็ได้นะครับต่อมานะหมายอาญา

ยานะครับหมายอาญานะครับมาตรา2นะอนุ9บอกหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะที่ออกนะตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการหมายอาญาเนี่ยสั่งให้ทำอะไรบ้างนะครับจับขังจำคุกปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันก็มีหมายจับนะหมายขังหมายจำคุกหมายปล่อยแล้วก็หมายค้นนะงั้นหมายอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่5อย่างท่านต้องเข้าใจว่าหมายเรียกนะครับกับหมายอาญาไม่เหมือนกันหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญานะครับหมายอาญามีแค่อะไรครับจับขังจำคุกปล่อยค้นเท่านั้นไม่รวมหมายเรียกด้วยงั้นหมายเรียกไม่ใช่หมายอาญาประเด็นก็คือใครนะมีอำนาจในการออกหมายอาญาก็คือหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับก็คือศาลนั่นเองศาลเท่านั้นนะถ้าเป็นหมายอาญาแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายค้นหมายขังจำคุกหรือปล่อยเนี่ยนะครับนะศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจในการออกหมายเหล่านี้นะครับส่วนหมายเรียกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะมีหลายคนนะครับนะพนักงานสอบสวนก็ได้ศาลก็ได้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ได้มีอำนาจออกหมายเรียกแต่หมายอาญาต้องศาลเท่านั้นให้ศาลกรองว่าง่ายให้ศาลกรองนะครับนะงั้นหมายอาญานอกจากตัวต้นฉบับแล้วนะอย่างอื่นก็สามารถที่จะใช้ได้ด้วยเช่นอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเห็นไหมฮะแล้วสำเนาเฉพาะสำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นเท่านั้นถ้ามีการรับรองว่าถูกต้องแล้วใช้ได้นะบางทีก็นะพอไปขอหมายจากศาลมาแล้วเนี่ยนะหมายจับจากศาลมาบางทีก็อาจจะสำเนาแจกใช่ไหมแจกกันหลายท้องที่ก็ว่าไปนะครับนะตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได้นะฮะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะส่งทางแฟกซ์นะส่งทางโทรสารก็ได้ในตัวของหมายจับหมายค้นเนี่ยนะฮะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะมีแพลตฟอร์มของเขานะฮะอีเมลอะไรของเขาเนี่ยนะครับนะครับเขากำหนดไว้นะครับว่าให้ส่งทางนี้ก็ได้อาจจะปริ้นมาเอาไปใช้ก็ได้นะครับนะทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะครับนะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งสำเนาหมายจับหมายค้นนะที่ได้มีการรับรองก็ได้นะหรือว่าสำเนาหมายจับหมายค้นที่ได้มีการส่งทางโทรศัพท์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่วนปัจจุบันแล้วนะครับคำบอกกล่าวทางโทรเลขอันนี้น่าจะไม่มีแล้วโทรเลขน่าจะหมดไปหลายปีแล้วปัจจุบันไม่ได้ใช้โทรเลขแล้วแต่กฎหมายก็ไม่ได้แก้อะไรนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไม่ต้องใช้แค่นั้นเองนะครับนะครับซึ่งนะครับในส่วนของหมายอาญาเนี่ยนะครับนะนอกจากในเรื่องของศาลแล้วนะในการออกหมายอาญาแล้วนะมาดูมาตรา57ก่อนคือภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา70มาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่ละโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นนะครับบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาลนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าก็คือว่าศาลเท่านั้นนะครับมีอำนาจนะครับในการออกหมายอาญานะไม่ว่าจะเป็นจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยก็ตามเนี่ยนะครับงั้นการดำเนินการจับขังจำคุกค้นนะในที่ละโหฐานนะครับค้นในที่ละโหฐานนะครับแล้วก็ปล่อยนะปล่อยตัวเนี่ยนะครับต้องมีหมายอาญาเหล่านี้จะดำเนินการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะโดยไม่มีหมายนะอาญาจากศาลไม่ได้คุณจะไปจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้คุณจะไปค้นโดยที่ไม่มีหมายค้นไม่ได้นะครับจะไปจำคุกโดยไม่มีนะหมายจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแต่มาตรา57กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่าให้สามารถที่ดำเนินการจับ

0: นะการค้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีนะไม่ต้องมีหมายจับหรือหมายค้นก็ได้อันนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษนะครับข้อยกเว้นพิเศษเพราะบางอย่างเนี่ยใช่ไหมตัวอย่างเช่นในเรื่องการจับเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในส่วนของครั้งที่3เนี่ยในส่วนของช่วงที่3เนี่ยนะครับว่าจับยังไงนะครับการจับเนี่ยนะครับนะโดยหลักต้องมีหมายจับก่อนเพราะอะไรครับเพราะการจับเนี่ยมันเป็นการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายเห็นไหมฮะการจับการขังการจำคุกเนี่ยนะครับนะมันเป็นเรื่องการทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เลยนะต้องมีหมายจับด้วยนะครับจับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ยกเว้นอะไรก็ว่าไปนั่นเป็นเรื่องของการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายทำให้เสรีภาพต่อร่างกายเนี่ยมันเสื่อมถอยลงมันถูกควบคุมเอาไว้นั้นต้องมีการกันกรองโดยสารก่อนนะครับนะเป็นการคุ้มครองว่าง่ายเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือในการค้นในที่ละโหฐานก็เหมือนกันการค้นที่ละโหฐานก็คือเป็นการรบกวนการครอบครองเขาอะนะที่อยู่อาศัยเขาว่าง่ายนะครับคุณจะไปรบกวนเขาเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีหมายค้นก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็ทำให้เขาการครอบครองที่ละโหฐานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกระทำได้ก็ได้นะครับนะดังนั้นในส่วนของหมายอาญาเนี่ยเดี๋ยวขอจบนะในส่วนหลักการไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกระบวนการในเรื่องการจับการขังจำคุกอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาว่าอีกทีนึง
1: STOU Channel
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
4: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
5: ้จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
7: ดีค่ะ
6: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
7: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
6: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
8: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
9: ยากได้ภาษาค่ะ
6: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
7: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
10: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
6: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
10: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: ในช่วงที่3นะครับก็มาต่อกันในเรื่องของหมายอาญาอีกนิดหนึ่งนะครับมาตรา59ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับนะหมายค้นหรือหมายขังเนี่ยนะตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้นะครับศาลออกเองก็ได้นะครับหรือมีผู้ร้องขอก็ได้นะผู้ร้องขอก็นะโดยหลักก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันนะฮะที่อาจจะให้ตัวผู้เสียหายขอได้เช่นในเรื่องการค้นหาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับถึงจะมีอำนาจในการขอหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับหมายขังเนี่ยนะครับเรามาดูเหตุในการออกหมายจับนะครับนะมีกรณีใดบ้างก็บอกมาตรา66เหตุที่ออกหมายจับนะก็มีสองกรณีด้วยกันก็คือ1เมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าตามสมควรคือหลักฐานในชั้นออกหมายจับเนี่ยไม่ต้องหลักฐานถึงขนาดพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำความผิดเหมือนในชั้นพิจารณาคดีเอาแค่พอสมควรนึกเอาง่ายๆในการจับกุมเอาพอสมควรนะครับว่าบุคคลใดน่าจะได้นะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีเห็นไหมโทษต่ำๆเนี่ยนะครับ

จับไม่ได้นะโทษอย่างต้องอย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีด้วยนะครับเช่นฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะบอกหมายจับได้นะฮะหรือเป็นกรณีที่2ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฮะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานฐานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะนั้นตามอนุ2เนี่ยนะครับไม่ได้สนใจโทษแล้วนะสนใจพฤติการว่าถ้านะตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะครับมีพฤติการที่จะหลบหนีนะจะไปยุ่งเหยิงกับพยานเนี่ยนะไปข่มขู่พยานอะไรก็ว่าไปหรือไปก่อเหตุร้ายประการอื่นเหล่านี้สามารถที่จะขอหมายจับได้โดยที่ไม่ต้องสนใจโทษเช่นแม้จะโทษต่ำๆเนี่ยนะจำคุกไม่เกิน1ปีแต่ถ้ามีพฤติการจะหลบหนีพฤติการที่จะไปข่มขู่ไปรบกวนพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะครับนะหรือจะไปทำอันตรายประการอื่นไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะขอหมายจับได้เลยนะครับตามอนุ2นะถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีนะครับตัวอย่างเช่นแล้วครับตัวอย่างเช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียกมาแล้วนะให้มาที่ที่ทำการพนักงานสอบสวนนะปรากฏไม่มาตามหมายเรียกนะเมื่อไม่มาตามหมายเรียกเนี่ยนะฮะกฎหมายให้สันนิษฐานว่าจะหลบหนีเมื่อจะหลบหนีแล้วก็ไปขอนะหมายจับได้ตามอนุ2อีกทีนึงนั่นเองเห็นนะฮะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะออกหมายเรียกครั้งแรกนะไม่มาอาจจะให้โอกาสอีกทีหมายเรียกครั้งที่2ก็ไม่มาอีกตำรวจก็อาจจะไปขอพนักงานสอบสวนอาจจะไปขอหมายจับก็ได้หรือในบางกรณีก็คือออกหมายเรียกทีเดียวตุ้มเลยแล้วไม่มาก็ไปขอหมายจับก็ได้เพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่มาตามหมายเรียกกี่ทีถึงจะไปขอหมายจับได้นะครับนะกี่ทีก็ได้นะครับต่อมาเหตุที่จะออกหมายค้นนะครับก็มาตรา69เหตุที่จะออกหมายค้นก็มี1นะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนประกอบการไต่สวนมูลฟ้องประกอบการพิจารณาคดีนะไปยึดอาวุธปืนยึดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะไปค้นหานะหลักฐานต่างๆ2เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะอาวุธปืนเถื่อนเนี่ยมีไว้เป็นความผิดนะฮะนะหรือได้มาโดยผิดกฎหมายนะครับไปลักเข้ามาไปขโมยเข้ามานะฮะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดเหล่านี้ก็สามารถที่จะออกหมายค้นเพื่อยึดสิ่งของเหล่านี้ได้3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับมีคนถูกกักขังถูกเรียกค่าไถ่ก็สามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อไปหาบุคคลเหล่านี้ได้นะครับ4เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะงั้นไปขอศาลออกหมายจับแล้วปรากฏว่านะฮะคนที่อยู่ในตามหมายจับเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าอยู่ในที่แห่งหนึ่งในที่ละโหฐานอย่างนี้จะไปจับเลยไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายค้นอีกหรือว่าขอ2อย่างคือของทั้งหมายจับทั้งหมายค้นนั่นเองนะครับแล้วก็5เพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีการอื่นไม่ได้แล้วนะครับนะก็คือเพื่อยึดสิ่งของตามคำพิพากษานั่นเองนะครับนี่คือเหตุในการออกหมายค้นนะที่ละโหฐานนะครับก็มีอยู่5กรณีด้วยกันนะครับมาตรา70หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามไม่ให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าการค้นเพื่อจับบุคคลเนี่ยนะครับต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับนั่นเองนะครับนะเรามาดูนะฮะการดำเนินการจับนะมาต่อในช่วงการจับนะการจับเนี่ยนะครับนะเจ้าพนักงานจับโดยไม่มีหมายจับนะตามมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ฮะโดยหลักการอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วก็คือว่าการจับบุคคลเนี่ยนะครับมันเป็นการทำอันตรายต่อเสรีภาพในร่างกายนะเป็นการควบคุมตัวเขาเนี่ยนะการจับกุมเขาเนี่ยนะครับนะแต่แล้วต้องมีคำสั่งศาลหรือมีหมายศาลก่อนนะถึงจะดำเนินการจับเขาได้แต่นะฮะกฎหมายก็มีบัญญัติข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยว่าแม้นะจะไม่มีการ
ทำไมครับไม่มีการ

ไม่มีหมายจับก็สามารถดำเนินการจับได้นะก็มีข้อยกเว้นอะไรบ้างก็คือ1เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังบัญญัติไว้ในมาตรา80นะฮะกฎหมายบอกเลยถ้าเป็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะนะเจ้าพนักงานเนี่ยนะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับคุณลองนึกภาพดิใช่ไหมถ้ากฎหมายไปบังคับว่าทุกกรณีต้องมีหมายจับนั้นถึงจับได้มันจะเกิดอะไรขึ้นผู้กระทำความผิดเนี่ยกระทำความผิดซึ่งหน้าต่อตำรวจนะนึกภาพง่ายๆนะเอาปืนไปยิงผู้ตายเนี่ยต่อหน้าตำรวจเนี่ยนะถ้ากฎหมายบังคับว่าต้องมีหมายจับทำยังไงตำรวจต้องบอกว่าไงอาจจะเพิ่งหนีไปนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขอหมายจับก่อนนะอย่าไปไหนนะตัวผู้ร้ายมันจะรอไหมครับตัวร้ายมันก็ไม่รอมันก็ต้องหนีอยู่แล้วงั้นกรณีนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะสามารถดำเนินการจับได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้คือกรณีที่1 นะตามมาตรา80อ่ะเราก็มาดู80นะครับคืออะไรที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดซึ่งเห็นนะต้องเห็นนะฮะต้องเห็นนะต้องเห็นเห็นใครเห็นนะก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคนเห็นเองนั้นแล้วถ้าเขาเล่ากันมาต่อนะเขาไปเล่าต่อนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกเนี่ยมีคนกำลังนะชกต่อยกันเนี่ยแสดงว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เห็นเองนะมีคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษแสดงว่าไม่ได้เห็นเองนะฉะนั้นกรณีเช่นนี้จับโดยไม่มีหมายจับไม่ได้ฉะนั้นจะจับโดยไม่มีหมายจับได้นะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยนะครับก็คือพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจเนี่ยนะต้องเป็นผู้ที่เห็นเองแล้วก็เห็นกำลังกระทำเห็นอยู่เลยก็เอามีดแทงเขาเนี่ยชึกเห็นเลยว่ากำลังนะทำอะไรครับแจกไพ่นะไม่ใช่ทำอาหารกำลังแจกไพ่จะเลยใช่ไหมฮะนะเล่นป๊อก8ป๊อก9เห็นกันจะเลยเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำความผิดนะเห็นกำลังจำหน่ายยาเสพติดนะเห็นกำลังจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนอะไรก็ว่าไปคือเห็นกำลังกระทำความผิดเลยนะต่อหน้าต่อตาเลยอย่างนี้จับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะเขาเรียกว่าความผิดซึ่งหน้าเองหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆต้องเน้นคำว่าสดๆเลยนะฮะเรียกว่าสดสดเลยเรียกว่าเฟรชเลยว่าไงคือไม่สงสัยนะเนี่ยเธอได้เป็นคนทำแน่นอนนะครับนะกรณีเช่นนี้นะกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านั้นซึ่งหน้าเนี่ยก็นะเรียกว่ามี2แบบก็คือเห็นกำลังกระทำก็คือหรือว่ากรณีอีกครั้งคือแทบไม่มีความสงสัยเลยนะได้กระทำผิดมาแล้วสดสดนั่นเองนั้นกรณีก็ถือว่าซึ่งหน้าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับนะอย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังต่อไปนี้นะครับนอกจากความผิดซึ่งหน้าตามวรรคหนึ่งแล้วนะวรรคสองยังบอกว่านะกรณีดังต่อไปนี้ถือว่าซึ่งหน้าด้วยแสดงว่าโดยหลักแล้วมันไม่ซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้ถือว่าซึ่งหน้านะครับก็มีอะไรบ้าง 1. เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะนะผู้จับเนี่ยไม่เห็นหรอกนะว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแต่ผู้จับเนี่ยเห็นมีการวิ่งไล่กันวิ่งไล่กันนะครับนะร้องเอะอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็นะถือสร้อยคอวิ่งหนีอะไรก็ว่าไปพฤติการนี้ไม่เห็นตอนที่กระชากสร้อยนึกภาพไงไม่เห็นตอนกระชากสร้อยแต่เห็นตอนที่วิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องอย่างนี้นะเป็นไงครับกฎหมายก็บอกว่าให้ถือว่ามันซึ่งหน้าเห็นนะฮะนั้นกรณีเนี้ยไม่เห็นก็จริงแต่ว่าถือว่ามันซึ่งหน้านะครับนะหรืออนุสองก็บอกว่าเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นนะกรณีที่นี้ก็เหมือนกันกรณีที่นี้ก็คือว่าไม่ได้เห็นตอนกระทำความผิดนะแต่ว่านะปรากฏว่ามีเสียงปืนยิงป้องแป้งป้องแป้งอะไรกันเนี่ยนะครับนะมีเสียงระเบิดบึ้มอะไรกัน

ี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะครับตำรวจเนี่ยเอาว่ายังไงตำรวจเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นผู้กระทำความผิดแต่ก็ขี่รถไปดูปรากฏว่ามีคนเดินออกมาจากจุดเกิดเหตุเนี่ยนะมีการถืออาวุธปืนหรือมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับนะกรณีนี้มันมีพฤติการที่มันใช่ไหมมันควรสันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหน้าคนนี้นะกรณีเช่นนี้ก็ให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา80อนุ2นั่นเองฉะนั้นจริงๆแล้วตำรวจไม่ได้เห็นการกระทำผิดแต่พฤติการอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะปล่อยไปเนี่ยนะการไปตามจับทีหลังมันก็คงจะวุ่นวายมันคงจะยากนะพฤติการอย่างเงี้ยนะกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะว่าให้ถือว่าซึ่งหน้าก็สามารถจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้ก็เป็นตามมาตรา78อนุมาตรา1ประกอบมาตรา80เห็นฮะฉะนั้นการจับโดยเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับตาม78อนุ1เนี่ยนะฮะก็ต้องไปท่านก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบด้วยฉะนั้นถ้าบางทีข้อสอบออกมาเงี้ยนะครับเข้า78อนุ1เนี่ยท่านอย่าลืมตรงนี้สำคัญอย่าลืมไปดูมาตรา80ด้วยว่าความผิดซึ่งหน้ามันคืออะไรนะครับนะแล้วกลับไปดู78อนุ2ต่อนะครับว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับโดยไม่มีหมายจับก็ได้ตามอนุ2ก็คือเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด78อนุ2เนี่ยคล้ายๆนะกับ80อนุ2นะ80อนุ2คืออะไร80อนุ2ก็คือว่ามีการนะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วตำรวจเนี่ยเอาว่าไงตำรวจเนี่ยไปเจอตาคนนี้พอดีนะครับนะเสื้อผ้าเปื้อนเลือดมีอาวุธมีดมีการถืออาวุธปืนต่างๆเนี่ยคือตรงนี้มันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินการจับได้เพราะให้ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับตามมาตรา78นะครับอนุมาตรา1ประกอบมาตรา80อนุ2นะแต่ถ้าเป็นตามมาตรา78อนุ2เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าตำรวจว่างานนะตำรวจเนี่ยนะสงสัยว่าน่าจะก่อเหตุร้ายฉะนั้นว่า78อนุ2เนี่ยมันยังไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่คิดว่ามันน่าจะไปก่อเหตุร้ายเช่นอะไรครับนะมีเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับนะถืออาวุธมีดสปาร์ต้าเนี่ยยาวนะยาวเป็นเมตรเลยนะครับนะขึ้นรถเมย์ไปเนี่ยนะขึ้นไป10 20คนเนี่ยนะแบกมีดสปาร์ต้าไปคนละเล่ม2เล่มมีดสปาร์ต้านี่ยาวเป็นเมตรเลยนะขึ้นรถเมย์ตำรวจเห็นเนี่ยคุณคิดถ้าเป็นคุณเป็นตำรวจนะคุณคิดว่าเด็กนักเรียนพวกนี้จะเอามีดไปทำอะไรเอาไปดายหญ้าไหมหรือเอาไปหั่นปลากระพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คงไม่ใช่ใช่ไหมตำรวจก็ดูแล้วพฤติการเนี่ยมันจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะเอาไปไล่ฟันโรงเรียนคู่อริหรือเปล่าในพฤติการอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่ดำเนินการจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะฮะงั้นกรณีตาม78อนุ2เนี่ยนะฮะก็คือว่าน่าจะไปก่อเหตุร้ายนะฮะพฤติการเหล่านี้นะฮะก็สามารถที่จะเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับแตกต่างกับ80อนุ2นะ80อนุ2ก็คือมันมีนะมันมีเหตุอันตรายเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้มีความแตกต่างกันบ้างนะครับต่อมา78อนุ3ก็คือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้โดยหลักอะไรครับโดยหลักก็คือว่ามาตรา66เนี่ยเป็นเรื่องเหตุในการออกหมายจับนะอนุ1เนี่ยนั่นคืออะไรครับอนุ1คือโทษจำคุกเนี่ยมันเกิน3ปีโทษมันหนักนะครับส่วนอนุ2ก็คือพฤติการจะมีการหลบหนีต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่คือ66อนุ2โดยหลักเนี่ยถ้ามีพฤติการที่จะหลบหนีทำไมครับตำรวจว่ายังไงตำรวจต้องไปขอหมายจับก่อนนะต้องไปขอหมายจับก่อนเช่นมีพฤติการว่าจะหลบหนีเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศละซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวละไม่รู้ตอนนี้บินได้หรือยังนะช่วงนี้โควิดอยู่อาจจะบินไม่ได้อะไรดีซื้อตั๋วเรือโดยสารอะไรก็ว่าไปต่างประเทศนะว่าอย่างเงี้ยนะครับนะขายที่ขาย
อะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับนะเก็บเงินเก็บทองเนี่ยดูแล้วเนี่ยพฤติการเนี่ยจะหลบหนีไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับนะซื้อตั๋วเครื่องบินไว้อีกประมาณสัปดาห์2สัปดาห์จะเดินทางเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีพฤติการที่จะหลบหนีเอาว่าอย่างเงี้ยนะเมื่อมีพฤติการที่จะหลบหนีต้องไปขอหมายจับก่อนถึงจะไปจับเขาได้เห็นนะฮะแต่ถ้ามันเป็นพฤติการที่จะหลบหนีแบบมีความจำเป็นเร่งด่วนเช่นอะไรครับนะอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยนะครับนะท่าเรือที่จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะไปเกาะอะไรของเขาเนี่ยต่างๆที่นิยมไปหรือไปช่องทางทางธรรมชาติอ่ะนะครับนะไปมุดรั้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะพฤติการจะหลบหนีแล้วหอบผ้าหอบผ่อนไปแล้วเนี่ยนะครับนะกำลังจะมุดรั้วทางธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าจะไปขอหมายจับเนี่ยอย่างนี้มันทันไหมมันก็ไม่ทันนั้นพฤติการเนี่ยมีพฤติการที่จะหลบหนีเนี่ยตามมาตรา66อนุ2นะครับนะแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนในที่นี้การไปขอหมายจับมันย่อมไม่ทันอย่างแน่นอนอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นะครับนี่คือตาม78อนุ3นะครับส่วน78อนุ4คือเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวนะถูกปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะครับเนี่ยได้มีการได้ประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับได้มีการหลบหนีไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะจับโดยที่ไม่หมายจับได้นะครับอันนี้คือเป็น4กรณีตามมาตรา78ที่สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้เห็นไหมฮะนะ80ไปแล้วนะครับต่อมาการจับโดยราษฎรนะเมื่อกี้78เนี่ยเป็นการจับโดยเจ้าพนักงานนะฝ่ายปกครองหรือตำรวจการจับนี้จะนะการจับเนี่ยนะครับกฎหมายใช้ว่าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแสดงว่าได้ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านไล่ไปเลยนะอำเภอผู้ว่าอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับ10ตำรวจตรีเห็นนะฮะจับได้หมดแต่ถ้าเป็นคนที่จะออกหมายจับเนี่ยต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองระดับ3หรือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนี่คือในการผู้ที่จะขอหมายจับจากศาลแต่คนจับเนี่ยนะครับคนจับเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านหรือ10ตำรวจตรีขึ้นไปเนี่ยนะมีอำนาจจับในบทนี่คือการจับนะครับแต่การจับโดยราษฎรทำยังไงนะคือกฎหมายเนี่ยนะฮะนอกจากจะให้อำนาจเจ้าพนักงานในการจับแล้วนะกฎหมายยังให้อำนาจราษฎรนะในการดำเนินการจับได้ด้วยนะครับนะนี่นะให้เรียกว่าอำนาจนะประชาชนให้อำนาจราษฎรในการจับได้ด้วยบัญญัติตามมาตรา79ก็คือราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้โดยหลักนะคุณจับไม่ได้เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา82คือประการที่1จะจับได้ต้องเป็นกรณีตามมาตรา82ก็คืออะไรครับมาตรา82ก็บอกว่าเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับตำรวจเนี่ยนะมีหมายจับมาเนี่ยนะครับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงนะเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้และบางทีเนี่ยตำรวจเนี่ยนำหมายจับแล้วเพื่อไปจับปรากฏว่าเนี่ยนะครับนะตาคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยผู้ต้องหาต่างๆเนี่ยนะอาจจะมีการดิ้นรนขัดขืนอะไรต่างๆนะมีจำนวนมากต่างๆเนี่ยตำรวจอาจจะไม่เพียงพออาจจะขอให้ราษฎรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นช่วยกันล้อมจับหน่อยก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าจะไปบังคับให้เขาช่วยโดยเกิดอันตรายแก่เขาเนี่ยไม่ได้เช่นตัวผู้ต้องหาเนี่ยถืออาวุธมีดอยู่ถืออาวุธปืนอยู่จะไปให้ราษฎรไปช่วยจับเนี่ยเขาก็เสี่ยงภัยเกินไปนะอันนี้ก็ไม่สมควรที่จะให้ราษฎรไปดำเนินการจับนะครับนี่คือการจับโดยราษฎรกรณีที่1 นะครับกับกรณีสองก็คือมาตรา79ในช่วงท้ายก็บอกว่าหรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้นะครับดังนั้นแล้วกรณีราษฎรที่ดำเนินการจับได้เนี่ยกรณีที่2เนี่ยก็คือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนะและความผิดนั้นต้องอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยเช่นอะไรครับเห็นผู้กระทำความผิดกำลังข่มขืนผู้เสียหายอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมราษฎรเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเราเป็นพลเมืองดีว่าไงพลเมืองดีเนี่ยนะเห็นเขากำลังลักทรัพย์เห็นเขากำลังทำร้ายร่างกายเห็นเขากำลังจะฆ่าคนอยู่อย่างเงี้ย
กรณีเช่นนี้ราษฎรก็สามารถดำเนินการจับได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าราษฎรนั่นเองแต่ความผิดซึ่งหน้านี้ต้องเป็นความผิดตามที่ปวิอาญากำหนดไว้ท้ายประมวลนี้เรามาดูกันบ้างว่าความผิดเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับบอกบัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะกำหนดให้ราษฎรมีอำนาจจับได้ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะครับนะก็มีประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูลขบฏภายในราชอาณาจักรขบฏนอกราชอาณาจักรอะไรต่างๆก็ว่าไปนะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะครับจนมาถึงหลังๆเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการปลอมแปลงเงินตาข่มขืนกระทำชำเรานะประทุษร้ายแก่ชีวิตประทุษร้ายแก่ร่างกายเนี่ยฆ่าคนทำร้ายร่างกายความผิดฐานทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพเนี่ยกักขังหน่วงเหนี่ยวเขาลักทรัพย์นะวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะโจรสลัดกันโชคเหล่านี้เป็นความผิดร้ายแรงนะเป็นความผิดต่อแผ่นดินเหล่านี้นะฮะราษฎรมีอำนาจจับได้เช่นความผิดลักทรัพย์นะไม่ใช่ลักครับลักทรัพย์นะฮะลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดเหล่านี้ถ้าราษฎรเห็นสามารถดำเนินการจับได้เลยนะต้องเห็นนะไม่ใช่เขาเล่ามาอีกทีนึงเขาเล่าว่าเขาว่ากันว่าอันนี้ราษฎรจะไปจับเองไม่ได้แต่ถ้าคุณเห็นเลยเห็นคนกำลังถูกข่มขืนอย่างเงี้ยเห็นคนกำลังถูกทำร้ายอย่างเงี้ยตัวราษฎรเนี่ยซึ่งเป็นพลเมืองสามารถเข้าไปล็อกนะจับผู้ร้ายผู้ต้องหาเหล่านี้ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดซึ่งราษฎรจับได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นความผิดสำคัญนั้นถ้าเป็นความผิดอะไรครับเล่นหวยนะซื้อหวยเล่นการพนันหรือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอื่นพระราชบัญญัติอาวุธปืนเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติยาเสพติดเหล่านี้นะครับราษฎรไม่มีอำนาจจับนะเพราะความผิดเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในท้ายบัญชีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแม้ราษฎรจะเห็นซึ่งหน้านะราษฎรเห็นเลยนะเข้าไปตลาดเห็นเลยนะครับกำลังนะซื้อขายยาเสพติดหรือกำลังเล่นการพนันอยู่เนี่ยราษฎรจะไปจับเองไม่ได้นะครับไม่สามารถดำเนินการจับเองได้นะครับเพราะไม่ใช่ความผิดที่อยู่ท้ายบัญชีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วตามมาตรา78นะดำเนินการจับเองได้ทุกความผิดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเจ้าพนักงานกับราษฎรนะครับต่อมาขั้นตอนการจับนะมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าการจับแม้ใช้คำว่าจับก็จริงแต่คุณจะไปจับเขาไม่ได้ต้องพูดง่ายคือต้องเชิญแจ้งว่าคุณถูกจับนะขอนะเชิญไปโรงพักว่างี้จะไปจับเนื้อตัวเขาได้เว้นแต่อะไรครับเว้นแต่เขาขัดขืนต่อสู้ดิ้นรนอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะไปล็อกตัวเขาได้นั้นโดยทางกฎหมายแล้วนะเราไม่สามารถไม่ใช่เราละเจ้าพนักงานหรือราษฎรไม่สามารถที่ดำเนินการไปล็อกคอเขาได้เลยเพราะถ้าเขาไม่ดิ้นรนขัดขืนคุณจะไปล็อกคอไม่ได้ต้องเชิญเข้าไปนะครับนะสั่งเข้าไปที่ทำงานของพนักงานสอบสวนจะสั่งไปที่อื่นก็ไม่ได้นะครับต้องไปที่ทำงานพนักงานสอบสวนนะครับในกรณีที่พนักงานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อหาต้องมีการแสดงหมายจับนะต้องแจ้งว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะคำให้การควรใช้เป็นพยานในชั้นศาลนะได้มีสิทธิ์ในการปรึกษาทนายความแล้วก็มีการทำบันทึกการจับกลุ่มนะครับนี่คือในส่วนของเจ้าพนักงานเป็นผู้จับนะครับมาตราแบบ4นะเจ้าพนักงานราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนในทันทีจะเอาไปที่อื่นไม่ได้ต้องพาไปทันทีเลยส่วนจะพาไปถึงกี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันก็ว่าไปนะครับแล้วก็ส่งตัวผู้ถูกจับให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนนั้นนะครับกระบวนการก็นะเมื่อพาไปถึงแล้วก็มีการแจ้งข้อหานะครับมีการนะแสดงหมายจับต้องมีการนะมอบบันทึกการจับกุมนะฮะถ้าราษฎรเป็นผู้จับก็ให้มีการรับนะบันทึกตัวนะผู้จับเอาไว้นะครับนะตรงนี้สำคัญสุดท้ายนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงาน
ผู้จับหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำนะครับคำรับสารภาพในชั้นจับกุมห้ามมิให้รับฟังโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งหรือมาตรา83วรรคสองไว้ก่อนแล้วตรงนี้สำคัญถ้าเป็นชั้นจับกุมเนี่ยนะคำรับสารภาพกฎหมายไม่นะกฎหมายเขียนเลยว่าไม่รับฟังแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นเนี่ยรับฟังได้ถ้าได้มีการแจ้งสิทธิ์เขาก่อนนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ขอจบในส่วนของช่วงที่3นะครับ

ครับสำหรับช่วงที่4ช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับก็นะฮะจะเป็นการนำนะฮะลักษณะข้อสอบอัตนัยนะครับมาให้นักศึกษาลองดูนะครับที่เราได้ศึกษามาในเรื่องของขั้นตอนนะครับการดำเนินคดีอาญาในเรื่องของการสืบสวนการสอบสวนนะครับหมายเรียกหมายยาแล้วก็การจับเนี่ยนะครับนะว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยที่จะออกเป็นแบบไหนนะตรงไหนที่มันสำคัญที่ควรจะน่าออกสอบนะครับมีการจับประเด็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะลองเอาแนวข้อสอบนะมาให้พวกท่านนะลองทำดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสำหรับชุดนี้นะครับ41343นะวิธีสมัญญัติ3เนี่ยนะครับการตอบข้อสอบอัตนัยเราก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกก็คือหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องท่านก็ใส่มานะบรรยายมาใส่มานะครับส่วนที่2ก็คือการอธิบายอาจจะเป็นการอธิบายประเด็นหรือการอธิบายข้อกฎหมายต่างๆเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับนะเขียนไว้ค่อนข้างกว้างๆหลวมๆนะเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าพนักงานหรือให้ศาลเนี่ยดำเนินการดำเนินกระบวนการหรือว่าดำเนินการพิจารณาเนี่ยนะฮะให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความเป็นธรรมฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยเขียนไว้กว้างๆนะครับก็ต้องให้มีการตีความกันเกิดขึ้นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกเยอะแยะเลยว่าเนี่ยกรณีเขียนไว้กว้างๆอย่างเงี้ยศาลตีความว่ายังไงนะครับนะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยในส่วนที่2นะส่วนที่3ก็คือการวินิจฉัยนะท่านก็ปรับนะในส่วนของตัวบทเนี่ยนะปรับข้อกฎหมายเนี่ยนะครับวินิจฉัยมามีกี่ประเด็นก็ว่ากันไปนะแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนที่4ก็คือการสรุปนะการสรุปนี่คือการตอบคำถามนั่นเองว่าเขาถามอะไรคุณก็ตอบให้ตรงคำถามนี่คือ4ส่วนที่จะเป็นการแบ่งคะแนนนะครับถ้าท่านตอบได้ครบทั้ง4ส่วนท่านก็ได้คะแนนเต็มนะครับก็ลดหลั่นไปนะครับการตอบข้อสอบเนี่ยนะครับเรียงแพทเทิร์นเนี่ยเรียงลำดับอย่างเงี้ยจะดีที่สุดบางท่านเนี่ยไปตอบเอาในส่วนของคำตอบขึ้นก่อนเลยได้ไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยนะครับมันไม่อ่านแล้วมันไม่ลื่นนะครับไม่สมูทบางทีอ่านแล้วเอ๊ะคุณตอบผิดตั้งแต่ประเด็นแรกเลยมันก็ไม่ดีนะครับดังนั้นใส่หลักกฎหมายเข้ามาก่อนเนี่ยนั่นก็เป็นวิธีการนะที่เรียกว่าค่อนข้างเซฟนะครับนะเท่าที่ตรวจข้อสอบมาเนี่ยนะครับบางท่านมั่นใจมากเข้าอนุหนึ่งแต่อนุหนึ่งมาได้ไหมก็ได้ปรากฏว่าไม่ได้ตอบอนุหนึ่งครับคำตอบคืออนุสองเนี่ยปรากฏท่านใส่แต่อนุหนึ่งนะท่านก็มาได้คะแนนในส่วนนี้ฉะนั้นไม่มั่นใจเนี่ยใส่มันทุกอนุเลยอันนี้คือเทคนิคนะเหมือนเวียงแหใส่มันให้หมดมันต้องโดนสักอนุมันต้องโดนสักมาตราหนึ่งนะครับนะถ้าเกิดมันมีอยู่ในทงคำตอบนะครับนะนี่คือวิธีการในการเขียนตอบนะส่วนวิธีการอ่านคำถามเนี่ยนะครับนะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับวิธีการในอ่านคำถามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของข้อเท็จจริงที่ให้มาเนี่ยข้อสอบมอทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นข้อสอบตุ๊กตาข้อสอบวินิจฉัยเนี่ยข้อเท็จจริงเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเนี่ยไปอ่านข้อเท็จจริงก่อนมันงงมันจะหลงตัวอย่างสมมุตินะตัวอย่างนะครับนะจับชอบไหมค้นชอบไหมสอบสวนชอบไหมไปคิดอย่าเลยจับไม่มีหมายจับคนไม่มีคนปรากฏเวลาเขาถามเขาถามคุณแค่ว่าเป็นการสอบสวนชอบด้วยหรือไม่ดังนั้นถ้าเรามัวแต่ไปวินิจฉัยว่าจับค้นชอบไหมการสอบสวนเราไม่ได้วินิจฉัยตรงนี้เราไม่ได้คะแนนฉะนั้นประเด็นคำถามตรงนี้สำคัญคุณต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามซึ่งสำหรับในชุดนี้ส่วนใหญ่ประเด็นคำถามมักจะอยู่ในช่วงท้ายก็คือตัวคำถามนั่นเองอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยท่านลงไปดูบรรทัดเกือบสุดท้ายเลยเขาเขียนว่าให้วินิจฉัยว่าพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่เห็นนะฉะนั้นประเด็นที่เขาถามก็คืออะไรครับพันตำรวจตรีสุนทรมีอำนาจสอบสวนหรือไม่นี่คือประเด็นที่หนึ่งท่านต้องตอบนะและพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องนายทวินนายความผิดฐานฆ่าผู้อื่นหรือไม่เห็นนะฮะแล้วสำหรับคำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามย่อยมีประเด็นคำถามที่ท่านต้องวินิจฉัยคือมีอำนาจสอบสวนไหมกับมีอำนาจฟ้องไหมถ้าท่านตอบไม่ครบประเด็นคำถามท่านก็ได้คะแนนไม่ครบเห็นไหมฮะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้นะครับสำคัญเวลาดูข้อสอบอย่าเพิ่งไปดูข้อเท็จจริง
นะลงมาดูคำถามข้างล่างก่อนท่านก็จะรู้ว่าประเด็นที่ท่านต้องตอบคือเรื่องอะไรแล้วท่านค่อยย้อนกลับไปอ่านข้อได้จริงเรามาดูข้อได้จริงกันบอกว่านายทวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาต่อมานายถวินเกิดความโลภต้องการได้ไม้เป็นของตนไว้แต่เพียงผู้เดียวนายถวินจึงใช้อาวุธปืนยิงนายพนาจนถึงแก่ความตายปรากฏว่าพันตำรวจตรีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นการกระทำดังกล่าวจึงรีบติดตามนายถวินไปแล้วจับกุมนายถวินได้ที่อำเภอโคกสูงพันตำรวจตรีสุนทรจึงนำนายถวินไปทำการสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเมื่อพันตำรวจตรีสุนทรทำการสอบสวนเสร็จแล้วจึงได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นพนักงานอัยการจึงยื่นฟ้องนายถวินต่อศาลในฐานความผิดดังกล่าวเห็นไหมฮะจะได้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ถอดข้อเท็จจริงออกมาปรับจับเอามาปรับกับประเด็นกฎข้อกฎหมายดูว่ามันเข้ากฎหมายในเรื่องไหนใช่ไหมฮะกรณีเช่นนี้นะครับคำมัดข้อเท็จจริงไปแล้วว่าไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดนะระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าท้องที่1ท้องที่ใดย่อมมีอำนาจสอบสวนได้แน่เห็นไหมเพราะตามมาตรา19ใช่ไหมอนุ1บอกว่าไม่แน่ว่าเกิดในท้องที่ใดในระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปลาแต่แล้วทั้งท้องที่อำเภอโคกสูงและอำเภอหนองปลาย่อมมีอำนาจในการสอบสวนได้นะฮะนะเรามาดูกันใช่ไหมคำตอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนะครับดังต่อไปนี้นะครับมาตรา19ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับ1เป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่1ท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้เห็นไหมฮะเวลาท่านตอบไม่จำเป็นจะต้องใส่มาทุกอนุมาตราก็ได้ใส่มาเฉพาะอนุหนึ่งก็ได้อนุมาตราหนึ่งอย่างเดียวก็ได้นะถ้าท่านมั่นใจว่าถูกนะฮะมีอีกไหมครับนะเราก็ต้องดูต่อไปว่าพันตำรวจตรีสุนทรเนี่ยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปลาเห็นนายถวินเนี่ยผู้กระทำความผิดแล้วได้ดำเนินการนะจับกลุ่มนะจับกลุ่มแต่จับกลุ่มในท้องที่อำเภอโคกสูงนั่นเองเห็นนะฮะนะแต่แล้วเราคิดว่าหลักกฎหมายข้อใดที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูว่าใครคือผู้รับผิดชอบฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนนะถ้าคุณคิดว่าเป็นกรณีจับก่อนพบก็คือกอไก่ถ้าเป็นกรณีที่พบก่อนจับก็คือขอไข่เห็นนะฮะงั้นกรณีนี้นะครับมีอำนาจสอบสวนไหมใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต่อมามาตรา110ห้ามไม่ให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยที่ไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมครับถ้าเป็นเรื่องการสอบสวนแล้วเนี่ยนะพนักงานอัยการมีสิทธิ์ฟ้องมีอำนาจฟ้องหรือไม่นะครับ120เนี่ยต้องลอยมาเลยคุณต้องเขียน120เข้ามาเลยนะครับคือต้องมีการสอบสวนก่อนถึงจะมีอำนาจฟ้องได้นะครับนะเมื่อจบในส่วนข้อกฎหมายแล้วเราก็มาอธิบายประเด็นนะจากบทกฎหมายดังกล่าวหมายความว่าในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันเกินกว่า1ท้องที่เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแต่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดได้เกิดท้องที่ใดแน่พนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดนั้นมีอำนาจสอบสวนได้นะถ้าจับได้ท้องที่ใดก็ให้ท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับนะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับรวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนเสนอพนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีต่อไปและเมื่อการสอบสวนได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานอัยการผู้มีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาได้แต่ถ้าสอบสวนกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องถือว่ายังไม่มีการสอบสวนพนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องผู้ต้องหาอันนี้คือวิธีการอธิบายประเด็นนะฮะวิธีอธิบายข้อกฎหมายนะครับแล้วท่านก็มาวินิจฉัยในส่วนที่3ก็บอก
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับนายถวินกับนายพนาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในป่าโดยไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าอยู่ในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปานะครับนายถวินเนี่ยนะครับใช้อาวุธปืนยิงนายพนาถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะครับก็บอกว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิทยานะมาตรา19อนุ1นะท่านก็ปรับตัวบทเข้าไปเมื่อก็ได้จริงยังฟังไม่ชัดแจ้งว่าเหตุเกิดในท้องที่ใดแน่ระหว่างอำเภอโคกสูงกับอำเภอหนองปานะพันตำรวจตีสุนทรเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีอำนาจสอบสวนได้ท้องที่ที่เขาก็มีอำนาจสอบสวนได้ได้เห็นเหตุการณ์และตามไปจับนายถวินผู้ต้องหาได้พันตำรวจตีสุนทรย่อมมีอำนาจสอบสวนตามมาตรา19วรรค2นั่นเองนี่คืออธิบายประเด็นที่1บอกว่าต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อนายถวินถูกพันตำรวจตีสุนทรสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปาจับได้ที่อำเภอโคกสูงกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา19นะกไก่ระบุว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเห็นไหมฮะจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบใครจับได้ไม่สำคัญนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโคกสูงซึ่งเป็นท้องที่ที่จับนายถวินผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอำนาจเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนไม่ใช่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปาเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือวินิจฉัยในเรื่องของว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้นผู้รับผิดชอบก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการสรุปสำนวนทำความเห็นว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอัยการดังนั้นกรณีเช่นนี้แล้วย่อมถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดนั้นโดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา120นะฮะแม้จะมีอำนาจสอบสวนได้ก็จริงแต่พนักงานสอบสวนนะไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเมื่อทำสำนวนส่งไปให้พนักงานอัยการเมื่อคุณไม่ใช่พนักงานผู้รับผิดชอบแล้วพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนะฮะอันนี้ต้องระวังนะในเรื่องของท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นต้องแยกกันระหว่างมีอำนาจสอบสวนไหมกับท้องที่ที่รับผิดชอบแม้จะมีอำนาจสอบสวนก็จริงแต่ถ้าไม่ใช่ท้องที่ที่รับผิดชอบแล้วไปทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องประเด็นสุดท้ายท่านก็มาตอบดังนั้นพันตำรวจตีสุนทรซึ่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองปาถึงแม้ว่าจะมีอำนาจสอบสวนได้แต่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนพนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายถวินในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนั่นเองนะครับอันนี้คือการสรุปนะคำถามที่เขาถามอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับข้อ1ก็จะแบ่งคะแนนไปนะเป็นส่วนส่วนนะครับนะส่วนข้อกฎหมายอาจจะสัก8คะแนนนะการอธิบายประเด็นอาจจะสัก2คะแนนนะครับการวินิจฉัยอาจจะสัก8คะแนนนะประเด็นแรกมีอำนาจสอบสวนไหมก็อาจจะ4คะแนนประเด็น2นะครับพนักงานอัยการมีอำนาจฟ้องไหมก็อาจจะ4คะแนนแล้วก็มีการสรุปอีกสัก2คะแนนนี่คือวิธีการให้คะแนนคร่าวๆนะครับในการทำธงเพื่อให้อาจารย์ผู้ตรวจเนี่ยนะครับที่ได้รับข้อสอบไปนะครับมีหลักการมีหลักเกณฑ์ในการตรวจที่เหมือนกันนะข้อสอบมันจึงเป็นมาตรฐานนะครับนะสำหรับคำถามข้อต่อมานะครับท่านก็มาดูก่อนคำถามถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายแหวนรับฟังได้หรือไม่เพราะเหตุใดเห็นไหมฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ต้องไปดูว่านายแหวนเนี่ยอ้างว่าอะไรรับฟังได้ไหมนะครับก็ไปดูนะครับข้อเท็จจริงนะครับนายโดนะครับนายเรและนายมีนะร่วมกันปล้นรถยนต์ของนายเสือที่จังหวัดเชียงใหม่นะได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปขายให้กับนายแหวนที่จังหวัดลำปางนะปล้นที่เชียงใหม่นะเอาไปขายที่ลำปางนะคนละท้องที่กันละต่อมาตำรวจจับกุมตัวทั้ง4คนได้พนักงานอัยการจึงฟ้องนายโดเลมีและนายแหวนนะที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะโดยขอให้ลงโทษนายโดเลมีในความผิดฐานปล้นทรัพย์นะครับอัตราโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีนะและขอให้ลงโทษนายแหวนในความผิดฐานรับของโจรนะตามประมวลกฎหมายอาญา357นะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะ
นายโดนายเลและนายมีให้การรับสารภาพส่วนนายแหวนอ้างว่าการซื้อขายรถยนต์ดังกล่าวเกิดในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปางนะดังนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่จึงไม่มีอำนาจพิจารณาความผิดฐานรับของจนของนายแหวนนั่นเองนะครับนะถามว่าข้ออ้างนายแหวนรับฟังได้หรือไม่ดังนั้นเนี่ยนะนักศึกษาจับประเด็นได้ว่าโอเคในส่วนของนายโดนายเลนายมีคำถามไม่ถามจึงไม่ต้องตอบโดยหลักการไม่ต้องตอบไปตอบเฉพาะประเด็นที่นายแหวนอ้างเท่านั้นก็คือว่าศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีอำนาจพิจารณาคดีความผิดฐานรับของโจรซึ่งนายแหวนเป็นผู้รับของโจรได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็นะจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ว่าไปนะครับมาตรา24เห็นไหมมีความเกี่ยวพันกันหลายเรื่องละก็ใช้มาตรา24ท่านก็ใส่ไปมาตรา24มีอีกกี่อนุก็ว่าไปหรือจะใส่อนุเดียวก็ได้ตามที่ท่านเห็นสมควรนะครับแล้วก็ใส่นะวรรคต่อมาว่าดังนี้จะฟ้องทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็ประเด็นต่อมาในส่วนของการอธิบายนะครับประเด็นก็คือว่าการกระทำความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลดีในทางด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมถ้าเป็นคดีความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันซึ่งมีอัตราโทษไม่เท่ากันโจทก์จะฟ้องคดีทุกเรื่องหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีเช่นนี้นะครับก็เรียกว่าเลือกที่จะฟ้องได้นะบางทีเนี่ยนะครับพนักงานอัยการท่านอาจจะฟ้องนะความผิดฐานปล้นทรัพย์นะเชียงใหม่ก็ได้นะอาจจะฟ้องความผิดฐานรับของโจรที่ลำปางก็ได้หรือจะฟ้องรวมกันมาทั้งหมดนะก็ได้แต่จะฟ้องศาลไหนนะแล้วก็มาดูนะครับนายโดนายเลนายมีร่วมกันกระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์นะตามปอยามาตรา340เนี่ยนะครับจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีที่เชียงใหม่นะส่วนนายแหวนเนี่ยผิดรับของโจรนะ6เดือนถึง10ปีที่ลำปางเห็นได้ว่าอะไรครับความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานลับของโจรนะได้เขาไหมฮะได้เขาไหมนะครับแต่แล้วนะจังหวัดเชียงใหม่ก็คือเป็นจังหวัดที่นะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงกว่านั่นเองนะครับดังนั้นแล้วคืออะไรครับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนะครับแต่ทรัพย์ที่ถูกปล้นกับลับของโจรนั้นเป็นทรัพย์สิ่งเดียวกันคือรถของนายเสือผู้เสียหายโดยถูกปล้นไปจากท้องที่1แล้วนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้รับของโจรในอีกท้องที่1จึงเป็นความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกันโดยผู้กระทำผิดหลายคนนะครับนี่ก็ปรับตัวบทเข้าไปมีทั้งเป็นตัวการปล้นทรัพย์โดยได้แก่นายโดนายเลนายมีและเป็นผู้รับของโจรได้แก่นายแหวนตามประมวลกฎหมายมาตรา24อนุ1นะครับนะเมื่อเป็นความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันอัตราโทษไม่เท่ากันดังนั้นพนักงานอัยการจะฟ้องนะทั้ง4คนเนี่ยรวมมาที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เพราะความผิดฐานปล้นทรัพย์เนี่ยอัตราโทษน่ะสูงกว่านะครับนะความผิดฐานรับของโจรนั่นเองแล้วก็มีการสรุปอีกนิดนึงนะครับว่าการที่นายแหวนอ้างว่ามีการซื้อขายรถยนต์ได้ที่จังหวัดลำปางนั้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีอำนาจพิจารณานั้นข้ออ้างฟังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายในการสรุปอีกสักนิดนึงนะครับนี่คือวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยนะครับสำหรับชุดนี้แล้วยังมีเวลาเหลืออีกสักหน่อยหนึ่งเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับให้วินิจฉัยว่านะครับข้ออ้างของนายเตาอิดนะฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดนะคำถามพวกนี้นะครับเรายังไม่ทราบประเด็นคำถามหรอกนะครับแต่เราพอจะรู้ว่าต้องดูนะข้ออ้างของนางเตาอิดเท่านั้นคนอื่นเราไม่ฟังเราไม่สนใจนะครับเราก็มาดูข้อเท็จจริงบอกว่าร้อยตำรวจเอกนะครับพงพันธ์นะได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันไฮโลนะที่บ้านนางเตาอิดนะร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพบเห็นมีการเล่นพนันดังกล่าวจริงพอสบโอกาสเห็นนักพนันเปิดประตูบ้านร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็นำกำลังเข้าไปดำเนินการจับกุม
นางเตาอิดกับพวกที่กำลังเล่นการพนันอยู่ในห้องแต่นางเตาอิดไม่ยอมให้จับกุมโดยอ้างว่าร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ไม่มีอำนาจจับกุมตนเพราะไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นดังนี้นางเตาอิดฟังขึ้นหรือไม่นะสำหรับข้อนี้นะครับนะนางเตาอิดอ้างว่าจับไม่ได้เพราะไม่มีหมายจับและไม่มีหมายค้นดังนั้นประเด็นที่ท่านต้องวินิจฉัยเนี่ยในเรื่องนี้อาจจะต้องมี2ประเด็นก็คือไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่มีหมายค้นนะครับเรามาดูกันว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับประมวลกฎหมายวิทยาเนี่ยก็บัญญัติหลักที่เกี่ยวข้องไว้ก็มีมาตรา78นะอนุ1ก็คือว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับไม่ได้นะเว้นแต่เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้านะดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา80ผมบอกเลยนะครับบอกผมบอกไว้เลยว่าถ้าควรจะตอบความผิดซึ่งหน้าตาม78อนุ1เนี่ยนะครับมาตรา80เนี่ยเหมือนเป็นเงาตามตัวเลยคุณต้องเขียนต่อมาเลยถ้ามี78อนุ1แล้ว80ต้องเดินตามมานั้นคุณก็ต้องเขียนต่อว่า80คืออะไรบอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้าได้แก่ความผิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากนางเตาอิดเนี่ยได้มีการกล่าวว่าไม่มีอำนาจค้นไม่มีอำนาจจับเพราะว่าไม่มีหมายค้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตอบในส่วนของเรื่องการค้นเข้าไปด้วยนะครับนะซึ่งในส่วนนี้พอดีอาจารย์ยังไม่อธิบายแต่ว่าสามารถอธิบายได้นะคร่าวๆนะครับนะเพราะว่าบางทีข้อสอบออกมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกเฉพาะหมายจับหรืออาจจะไปปนนะในส่วนของหมายค้นซึ่งอาจจะอยู่คนละหน่วยก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นการออกข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องออกหน่วยเดียวเสมอไปบางทีอาจจะหยิบหน่วยนี้มาผสมกับอีกหน่วยหนึ่งก็สามารถออกเป็นข้อสอบได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือมาตรา92อนุ2บอกว่าห้ามไม่ค้นในที่ระหโหฐานโดยไม่มีหมายค้นนะเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นนะครับกรณีที่ว่าเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าได้การกระทำลงในที่ระหโหฐานนะครับอันนี้ท่านก็ต้องอธิบายด้วยว่าที่ระหโหฐานคืออะไรนะอะไรคือที่ระหโหฐานนะครับนะการจับบุคคลเนี่ยโดยหลักก็ต้องมีหมายจับต้องวางเนี่ยโดยมีหมายจับแต่มีบางกรณีที่ว่าจับได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นความผิดซึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับส่วนการค้นนั้นก็ต้องมีหมายค้นนะถ้าค้นในที่ระหโหฐานต้องมีหมายค้นแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่สามารถค้นในที่ระหโหฐานโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นนะนี่ก็มีการอธิบายประเด็นสักหน่อยนึงนะครับนะแล้วคุณก็อธิบายไปบอกว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏร้อยตำรวจเอกพงพันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะครับนะทางตำรวจเนี่ยไม่ได้เห็นมีพลเมืองดีเนี่ยอาจจะมีการโทรศัพท์แจ้งมานะครับมีการส่งเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้การส่งไลน์มาพบเห็นการกระทำความผิดส่งไลน์มาได้ที่ผู้กำกับในเดี๋ยวนี้ก็นะยุคไฮเทคแล้วก็นะครับเขาไม่ได้โทรศัพท์อย่างเดียวส่งไลน์มาก็ได้นะส่งไลน์ไปเนี่ยให้ผู้กำกับบอกอ้าวนะไปดูหน่อยที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีการเล่นการพนันจริงหรือไม่นะครับก็ส่งนะสายสืบส่งสายลับเนี่ยไปตรวจสอบดูก็ไปส่องดูนอกรั้วเนี่ยตำรวจไปส่องดูนอกรั้วส่องได้ไหมส่องได้นะการอยู่นอกรั้วเนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการส่องเข้าไปได้พอส่องนะไปแอบดูว่าไงไปแอบดูเสร็จเห็นเขากำลังเล่นไพ่กันจริงเล่นไฮโลกันจริงนะไฮโลนี่คืออะไรเล่นสูงต่ำใช่ไหมแทงสูงแทงต่ำนะฮะนะว่าเงี้ยนะเล่นการพนันลักลอบเล่นการพนันกันจริงเมื่อเห็นนะเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้านะอย่างที่บอกนะเมื่อเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยย่อมมีอำนาจจับกุมได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับเห็นนะฮะท่านก็วินิจฉัยวิเคราะห์ไปบอกว่ากรณีเช่นนี้เป็นความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าแต่จะเรียกว่าตั้งใจมาดูจงใจมาดูหรือได้หรือพบเห็นโดยบังเอิญก็ได้นะความผิดซึ่งหน้าถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะก็สามารถดำเนินการจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีหมายจับนะเช่นเดียวกันแม้จะเห็นการกระทำความผิดเนี่ยอยู่ในที่ระหโหฐานโดยหลักแล้วการที่จะค้นในที่ระหโหฐานเนี่ยนะครับนะจะต้องนะครับนะค้นเพื่อหาสิ่งของซึ่งเป็นความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะค้นก็ต้องมีหมายค้นแต่กรณีนี้ก็แล้วครับเป็นความผิดซึ่งหน้าเหมือนกันก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นด้วยก็ได้เหมือนกันฉะนั้นกรณีเช่นนี้การจับหรือการค้นเนี่ยนะครับนะ
ก็ไม่ต้องมีทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นนะการจับนั้นก็เป็นการจับหรือการค้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะก็สามารถที่จะดำเนินการจับการค้นได้ซึ่งมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าดำเนินถ้าจับหรือค้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะเจ้าพนักงานผู้จับเนี่ยอาจจะมีความผิดได้เช่นความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขังอะไรก็ว่าไปผิดฐานทำร้ายร่างกายอะไรก็ว่าไปรวมทั้งเนี่ยนะครับนะผู้ที่ถูกจับนะก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตนเองได้ด้วยนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเจ้าพนักงานต้องระวังนะการจับการค้นเนี่ยต้องชอบนะโดยหลักต้องมีหมายจับหมายค้นแต่ถ้าบางกรณีก็มีสามารถเป็นข้อยกเว้นสามารถจับค้นโดยไม่มีหมายจับหรือไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้นะครับสำหรับในช่วงที่4นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาพอสมควรแล้วนะครับนะแนวทางในการตอบข้อสอบเนี่ยก็ยกนะในเรื่องของมาตราสำคัญมาให้ท่านดูนะครับนะมาให้ท่านลองวินิจฉัยดูนะครับสำหรับนะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา41343นะกฎหมายวิธีสมัญญัติ3วิธีพิจารณาความอาญาครั้งที่1นะในวันนี้ก็คงต้องขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนและทำแบบฝึกทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พบกันใหม่นะครับในการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในครั้งที่2นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
2: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
7: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
8: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
9: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
10: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
11: โกงว่าประมาณ
7: แล้วจะทำอะไรผมได
8: ้ก็แฉมาสิ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะครับในชุดวิชา32340นะครับการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรนะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับนักศึกษาจะเป็นหน่วยที่มีความสำคัญมากนะครับสำหรับการศึกษาในชุดวิชานี้เนื่องจากเป็นหน่วยที่เป็น introductionนะครับเนื่องจากชุดวิชาของมสทนะครับจะมีลักษณะที่มีหน่วยกิจทั้งหมด6หน่วยกิจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอกสารการสอนนะครับถ้านักศึกษาลองดูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2เล่มใช่ไหมครับเล่มแรกนะครับสำหรับชุดวิชานี้จะเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลนะครับส่วนเล่มที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการภาษีอากรนะครับเพราะนั้นนักศึกษาจะต้องพยายามแยกในเรื่องของเนื้อหานะครับว่าทั้ง2เนื้อหาเนี่ยจะประกอบกันเป็น2ส่วนนะครับอันเดี๋ยวสำหรับหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับนักศึกษาจะได้มาดูว่าทั้งชุดวิชาเนี่ยมีเนื้อหามีหัวข้อนะครับมีหน่วยที่เราต้องเรียนเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะครับสำหรับหน่วยที่1ก็จะเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลหน่วยนี้นะครับจะเป็นหน่วยที่อธิบายนะครับในเอกสารการสอนเล่มแรกนะครับก็คือหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8นะครับว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือการเงินส่วนบุคคลโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นนักศึกษาอาจจะลองดูในหน่วยที่1เนี่ยเป็นหน่วยแรกเวลาที่นักศึกษาอ่านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญนะครับนักศึกษาควรจะอ่านคำอธิบายชุดวิชาแล้วก็วัตถุประสงค์ของชุดวิชานะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าแรกๆของเอกสารการสอนนะครับทั้ง2เล่มนะครับนักศึกษาจะลองดูก่อนนะครับว่าในชุดวิชานี้เขามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรบ้าง

้างแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเนี่ยต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยว เรามาดูกันก่อนนะครับว่าสำหรับแนวคิดของหน่วยที่1หรือหัวข้อที่สำคัญของหน่วยที่1ที่เราศึกษากันนักศึกษาลองเปิดเอกสารการสอนตามนะครับก็

ก็มีเครื่องมืออะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการเรียนตลอดทั้ง8หน่วยนะครับแล้วก็ส่วน 1.2 นะครับหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของวิชาชีพของนักการเงินนะครับที่จะไปเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับรวมตลอดจนถึงเรื่องของจรรยาบรรณนะครับของนักวางแผนการเงินนะครับว่าถ้าจะเป็นนักวางแผนการเงินที่เป็นวิชาชีพเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณเนี่ยในเรื่องใดบ้างนะครับส่วนที่3นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยนะครับหัวข้อ 1.5 นักศึกษาดูในเอกสารการสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนะครับเป็นการรวบรวมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินในปัจจุบันนะครับรวมถึงนะครับสามารถที่จะดำเนินการวางแผนในเรื่องงบประมาณส่วนบุคคลในอนาคตได้นะครับก็จะมีทั้งเรื่องงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เรื่องของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละหัวข้อนะครับใน3หัวข้อซึ่งเราอาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูเป็นแนวทางนะครับว่าและนักศึกษาเนี่ยจะไปอ่านหนังสือจะไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับหน่วยที่1นะครับในตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดการวางแผนการเงินนะครับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่นักศึกษาต้องสนใจนะครับก็คือเรื่องของความหมายนะครับของ personal finance นะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับในตำราเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหรือ personal finance เนี่ยหมายถึงการจัดการการเงินของบุคคลนะครับให้บุคคลสามารถบรรลุความพึงพอใจทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงวัยนะครับให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทางการเงินได้นะครับโดยที่เราจะเรียนเนี่ยจะเป็นยูนิตที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลนะครับก็คือบุคคลธรรมดาพวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็ครัวเรือนนับเป็นหน่วยทางการเงินที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เป็นการศึกษาในเรื่องนี้นะครับต่อไปนะครับทีนี้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญนะครับที่ไม่แตกต่างจากการวางแผนการเงินของบริษัทเลยนะครับเพราะว่าช่วยให้บุคคลสามารถหารายได้นะครับวางแผนในเรื่องรายได้รายจ่ายนะครับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินนะครับการออมหรือการลงทุนนะครับซึ่งก็จะทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับแล้วก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับในการประกอบวิชาชีพได้ด้วยนะครับในอนาคตถ้านักศึกษาสนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีวิชาชีพทั้งในระดับสากลนะครับก็คือที่เราเรียกว่า CFP นะครับก็จะมีเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารการสอนซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษานะครับแล้วก็วางแผนในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในอนาคตได้นะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะต้องเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับที่เราจะต้องสนใจนะครับในเอกสารการสอนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านนะครับก็คือจะมีเรื่องการใช้จ่าย spend ใช่ไหมครับเรื่องการออมในที่นี้รวมถึงการลงทุนด้วยนะครับก็คือ saving นะครับแล้วก็sharing นะครับเรื่องการแบ่งปันไปยังผู้อื่นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อของการกระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับเขาบอกว่าในช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะครับกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพลวัตนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นวงจรนะครับที่เราก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอนะครับไม่ได้เป็นแค่การวางแผนเพียงครั้งเดียวแล้วจบนะครับซึ่งเขาแบ่งกระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยออกเป็น6ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่การสำรวจสถานะทางการเงินนะครับการกำหนดเป้าหมายทางการเงินการวิเคราะห์ทางเลือกความเป็นไปได้นะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวการประเมินทางเลือกต่างๆนะครับจนกระทั่งนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็กลับมาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการวางแผนทางการเงินนะครับซึ่งการวางแผนทางการเงินเนี่ยก็จะมีเป้าหมายใช่ไหมครับจะเป็นเป้าหมายตามระยะเวลานะครับเป้าหมายในเชิงของความบ่อยครั้งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือที่เรามักจะได้ยินกันในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการวัดอิสรภาพทางการเงินหรือเป้าหมายที่เป็นอิสรภาพทางการเงินนั่นเองนะครับนักศึกษาที่จะดูรายละเอียดได้ในเอกสารการสอนนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะยกตัวอย่างเป้าหมายที่เป็นการวัดอิสรภาพทางการเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยได้รับความนิยมในการนำมาใช้มากนะครับซึ่ง เขาแบ่งนะครับเป้าหมายที่เป็นเรื่องของการวัดอิสรภาพทางการเงินเนี่ยออกเป็น2ระดับนะครับก็คือระดับความอยู่รอดขั้นพื้นฐานกับระดับที่มีอิสรภาพทางการเงิน
สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเราไปดู

ในเอกสารการสอนนะครับจะเห็นว่าเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตนเองนะครับก็คือมีรายได้มากกว่ารายจ่ายในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแต่ในเป้าหมายระดับนี้นะครับก็ยังต้องพึ่งพาเงินได้จากการทำงานอยู่นะครับถ้านักศึกษาดูใน survival ratio ก็จะเห็นไหมครับจะมีเรื่องของรายได้จากการทำงานต่อปีเนี่ยอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นยังเป็นเป้าหมายที่เรายังต้องเป็นไงครับยังต้องทำงานอยู่นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเป้าหมายเพื่อการบรรลุอิสรภาพทางการเงินที่สมบูรณ์แบบนะครับในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยรักษาระดับนะครับคุณภาพชีวิตที่ต้องวัดอันนี้คือว่ามีทรัพย์สินนะครับที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับมีรายได้จากทรัพย์สินนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับถ้าเราดูในratio ในที่นี้ก็คือ wealth ratio นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นอะไรครับอัตราส่วนความมั่งคั่งนะครับเท่ากับรายได้จากทรัพย์สินต่อปีนะครับเทียบกับรายจ่ายต่อปีแล้วเนี่ยมากกว่าเพราะนั้นถ้าบรรลุถึงขั้นนี้แล้วคือยังไงครับมีอิสรภาพทางการเงินสมบูรณ์แบบละนักศึกษาสามารถจะดูตัวอย่างได้ในเอกสารการสอนนะครับก็อาจจะเปิดดูตามไปด้วยตอนนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับก็จะมีแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีเรื่องของอะไรครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินนะครับก็คือรายละเอียดแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนะครับซึ่งมีผลต่อการวางแผนทางการเงินนะครับรายละเอียดแวดล้อมพวกนี้เราเรียกว่าปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาเมื่อเราจะวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลซึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าหลังจากเราเรียนหน่วยที่1ซึ่งเป็นหน่วยคำแนะนำแล้วเนี่ยแล้วนักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาในหน่วยที่2 3 4 5จนถึงหน่วยที่8จะเป็นการประยุกต์ความรู้ทั้งหมดนะครับมาใช้ในการวางแผนการเงินเชิงบูรณาการนักศึกษาจะเห็นในหน่วยที่8นะครับว่าเอ๊ะแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยไปใช้วางแผนได้อย่างไรนะครับนักศึกษาค่อยๆดูไปทีละหน่วยนะครับแต่สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนส่วนบุคคลเนี่ยการเงินส่วนบุคคลนะครับก็จะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันนั่นคือสถานะส่วนบุคคลนะครับวงจรชีวิตส่วนบุคคลแล้วก็ค่านิยมส่วนบุคคลนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราลองดูเฉพาะวงจรชีวิตส่วนบุคคลนะครับวงจรชีวิตของบุคคลนะครับก็จะมีหลากหลายวงจรหลายรูปแบบในการแบ่งนะครับจะมีตั้งแต่วงจรชีวิตการทำงานหรือการประกอบอาชีพนะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับอย่างที่อยู่ในสไลด์นะครับวงจรการมีครอบครัวนะครับจะมีวิธีการแบ่งได้หลากหลายนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือวงจรทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวงจรทางเศรษฐกิจเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเราแบ่งใช่มั้ยครับว่าถ้าอายุยังไม่ถึง20ปีผู้ที่เกษียณอายุแล้วคือ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นการพึ่งพิงผู้อื่นนะครับในขณะที่ถ้าอยู่ในช่วง20ถึง59ปีก็จะเป็นช่วงที่พึ่งพาตนเองนะครับมีรายได้จากการทำงานนะครับเป็นระยะของการสะสมแล้วก็เก็บรักษาความมั่งคั่งนะครับอันนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเลยนะครับก็คือองค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าในหัวเรื่องนี้นะครับเรื่ององค์ประกอบเนี่ยจะอธิบายเนื้อหานะครับของชุดวิชานี้นะครับในเล่มแรกที่เป็นการเงินส่วนบุคคลเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่8นะครับซึ่งก็ในการจัดทำเอกสารการสอนเนี่ยนะครับก็จะใช้การดูโครงสร้างจากการวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลนะครับจากวิชาชีพนะครับนักการเงินส่วนบุคคลซึ่งเป็นสากล นะครับซึ่งนักศึกษาจะรู้จักกันในชื่อของ CFP นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราจะแบ่งกิจกรรมในเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลออกไปทั้งหมด10ด้านนะครับก็คืออะไรครับตั้งแต่เรื่องของการมีรายได้จากการประกอบอาชีพเลยนะครับก็คือถ้าไม่มีการประกอบอาชีพก็จะไม่เกิดรายได้ใช่ไหมครับที่เราจะเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือว่าจะเอาไปวางแผนการเงินในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้นะครับจากตอนที่ 1.2 ของหน่วยที่1นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในเรื่องรายรับรายจ่ายในภาพรวมนะครับหรือ planning นะครับนักศึกษาจะศึกษาได้จากตอนที่ 1.3 ของหน่วยนี้นะครับหน่วยที่1นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารเงินสดนะครับว่าจะใช้ชีวิตให้ราบรื่นเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเรื่องของรายจ่ายฉุกเฉินนะครับหรือเป็นเรื่องของเงินลงทุนนะครับ

ตรงนี้นักศึกษาจะศึกษาได้จากหน่วยที่2นะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับ borrowing นะครับว่าเราจะมีวิธีการในการกู้ยืมเงินหรือขอสินเชื่ออย่างไรนะครับในกรณีที่บุคคลไม่มีเงินสดเพียงพอนะครับในการดำเนินกิจกรรมทางการเงินบางอย่างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่2เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายนะครับว่าอย่างเช่นการจัดหาสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงทั้งหลายเช่นบ้านหรือรถยนต์นะครับนักศึกษาก็ดูในหน่วยที่3นะครับในเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงแล้วก็มาถึงเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของการลงทุนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเรามีเงินเหลือออมนะครับเหลือเก็บจากการทำงานนะครับส่วนที่มันส่วนเกินออกมาเนี่ยเราจะไปวางแผนในการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินแบบไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่4นะครับก็คือการวางแผนการลงทุนนะครับหลังจากนั้นนะครับเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยยังมีเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันชีวิตการประกันอุบัติเหตุการประกันสุขภาพนะครับการประกันวินาศภัยสำหรับทรัพย์สินนะครับเนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวางแผนทางการเงินเนี่ยจะอยู่ในหน่วยที่5นะครับแล้วก็เป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่สำคัญต่อไปก็เป็นเรื่องของการวางแผนการเกษียณว่านักศึกษาจะวางแผนอย่างไรนะครับให้มีความมั่นคงเพื่อมีนะครับเงินที่ใช้หลังจากที่เกษียณอายุจากการทำงานแล้วอันนี้จะอยู่ในหน่วยที่6นะครับเรื่องการวางแผนการเกษียณหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการวางแผนภาษีอากรและการวางแผนมรดกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะมีความสำคัญมากขึ้นต่อไปในอนาคตเลยนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับทำให้การวางแผนทางการเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือว่านักศึกษาเห็นไหมครับว่าแม้แต่เรื่องการวางแผนมรดกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการวางแผนทางการเงินเช่นเดียวกันนะครับทำอย่างไรที่จะวางแผนมรดกแล้วเนี่ยให้การตกทอดทรัพย์สินไปยังทายาทนะครับเป็นไปโดยเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับนักศึกษาก็จะศึกษาเรื่องเหล่านี้ได้ในหน่วยที่7นะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาจะรวบรวมความรู้ทั้งหมดเลยนะครับที่ศึกษาตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่7เนี่ยไปใช้ทำอะไรครับไปวางแผนจัดทำแผนการเงินเชิงบูรณาการนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้นะครับจากหน่วยที่8นะครับซึ่งนักศึกษาจะมีชีวิตประจำวันของตัวเองก็ได้นะครับหรือว่าในอนาคตนักศึกษาจะไปสอบนะครับใบประกอบวิชาชีพที่เป็นนักวางแผนการเงินนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับนักวางแผนการลงทุนนะครับหรือสอบไลเซนส์สากลที่เป็น CFP ก็ได้นะครับเพราะนั้นขอให้นักศึกษาตั้งใจนะครับในการที่จะศึกษาเอกสารการสอนในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่8นี้นะครับสำหรับตอนต่อไปนะครับของหน่วยที่1นะครับก็คือจะเป็นตอนที่2นะครับนักศึกษาก็จะได้รู้ละว่าวิชาชีพนักวางแผนการเงินนะครับเป็นอย่างไรนะครับรวมตลอดจนถึงจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในเอกสารการสอนนะครับก็จะอธิบายนะครับไล่ตั้งแต่ว่าอาชีพนะครับอาชีพที่เราสามารถจะทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใบประกอบวิชาชีพนะครับที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของผู้วางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใบอนุญาตของสากลนะครับก็คือ CFP นะครับที่เป็นนักวางแผนทางการเงินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรแล้วก็ถ้านักศึกษาจะดำเนินการที่จะสอบจะประกอบวิชาชีพดังกล่าวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีข้อมูลให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็ขอนักศึกษาลองเข้าไปดูในส่วนของจรรยาบรรณของนักวางแผนการเงินนะครับในที่นี้เขาก็ได้ประมวลนะครับความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินนะครับว่าจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรบ้างอันนี้นะครับเป็นจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความเป็นกลางนะครับความรู้ความสามารถนะครับเรื่องความเป็นธรรมในเวลาที่เรามีเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับลูกค้าใช่ไหมครับการรักษาความลับนะครับความเป็นมืออาชีพนะครับตลอดจนกระทั่งความระมัดระวังความใส่ใจในการทำงานนะครับทีนี้นักศึกษาก็จะต้องแยกนิดนึงนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับที่มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับอันที่1 นะครับจะเป็นเรื่องของนักวางแผนทางการเงิน
ันนี้คือ financial planner

นะครับอันนี้จะเป็นคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินนะครับในระดับสากลนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็คือผู้ที่เป็นตัวแทนในเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็การออกใบประกอบวิชาการออกใบอนุญาตตรงนี้นะครับก็คือสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ Certified Financial Planner นะครับหรือ CFP อันนี้จะเป็นคุณวุฒิที่เป็นระดับสากลนะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็คือผู้วางแผนการลงทุนอันนี้จะเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เป็น Investment Planner นะครับที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของก.ล.ต.ของหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับรายละเอียดนักศึกษาก็ลองเข้าไปดูนะครับในเอกสารการสอนนะครับว่าจะมีอธิบายในเนื้อหาการสอบใบอนุญาตในแต่ละประเภทเอาไว้นะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการสมัครวิธีการที่จะเข้าไปประกอบวิชาชีพนะครับอย่างปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสำนักงานก.ล.ต.เนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับก็คือมีผู้แนะนำการลงทุนนะครับผู้วางแผนการลงทุนผู้วางแผนการลงทุนเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือนักวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลนะครับกับนักวิเคราะห์การลงทุนนะครับซึ่งก็จะอยู่ในชุดวิชาของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือวณิชธนากรนะครับหรือว่า investment banker นะครับอันนี้เราก็สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนักศึกษาก็ลองกลับไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้อย่างก็คือเรื่องความเป็นธรรมใช่ไหมครับว่านักวางแผนการเงินเนี่ยจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเป็นธรรมนะครับมีเหตุมีผลกับลูกค้านายจ้างและผู้เกี่ยวข้องตลอดจนเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการให้บริการนะครับความเป็นธรรมในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์หรือความต้องการส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจรรยาบรรณที่ต้องคำนึงถึงนะครับในตอนที่3นะครับเราผ่านมาแล้ว2ตอนเนาะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องอะไรครับแนวคิดทั่วไปนะครับเรื่องขององค์ประกอบนะครับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักวางแผนทางการเงินใช่ไหมครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับตอนที่2จะเป็นเรื่องอะไรครับก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพของผู้ที่จะประกอบวิชาชีพนักวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับในตอนที่3อันนี้ก็จะเป็นตอนที่สำคัญตอนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานนะครับตลอดไปทั้งเอกสารการสอนทั้ง8หน่วยเลยนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในตอนที่3เนี่ยให้ดีนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าในตอนที่3เนี่ยตอนที่ 1.3 เนี่ยจะแบ่งหัวข้อย่อยนะครับออกเป็น3หัวข้อนะครับก็คือจะเป็นเรื่องการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลนี้เป็นหัวเรื่องที่2นะครับแล้วก็หัวเรื่องที่3ก็คืออะไรครับการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับมีเคล็ดลับอันนึงที่อยากจะแนะนำนักศึกษาเวลาที่นักศึกษาจะอ่านในตอนที่ 1.3 นะครับก็คือว่าพยายามนะครับเชื่อมโยงกับการจัดทำงบการเงินของบริษัทนะครับนักศึกษาลองดูนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยทำงบการเงินส่วนบุคคลนะครับกับเป็นบุคคลกับเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงหรือมีจุดที่เหมือนกันยังไงนะครับจะทำให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่านักศึกษาได้เรียนเรื่องของงบการเงินของบริษัทมาแล้วนะครับในชุดวิชาการจัดการการเงินใช่ไหมครับนักศึกษาลองอ่านแล้วก็ลองนึกเปรียบเทียบไปนะครับในแต่ละจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่างบการเงินส่วนบุคคลนะครับเป็นยังไงนะครับอัตราส่วนทางการเงินนะครับแล้วก็การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนักศึกษาจะเห็นว่าการเรียนแล้วเอกสารการสอนเนี่ยพยายามจะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจอย่างเป็นระบบนะครับคือเริ่มทำงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้ทราบถึงสถานะการเงินในปัจจุบันนะครับข้อมูลรายรับรายจ่ายในช่วงที่ผ่านมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยถึงเอางบการเงินเนี่ยมาลองวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินนะครับว่าอัตราส่วนทางการเงินที่เราใช้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วมันวัดนะครับสถานะทางการเงินเนี่ยวัดสุขภาพทางการเงินยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงเอาไปดูว่าเราจะจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับก็คืองบประมาณนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับแล้ว
ถึงเวลาจริงเนี่ยลองไปดูว่าที่เราทำงบประมาณส่วนบุคคลไว้เนี่ยมันตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจะได้นำไปสู่การปรับปรุงนะครับปรับปรุงงบประมาณส่วนบุคคลและตลอดจนการปรับปรุงแผนการเงินส่วนบุคคลต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่างบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลเป็นยังไงนะครับก็คล้ายๆกับงบของบริษัทเลยนะครับสินทรัพย์นะครับสิ่งที่บุคคลเป็นเจ้าของหักออกจากหรือบวกกับหนี้สินนะครับโทษนะครับสินทรัพย์หักด้วยหนี้สินก็จะกลายเป็นความมั่งคั่งของส่วนบุคคลนะครับก็คือสิ่งที่บุคคลเป็นเจ้าของนะครับที่สามารถประเมินค่าในทางเศรษฐกิจได้นะครับหักออกจากภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระนะครับก็จะเท่ากับความมั่งคั่งส่วนบุคคลนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับงบการเงินบริษัทนะครับก็คือจะมีงบกระแสเงินสดด้วยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่างบเมื่อกี้นะครับงบแสดงสถานะทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาระในอนาคตที่จะต้องจ่ายที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยงบกระแสเงินสดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรวบรวมรายรับการรับและการจ่ายเงินสดสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆนะครับในช่วงเดือนหรือช่วงปีนะครับก็อันนี้จะทำให้เห็นอีกมุมนึงนะครับจะเป็นเรื่องของเงินสดส่วนบุคคลนะครับก็คือเราจะมีสมการทางบัญชีนะครับในที่นี้ก็คือเงินสดทั้งหมดที่ได้รับในระหว่างงวดเวลาลบด้วยกระแสเงินสดจ่ายระหว่างงวดเวลานะครับก็จะเท่ากับกระแสเงินสดสุทธินะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ละเอียดนะครับก็คือเรื่องของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเรื่องของการบันทึกรายได้ว่าถ้าเป็นเรื่องของการเงินส่วนบุคคลเนี่ยรายได้เนี่ยเรานับรวมอะไรบ้างว่าเป็นรายได้นะครับเช่นค่าทำงานล่วงเวลาค่านายหน้าที่ได้รับรายได้จากการทำธุรกิจส่วนตัวหรือผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยเงินปันผลจากการออมและการลงทุนนะครับพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นรายรับเป็นรายได้ในลักษณะใดนักศึกษาจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือการบันทึกรายจ่ายนะครับว่าอะไรบ้างที่นับเป็นรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับว่าจะอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่อันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับอันไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการออมและการลงทุนนะครับอย่างเช่นเขาให้คำอธิบายไว้นะครับว่าค่าใช้จ่ายคงที่หมายถึงการจ่ายที่เป็นยอดเงินคงที่และเกิดขึ้นเป็นประจำในทุกๆงวดเวลานะครับเป็นการชำระที่สามารถคาดการได้ในขณะที่ค่าใช้จ่ายผันแปรนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นจำนวนเงินไม่เท่ากันในแต่ละงวดนะครับผันแปรไปตามพฤติกรรมการใช้และการบริโภคนะครับพวกนี้มีรายละเอียดนะครับให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ต้องแยกแยะให้ได้นะว่าอะไรเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนนะครับแล้วก็คำนวณหากระแสเงินสดสุทธินะครับซึ่งอันนี้นักศึกษาก็มีน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในชุดวิชาก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของการหางบกระแสเงินสดอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาลองเปรียบเทียบดูกับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในที่นี้นะครับเอกสารการสอนเนี่ยเสนออัตราส่วนทางการเงินที่จะวิเคราะห์เอาไว้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่อัตราส่วนหนี้สินนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอันนี้ก็คือเป็น liquidity ratio นะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีความสำคัญก็คืออัตราส่วนการออมนะครับหรือว่า saving ratio นะครับในแต่ละอัตราส่วนเนี่ยนักศึกษาครับจะมีตัวอย่างให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะครับทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับอย่างเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราเอาสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยมาวัดกับกระแสเงินสดจ่ายต่อเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าไปดูหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับในที่นี้อาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดหรืออธิบายทุกตัวอย่างให้นักศึกษานะครับแต่ว่านักศึกษาลองกลับไปทำความเข้าใจอีกครั้งนึงแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานต่อไปนักศึกษาจะได้ไปทำจริงนะครับได้ไปลองทำจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลจริงในหน่วยที่8นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบูรณาการความรู้เรื่องการจัดการการเงินเอาไปทำแผนการเงินส่วนบุคคลในเชิงบูรณาการในหน่วยที่8นะครับ
อันนี้หัวข้อเรื่องนี้ก็จะการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับก็คือเป็นบัดเจ็ตนะครับก็คือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เป้าหมายทางการเงินสำเร็จนะครับโดยนะครับปัญหาทางการเงินพื้นฐานเนี่ยก็คือ

ที่ทุกคนประสบกันก็คือใช้เงินมากกว่าที่ควรจะใช้นะครับแล้วก็เก็บเงินน้อยกว่าที่ควรจะเก็บลงทุนน้อยกว่าที่ควรจะลงทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรพื้นฐานของความล้มเหลวทางการเงินเลยนะครับทีนี้การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลทุกปีเนี่ยอันนี้แหละครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราไม่ไปถึงจุดนั้นนั่นเองนะครับจะทำให้ใช้ชีวิตประจำวันภายใต้รายได้ที่มีนะครับการใช้จ่ายตามที่ควรจะเป็นนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินเนี่ยตามที่ทุกคนต้องการนะครับรวมถึงจะมีการจัดทำนะครับการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหตุฉุกเฉินทางการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมืออันนึงนะครับที่สำคัญที่สำหรับในการที่จะควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเพราะนั้นหมายความว่าไงครับจากการทำงบการเงินแสดงสาธารณะส่วนบุคคลนะครับไปจนถึงเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินสุดท้ายก็จะมาจบที่การทำงบประมาณส่วนบุคคลนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นการวางแผนทางการเงินในแต่ละปีนะครับแล้วเราก็มาปรับกันในแต่ละปีนะครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางการเงินของเรานั่นเองนะครับซึ่งในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะเสนอขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณเอาไว้ให้นักศึกษาได้ดูนะครับจะมีอยู่อย่างเช่นขั้นตอนที่1เลยนะครับตั้งแต่กำหนดเป้าหมายทางการเงินนะครับซึ่งเป้าหมายทางการเงินนี้ก็ต้องคำนึงถึงอะไรครับถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่างๆซึ่งอยู่ในตอนที่ 1.1 นั่นเองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายทางการเงินว่าจะกำหนดเป้าหมายทางการเงินเนี่ยอย่างไรนะครับหลังนั้นเนี่ยจึงจัดทำประมาณการรายได้นะครับว่าจะมีรายรับอย่างไรนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละบุคคลนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณเงินฉุกเฉินและการออมนะครับว่าจะต้องมีเงินฉุกเฉินนะครับในแต่ละคนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยหลักการของเขาก็คือประมาณ 3-6 เดือนของการใช้จ่ายปกตินะครับขั้นตอนที่4นะครับก็คือจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายคงที่นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายผันแปรเพราะนั้นที่เมื่อกี้ได้เราได้คุยกันนะครับว่าเรื่องของรายรับรายจ่ายแต่ละประเภทมีอะไรบ้างเนี่ยมันถึงได้สำคัญนะครับเพราะว่านักศึกษาจะต้องนำมาจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องด้วยนะครับจะได้มีการวางแผนที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทเนี่ยก็มีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มันจนถึงขั้นตอนที่6นะครับก็คือการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงนะครับหมายความว่าไงครับนักศึกษาก็คือตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึง5เนี่ยเราจะได้งบประมาณออกมานะครับแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นจริงใช่มั้ยครับแล้วเราไปใช้ในปีที่จะถึงในอนาคตหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นการบันทึกใช่ไหมครับว่างบประมาณที่เราตั้งขึ้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งในส่วนของรายรับและรายจ่ายนะครับกระแสเงินสดต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยจึงมันเป็นการเปรียบเทียบงบที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการตรวจสอบรูปแบบการจ่ายและการออมก็คือไงครับเอามาวิเคราะห์นั่นเองว่าที่เราวางแผนเอาไว้กับที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วจะต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงในปีถัดไปครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเนื้อหานะครับที่นักศึกษาควรจะต้องนำไปศึกษาต่อไปสำหรับหน่วยที่1 นะครับก็ขอนักศึกษานะครับโชคดีในการสอบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการเรียนในชุดวิชานี้ครับสวัสดีครับ

สวัสดีนักศึกษาและท่านผู้สนใจนะคะวันนี้เราจะมาบรรยายในส่วนของหน่วยที่2เรื่องเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและภาษีอากรเรามาดูรายละเอียดกันค่ะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะประกอบด้วยมูลค่าของเงินตามเวลาการบริหารด้านสภาพคล่องแล้วก็การบริหารหนี้สินส่วนบุคคลการที่เราจะบริหารเงินขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีส่วนประกอบต่างๆมากมายซึ่งส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญคือส่วนประกอบในส่วนของเรื่องของเวลานั่นเองนะคะเรามาจะดูกันว่ามูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างในการตัดสินใจโดยส่วนมากเนี่ยการที่เราตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการออมการกู้ยืมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์มากๆกับทางด้านเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเพราะการลงทุนนั้นเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นค่าของเงินในระยะเวลาที่แตก

ต่างกันย่อมมีค่าไม่เท่ากันนั่นเองแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าตามเวลาจำแนกออกเป็น2เรื่องที่สำคัญนะคะคือมูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตคืออะไรเอ่ยก็คือมูลค่าที่เป็นของทางด้านในอนาคตส่วนมูลค่าปัจจุบันคือคิดกลับมาในปัจจุบันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าคืออะไรบ้างในส่วนของการจำแนกรายละเอียดนะคะมูลค่าในอนาคตหรือว่า future value ตัวย่อเนี่ยใช้คำว่า FV ซึ่งหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆเนี่ยทบเข้ากับเงินต้นซึ่งจะหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นค่าของเงินที่ลงทุนในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตแล้วคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนั้นจะเหลือมูลค่าเท่าใดเนื้อหาได้มีในรายละเอียดของหนังสือแล้วดังนั้นวันนี้จะขออนุญาตเป็นการยกตัวอย่างแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นควรจะคำนวณได้วิธีใดและอย่างไรมาดูกันนะคะส่วนแรกค่ะการคำนวณมูลค่าอนาคตโดยใช้ในกรณีคิดดอกเบี้ยปีละครั้งเท่านั้นมาดูตัวอย่างค่ะนายสมานต้องการฝากเงิน 1,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา3ปีโดยทางธนาคารเนี่ยได้ประกาศมาว่าเขาจะให้ดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ3ต่อปีอยากทราบว่าถ้าปีนี้ปีแรกเลยนายสมานฝากเงิน 1,000 บาทแล้วสิ้นปีที่3นายสมานจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ในธนาคารมาดูกันนะคะจากโจทย์เนาะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีรูปเลข0 1 2 3ก็คืองวดเวลาจะเห็นว่างวดเวลาที่0ขึ้นณปัจจุบันเนี่ยนายสมานได้ฝากเงินไว้ 1,000 ดังนั้นเราจะหาค่าเงินในอนาคตหรือว่า FV คุณจะเห็นนะคะว่ามันจะมี FV 1 FV 2ก็คือfuture value นะปีที่1นั่นเองแล้วก็ปีที่2แล้วก็ปีที่3ดังนั้นจากโจทย์เนี่ยจะเห็นว่า PV หรือ present value เท่ากับมูลค่า 1,000 บาทนั่นเองที่นายสมานจะฝากเงินส่วน I นะคะคืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศก็คือ 3% N นั้นหมายถึงว่าจำนวนปีที่นายสมานฝากไว้ก็คือ3ปีมาดูค่ะเวลาการคำนวณนะคะคำนวณได้2ลักษณะลักษณะแรกคือการคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีสูตรมาให้นะคะว่า FV N เท่ากับ PV บวกด้วย N บวก I แล้วก็ยกกำลัง N ลองแทนค่านะคะคุณจะเห็นว่าตัว PV เนี่ยก็คือมูลค่า 1,000 แล้วก็วงเล็บ1บวกด้วย 0.03 หรือว่า 3% นั้นยกกำลังด้วย3ปีดังนั้นเนี่ยเมื่อคำนวณแล้วจะได้อยู่ที่สิ้นปีที่3มีเงินในธนาคารอยู่ที่ 1,092.73 บาทมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือการเปิดตารางนั่นเองเปิดตารางนะคะก็จะเป็นตารางของ Future Value Interest Factor ก็จะเห็นว่าจากสูตรก็จะเป็นสูตรที่ PV บวกด้วย FVIF FVIF ก็คือมาจากนี่นะคะตารางนี้ที่ชื่อว่า future value interest factor ตัวย่อคือ FVIF นั่นเองได้นะคะดังนั้นเมื่อเราแทนค่าโดยการเปิดตาราง PV ตัวเดิมนะคะก็คือ 1,000 ส่วน FVIF เนี่ย I ก็คือตัว interest หรือว่าดอกเบี้ยจากโจทย์จำได้ไม่เอ่ยโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3% กี่งวดคะก็คืออยู่ที่3ปีหรือว่า3งวดดังนั้นเมื่อจับมาชนกันจะเห็นว่าตัวเลขอยู่ที่ 1.0927 เราก็ตัว PV เนี่ยนะคะเอามาคูณกับ 1.0927 เท่ากับ 1,092.70 บาทอันนี้ก็จะหาได้เช่นเดียวกันตัวเลขอาจจะมีต่างกันในทศนิยมเล็กน้อยนะคะแต่ว่าใช้ด้วยกันได้ค่ะขออนุญาตดูต่อมานะคะลองมาคิดอีกแบบนึงลักษณะใกล้เคียงกันเลยแต่เพิ่มเติมจุดเล็กๆอาทิเช่นนางสาวสมศรีเนี่ยเขาฝากเงินอยู่ที่ 5,000 บาทกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา2ปีได้รับอัตราดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ4ต่อปีแต่ว่าธนาคารเนี้ยคิดดอกเบี้ยให้ทุกครึ่งปีครึ่งปีคือ6เดือนโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยเขาคำถามถามว่าแล้วสิ้นปีที่2เนี่ยนางสาวสมศรีจะมีเงินออมเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูตามช่วงเวลาโดยการวาดรูปเป็นงวดที่0คือปัจจุบันปีที่1งวดที่1 2 3 4อย่าลืมนะรอบนี้ก็คือเรามี2ปีใช่มั้ยคะฝากเงินไว้2ปีแต่ว่าธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยให้ทุกๆ6เดือนดังนั้นเนี่ยก็จะมี4ช่วงระยะเวลาที่สำคัญเวลาที่เราแทนค่านะคะโจทย์ก็เหมือนเดิมก็คือ PV ของเราก็คืออยู่ที่

ที่ 5,000 บาท present value เนาะณปัจจุบันฝากเงินอยู่ที่ 5,000 บาทตัว i คือ interest ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ดอกเบี้ยคิดยังไงเอ่ยคิดปีละ2ครั้งนะคะดังนั้นปีละ2ครั้งถ้า2ปีก็คือเป็น4ครั้งนั่นเองมาดูการคำนวณค่ะคำนวณได้2ลักษณะเช่นเดิมก็คือมีการคำนวณโดยใช้สมการและคำนวณโดยการเปิดตารางขออนุญาตดูส่วนแรกนะคะคำนวณโดยใช้สมการเนี่ยก็จะมีสูตรมาดังที่โชว์อยู่ตามนี้นะคะตัวเลขเนี่ย PV ก็คืออยู่ที่ 5,000 บวกด้วย1แล้วก็บวกด้วย 0.04 ก็คือ 4% เนาะแล้วคูณก็หาร2แล้วก็คูณแล้วก็ยกกำลังที่4ก็คือมีการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่4ครั้งดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นปีที่2จะมีมูลค่าของเงินออมในบัญชีอยู่ที่ 5,412 บาทตัวนี้ต้องมีการคำนวณเล็กน้อยแต่ถ้ามีความสะดวกเพิ่มขึ้นก็คือเราสามารถเปิดตารางได้เช่นกันตารางเดิมนะคะตาราง FVIF จากสูตรนะคะก็จะเป็นตัวPV 5,000 ตัว FVIF เนี่ยขออนุญาตดูต่างกับตะกี้เล็กน้อยรอบนี้นะก็คืออัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% แต่ว่าจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีดังนั้นนะคะตัวอัตราเปอร์เซ็นต์จะเหลือแค่ 2% เพราะว่าจ่ายปีละ2ครั้งจากนั้นกี่งวดเอ่ยก็คืออยู่ที่4งวดโอเคนะคะดังนั้นชนกันอยู่ที่ 1.082 นั่นเองเวลาคำนวณก็คือเอาตัว PV 5,000 ตั้งและคูณด้วย 1.0824 จะได้เห็นว่าหลังจากสิ้นปีที่2เนี่ยนางสาวคนนี้เนี่ยก็จะมีเงินในบัญชีที่ 5,412 บาทค่ะพอได้นะคะสำหรับการคำนวณใน2ลักษณะนี้ตัวอย่างถัดมานะคะจะพูดถึงเรื่องของมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียวเงินจำนวนเดียวมาลองดูกันค่ะเขาบอกว่านายสมศักดิ์ต้องการฝากเงินไว้ในอนาคต5ปีข้างหน้าอยากให้มีเงินอยู่ที่ 500,000 บาทโอเคไหมจริงๆเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมีการวางแผนเกษียณอายุหรือว่าวางแผนไว้ว่าในอนาคตอยากจะจับจ่ายใช้สอยเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้อสินทรัพย์ที่ต้องการดังนั้นถ้าเราอาจจะคิดว่าอนาคตข้างหน้าอีก5ปีถ้าอยากมีเงิน 500,000 ปัจจุบันจะต้องฝากเงินเท่าไหร่กับธนาคารหากธนาคารในโจทย์นะคะเขาให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ4ต่อปีลองมาดูกันเวลาที่เราคิดคำนวณเนี่ยเราอาจจะมีการวาดรูปเล็กๆเพื่อเช็คความเข้าใจก่อนรอบหนึ่งจากรูปนะคะจะเห็นว่าปีนี้คือปีที่0คือปัจจุบันนั่นเองมองไปข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเราต้องการเงิน 500,000 บาทธนาคารให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% เราก็ต้องคิดแบ็คกลับมาเป็นปัจจุบันหรือว่า present value เราจะต้องฝากเงินกี่บาทถึงจะได้ 500,000 ที่เราต้องการใน5ปีข้างหน้ามาดูกันค่ะเวลาการคำนวณนะคะก็จะมี2ลักษณะเช่นเดิมคือการคำนวณโดยใช้สมการกับการเปิดตารางการที่มาดูส่วนแรกคือการคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีสูตรดังนี้นะคะตามที่โชว์ไว้ก็จะมีตัว PV ที่เราต้องการจากสูตรนะคะ PV เท่ากับ FV ซึ่ง FV คือ future value ที่เราต้องการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่ต้องการก็คือ 500,000 บาทคูณด้วย1หารด้วยตัว1บวก 0.04 แล้วก็ยกกำลัง5ตัวนี้มาจากธนาคารให้ดอกเบี้ย 4% ระยะเวลาการฝาก5ปีโอเคนะคะเมื่อแทนค่าและคูณออกมาเท่ากับ 419,550 อาจจะดูยุ่งยากมาดูอีกวิธีที่ดูแสนง่ายกว่าเดิมก็คือวิธีการเปิดตารางนั่นเองการหาค่า PV ก็คือเอามาจากค่า FV Future Value ในอนาคตที่ต้องการอยู่ที่ 500,000 และเราก็มาดูว่า PVIF อันนี้คือตาราง Present Value Interest Factor นะคะหรือเรียกว่า PVIF ธนาคารให้ดอกเบี้ยอยู่ที่4% เราต้องการฝากกี่ปีเอ่ยต้องการฝากอยู่ที่5ปีดังนั้นตัวเลขอยู่ที่ 0.8219 เอาตัวเลขนี้ค่ะมาคูณกับ future value ต้องการ 500,000 จะเท่ากับตัวเลขเท่ากับ 419,550 นั่นเองได้ไหมคะมาดูวิธีต่อไปนายสมชายฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งในวันนี้นะฝากไว้ 30,000 บาทแต่ว่าปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะฝากอีก 40,000 50,000 และ 60,000 ตามลำดับธนาคารเนี่ยให้ดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าสิ้นปีที่3เนี่ยเขาจะได้รับเงินออมทั้งสิ้นเท่าไหร่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ

อาจจะมองว่าดูยากสักนิดนึงแต่ว่าควรจะใส่ใจกับเงินของเราเรามาดูกันในปัจจุบันก็คือเราฝากเงินอยู่ที่ 30,000 บาทปีที่1เราจะฝาก 40,000 ปีที่2อ่ะร่ำรวยมากขึ้นได้รับโบนัสมากขึ้นอ่ะฝากเพิ่มขึ้นเป็น 50,000 แล้วปีที่3ฝากอีก 60,000 ดังนั้นการคำนวณก็คือต้องมีการเปิด FVIF ในทุกๆปีอาทิเช่นพอปีที่0หรือว่าณปัจจุบันก็จะเป็นที่ 30,000 นะคะตัว FVIF เนี่ยที่เปิดก็คือ 5% ต่อปีที่ธนาคารให้ระยะเวลา3ปีก็คือมองไปอนาคตข้างหน้าอีก3ปีส่วนปีที่1เราจะฝากอยู่ที่ 40,000 บาท FVIF นี่คือ 5% ตามที่ธนาคารให้ไว้ส่วนตัวมูลค่าระยะเวลาอยู่ที่2งวดหรือว่า2ปีต่อมาปีที่2ค่ะฝากเงินอีก 50,000 บาท FVIF อยู่ที่ 5% ตามธนาคารให้และจำนวนระยะเวลาที่เหลือคืออยู่ที่1ปีสุดท้ายปีที่3ฝากเงิน 60,000 ก็คือปีที่3จบปุ๊บก็เบิกถอนเงินเลยดังนั้นเมื่อเปิดตารางและแทนค่ารวมกันจะเห็นได้ว่าสิ้นปีที่3เนี่ยเขาจะมีเงินออมอยู่ที่ 191,328 บาทนั่นเองได้ไหมคะพอได้เนาะสำหรับเรื่องนี้ต่อมาค่ะอีกขั้นตอนหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนายสมชายคาดว่าจะรับกระแสเงินสดปีที่1ถึง3จำนวน 30,000 40,000 50,000 อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวบางทีอาจจะมีเพื่อนหรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ในหลายส่วนงานที่เรื่องการลงทุนมาชักชวนคุณว่านี่ไงลงทุนวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาในทุกๆปีปีที่1 30,000 ปีที่2 40,000 ปีที่3 50,000 ดีไหมอ่ะลองมาดูกันนะคะข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเขาต้องการนำเงินทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไปลงทุนโดยได้รับผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ5ต่อปีลองคำนวณกันค่ะจากที่อาจารย์ได้เคยบอกไว้นะคะว่าเมื่อคุณอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเช็คความเข้าใจอาจจะต้องมีการวาดเป็นเส้นตารางแบบนี้เนาะจะได้เช็คความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นว่าปัจจุบันคือปีที่0ปีที่1คือมีเงินกระแสเงินสดรับอยู่ที่ 30,000 ปีที่2 40,000 แล้วก็ปีที่3 50,000 ดังนั้นเราต้องคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันมาดูปีแรกค่ะในปีที่1เนี่ยได้รับเงินเข้ามา 30,000 เราก็ต้องเปิดตาราง PVIF เพื่อแบ็คกลับมาเป็นเงินณปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยธนาคารประกาศอยู่ที่ 5% ขออภัยค่ะอัตราดอกเบี้ยในการลงทุนผลตอบแทนเนี่ยประกาศอยู่ที่ 5% ระยะเวลา1ปีส่วนปีที่2นะคะได้รับเงินอยู่ที่ 40,000 บาทเปิด PVIF อยู่ที่ 5% ระยะเวลา2ปีและสุดท้ายปีที่3รับเงิน 50,000 บาทเปิด PVIF ที่ 5% ระยะเวลา3ปีดังนั้นเมื่อเปิดตาราง PVF แล้วเนี่ยแล้วเอามาบวกกันจะเห็นได้ว่าถ้าเราลงทุนโดยที่มีกระแสเงินรับเข้ามาปีที่1 2 3แล้วคิดลดกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 108,042 บาทโอเคไหมคะลองสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นอนาคตเนาะเวลาที่คนเข้ามาคุยกับเราว่าเนี่ยลงทุนแล้วมีเงินเข้ามาทุกปีเลยมีอยู่ตั้ง 30,000 40,000 รวมกันเป็น 70,000 แล้วอีก 50,000 เป็น 120,000 ใช่ไหมคะดูเหมือนเยอะเนาะ 120,000 ดังนั้นการที่บอกว่าอนาคตรวมกันเป็น 120,000 จริงๆแล้วควรแบล็คกลับมาเป็น present value ในปัจจุบันโดยใช้สูตรแบบนี้จะเห็นว่า 120,000 ในอนาคตเมื่อคิดลดกลับมาเป็นณวันนี้อยู่ที่ 108,042 บาทโอเคนะคะกรณีถัดมาเรื่องของมูลค่าของเงินฝากในส่วนของฝากตอนสิ้นงวดมาแล้วฝากสิ้นงวดก็บอกว่านางสาวสายสมรต้องการนำเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นประจำทุกๆสิ้นปีสิ้นปีปุ๊บก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็ไปฝากตั้งแต่ปี1ถึงปีที่3เนี่ยจะฝากอยู่ที่ 1,000 บาทธนาคารคิดดอกเบี้ยทบต้นให้ร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าถ้าสิ้นปีที่3นางสาวสายสมรจะได้รับเงินรวมเท่าไหร่โอเคไหมคะตอนนี้คือสิ้นปีที่0พอสิ้นปีที่1ฝากเงิน 1,000 แล้วก็คิดออกไปในอนาคตส่วนปีที่2ก็เช่นกันนะคะสายที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเงินเข้าที่เงินฝากไว้เนี่ยทุกๆปีคือปีละพันส่วน i คืออัตราดอกเบี้ยที่ 5% n ก็เท่ากับ3ดังนั้นเมื่อเรามาคำนวณโดยมี2ลักษณะคือคำนวณโดยใช้สมการดังรูปนะคะก็จะมีสมการมาให้มีการเปิดตารางเปิดตารางอยู่ด้านล่างมาดูขออนุญาตดูที่เปิดตารางเลยนะคะ
แทนค่าเนาะ PMT เท่ากับ 1,000 ก็คือฝากเงินเดือนละปีละ 1,000 บาทหา IFA นะคะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ย 5% ระยะเวลา3งวดดังนั้นเนี่ยเมื่อแทนค่าคือไปที่ 5% 3งวดจะชนอยู่ที่ 3.1525 ดังนั้นเมื่อมาคำนวณจะได้เท่ากับ 3,152.50 นั่นเองค่ะอันนี้ต่อมานะคะมูลค่าอนาคตของเงินงวดกรณีที่ฝากตอนต้นงวดตะกี้เป็นการฝากแบบสิ้นงวดโอเคนะคะอันนี้เป็นการฝากแบบต้นงวดมาคิดกันค่ะเขาบอกว่าถ้านางสาวสายสมอเนี่ยต้องการนำเงินไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นประจำทุกๆต้นปีการคิดต้นปีกับปลายปีตัวเลขก็มีการต่างเนาะเพราะว่าเวลาต่างทำให้มูลค่าทางการเงินก็ต่างไปด้วยมาดูรายละเอียดกันค่ะตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยก็คือฝากปีละ 1,000 ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้อยู่ที่ 5%อยากทราบว่าสิ้นปีที่3นางสาวสายสมอเนี่ยจะได้รับเงินรวมเท่าไรดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าก็จะมีปีที่0ก็คือปัจจุบันต้นปีใช่ไหมคะปัจจุบันก็คือ 1,000 เลยพอปีที่1ก็ 1,000 ปีที่2คือ 1,000 เพราะว่าฝากตอนต้นปีดังนั้นเมื่อมาคำนวณโดยใช้สมการก็จะมีตัวอย่างดังที่โชว์นี้นะคะคำนวณได้อยู่ที่ 3,310.13 แต่ถ้าเราใช้การเปิดตารางซึ่งค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นก็จะมีการคำนวณโดยเอาค่า PMT หรือมูลค่าเงินที่เราฝากในทุกๆงวดอยู่ที่ 1,000 เปิดตาราง FVIFA ก็คือตารางด้านขวาที่เอามาโชว์นี้นะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5% ระยะเวลา3ปีอยู่ที่ 3.1525และคูณด้วยตัว 1.05 ก็คือ1บวกด้วยอัตราดอกเบี้ย 5% นั่นเองจะเท่ากับมูลค่า 3,310.13 บาทค่ะจะเห็นว่าการคำนวณไม่ว่าจะเป็นสมการหรือการเปิดตารางเนี่ยมูลค่าก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะคะมาดูอีกกรณีนึงนะคะกรณีที่ฝากเงินตอนสิ้นงวดเขาบอกว่าถ้าเกิดนายสุนทรเนี่ยต้องการซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่เลยจากร้านเมืองทองการไฟฟ้ามีความฝันว่าจะซื้อทางร้านเนี่ยยอมให้นายสุนทรผ่อนชำระในทุกๆสิ้นปีปีละ 1,000 เป็นระยะเวลา5ปีถ้าผู้ขายคิดดอกเบี้ยทบต้นร้อยละ5ต่อปีอยากทราบว่าราคาโทรทัศน์ปัจจุบันเป็นมูลค่าเท่าใดบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องการผ่อนชำระเราก็ต้องคิดลดเนาะว่าเวลาที่เราผ่อนไปเรื่อยเนี่ยแต่ถ้าคิดแบ็คกลับมาเป็นปัจจุบันเนี่ยมูลค่าเป็นเท่าไหร่มาดูนะคะจากในโจทย์ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีการวาดรูปเพื่อเช็คความเข้าใจนิดนึงว่า0คือณปัจจุบันณเวลาปัจจุบัน1ก็คือสิ้นปีที่1ก็คือต้องจ่ายเขาเนาะสิ้นงวดงวดละ 1,000 ไปเรื่อยตลอด5ปีแล้วเราก็ต้องคิดลดกลับมาเป็นปัจจุบันในสูตรนะคะก็จะมีการเปิดตารางคุณก็จะเห็นว่าจะเป็นตาราง PVIFA อยู่ที่ 5% ระยะเวลาอยู่ที่5งวดอยู่ที่ 4.3295 ดังนั้นเราก็จะตัวเลข 1,000 ตั้งแล้วก็คูณด้วย 4.3295 มีมูลค่าอยู่ที่ 4,329.5 บาทนั่นเองค่ะต่อมาขออนุญาตอีกตัวอย่างหนึ่งนางสาวสายสมอนหากต้องการซื้อบ้านหลังหนึ่งมีมูลค่าสวยงามอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทจากบริษัทสุภาลัยจำกัดถ้าผู้ขายให้วางเงินดาวน์ที่ 10% ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระกับธนาคารเป็นเวลา15ปีอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดอยู่ที่ 6% ต่อปีนางสาวสายสมอนต้องผ่อนชำระปีละเท่าไหร่ก็จะมีสูตรมานะคะการแทนค่าของสูตรน้องก็จะเป็นการหา PVA ก็คือมีมูลค่าบ้านเนี่ย 1.5 ล้านแต่ว่าเราต้องวางเงินดาวน์ไปแล้ว 10% ดังนั้นวงเงินที่เหลือในการผ่อนก็คืออยู่ที่ 3,150,000 โอเคไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเอาตัว PMT หรือว่าเปิดตารางแล้วเนี่ยได้อยู่ที่ 9.7122 มาคำนวณหารกันดังนั้นจะเห็นได้ว่านางสาวสายสมอนเนี่ยต้องผ่อนชำระเป็นเวลาอยู่ที่เป็นเงินอยู่ที่ 324,334.34 บาทค่ะในหัวข้อถัดมาที่เราจะต้องมานั่งคุยกันก็คือในส่วนของการบริหารเงินสดเงินสดเป็นสิ่งที่เราต้องจับจ่ายใช้สอยในปัจจุบันและสามารถต้องมีเงินสดเพียงพอในการใช้จ่ายในยามฉุกเฉินและนำส่วนหนึ่งด้วยเป็นเงินลงทุนชั่วคราวดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินสด
แล้วแบ่งเป็น3กองที่สำหรับการใช้จ่ายในปัจจุบันในชีวิตประจำวันใช้จ่ายยามฉุกเฉินแล้วก็เงินลงทุนชั่วคราวด้วยเนี่ยมันจะมีทางเลือกต่างๆในการบริหารเงินสดณจุดนี้ณกลุ่มนี้อาทิเช่นการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์อาจจะต้องมีการมานั่งเปรียบเทียบว่าธนาคารใดให้อัตราผลตอบแทนที่ดีที่สุดและ2ก็คือมีการใช้ใบรับฝากหรือว่าบัตรฝากเงินส่วนที่3ลงทุนกับตั๋วเงินคลังและส่วนที่4ในส่วนของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงินก็ลองดูว่าส่วนไหนที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลงทุนนะคะสำหรับการบริหารเงินสดที่มีอยู่ส่วนต่อมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหนี้สินเนี่ยหมายถึงภาระผูกพันที่ผู้กู้หรือว่าผู้รับเครดิตเนี่ยต้องชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้หนี้สินแบ่งเป็น2ประเภทคือหนี้สินในระบบกับนอกระบบหนี้สินในระบบอาทิเช่นพวกบัตรเครดิตเงินซื้อสินค้าเงินผ่อนการนำสินทรัพย์ไปจำนำหรือสินเชื่อส่วนนอกระบบนั้นอาทิเช่นการเล่นแชร์การกู้ยืมระหว่างบุคคลดังนั้นการบริหารเงินที่ดีนอกจากที่ต้องมีการวางแผนแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งดูด้วยว่าหนี้สินในระบบหรือนอกระบบหรือหนี้สินณจากส่วนงานใดเหมาะสมกับเราที่สุดทั้งอัตราดอกเบี้ยทั้งระยะเวลาและความสามารถในการจ่ายชำระของเรานะคะเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่ที่3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคือมูลค่าเงินณปัจจุบันหรือที่เรียกว่ามูลค่าเงินตามขออนุญาตนะคะมูลค่าเงินตามเวลาส่วนที่2คือการบริหารด้านสภาพคล่องว่าเราควรจะบริหารด้วยวิธีใดควรฝากเงินณที่ใดเพื่อจะมีสภาพคล่องที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตสำหรับการใช้จ่ายฉุกเฉินหรือสำหรับการลงทุนระยะสั้นและต่อมาเรื่องการบริหารหนี้สินส่วนบุคคลเราก็จะต้องมีการเลือกคัดสรรแล้วก็การบริหารหนี้สินให้ดีไม่ให้มีภาระผูกพันที่จะสร้างปัญหากับคุณได้ในอนาคตเนื้อหารายละเอียดของชุดนี้นะคะสามารถอ่านในหนังสือหน่วยของชุดวิชาการเงินส่วนบุคคลและภาษีอากรค่ะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา
5: จะไกลแค่ไหน
6: จะไกลแค่ไหน
5: จะคว้าชัย
7: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้เรียนมสท.ได้เหรอ
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปนะครับเนื้อหาที่เราได้เรียนมานะครับในหน่วยที่1นะครับของชุดวิชา32340นะครับการเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากรนะครับสำหรับหน่วยที่1เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เป็น introduction ของการเงินส่วนบุคคลนะครับก็คือถ้าตามเอกสารการสอนนั่นคือหน่วยที่1ถึง8นั่นเองนะครับเพราะนั้นหน่วยที่1เนี่ยควรจะเป็นหน่วยแรกนะครับที่นักศึกษาเนี่ยจะอ่านนะครับในเอกสารการสอนเล่มแรกนะครับซึ่งถ้านักศึกษาทำความเข้าใจในหน่วยที่1เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3ตอนนะครับนักศึกษาจะลองเปิดเอกสารการสอนตามไปด้วยนะครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คือจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของกรอบความคิดแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของวิชาชีพนักการเงินส่วนบุคคลนะครับตลอดจนกระทั่งถึงเรื่องของจรรยาบรรณของนักการเงินส่วนบุคคลนะครับว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของจรรยาบรรณนะครับแล้วก็ตอนที่3อันนี้จะเป็นตอนที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่านักศึกษาจะต้องเอาไปใช้ต่อนะครับในหน่วยต่างๆนะครับจนกระทั่งจบหน่วยที่8เลยล่ะนะครับก็จะเป็นเรื่องของงบการเงินส่วนบุคคลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะเปรียบเทียบนะครับกับงบการเงินของบริษัทนะครับว่าเวลาบริษัทเขาทำงบการเงินกับเวลาที่บุคคลธรรมดาทำงบการเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับมีจุดที่เหมือนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะครับที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการศึกษางบการเงินส่วนบุคคลนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการวาง แนวคิดนะครับทั่วๆไปเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสามเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องแนวคิดกว้างนะครับในระดับกว้างนะครับตั้งแต่ความหมายเลยล่ะของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะครับเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลซึ่งหมายความว่าไงครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับปัจจัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับช่วงอายุนะครับการทำงานนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลว่าเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ก็ได้อธิบายในส่วนของเนื้อหาไปแล้วนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับตั้งแต่เรื่องของความหมายเลยล่ะว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรที่ทำให้เรามาเรียนในชุดวิชานี้นะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตจะไปประกอบวิชาชีพเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก็คือนักศึกษากลับไปดูนะครับว่ากิจกรรมทางการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีกี่ด้านนะครับจะแบ่งออกเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับของการแบ่งกิจกรรมเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3ด้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับว่ามีกระบวนการเนี่ยในขั้นตอนต่างๆเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเนี่ยเป็นลักษณะของพลวัตคือต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกปีนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราต้องมาปรับแผนการเงินงบการเงินหรืองบประมาณการเงินส่วนบุคคลเนี่ยทุกปีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญนะครับก็คือเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลนะครับเป้าหมายตามระยะเวลาเป้าหมายตามความบ่อยครั้งนะครับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ฮิตมากเลยตอนนี้นะครับก็คือเราพูดถึงอะไรครับอิสรภาพทางการเงินใช่ไหมแต่ละคนก็อยากจะมีอิสรภาพทางการเงินทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าอิสรภาพทางการเงินคืออะไรอันนี้แหละเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะครับในชุดวิชาเนี่ยเสนอให้เห็นเลยนะครับว่าเราแบ่งออกเป็น2ระดับใช่ไหมครับตั้งแต่ระดับ survival ratio นะครับจนถึงระดับที่เป็นอะไรครับเป็น wealth ratio นะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญละนะครับแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญนะครับในเรื่องของการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวงจรการประกอบอาชีพนะครับวงจรการมีครอบครัวนะครับวงจรทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้นักศึกษาเห็นว่าโครงสร้างทั้งหมดเลยของ personal finance เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงทุนอย่างเดียวนะครับตลอดไปจนถึงตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับการหารายได้ไปจนถึงนู่นเลยนะครับก็คืออะไรครับการวางแผนการเกษียณการวางแผนมรดกก็ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของpersonal finance นะครับตอนที่2นะครับจุดที่นักศึกษาจะต้องเน้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของจรรยาบรรณนะครับว่ามีกี่ข้อนะครับจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินแล้วก็รายละเอียดในแต่ละหัวข้อจรรยาบรรณนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับเช่นจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นธรรมนะครับเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องความเป็นกลางนะครับรายละเอียดในแต่ละข้อของจรรยาบรรณของนักวางแผนทางการเงินนะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญต่อไปเลยนะครับจนจบในหน่วยที่8เลยนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลแล้วก็การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนะครับซึ่งการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยนักศึกษาจะต้องพยายามทำความเข้าใจนะครับว่างบการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันแบ่งออกเป็นงบแสดงฐานะการเงินส่วนบุคคลนะครับมันมีสมการทางบัญชีอย่างไรที่แตกต่างอย่างไรกับงบแสดงฐานะของบริษัทนะครับงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูนะครับว่าการแบ่งประเภทนะครับนอกจากสมการทางบัญชีของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลแล้วนะครับการแบ่งประเภทของรายรับรายจ่ายนะครับรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับการที่นักศึกษาได้ศึกษาในชุดวิชาการจัดการการเงินนั่นเองนะครับจะมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของประเภทของการบันทึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายคงที่ค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนเนี่ยการแบ่งประเภทของงบกระแสเงินสดส่วนบุคคลเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับจนกระทั่งถึงการคำนวณหากระแสเงินสดสุทธินะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราส่วนหนี้สินอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนสภาพคล่องพื้นฐานอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้และก็อัตราส่วนการออมนะครับเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องเนี่ยมีตัวอย่างให้นักศึกษาลองดูการคำนวณด้วยนะครับนักศึกษาจะต้องลองไปอ่านในตัวอย่างดูนะครับหรือว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้นะครับว่ามีตัวอย่างในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับมีสูตรในการคำนวณแบบใดนะครับซึ่งนักศึกษาก็จะต้องไปดูแล้วก็พยายามแยกแยะให้เห็นนะครับว่าอัตราส่วนแต่ละประเภทเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับมีจุดที่มันแตกต่างกันมีเป้าหมายที่เอาไปใช้วัดสุขภาพทางการเงินเนี่ยในแต่ละด้านเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างทั้ง5อัตราส่วนเนี่ยต้องพูดได้ว่ามีความสำคัญนะครับในการวัดสุขภาพทางการเงินของบุคคลเนี่ยในแต่ละด้านนะครับเวลาที่ใช้เนี่ยไม่สามารถจะใช้อัตราส่วนทางการเงินอันใดอันหนึ่งได้เท่านั้นนะครับก็จะต้องใช้ประกอบกันไปนะครับในลักษณะของการบูรณาการแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่ามีขั้นตอนนะครับในการจัดทำงบประมาณอย่างไรนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายนะครับจนกระทั่งการบันทึกค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตรวจสอบรูปแบบการจ่ายการออมนะครับพฤติกรรมว่าที่เราทำอยู่เนี่ยควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับถ้านักศึกษาสามารถจะจดจำขั้นตอนทั้ง7ได้เนี่ยก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาของชุดวิชานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเตรียมตัวในการสอบได้อย่างแน่นอนนะครับครับนักศึกษาทั้งหมดนั้นก็คือเป็นการสรุปเนื้อหาของหน่วยที่1 นะครับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะครับการเงินส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับก็คือเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลกันนะครับ

NASA ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเนื้อหาของหน่วยที่2เนี่ยในเรื่องของเครื่องมือเพื่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับสำหรับหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับ

ว่าจะเป็นเนื้อหาที่นักศึกษาเนี่ยได้ดูมาแล้วนะครับในชุดวิชาของการจัดการการเงินนะครับอย่างเช่นเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารด้านสภาพคล่องแล้วก็การบริหารหนี้สินส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องตระหนักให้ดีนะครับก็คือว่ายังไงครับเครื่องมือที่ใช้ในชุดวิชาการจัดการการเงินนั้นน่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับอะไรครับการจัดการการเงินของบริษัทหรือของหน่วยธุรกิจนะครับในขณะที่ชุดวิชานี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์หรือเป็นการปรับเอาเครื่องมือในการจัดการต่างๆเนี่ยมาใช้สำหรับเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะครับเพราะนั้นเวลานักศึกษาอ่านก็อาจจะลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วเวลาเรามาใช้กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างจะมีจุดที่มันเหมือนนะครับหรือว่าจุดที่มันแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด3เวลานะครับซึ่งเป็นหัวข้อ1นะครับในหัวข้อที่1นะครับในหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าเป็นยังไงครับจุดที่สำคัญของเขาก็คือว่าเป็นการตัดสินใจทางการเงินนะครับที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการคำนวณมูลค่าของเงินนะครับถ้าไม่ใช่การคำนวณมูลค่าในอนาคตกลับมาเป็นปัจจุบันก็คือเป็นการคำนวณมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยไปเป็นมูลค่าในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าในเรื่องหัวข้อที่1 นะครับของหน่วยที่2เนี่ยจะต้องมีการคำนวณนะครับนักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าการคำนวณนะครับมูลค่าเงินตามเวลาในแต่ละรูปแบบเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับโดยที่อาจจะลองดูตัวอย่างในเอกสารการสอนนะครับแล้วนักศึกษาลองคำนวณโดยที่ปิดวิธีทำเอาไว้นะครับนักศึกษาลองคำนวณเองว่าถ้ามีโจทย์ที่ให้มาแบบนี้แล้วนักศึกษาสามารถคำนวณด้วยตัวเองได้ไหมนะครับโดยที่อาจจะเปิดตารางนะครับไปด้วยนะครับเวลาที่ในการคำนวณในการฝึกฝนนะครับว่าเอ๊ะเวลาที่ทำจริงๆเนี่ยเราทำได้ไหมนะครับซึ่งเป็นไงครับมูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการลงทุนนะครับโดยที่ได้รับผลตอบแทนในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีผลทำให้การตัดสินใจเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับแล้วก็ค่าของเงินในระยะเวลาที่แตกต่างกันก็จะมีค่าไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นการทบทวนอีกครั้งนึงนะครับว่าแนวคิดในเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลาเนี่ยจะแบ่งออกเป็นมูลค่าในอนาคตแล้วก็มูลค่าปัจจุบันนะครับอันนั้นเพราะนั้นเป็นไงครับนักศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมูลค่าในอนาคตหมายถึงมูลค่าของเงินต้นที่จะได้รับในอนาคตโดยนำดอกเบี้ยรับในงวดก่อนๆทบกับเงินต้นนะครับซึ่งหาได้จากการคำนวณดอกเบี้ยและเงินต้นของงวดก่อนส่วนมูลค่าปัจจุบันนะครับก็คือมูลค่าของเงินฝากที่ลงทุนในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือเงินในอนาคตเมื่อดิสคาวต์นะครับกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันว่ามีมูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นนักศึกษาต้องกลับไปดูในตัวอย่างนะครับแล้วก็นักศึกษาลองปิดวิธีทำนะครับหรือว่าจะดูในตัวอย่างในแบบฝึกปฏิบัติก็ได้นะครับว่ามีวิธีการอย่างไรในการคำนวณนะครับมูลค่าเงินตามเวลานะครับเช่นนะครับการค่าอนาคตที่เป็นการคิดดอกเบี้ยปีละครั้งนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับหรือว่ากรณีคิดดอกเบี้ยมากกว่าปีละ1ครั้งนะครับเขาทำยังไงบ้างนะครับซึ่งนักศึกษาอาจจะดูประกอบไปกับการบรรยายนะครับของหน่วยที่2ด้วยก็ได้นะครับซึ่งก็ได้มีท่านอาจารย์ได้มาสรุปไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับหัวข้อที่สำคัญนะครับก็คือมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับมูลค่าปัจจุบันนะครับว่าการคำนวณเนี่ยจอกมาเป็นยังไงนักศึกษาจะต้องสามารถคำนวณด้วยตนเองได้ด้วยนะครับถ้ามีโจทย์ที่ให้มาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มูลค่าอนาคตของเงินงวดนะครับตั้งแต่กรณีที่เป็นฝากตอนสิ้นงวดนะครับจะคำนวณอย่างไรนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือกรณีฝากตอนต้นงวดนะครับถ้าเป็นมูลค่าอนาคตของเงินงวดเนี่ยถ้าเป็นกรณีฝากตอนต้นงวดนักศึกษาสามารถคำนวณได้ไหมนะครับซึ่งดูตารางนะครับไปพร้อมกับตอนที่นักศึกษาลองฝึกคำนวณนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เป็นหัวข้อที่2นะครับแล้วก็หัวข้อที่3นะครับในเรื่องของการบริหารเงินสดนะครับว่านักศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรนักศึกษาลองดูในเนื้อหาเอกสารการสอนนะครับแล้วก็อ่านแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับตอนที่2กับตอนที่3ของหน่วยที่2เนี่ยนักศึกษาจะต้องพยายามจะทำแบบฝึกปฏิบ

นะครับหรือว่ากิจกรรมที่อยู่ท้ายเอกสารการสอนนะครับในทั้ง2หัวข้อเนี่ยเนื่องจากว่าในทั้ง2หัวข้อเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบรรยายแนวคิดนะครับเพราะนั้นนักศึกษาลองทำความเข้าใจคอนเซปต์ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจึงทำกิจกรรมนะครับที่อยู่ข้างหลังเอกสารการสอนแล้วก็ไปทำแบบฝึกปฏิบัตินะครับอย่างเช่นในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการบริหารเงินสดนะครับว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในเอกสารการสอนก็จะมีเช่นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับการใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือว่าเป็นเงินลงทุนชั่วคราวนะครับทางเลือกนะครับในการบริหารเงินสดนะครับตรงนี้นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดนะครับถ้ามีคำถามนะครับว่าทางเลือกในการบริหารเงินสดมีกี่ประเภทแล้วมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับมีลักษณะมีรายละเอียดอย่างไรนักศึกษาจะต้องตอบให้ได้เนาะว่ามีทางเลือกอย่างไรแล้วไม่ใช่แค่ตอบว่ามีทางเลือกอะไรนะครับต้องตอบได้ว่าแต่ละทางเลือกนั้นน่ะมีลักษณะอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างเช่นเงินฝากธนาคารพาณิชย์นะครับใบรับเงินฝากนะครับตั๋วเงินคลังนะครับหรือว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดเงินนะครับแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวกับหนี้นะครับในที่นี้ก็คือภาระผูกพันนะครับที่ผู้กู้หรือผู้รับเครดิตจะต้องชำระคืนนะครับทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยและให้กับผู้ให้กู้หรือว่าผู้ให้เครดิตนะครับในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีแบ่งหนี้ออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับก็คือหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดทั้งในเรื่องของดอกเบี้ยของหนี้เวลาที่ผู้กู้เนี่ยจะต้องมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเนี่ยว่าเขามีวิธีการคิดดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเนี่ยอย่างไรบ้างตรงนี้นักศึกษาก็ต้องไปทำความเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เรากู้ยืมนะครับหรือมีหนี้สินมีภาระที่ต้องจ่ายเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะใดบ้างนะครับแล้วดอกเบี้ยในแต่ละประเภทเนี่ยมีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันอย่างไรนะครับจะต้องสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือหนี้นอกระบบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นหนี้นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการหนี้เป็นหนี้ในรูปแบบนึงนะครับอย่างเช่นการเล่นแชร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการกู้ยืมระหว่างบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรอย่างเช่นการเล่นแชร์เนี่ยมันมีรูปแบบนะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละรูปแบบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับก็สำหรับเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับแล้วก็เราได้สรุปนะครับเนื้อหาของหน่วยที่2แล้วนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้กลับไปทำความเข้าใจเอกสารการสอนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปทำข้อสอบนะครับแล้วก็ไปดำเนินการสำหรับหน่วยอื่นๆต่อไปได้อย่างมีความเข้าใจนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านชุดวิชา32340หน่วยที่3นะครับจะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงนะครับเนื้อหาของหน่วยที่3จะมีทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายจะมีทั้งหมด3เรื่องเรามาเริ่มดูตั้งแต่เรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับเราเริ่มดูจากความหมายของการบริโภคคืออะไรการบริโภคก็จะเป็นกิจกรรมการใช้สินค้าโดยมุ่งหวังที่จะได้รับประโยชน์ใช้สอยของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับมูลค่าของเงินที่จะจ่ายซื้อสินค้านั้นนั่นก็คือผู้บริโภคจะได้รับความพึงพอใจมากในการใช้บริการและสินค้าก็จะจ่ายยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อสินค้านั้นแต่ถ้าได้รับความพอใจน้อยเขาก็ยินดีที่จะจ่ายเงินจำนวนน้อยเพื่อซื้อสินค้านั้นนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคนะครับที่สำคัญจะมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจนะครับปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราเงินเฟ้อนะครับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้บริโภคปัจจัยเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของสังคมนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับรสนิยมการบริโภคนะครับวัฒนธรรมต่างๆและเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยด้านบุคคลนะครับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับบุคคลเนี่ยจะสามารถจัดหารายได้ของตนมาใช้ในการบริโภคนะครับซึ่งสินค้าที่ใช้บริโภคก็จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆนะครับมีทั้งสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนักเช่นอาหารนะครับจนกระทั่งถึงสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะนะครับสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงผู้บริโภคก็จะสามารถใช้รายได้ของตนเองในปัจจุบันเนี่ยจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการนั้นได้ทันทีแต่ถ้าสินค้าที่มีมูลค่าสูงก็อาจจะต้องซื้อโดยใช้สินเชื่อซึ่งจะต้องใช้รายได้ในอนาคตมาซื้อสินค้าล่วงหน้าแล้วก็ผ่อนชำระในภายหลังต่อไปจะมาดูเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับทำไมเราต้องดูเรื่องความการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับเนื่องจากว่าในแต่ละช่วงวัยจะมีความสำคัญในการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าซึ่งการใช้จ่ายต่างๆจะมีผลในระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคนะครับการวางแผนใช้จ่ายนะครับถ้าเราวางแผนดีจะสามารถควบคุมแล้วก็ไม่ทำให้เราวางแผนไม่ทำให้เราซื้อสินค้าผิดพลาดด้วยการซื้อตามใจนะครับด้วยการถูกชักจูงด้วยกลยุทธ์การตลาดนะครับหรือว่าแฟชั่นต่างๆการวางแผนแต่ละช่วงวัยเรามาดูตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็คือช่วงวัยเรียนนะครับเป็นช่วงที่รายได้ส่วนใหญ่ของผู้บริโภคจะมาจากผู้ปกครองไม่ได้หาเงินเองนะครับช่วงนี้ควรที่จะต้องฝึกกำหนดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็ต้องฝึกทักษะในการซื้อโดยตัดสินใจซื้ออย่างมีเหตุผลนะครับแล้วก็ศึกษาเทคนิคต่างๆว่าเราจะตัดสินใจซื้อด้วยมีเหตุผลเนี่ยจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับในช่วงวัยทำงานนะครับวัยทำงานเริ่มแรกเนี่ยช่วง 20-29 ปีนะครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มทำงานมีอาชีพมีรายได้เป็นของตัวเองเข้ากลุ่มสังคมมากขึ้นนะครับการวางแผนในการซื้อในช่วงนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือต้องประเมินความต้องการซื้อสินค้าในแต่ละประเภทนะครับในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็กำหนดแผนใช้จ่ายให้ชัดเจนว่าแต่ละเวลาเนี่ยเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูงสำหรับสินค้าในประเภทเดียวกันนะครับก็คือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีมูลค่าสูงมากๆถ้าคุณภาพเทียบใกล้เคียงกันกับสินค้าตัวอื่นอันนี้ก็ต้องมีหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าการตัดสินใจซื้อต้องควรระมัดระวังให้มากขึ้นสำหรับช่วงอายุ 30-49 ปีนะครับจะเป็นช่วงของการสร้างครอบครัวนะครับในช่วงนี้พฤติกรรมการบริโภคนะครับเราก็ต้องวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายต
ามสถานะของครอบครัวของเรานะครับว่าจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่หรือครอบครัวที่มีแค่2คนนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องถ่ายทอดกลยุทธ์การตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาดให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องดูนะครับเรื่องการประหยัดนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจซื้อสินค้าการประหยัดจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับในช่วงของการสร้างครอบครัวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงอายุ50ขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของวัยทำงานจนกระทั่งถึงช่วงหลังเกษียณแล้วนะครับช่วงนี้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสินทรัพย์ที่เราได้สะสมไว้ตั้งแต่ในช่วงของวัยทำงานนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้จากงานเสริมต่างๆนะครับการกำหนดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ก็จะต้องให้เหมาะสมกับสถานะของครอบครัวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับต้องคาดการวางแผนในอนาคตว่าเราจะต้องใช้เงินในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเท่าไหร่นะครับวางแผนการใช้จ่ายในช่วงของการเกษียณนะครับแล้วก็สินทรัพย์บางอย่างที่ไม่จำเป็นนะครับของสะสมบางอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอันนี้ก็อาจจะต้องขายออกไปหรือบริจาคถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเรามาดูหลักการตัดสินใจซื้อสินค้านะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อจะมีอยู่3ปัจจัยหลักด้วยกันก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและก็ด้านบุคคลนะครับปัจจัย3ตัวนี้จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจนะครับเมื่อเราทำการตัดสินใจไปแล้วมันก็มีตัดสินใจอยู่2อย่างคือซื้อกับไม่ซื้อถ้าเราไม่ซื้อเราก็เก็บออมนะครับเก็บออมเสร็จเงินออมก็จะไปทำเราก็จะมีเงินออมเพิ่มขึ้นไปลงทุนแล้วก็สะสมความมั่งคั่งนะครับแต่ถ้าเราตัดสินใจซื้อนะครับการตัดสินใจซื้อของเรา

ก็จะเป็นไปได้2ทางก็คือตัดสินใจซื้ออย่างเหมาะสมก็คือซื้อของชิ้นนั้นตามความสามารถของเราซึ่งไม่เกินตัวไม่เกินความสามารถตรงนี้ใช้จ่ายเหมาะสมเราก็ยังคงมีเงินเหลือเก็บออมอยู่ดีนะครับแล้วเงินออมตรงนี้ก็ยังไปใช้จ่ายลงทุนแล้วก็สะสมความมั่งคั่งได้ต่อไปแต่ถ้าการตัดสินใจของเราเป็นการซื้อสินค้าที่แพงเกินไปราคาสูงเกินไปเกินความสามารถของเราจะทำให้การเก็บออมของเราลดลงนะครับก็จะสร้างปัญหาทางการเงินในภายหลังนะครับหลักการตัดสินใจซื้อเพื่อการบริโภคนะครับจะมีกลยุทธ์สำคัญอยู่2อย่างนะครับก็คือกลยุทธ์การตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลาดนะครับกับเม็ดติดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคอันแรกนะครับเรามาดูกลยุทธ์การตัดสินใจซื้อสินค้าอย่างชาญฉลาดนะครับอันนี้จะมีหลักอยู่5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือกำหนดเวลาในการซื้อสินค้าเวลาในการซื้อสินค้าช่วงไหนที่เหมาะสมนะครับเราจะดูช่วงเวลาที่ส่วนใหญ่ร้านค้าก็จะทำการลดราคาสินค้านะครับอย่างเช่นช่วงกลางปีหรือช่วงปลายปีนะครับซึ่งร้านค้าต่างๆจะมีการจัดการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสินค้าช่วงนั้นถ้าเราสามารถซื้อสินค้าจำเป็นไว้ใช้นะครับหรือร้านค้าบางร้านนะครับซึ่งมีการแข่งขันกันก็จะมีการให้ส่วนลดนะครับในช่วงต่างๆซึ่งถ้าเราใช้สินค้าตัวใดเป็นประจำเรารู้ว่าร้านค้าใดมีการลดราคาสินค้าในช่วงไหนเราก็ซื้อสินค้าเก็บตุนไว้ใช้ในช่วงที่เราต้องใช้นะครับ อย่างนั้นก็จะช่วยเราประหยัดได้นะครับการเลือกร้านค้านะครับเลือกร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเดียวกันที่มีราคาต่ำที่สุดนะครับซึ่งเราอาจจะสำรวจหลายๆร้านค้านอกจากนี้อาจจะดูตัวเลือกของการซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับแต่การซื้อออนไลน์ก็จะมีอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของถ้าซื้อสินค้ามาแล้วบางอย่างเราอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หรือคืนไม่ได้ถ้ามีปัญหาอันนี้เราก็ต้องเลือกให้ถูกเลือกดูให้ดีว่าสินค้าที่เราซื้อมีความน่าเชื่อถือร้านค้านั้นมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3นะครับก็คือการเปรียบเทียบยี่ห้อสินค้าต่างๆนะครับสินค้าที่เราเคยใช้ที่เราชอบใช้ยี่ห้อไหนมีคุณภาพเป็นยังไงแล้วรวมกันแล้วยี่ห้อที่มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าย่ออื่นๆโดยคุณภาพเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกตัวที่ดีที่เราสามารถเลือกซื้อโดยประหยัดต้นทุนของเราได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านค้าขนาดใหญ่หลายร้านซึ่งผลิตสินค้าจ้างโรงงานผลิตสินค้าโดยตีตายี่ห้อของตนเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะสามารถขายได้ในราคาถูกเพราะว่าเขาไม่มีต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆก็อาจจะขายได้ในราคาถูกอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลนะครับบนฉลากนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อข้อมูลบนฉลากก็จะบอกข้อมูลว่าสินค้าตัวนี้หมดอายุเมื่อไหร่นะครับควรใช้ยังไงซึ่งเราจะต้องอ่านดูว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเราหรือไม่แล้วเราต้องขนาดนี้เหลือเวลาเท่าไหร่หมดอายุนะครับเพราะว่าถ้าเรายังเราซื้อมาโดยที่เราเห็นว่าราคาถูกแต่ว่าสินค้าใกล้หมดอายุแล้วเราใช้ไม่ทันอันนี้ก็จะทำให้เกิดการสูญเสียได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อ5นะครับเป็นการเปรียบเทียบราคาของสินค้าอันนี้ก็คือควรจะเปรียบเทียบต่อหน่วยการใช้ของเรานะครับอย่างเช่นถ้าสินค้า2ชิ้นราคาต่างกันนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบดูว่าตัวที่ถูกกว่าเนี่ยมีปริมาตรเท่าปริมาตรหรือปริมาณเนี่ยเท่ากับตัวที่มีราคาสูงกว่าหรือเปล่านะครับถ้าเทียบต่อปริมาตรเท่ากันแล้วตัวไหนถูกกว่านะครับนอกจากนี้เราก็ต้องดูปริมาณการใช้ของเราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้เพียงเล็กน้อยเราซื้อสินค้าขนาดเล็กมาซึ่งราคาสูงแต่ถ้าซื้อสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ว่าเราใช้ไม่หมดอันนั้นก็เกิดการสูญเสียอันนี้ก็ต้องเปรียบเทียบสินค้าให้เหมาะกับปริมาณที่เราต้องการใช้นะครับเม็ดติกการซื้อสินค้านะครับอันนี้เราจะทำเป็นเม็ดติกนะครับเปรียบเทียบนะครับสินค้าที่เราต้องการซื้อกับคุณภาพด้านต่างๆนะครับตัวอย่างของเราก็จะเป็นสินค้าโทรศัพท์มือถือนะครับมี3ยี่ห้อก็คือ A B C นะครับคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องการได้จากมือถือตัวนี้เราก็จะดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นคุณภาพของกล้องนะครับความทันสมัยของเทคโนโลยีเสถียรภาพในการทำงานการออกแบบราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากมือถือนะครับแล้วเราก็จะดูว่าแต่ละเรื่องแต่ละคุณสมบัติเราให้น้ำหนักความสำคัญเท่าไหร่อย่างเช่นกล้องเราให้น้ำหนักความสำคัญที่ 0.1 นะครับ
ความทันสมัยของเทคโนโลยีเราให้น้ำหนักเยอะนิดนึงคือ 0.3 เสถียรภาพในการทำงานเราให้น้ำหนักที่ 0.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์เราให้น้ำหนักที่ 0.1 และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพเราให้น้ำหนักที่ 0.3 รวมแล้วน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ1นะครับเสร็จแล้วเราดูทีละยี่ห้อนะครับตัวอย่างเช่นยี่ห้อ A นะครับยี่ห้อ A เราบอกว่าคุณภาพกล้องเนี่ยเราให้10คะแนนนะครับ10คะแนนคือเต็มนะครับเทคโนโลยีเราให้8คะแนนนะครับเรื่องของเสถียรภาพการทำงานเราให้6การออกแบบนี่เราให้9ราคาที่เหมาะสมเราได้8แล้วแต่ละข้อตรงเนี้ยก็จะไปคูณน้ำหนักนะครับอย่างเช่นคุณภาพกล้องคะแนน10น้ำหนัก 0.1 ก็เอามาคูณกันก็ได้1นะครับความทันสมัยของเทคโนโลยีน้ำหนัก 0.3 คูณคะแนนที่ได้คือ8ออกมาเท่ากับ 2.4 นะครับเสถียรภาพในการทำงานน้ำหนัก 0.2 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ6ได้ 1.2 นะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำหนัก 0.1 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ9นะครับราคาที่เหมาะสม 0.3 คูณด้วยคะแนนที่ได้คือ8ได้ 2.4 แล้วก็เอาคะแนนถ่วงน้ำหนักทั้งหมดรวมกันได้ 7.9 ทำเช่นเดียวกันกับยี่ห้อ B และยี่ห้อ C แล้วเราก็รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้นะครับเราจะเห็นว่ายี่ห้อ C มีคะแนนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใช้เมตริกการตัดสินใจเราก็จะเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อ C ซึ่งมีคะแนนถ่วงน้ำหนักสูงที่สุดนะครับต่อไปเราไปดูตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการจัดซื้อยานพาหนะนะครับในการจัดซื้อยานพาหนะจะมีหัวเรื่องทั้งหมด3หัวเรื่องด้วยกันเรามาดูเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดในการใช้ยานพาหนะนะครับมาดูเรื่องของความสำคัญก่อนทำไมเราต้องใช้ยานพาหนะนะครับเพราะยานพาหนะเนี่ยมีความสำคัญในหลายด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเป็นด้านต่อบุคคลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเดินทางประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นไปเรียนหรือไปทำงานอันนี้เราก็ต้องอาศัยยานพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถนั่งเรือต่างหรือนั่งรถไฟฟ้านะครับอันที่2ก็คือช่วยลดเวลาในการเดินทางนะครับถ้าเราเดินไปทำงานหรือเดินไปเรียนก็ถ้าไกลมากก็คงต้องใช้เวลาเยอะนะครับหรืออาจจะไปไม่ถึงอันนี้ใช้ยานพาหนะก็จะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้เยอะนะครับข้อ3นะครับก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปทำงานที่ทำงานเราอยู่ริมแม่น้ำเราไปทางแม่น้ำอาจจะสะดวกกว่าทางนั่งเรือไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในที่ที่การจราจรติดขัดมากมีรถไฟฟ้าไปด้วยรถไฟฟ้าอาจจะสะดวกกว่าอันนี้ก็คือเลือกให้เหมาะสมกับการเดินทางของเราความสำคัญต่อสังคมนะครับด้านสังคมนะครับยานพาหนะมีความสำคัญก็คือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันนะครับเรากับญาติพี่น้องถ้าอยู่ห่างไกลกันเราก็ยังสามารถที่จะไปมาหาสู่ติดต่อกันได้โดยใช้ยานพาหนะนะครับเชื่อมโยงและเปลี่ยนวัฒนธรรมศิลปะนะครับอันนี้ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนนะครับอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่คนละประเทศกันนะครับอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะครับโดยมียานพาหนะเป็นสื่อกลางนะครับความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจนะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาคเกิดขึ้นได้เมื่อมียานพาหนะนะครับทำให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ขายไปยังท้องถิ่นอื่นๆได้นะครับนอกจากซื้อขายสินค้าแล้วข้อ2ก็จะเป็นการซื้อขายปัจจัยการผลิตนะครับเราสามารถซื้อวัตถุดิบจากท้องที่อื่นที่มีราคาถูกกว่าก็ได้นะครับหรืออาจจะจ้างแรงงานจากท้องที่อื่นๆมาทำงานให้เราก็ได้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราสามารถรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ดีเข้ามาได้โดยก็คือมียานพาหนะเป็นเครื่องมือช่วยนะครับทางเลือกในการใช้ยานพาหนะของบุคคลนะครับก็จะมี2ทางเลือกก็คือใช้ยานพาหนะสาธารณะหรือใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการใช้ยานพาหนะจะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้งานนะครับการใช้งานของถ้าเป็นการใช้งานยานพาหนะส่วนบุคคลเนี่ยจะมีอยู่ค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มค่าใช้จ่ายคงที่กับค่าใช้จ่ายผันแปรค่าใช้จ่ายคงที่ก็จะเป็นพวกค่าประกันภัยค่าเสื่อมราคานะครับค่าดอกเบี้ยเงินกู้ค่าเช่าหรือค่าภาษีหรือค่าใบอนุญาตขับใบขับขี่นะครับส่วนค่าใช้จ่ายผันแปรก็จะเป็นพวกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าที่จอดรถหรือว่าค่าบำรุงรักษานะครับค่าทางด่วนถ้าเราใช้รถเยอะเราก็ต้องเสียค่าน้ำมันเยอะค่าทางด่วนเยอะหรือค่าที่จอดรถเยอะนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้ที่เราต้องนะครับจะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาในข้อต่อไปในการเลือกยานพาหนะนะครับเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับก็จะมีหลายประเภทอาจจะมีน้ำมันนะครับน้ำมันก็จะมีเบนซินดีเซล
มีแก๊สโซฮอล์นะครับหรืออาจจะใช้เป็นก๊าซนะครับก๊าซ NGV นะครับหรือก๊าซ LPG นะครับหรือนอกจากนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีรถยนต์ยานพาหนะเป็นพวกไฮบริดนะครับซึ่งสามารถใช้ได้2ระบบอาจจะใช้ระบบไฟฟ้าควบคู่กับการใช้พลังงานจากน้ำมันก็ได้นะครับแนวทางต่อไปนะครับเราจะดูยานพาหนะเราจะเลือกซื้อยานพาหนะใหม่หรือยานพาหนะที่ใช้งานแล้วนะครับอันนี้ถ้ายานซื้อยานพาหนะใหม่ก็จะเป็นยานพาหนะที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะมั่นใจได้นะครับว่าโอเคเป็นยานที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องบำรุงรักษามากนักแต่ถ้าเป็นยานพาหนะที่ใช้แล้วจะมีราคาต่ำกว่าแต่อันนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าเราซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วเราสามารถบำรุงดูแลรักษาได้ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนาดและรูปแบบนะครับที่เราต้องพิจารณาว่ายานพาหนะที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่นะครับเช่นขนาดครอบครัวของเรากี่คนเราจะใช้ยานพาหนะใหญ่ขนาดไหนนะครับความน่าเชื่อถือแล้วก็การรับประกันนะครับหลังการขายของร้านค้านะครับยานพาหนะใหม่เราซื้อจากศูนย์นะครับผู้แทนจำหน่ายของบริษัทอันนี้ก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถที่จะเคลมได้นะครับเข้าศูนย์ซ่อมได้เมื่อมีปัญหาอันนี้เราก็อาจจะมีความเชื่อถือมั่นใจได้ตอนนี้ถ้ายานพาหนะใช้แล้วอันนี้ก็ต้องมีปัญหาว่าร้านไหนนะครับร้านค้าใดที่เราเชื่อถือได้อันนี้ก็จะต้องหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะครับถ้าเราซื้อยานพาหนะใหม่นะครับเราก็ต้องขายยานพาหนะเดิมที่เราใช้งานอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องหาแหล่งที่จะรับซื้อยานพาหนะเดิมของเรานะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านรับซื้ออยู่ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องดูว่าร้านค้าไหนที่จะขายได้ในราคาที่ยุติธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีร้านรับเปลี่ยนยานพาหนะก็คือรับซื้อรถเดิมนะครับรถยนต์คันเดิมแล้วก็ขายรถคันใหม่ให้อันนี้ก็จะมีบริการอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับด้านการประหยัดเชื้อเพลิงนะครับก็จะเป็นคุณสมบัติข้อนึงที่เป็นทางพิจารณาในการซื้อยานพาหนะนะครับยานพาหนะที่ประหยัดเชื้อเพลิงก็จะช่วยลดต้นทุนผันแปรของเราได้แต่ก็ต้องดูค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆนะครับว่าจะมีค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับหรือราคายานพาหนะที่สูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราต้องพิจารณาเพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเหมือนกันก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะครับแนวทางในการจัดหายานพาหนะนะครับอาจจะเป็นการซื้อหรือการเช่านะครับการซื้อก็จะเหมาะกับบุคคลโดยทั่วไปนะครับในการซื้อยานพาหนะการเช่าก็จะเหมาะกับบุคคลที่ทำธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะว่าค่าเช่าจะสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้นะครับแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อยานพาหนะอาจจะมาจากเงินออมส่วนบุคคลหรือการใช้สินเชื่อก็ได้นะครับหรืออาจจะมาจากบริษัทเพื่อให้เช่านะครับให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานขั้นตอนในการจัดงานหายานพาหนะนะครับก็จะมีขั้นตอนที่1ก็จะเป็นกิจกรรมก่อนการจัดหายานพาหนะนะครับอันนี้เราก็ต้องกำหนดความต้องการที่แท้จริงในการใช้ยานพาหนะว่าเราต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลของยานพาหนะที่เราต้องการที่จะใช้ตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับว่ามียี่ห้อไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ประเมินทางเลือกจากข้อมูลที่เราเก็บมานะครับตัวเลือกที่เราดูนะครับอาจจะพิจารณาได้3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือด้านคุณสมบัติของยานพาหนะนะครับเช่นเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับระบบเบรกเป็นยังไงระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลือกของการใช้ยานพาหนะใหม่หรือยานพาหนะที่ใช้แล้วนะครับอันที่3ก็จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะจัดหายานพาวิธีการจัดหายานพาหนะนะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเมื่อเรากำหนดวิธีการจัดหายานพาหนะได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาในการจัดหายานพาหนะขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นการเจรจาต่อรองนะครับว่าเราสามารถต่อรองให้ลดราคาได้ไหมหรือเพิ่มออปชันเพิ่มของแถมอะไรต่างๆได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมหลังการจัดหายานพาหนะนะครับเมื่อเราใช้ยานพาหนะเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษานะครับตามกำหนดเวลาที่ผู้ขายกำหนดนะครับที่จะต้องเข้าไปนำรถเข้าไปเช็คระยะในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับการตัดสินใจในการจัดหายานพาหนะนะครับก็จะมีเรื่องของการ
ตัดสินใจซื้อหรือเช่ายานพาหนะนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราตัดสินใจซื้อถ้าเราคิดว่าเรา

็นบุคคลซึ่งต้องใช้ยานพาหนะนะครับแต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่นิติบุคคลเราก็ควรจะเช่านะครับตามที่เราได้คุยกันไปนะครับส่วนข้อที่2ตัดสินใจจัดหายานพาหนะตามสถานะการเงินนะครับอันนี้ต้องดูว่าถ้าเราซื้อยานพาหนะมาแล้วเรามีกำลังซื้อเพียงพอมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีเรื่องของการซื้อแล้วก็การเช่านะครับเราไปดูเรื่องแรกนะครับแนวคิดของการจัดหาที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมีความสำคัญก็คืออันแรกเป็นที่พักอาศัยนะครับเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ทุกคนต้องใช้อันที่2เป็นสินทรัพย์ลงทุนมูลค่าของที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะครับตามความต้องการนะครับของประชากรที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจก็ได้นะครับเราสามารถอาที่อยู่อาศัยมาเปิดเป็นร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับและอันที่4ก็คือสามารถใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินก็ได้นะครับประเภทสินเชื่อหลักๆจะมีอยู่4ประเภทนะครับคือบ้านเดี่ยวอันนี้ก็จะเหมาะสมกับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับอาคารพาณิชย์อันนี้ก็จะเหมาะสมกับการใช้สำหรับพักอาศัยแล้วก็ใช้ทำเป็นร้านค้านะครับทำธุรกิจก็ได้นะครับทาวน์เฮาส์ก็จะเป็นครอบครัวขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมอาจจะเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าสำหรับใช้พักคนเดียวแล้วก็อยู่ในใกล้สถานที่ทำงานเพื่อให้มีความคล่องตัวนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดหาที่อยู่อาศัยนะครับมีอยู่4ข้อข้อแรกก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลนะครับรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคลมีการทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีครอบครัวนะครับขนาดใหญ่หรือขนาดมีการทำงานเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็มีการย้ายเปลี่ยนที่อยู่บ่อยหรือไม่นะครับข้อ2ก็คือเป็นสถานะทางการเงินนะครับมีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับได้ในระดับราคาเท่าไหร่ข้อ3ก็จะเป็นสถานะของครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ข้อ4คือต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสก็คือสมมติถ้าเราซื้อที่อยู่ราคาถูกนะครับแต่ว่าอยู่ไกลที่ทำงานอันนี้ก็จะมีต้นทุนในการเดินทางที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับก็คืออันแรกก็ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรานะครับอันที่2สอดคล้องกับการใช้ชีวิตนะครับของเราแล้วก็ครอบครัวนะครับอันที่3ที่อยู่อาศัยที่จะซื้อจะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิ์นะครับเราจะต้องโอนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่อยู่อาศัยที่เหมาะขนาดของที่อยู่อาศัยต้องมีความเหมาะสมนะครับกับขนาดของครอบครัวที่จะพักอาศัยร่วมกันนะครับราคาของที่อยู่อาศัยต้องเหมาะสมกับคุณภาพนะครับแล้วคุณประโยชน์ที่เราต้องใช้และก็เหมาะสมกับความสามารถของเรานะครับของที่เราจะสามารถซื้อมีกำลังทรัพย์พอที่จะซื้อได้โดยไม่เดือดร้อนนะครับขั้นตอนการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับอันแรกก็คือการกำหนดความต้องการที่เราจะซื้อนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับประเมินทางเลือกที่จะซื้อนะครับแล้วก็กำหนดราคาการกำหนดราคาก็คือเราก็จะต้องดูราคาแล้วก็เจรจาต่อรองนะครับเพื่อให้ได้รับส่วนลดหรือให้ได้รับผลของแถมหรือประโยชน์อื่นเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะหาแหล่งเงินทุนในการซื้อที่อยู่อาศัยถ้ามีเงินออมเป็นส่วนตัวพอเพียงพอก็จะสามารถซื้อได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องหาสถาบันการเงินช่วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับก็คือตกลงทำสัญญาซื้อแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์กันนะครับการซื้อการขายที่อยู่อาศัยนะครับเมื่อเราซื้อที่อยู่อาศัยมาเมื่อถึงเวลาที่จะขายเราก็ต้องเตรียมที่อยู่อาศัยให้อยู่ในภาพพร้อมที่จะขายนะครับก็คือปรับปรุงส่วนที่สึกหรอต่างๆให้ดูให้มีสภาพน่าอยู่นะครับเพื่อที่จะให้มีราคาตลาดที่ดูสูงขึ้นสามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับกำหนดราคาเสนอขายให้เหมาะสมนะครับก็เลือกวิธีเสนอขายอาจจะเสนอขายด้วยตัวเองหรือเสนอขายผ่านตัวแทนก็ได้นะครับสำหรับการเช่าที่อยู่อาศัยนะครับการเช่าที่อยู่อาศัยเราก็ต้องทำการค้นหาข้อมูลของที่อยู่อาศัยในอาณาเขตที่เราต้องการที่จะพักอาศัยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมการเพื่อจะเซ็นสัญญาเช่านะครับแล้วก็เข้าพักอาศัยในที่อยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องดูกิจกรรมเมื่อครบสัญญานะครับการเช่าที่อยู่อาศัยข้อดีก็คือมีความสะดวกในการย้ายถ้าเราต้องเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานการเช่าที่อยู่จะเหมาะสมกับการซื้อที่อยู่อาศัยนะครับมีความรับผิดชอบน้อยกว่านะครับการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับก็คือถ้า
มีการซ่อมแซมใดๆเราก็สามารถให้เจ้าของมาซ่อมแซมได้นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบเองค่าใช้จ่ายเริ่มต้นก็น้อยกว่านะครับข้อจำกัดในการเช่าที่อยู่อาศัยก็คืออันนี้ผลประโยชน์จากการเช่าเนี่ยมีน้อยกว่าการเป็นเจ้าของเองนะครับเพราะว่าบ้านไม่ใช่ของเรามูลค่าของบ้านที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่ผลประโยชน์ของเรานะครับข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์นะครับอาจจะมีข้อจำกัดว่าไม่สามารถส่งเสียงดังได้หรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เป็นต้นนะครับค่าสาธารณูปโภคต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟนะครับในกรณีเช่ามักจะแพงกว่านะครับแล้วก็สัญญาเช่าอาจจะกำหนดเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นอุปสรรคนะครับแนวทางการศึกษาทั้ง6ข้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับขอให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาชุดวิชา32340ในหน่วยที่3ต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสรุปแนวทางการศึกษาสำหรับหน่วยที่3นะครับการวางแผนการใช้จ่ายและการจัดหาสินทรัพย์มูลค่าสูงนะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับเนื้อหาหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละช่วงวัยนะครับจะมีหลักของการตัดสินใจซื้อนะครับที่ชาญฉลาดนะครับหลักการมีอะไรบ้างซึ่งเราได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วนะครับเมทริกของการตัดสินใจซื้อนะครับเทคนิคของเมทริกการตัดสินใจซื้อมีอะไรนะครับแล้วหลักๆของตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหายานพาหนะนะครับการจัดหายานพาหนะเราก็จะมาดูในเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะซื้อยานพาหนะมีเทคนิคการตัดสินใจซื้อมีอะไรบ้างนะครับเราจะตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจเช่านะครับผ่านจากเรื่องของยานพาหนะก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของที่อยู่อาศัยหลักๆ ก็จะมีเรื่องของการซื้อกับการเช่านะครับแต่ละเรื่องเราก็จะมาดูว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับสำหรับแนวทางการศึกษานะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรามาดูแนวทางการศึกษากันนะครับข้อ1นะครับเราควรทำแบบประเมินตนเองของหน่วยที่3ก่อนนะครับเมื่อทำแบบประเมินตนเองได้แล้วเราก็จะมาดูว่าเราก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาศึกษาเอกสารการสอนนะครับดูแผนหน่วยแผนตอนนะครับดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมีแนวคิดของเนื้อหาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะมาดูวัตถุประสงค์นะครับดูวัตถุประสงค์เสร็จแล้วเราก็จะศึกษาเนื้อหาในแต่ละตอนนะครับตอนที่1ถึงตอนที่ตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับคือตอนที่ 3.1 ถึง 3.3 ศึกษาเนื้อหาอย่างละเอียดหลังจากนั้นเราก็จะปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในเอกสารนะครับทุกเรื่องทุกตอนนะทุกตอนเนี่ยจะมีเรื่องย่อยๆอยู่ทุกเรื่องก็จะมีกิจกรรมเราลองทำกิจกรรมตรงนั้นดูแล้วก็เช็คคำตอบดูว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อศึกษาเนื้อหาครบหมดแล้วอันต่อไปเราก็จะมาทบทวนว่าวัตถุประสงค์ที่เราในตอนแรกนั้นนะเราตอบวัตถุประสงค์ตรงนั้นได้หรือไม่นะครับอย่างเช่นถ้าวัตถุประสงค์เขาบอกว่าให้อธิบายความหมายและความสำคัญนะครับของการวางแผนการใช้จ่ายอันนี้เราทราบไหมว่าความหมายคืออะไรการใช้จ่ายคืออะไรเราตอบได้ไหมนะครับถ้าเราตอบได้นั่นก็คือถือว่าเราผ่านวัตถุประสงค์ข้อนั้นเราประสบความสำเร็จเราเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ได้ตามวัตถุประสงค์แล้วนะครับถ้าวัตถุประสงค์ข้อไหนเราตอบไม่ได้เราก็ต้องกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาต้องทำอย่างนี้จนกว่าเราจะสามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ครบทุกตอนทุกเรื่องนะครับนอกจากการศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนนะครับในตอนที่ 3.1 ถึง 3.3 นะครับยังมีการศึกษาจากสื่อการสอน e-tutorial นะครับประจำชุดวิชานี้นะครับซึ่งเราจะได้ศึกษากันนะครับนอกจากนี้นะครับ

เรายังต้องทำแบบประเมินตนเองนะครับหลังเรียนแล้วก็เช็คคำตอบดูแล้วเราก็จะไปเปรียบเทียบกับการประเมินตัวเองนะครับในหน่วยที่3ก่อนเรียนดูว่าหลังจากก่อนเรียนเรามีความรู้แค่ไหนเราได้คะแนนเท่าไหร่แล้วหลังเรียนเราทำแล้วเราได้คะแนนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ถ้าคะแนนไม่เป็นที่น่าพอใจเราก็ต้องตรวจสอบดูว่าเรายังเข้าใจตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเข้าใจไม่ชัดเจนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในทุกเรื่องได้ครบหรือไม่ถ้าทำได้นักศึกษาก็จะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะสามารถเรียนรู้วิชานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งชุดวิชาการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะออกแบบมาในลักษณะของการที่จะให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนต่างๆทั้งเอกสารการสอนซึ่งเอกสารการสอนชุดวิชาก็จะมีรายละเอียดของแนวคิดแล้วก็วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ให้นักศึกษาอ่านก่อนที่จะทำการเรียนนะครับถ้าเราตอบวัตถุประสงค์ได้ทุกข้อนั่นก็แสดงว่านักศึกษามีความเข้าใจถูกต้องตรงตามที่ผู้สอนต้องการที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษานะครับตรงตามจุดมุ่งหมายของชุดวิชานั้นๆ นะครับเช่นเดียวกันกับชุดวิชา32 340ก็เช่นกันถ้านักศึกษาอ่านชุดวิชานี้จบแล้วแล้วก็ตอบวัตถุประสงค์ได้ครบทุกข้อนั่นก็แสดงว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้ได้ตรงกับสิ่งที่ผู้สอนนะครับต้องการที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษานะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการสอบนะครับซึ่งหวังว่าชุดวิชา32 340นี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ศึกษานะครับสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ชมและนักศึกษาต่อไปนะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
4: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
5: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
6: เรียนที่มสทที่อื่นด้วยค่ะ
7: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
8: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
9: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
6: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
3: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จะ

0: AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่น
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่นะคะซึ่งอันนี้เป็นการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะคะสำหรับนักศึกษาที่ลงวิชานี้นะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ STOU Channel นะคะหรือง่ายๆทาง Facebook นะคะที่นักศึกษากดเล่นทุกวันนะคะที่ Facebook STOU Channel ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเรียนการสอนดาวเทียมครั้งที่2นะคะซึ่งเราจะเรียนอยู่ในเนื้อหาหน่วยที่4ถึง6นะคะซึ่งประกอบไปด้วยในเรื่องของข้อจำกัดการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงเอกเทศสัญญาในเรื่องของซื้อขายเช่าทรัพย์เช่าซื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีวิทยากรอีก1ท่านนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็เป็นผู้เขียนหน่วยของเราด้วยในหลายๆหน่วยของชุดวิชานี้เลยนะคะขอยินดีต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์วิมานกฤติพลวิมานค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของเรามานานมากแล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาก็คงจะคุ้นหน้าค่าตากับท่านเพราะว่าท่านก็จะไปสอนเสริมชุดวิชานี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์สอนหน่วยได้เขียนหน่วยอะไรบ้างคะสำหรับหนังสือเล่มใหม่ของเรานะคะอยากจะโชว์หนังสือเล่มใหม่ของเราเพราะท่านอาจารย์ก็เป็นบรรณาธิการเหมือนกันนะคะก็หน้าตาสีสันสดใสเลยนะคะหนังสือเล่มนี้ก็มี2เล่มแล้วก็ค่อนข้างจะเนื้อหาอัดแน่นพอสมควรนะคะอันนี้จะเป็นเล่มที่2นะคะ
1: คร
0: ับส่วนเล่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาในวันนี้นะคะนี่ก็คือเล่มแรกนะคะนักศึกษา
1: อย่างร้อนๆอยู่เลยนะครับเพิ่งออกจากโรงพิมพ์ไม่นานนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะขอชี้แจงว่าถ้านักศึกษาที่รับชมรายการนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้หนังสืออันนี้มีปัญหาแล้วนะคะนักศึกษาต้องรีบติดต่อโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้านจากมสท.เลยนะคะว่าทำไมยังไม่ได้หนังสือเพราะว่าจริงๆหนังสือส่งไปครบหมดแล้วนะคะถ้าในบางพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามีการตกหล่นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่มีหนังสืออ่านสอบทำไม่ทันหรือว่าไม่มีหนังสือในการใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ท่านอาจารย์เนี่ยกรุณาไปให้ความรู้กับนักศึกษานะคะอาจจะมีงานกลุ่มงานเดี่ยวบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เอาหนังสือมาทุกครั้งที่ทำการเรียนการสอนนะคะ
1: ครับนิดนึงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: คือหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะลองสังเกตดูเล่มจะสั้นลงนะครับสั้นลงมีสีสันที่สวยงามกระดาษอ่านง่ายนะครับที่สำคัญคือครั้งนี้ไม่มีคู่มือแล้วนะครับจะเป็นตัวตำราหลัก2เล่มนะครับเทอมที่ผ่านมาเนี่ยยังมีคู่มืออยู่นะครับเหมือนเป็นการรวมหน่วยที่1ถึงหน่วยที่15นะครับทีนี้พวกเราก็มีการคิดกันว่าถ้ามีคู่มือนักศึกษาท่านจะอ่านแต่คู่มืออย่างเดียวซึ่งเป็นการสรุปมาอีกทีนึงทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับในเมื่อสำคัญหมดเลยเนี่ยก็เลยมีการยกเลิกคู่มือเป็นหนังสือตัวเล่มหลัก2เล่มนี้เท่านั้นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถจะปฏิเสธแล้วว่าจะไปอ่านแค่คู่มือแล้วคิดว่าจะสอบผ่านนะคะไม่ได้แล้วคราวนี้

0: ความจำเป็นทั้งภายในและภายนอกประเทศละกันนะครับผมจะบอกว่าจากคำถามที่ว่าทำไมเราต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศเมื่อคู่ผมหลุดออกมา2อนุสัญญาก็คืออนุสัญญากรุงปารีสกับความตกลงทริปนะครับถามว่าเราต้องสนใจอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์นิวครับเราไม่ได้สนใจอนุสัญญาอะไรพวกนี้เลยเราเป็นประเทศที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามาเกินกว่า100ปีแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับแรกของเราคือประกาศพระหอสมุดวชิรยานเป็นการคุ้มครองงานประพันธ์ของเจ้านายในพระบรมมหาราชวังสมัยก่อนที่เขียนหนังสือติดต่อกันนะครับนั่นคืองานวรรณกรรมที่เราคุ้มครองครั้งแรกเลยนะครับมีประกาศพระหอสมุดวชิรยานขึ้นมาเรามีกฎหมายคุ้มครองโดยที่ยังไม่สนใจอนุสัญญาเบิร์นเลยนะครับอนุสัญญาเบิร์นเนี่ยเป็นอนุสัญญาว่าด้วยวรรณกรรมและศิลปกรรมฉบับแรกเราเข้าร่วมเป็นภาคีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์นิวครับเรายังแยกไม่ออกเลยว่าลิขสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคำว่าลิขสิทธิ์เรายังมีคำว่ากรรมสิทธิ์อยู่ก่อนเลยนะครับสมัยนั้นเราแยกไม่ออก
1: มันเป็นแนวทางความคิดที่มาจากต่างประเทศใช่ไหมคะที่จะมาให้เราคุ้มครองลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์
0: มันเป็นการบูรณาการเป็นทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นที่ยอมรับเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่ออะไรครับอาจารย์นิวครับมันมีหลักการที่ใช้กันในหลายประเทศเนี่ยก็คือหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติหรือ national treatment พูดง่ายๆก็คือในทุกประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญามีลิขสิทธิ์นะครับเรามีกฎหมายเขามีกฎหมายนะครับหลักการนี้เป็นหลักการกฎหมายระหว่างประเทศในแง่ที่ว่าต่างประเทศต้องในเมื่อเขาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเขาเนี่ยถ้าเข้ามารวมกันเป็นอนุสัญญาเข้ามาตกลงกันในกฎหมายร่วมประเทศเนี่ยก็จะต้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบรรดาประเทศสมาชิกให้เหมือนกับทรัพย์สินปัญญาในประเทศของตนเองเหมือนกันเราคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกับคุ้มครองทรัพย์สินปัญญาในประเทศไทยเรานะครับญี่ปุ่นก็ต้องคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ของเราเหมือนกับงานของเขาเป็นต้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคำว่าลิขสิทธิ์หรือคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่เหมือนกันสมัยก่อนเราไม่รู้ครับว่าหนังสือเนี่ยอาจารย์นิวครับเนี่ยคนซื้อหนังสือไปเนี่ยนะครับมีกรรมสิทธิ์นะครับน
1: ัก
0: ศึกษาซื้อหนังสือไปนักศึกษามีกรรมสิทธิ์ในหนังสือนี้นะครับอาจารย์นิวเขียนหนังสือนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์นิวนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อาจารย์นิวเป็นบุคลากรของมสท.นะครับเม
1: ื่ออ
0: าจารย์นิวเป็นบุคลากรของมสท.ในกฎหมายลิขสิทธิ์ก็บอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่นะครับแต่คนที่ซื้อหนังสือนี้ไปนะครับมีเพียงกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็คือจะไปขายต่อก็ได้นะครับจะไป
1: ยกให้ใครก็ได้
0: ให้คนอื่นก็ได้นะครับแต่ไม่มีสิทธิที่จะมาทำซ้ำดัดแปลงนะครับเพราะเป็นสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์น
1: ะครับ
0: สมัยก่อนคนไทยยังแยกไม่ออกเลยครับซื้องานของศิลปินมานะครับศิลปินขายงานมา 500,000 บาทก็เห็นสวยดีนะครับเอามาพิมพ์ขึ้นมาใหม่ทำเป็นภาพพิมพ์ทำเป็นสกสนะครับ
1: เ
0: พื
1: ่
0: อหาทุนคืนนะครับขายนะครับแจกบ
1: ้
0: างขายบ
1: ้
0: างทำไม่ได้ครับเพราะว่านั่นคือสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ศิลปินเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับคนที่ซื้อรูปมาเนี่ยซื้อแค่กรรมสิทธิ์
1: ได้แค่กรรมสิทธิ์นะครับ
0: ซื้อมาขายไปได้ครับแต่ซื้อมาทำซ้ำมาดัดแปลงมาเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
0: ต่อมาเราปรับปรุงกฎหมายใหม่เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อนิยามของคำว่าลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆของประเทศทั้งหลายเนี่ยมันจะได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้หลักการที่จะต้องคุ้มครองทรัพย์สินจากข้ามประเทศกันด้วยนะครับอีกอย่างนะครับนอกฉบับแรกเนี่ยเราเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญากรุงเบิร์นนะครับต่อมาก็จริงๆมีเยอะนะครับเอาที่สำคัญนะครับต่อมาทริปครับทริปคือความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การการค้าโลกมันมีการกำหนดกติกาในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยทริปเนี่ยมันพลัสปารีสขึ้นมาทำให้เราต้องคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงปารีสนะครับจานิวเขามันมีอีก2อย่างนะครับขอเวลานิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของอนุสัญญาความร่วมมือนะครับสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นส่วนที่สัญญาที่เราเข้าร่วมไปแล้วนะครับความร่วมมือในการในเรื่องของสิทธิบัตรหรือ PCT นะครับและสุดท้ายเนี่ยที่เราเข้าร่วมก็คือพิธีสารแมดริดในเรื่องของความร่วมมือในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศพูดง่ายๆก็คือเครื่องหมายการค้าที่เราทำขึ้นมานะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอาจจะเป็นไวมาม่าหรือหารคู่ก็ได้ ทะเบียนในประเทศคุ้มครองในประเทศนะครับไม่คุ้มครองต่างประเทศนะครับแต่คุ้มครองต่างประเทศต่อเมื่อต้องเดินทางไปจดทะเบียนในประเทศนั้นนะครับ

0: ซึ่งผมว่าผู้ประกอบการก็ต้องดูแล้วว่าเขาประกอบธุรกิจที่ไหนนะครับในประเทศที่เขาไม่ทําการค้าด้วยเนี่ยเป็นไปได้ที่เขาไม่จดนะครับแต่อนุสัญญา
1: พวกเสียตังค์ด้วยค่าธรรมเนียมด้วยนะคะไหนจะต้องค่าจ้างไปศึกษากฎหมายแต่ละประเภทขั้นตอนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับเหมือนกับสิทธิบัตรนะครับการขอรับที่ไหนคุ้มครองที่นั่นไม่คุ้มครองประเทศอื่นนะครับ
1: ของลิขสิทธิ์นะคะอาจารย์ลิขสิทธิ์นี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นหนังสือตำราที่นักศึกษาอ่านเนี่ยก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่านักศึกษาเนี่ยจะเอาไปดัดแปลงนะคะเอาจะไปพิมพ์ใหม่แทนมสท.เนี่ยทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์นะคะนักศึกษาได้แค่กรรมสิทธิ์ก็คือกรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในหนังสือเล่มนั้นที่เราส่งไปให้นักศึกษานะคะเพราะนักศึกษาจ่ายไปพร้อมกับค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นักศึกษาไม่ได้มีงานอันมีลิขสิทธิ์แบบนี้นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามีผู้เขียนมากมายนะคะแต่ละหน่วยก็จะมีผู้เขียนต่างกันแต่ในสัญญาในลักษณะที่เราเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยในสัญญาจ้างของเราเนี่ยก็ระบุไว้แล้วว่าเวลาถ้าเราจะเขียนหน่วยนะคะเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแต่แตกต่างกันถ้าท่านอาจารย์เขียนหนังสือขายเองนะคะ
0: ค
1: ไปให้สำนักพิมพ์ท่านอาจารย์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมคะ
0: เป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเว้นแต่โรงพิมพ์จะบอกนะครับเขียนในสัญญาเลยว่าโรงพิมพ์ขอเป็นเจ้าของแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตกลงกับโรงพิมพ
1: ์ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยงานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทำมูลค่าได้มหาศาลยกตัวอย่างค่ะอาจารย์แฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะท่านอาจารย์เคยอ่านไหมคะหนังสือชื่อดังในเรื่องของพ่อมดในดินแดนของเทพนิยายต่างๆนะคะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาเนี่ยซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นท่านนักศึกษาอายุเยอะๆนิดนึงเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ว่าถ้าถามลูกหลานเนี่ยทุกคนต้องได้ยินแน่นอนนะคะทุกคนจะชื่นชอบมากเป็นคนที่เกิดมาในยุควัยนี้ต้องรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเป็นงานที่เจเคโรลลิงเป็นคนแต่งนะคะซึ่งงานอันเนี้ยที่เขาขายเนี่ยนะคะขายงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขาแต่งหนังสือมาทำให้เขาติดอันดับเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทงานอันมีลิขสิทธิ์ JK เขียนแค่ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่ว่าหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยมีการแปลออกไปทั่วโลกการที่แปลออกไปทั่วโลกแต่ละประเทศเนี่ยไปแปลเป็นว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสเหล่านี้เนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้ JK Rowling มั้ยคะอาจารย์
0: ต้องจ่ายครับต้องจ่ายครับ
1: เพราะ
0: การแปลคือการดัดแปลงนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดั้งเดิมเนี่ยมันแปลออกมาแปลเป๊ะเนื้อหาเหมือน JK Rowling เลยยังไงก็ต้องจ่ายนะคะรวมถึงหนังด้วยแฮร์
0: ร
1: ี่พอตเตอร์มีเอาไปทำเป็นหนังด้วยใช่ไหมคะต้องจ่าย
0: จ่ายมากเลยครับอันนี้ต้องจากหนังสือเป็นหนังต้องจ่ายเยอะเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมว่าคุ้มนะครับคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มนะครับเพราะหนังเป็นหนังที่ทำรายได้จากหนังสือที่เป็นหนังสือขายดีที่เรียกว่าเบสเซลเลอร
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินมหาศาลนะคะไม่ว่าจะทำเป็นหนังนะคะหรือมาทำออกเป็นละครเวทีนะคะได้มีโอกาสได้ไปดูค่ะมีละครเวทีแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะคะฉายที่อังกฤษนี่เขาก็เล่นเป็นเหมือนแบบโอ้โหละครเวทีมีฉากต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะคะว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะทำรายได้ได้มหาศาลพอสมควรเลยนะคะถ้าทำให้หนังสือเป็นติดอันดับเบสเซลเลอร์ได้นะคะเราก็หวังว่าหนังสือของเราจะขึ้นเบสเซลเลอร์เหมือนกันนะแต่คือนักศึกษาขอให้อ่านเถอะค่ะนะคะแค่นี้เราก็จะดีใจมากแล้วนะคะ
0: มันไม่ได้คุ้มครองแค่หนังสือแค่หนังนะครับคุ้มครองงานหลายประเภทสิ่งที่จันนิวพูดถึงในเรื่องงานวรรณกรรมนะครับคุ้มครองศิลปกรรมด้วยศิลปกรรมคือพวกแบ่งออกเป็นงานศิลปกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะครับพวกนี้ก็เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์งานนาฏกรรมงานสถาปัตยกรรมนะครับรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร
1: ์
0: ทั้งสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาคืองานอันมีลิขสิทธิ
1: ์
0: รวมถึงเพลงด้วยนะครับเพลงไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองนะครับจันนิวพูดถึงเรื่องของการได้รายได้จากตัวหนังสือนะครับผมขอยกตัวอย่างเพลงนิดนึงนะครับเพลงบางเพลงเนี่ยการแต่งเพลงเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เพลงก็สร้างความเป็นเศรษฐีให้กับนักประพันธ์นะครับมีคนกล่าวว่านักศึกษาจะต้องมีอายุนิดหนึ่งนะครับถ้ารู้จักบทเพลงของ The Beatles นะครับช่วงหลังเนี่ยเมื่อย้อนไปสักระยะหนึ่งนะครับที่ไมเคิลแจ็กสันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่คนที่เป็นเจ้าของงานของ The Beatles มากสุดคือไมเคิลแจ็กสันแจ็กสันเป็นราชาเพลงป๊อปนะครับที่เป็นนักเต้นนะครับเขาซื้องานเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับงาน1เพลงของ The Beatles เนี่ยที่เรียกว่า4เต่าทองเนี่ยมีมูลค่า1ล้าน US ดอลลาร์เมื่อ20ปีที่แล้ว
1: ปัจจุบันล่ะคะอาจารย
0: ์ปัจจุบันเนี่ย

0: ว่าราคาเนี่ยพูดลำบากเพราะอะไรครับลิขสิทธิ์เป็นงานที่ให้การคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะครับเป็นงานที่ให้การคุ้มครองเนี่ยตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ต่อไปอีก50ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
1: ก็คือจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เท่านั้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้แล้ว
0: ตลอดอายุนะครับเราก็ต้องดูว่าคนแต่งเนี่ยนะครับตายเมื่อไหร
1: ่ถ้าแต่งตอนแก่แล้วเนี่ยก็ระยะเวลาก็จะคุ้มครองน้อยลงไป
0: ยังไม่พอนะครับยังคุ้มครองต่อไปอีก50ปีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายราคาเท่าไหร่พูดลำบากครับอาจารย์นิวเพราะว่าความนิยมของเพลงในแต่ละยุคสมัยเนี่ยไม่เหมือนกันระยะเวลาในการคุ้มครองก็เช่นกันใครจะรับประกันว่าอีก50ปี60ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยเพลง Let It Be เพลงอะไรต่างๆของ The Beatles เนี่ยยังเป็นเพลงที่นิยมถือหรือเปล่าพูดลำบากนะครับพูดลำบากนะครับแต่นั่นก็คือลิขสิทธิ์คุ้มครองงานหลายประเภทพูดง่ายๆคือเป็นงานประเภทสุนทรียะนะครับสุนทรียะแต่สิ่งที่ลิขสิทธิ์ไปคุ้มครองก็มีนะครับพวกข่าวประจำวันกฎหมายคำพิพากษานะครับงานที่บ่อนทำลายบ้านเมืองรวมถึงงานลามกนะครับ
1: หนังโป้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์หนังโป้นี่มันก็มีเรื่องราวนะมีการแต่งเรื่องราวมา
0: เป็นวรรณกรรมเช่นกันครับเป็นภาพยนตร์ด้วยเช่นกันครับแต่ปรากฏว่าศาลไทยเคยมีแนวคำวินิจฉัยว่าสิ่งลามกนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สร้างสรรค์หนังโป๊ก็จะมาขอความคุ้มครองอะไรไม่ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายด้วยอยู่
0: อาจจะต้องไปถามญี่ปุ่นนิดนึงนะครับว่าคำว่าโป๊ของเขากับของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะได้รับการคุ้มครองลักษณะงาน AV ของญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะเพราะว่าต่างประเทศบางทีอย่างสหรัฐอเมริกานะคะหรือญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็แต่ละประเทศเนี่ยก็แม้จะมีความตกลงใช่มั้ยคะแต่ว่าก็เวลาออกมาบัญญัติกฎหมายเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
0: บ้างนิดหน่อยครับนะครับตัวอย่างเช่นอายุการคุ้มครองเนี่ยอเมริกาพยายามที่ยืดออกไป60ปีนะครับหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายอินเดียยืดไปแล้วนะครับเพราะมองว่าเดี๋ยวงานของมหาตมะคันธีจะหมดเวลาเร็วไปก็เลยยืดออกไปอีก60ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายนะครับอเมริกาก็60ปีเหมือนกันพยายามกดดันประเทศอื่นๆรวมถึงเราด้วยว่าควรจะ60ปีแต่อาจารย์นิวผมมองว่าจริงงานแต่ละประเภทไม่เหมือนกันนะครับงานบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรที่จะคุ้มครองนานขนาดนั้นเช่นซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าซอฟต์แวร์คุ้มครองจริงๆมันจริงๆ10ปีก็เยอะไปแล้วนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้อง
0: มันมีการพัฒนาไปตลอดครับ
1: ครับ
0: นี่ตลอดยุคผู้สร้างสรรค์แล้วอีก50ปีแล้วมีแนวคิดใหม่ว่าจะ60ปีอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะนักศึกษาอาจจะงงค่ะว่าเอ๊ะอะไรทำไมการสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ด้วยหรอมันเป็นสุนทรียภาพยังไง
0: มันเป็นงานวรรณกรรมครับอาจารย์เวลาที่เราใช้โปรแกรมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดหนังสือนะครับเหมือนการเปิดหนังสือไปว่า1 2 3 4ยังไงนะครับเขาก็ไปเทียบเคียงกับงานวรรณกรรมทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอาจารย์หลายๆประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มองอย่างนี้นะครับบางประเทศเขาก็มองว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันควรจะที่จะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์มากกว่านะครับแต่ของเราเนี่ยรวมถึงเบิร์นรวมถึงอเมริกาเนี่ยนะครับที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายของประเทศที่เข้ามากำกับดูแลเนี่ยเขาจะพยายามให้เราตีความว่าซอฟต์แวร์คืองานลิขสิทธิ์ตอนหลังเราไม่ต้องตีความแล้วครับเราบรรจุคำว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยลงไปในงานลิขสิทธิ์งานวรรณกรรมของลิขสิทธิ์เลยครับ
1: ค่ะก็คืออยู่ในคำนิยามศัพท์เลย
0: ในนิยามเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองแน่นอนชัดเจนนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเราสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำยังไงเราถึงจะได้รับความคุ้มครองคะหรือว่าได้รับความคุ้มครองทันทีเลย
0: มันคุ้มครองโดยอัตโนมัติครับลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนนะครับนักศึกษาจำไว้เลยนะครับอย่าลืมคำว่าจดลิขสิทธิ์ไปลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีโดยอัตโนมัติเขาเรียกว่า automatic protecting นะครับสร้างสรรค์ขึ้นเมื่อไหร่คุ้มครองทันทีนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่ถ้านักศึกษาอยากจะเห็นว่ามันควรที่จะมีหลักฐานมายืนยันเนี่ยนะครับให้ไปแจ้งข้อมูลให้ไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพไปหรือนนทบุรีนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได
1: ้
0: นะครับการแจ้งมันเหมือนเป็นการขึ้นทะเบียนนะครับใครแจ้งใครก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปไม่ใช่ระบบการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไม่ใช่ระบบการจดทะเบียน
1: เป็นแค่พยานหลักฐานอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
0: เพื่อที่จะมานำสื่อได้ว่าเรามาก่อนนะคนหลังเนี่ยมาทีหลังเอาง่ายๆจันครับสมมติเจดีย์พุ่มเข้าบินหรือพระหรือวัดอรุณอมรินทร์พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเอาพระธาตุดอยสุเทพแล้วกันนะครับคนที่ถ่ายภาพพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยถ่ายทุกวัน

0: งไทยกันเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับถ่ายมากี่ปีแล้วถ่ายมาหลายสิบปีแล้วนะครับภาพถ่ายพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยผมเชื่อว่ามีเป็นแสนเป็นล้านใบ
1: ค่ะ
0: ภาพถ่ายเป็นงานศิลปกรรมนะครับทุกคนถ่ายหมดเป็นเจ้าของหมดนะครับถามว่าละเมิดกันหรือเปล่าก็ไม่ใช่ละเมิดนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของในมุมที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเฉพาะนะครับไปแจ้งข้อมูลแต่ผมว่าถ้ากรมทรัพย์สินธรรมยาอาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะครับบรรดาภาพที่เป็นสถานที่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาอาจจะคิดหนักเรื่องของการขึ้นทะเบียน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างท็อปฮิตที่เราจะมีการได้รับเมสเสจตอนเช้าๆทุกวันทางไลน์นะคะก็คือการส่งสวัสดีตอนเช้าซึ่งเป็นภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆภาพดอกไม้ภาพอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ถ่ายเองอะค่ะอาจารย
0: ์มันเป็นลิขสิทธิ์ของคนที่สร้างสรรค์ขึ้นมา
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับอาจารย์ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าหนึ่งคือมันอาจจะเป็นภาพทั่วไปที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างสรรค์ก็ได้นะครับภาพที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของภาพหรือทำดอกไม้อะไรขึ้นมานะครับการส่งต่อไปเนี่ยนะครับผมอาจจะอนุญาตก็ได้ผมอาจจะมองว่ามันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรโดยเฉพาะการส่งไปยังบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงคนที่ส่งเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อการค้ามันอาจจะโอเคนะครับแต่ถ้าคนที่รวบรวมภาพพวกนี้มาเพื่อที่จะจำหน่ายเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นคนสร้างสรรค์ภาพที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็อาจจะไม่อาจจะเอาเลี้ยงก็ได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวก็คือมันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับ
1: ไม่ได้เอาไปหากำไรอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเขาจะเอาเรื่องขึ้นมาจริงๆเขาก็มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายเหมือนกันแต่ก็ต้องดูเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีธุรกิจอีกรูปแบบนึงค่ะปัจจุบันเนี่ยมันมีการขายภาพถ่ายกันทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีช่างภาพสมัครเล่นนะคะถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากที่จะซื้อภาพเหล่านี้เนี่ยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะของการทำนิตยสารโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างภาพเองเหล่านี้เนี่ยเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งหมด
0: ซึ่ง
1: เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อภาพหนึ่งเนี่ยก็ในราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันขึ้นอยู่กับตามฝีมือความต้องการของภาพนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำเงินได้เหมือนกัน
0: มีคนที่เอาภาพพวกนี้ที่อาจารย์พูดถึงนะครับไปใช้โดยไม่ขออนุญาตนะครับสุดท้ายก็ถูกบังคับซื้อครับเพราะภาพพวกนี้มีลิขสิทธิ
1: ์
0: ผมเหมือนกันสมมติผมถ่ายภาพหนึ่งเอาไว้นะครับผมจะไม่ถ่ายแค่ภาพเดียวสมมติผมถ่ายขายนะครับผมถ่ายหลายช็อตแชะ5แชะ3แชะ7แชะแล้วแต่ผมขายไป1แชะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยผมพิสูจน์ได้ว่ามันถ่ายคนละช็อตกัน
1: ค่ะ
0: นะครับดังนั้นการที่ผมเอาไปใช้อีกแชะนึงเนี่ยผมไม่ได้ละเมิดอะไร
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็เป็นเทคนิคเป็นรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์แล้วเราอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นนิดนึงครับอาจารย์เพราะว
1: ่
0: ามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ
1: เวลาเราค่อนข้างจำกัด
0: น้อยนิดเดียว
1: ใช่ค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรนะคะสิทธิบัตรเนี่ยอันนี้แตกต่างจากลิขสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะเพราะลิขสิทธิ์เป็นลักษณะของงานสร้างสรรค์สุนทรียภาพแต่สิทธิบัตรจำเป็นจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับทางอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งสิทธิบัตรเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะท่านอาจารย์
0: สิทธิบัตรความหมายมันก็คือหนังสือสำคัญนะครับที่รัฐออกให้นะครับเพื่อตอบแทนในการที่มีคนที่ประดิษฐ์หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสิทธิบัตรคือหนังสืออนุญาตหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้นะครับเขาเรียกว่าสิทธิบัตรให้กับการประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับนักศึกษาครับภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยเขาคุ้มครอง3อย่างนะครับจริงๆมันคือ2อย่างมันคือการประดิษฐ์1ประดิษฐ์2การออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแต่มันมีอย่างที่3เนี่ยเขาเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะครับบางคนเรียกว่ามันว่าสิทธิบัตรน้อยก็ได้นะครับอนุสิทธิบัตรมันก็คือการประดิษฐ์นั่นแหละเพียงแต่ว่าอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับนักศึกษาครับสิทธิบัตรเนี่ยเรามีกฎหมายเมื่อปี2522นักศึกษามองว่ามันเก่านะครับ2522กี่ปีครับ40ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรมา40ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าประเทศญี่ปุ่นร่วม100ปีประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าสหรัฐอเมริการ่วม100ปีเรามีกฎหมายสิทธิบัตรช้ากว่าอเมริกาเกือบ200ปีนะครับสิทธิบัตรคือกฎหมายแห่งการพัฒนาแห่งการประดิษฐ์แห่งการสร้างสรรค์นะครับกลับไม่ถูก
1: ซึ่งก็จะมีอายุการคุ้มครองเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์มีอายุ
0: การคุ้มครองครับการประดิษฐ์เราจะมักนึกถึงเรื่องของกรรมวิธีเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เป็นเครื่องยนต์กลไกการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องของดีไซน์
1: ที่มันแปลกใหม่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะ
0: มันต้อง

0: บเงื่อนไข3ประการคร
1: ับ
0: ใหม่นะครับ1มีความใหม่2มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นนะครับและ3คือประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้อาจารย์นิวครับอนุสิทธิบัตรเนี่ยมันต้องการแค่1และ3เท่านั้น
1: ค่ะ
0: อนุสิทธิบัตรไม่ต้องการการขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเขามองว่าขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนมันยากนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยสามารถสร้างสรรค์สิทธิบัตรได้เนี่ยกฎหมายก็เลยมีการเพิ่มอนุสิทธิบัตรนั่นก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาถ้าหากว่าใหม่แล้วก็ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้นะครับก็สามารถมาขอรับได้แต่ไม่ได้เรียกว่าการประดิษฐ์นะครับเรียกว่าอนุสิทธิบัตรนะครับมีเวลาคุ้มครองต่างกันนะครับส
1: ิ
0: ทธิบัตรก็คืออาการประดิษฐ์คือ20ปีแบบผลิตภัณฑ์10ปีนะครับนับแต่ยื่นขอนะครับนับแต่ยื่นขอนั่นก็คือยื่นไปกว่าจะออก 2-3 ปีนะครับ 2-3 ปีนั่นก็คือคุ้มครองจริงๆอาจจะไม่ถึงเวลานั้นนะครับสิทธิบัตรคือ6ปีบวก2ได้2ครั้งนั่นก็คืออนุสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครองโดยรวมมากสุดไม่เกิน10ปีสิทธิบัตรมีอายุการคุ้มครองน้อยมากถ้าเทียบกับลิขสิทธิ์นะคร
1: ับ
0: 20 10บวก2บวก
1: 2ซึ่งจริงๆเนี่ยเวลานำมาใช้เนี่ยก็จะต้องมีการจะจดทะเบียนเนี่ยต้องมีการบอกวิธีการว่าคุณอย่างเช่นถ้าเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็จะต้องบอกกรรมวิธีขั้นตอนอย่างต่างทุกอย่างเลยว่าทำยังไงทำไมมันถึงทำให้การประดิษฐ์เนี่ยมันมีขั้นตอนการผลิตที่สูงขึ้นได้ใช่ไหมคะซ
0: ึ่
1: งต้องเปิดเผยหมดเลยความลับเทคนิคต่างๆที่สร้างขึ้นมาที่คดขึ้นมาซึ่งบางทีใช้ในการทดลองใช้ในอะไรต่างๆเนี่ยเวลากว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหเป็น10ปีนะคะแต่การจะแสวงหาผลประโยชน์ของมันเนี่ยอายุของมันก็มีกฎหมายรับรองเหมือนกันนะคะ
0: ตอนนี้ครับการเปิดเผยหรือข้อถือสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวใจของสิทธิบัตรนะครับที่จะต้องแสดงสิ่งที่แสดงเห็นถึง3อย่างนี้ให้ได้เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะได้ออกสิทธิบัตรได
1: ้
0: นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเนี่ยเข้ามาผ่อนคลายเขาเรียกว่าความลับทางการค้าจริงความลับทางการค้ามันก็คือเรื่องส่วนหนึ่งของการประดิษฐ์เช่นกันแต่เจ้าของเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดเผยเจ้าของอยากจะเก็บมันไว้เป็นความลับนะครับไม่อยากที่จะเปิดเผยเก็บเอาไว้ตราบเท่าที่เป็นความลับนะครับข้อดีคือความลับทางการค้าเนี่ยกฎหมายไม่กำหนดอายุการคุ้มครอง
1: ตราบใดที่มันยังเป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะ
0: นะครับเอาตัวอย่างง่ายๆคือสูตรไก่ KFC สูตรของโคคาโคล่าพวกนี้นะครับยังคงเป็นความลับทางการค้าอยู่ถ้าเขาขอรับสิทธิบัตรเนี่ยนะครับวันนี้หมดอายุการคุ้มครองไปนานแล้ว
1: ตอนนี้คงจะมีแบบว่าโคคาโคล่าแบบขายตามทั่วไปนะคะแล้วรสชาติเหมือนกันเดะเลย
0: เขาต้องเปิดเผยสูตรว่าไอ้น้ำสีดำๆเนี่ยมันเป็นส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะมาจากยาแก้ไอก็ได้นะครับกลิ่นมันคล้ายๆกัน
1: แล้วบางทีจริงๆของไทยก็มีนะคะความลับทางการค้าอย่างน้ำพริกต่าง
0: ๆ
1: สูตรน้ำจิ้มนะคะของคุณแม่ต่างๆทั้งหลายนะคะ
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตราบใดที่เป็นความลับแล้วก็ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปแสวงหาประโยชน์ถ้าทำแล้วอร่อยจริงใช่ไหมคะอ
0: ัน
1: นี้ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของสิทธิบัตรนั่นเองนะคะต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของเครื่องหมายทางการค้าค่ะเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนสิทธิบัตรคือถ้าจะต้องได้รับความคุ้มครองเนี่ยจะต้องมีการนำไปจดทะเบียนก่อนนะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยแม้มันจะมีอายุการคุ้มครองแต่มันสามารถที่จะต่ออายุไปได้เรื่อยๆนะคะทุกๆ10ปีใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับ
1: จดทะเบียนต่ออายุไปได้เรื่อยๆลองมายกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่อยู่รอบๆตัวเราเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพดีไหมคะอาจารย
0: ์ครับเครื่องหมายการค้าเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าเครื่องหมายการค้าก็จริงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงเขาให้รวมถึงเครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองและเครื่องหมายร่วมด้วยนะครับในท้ายหมวดของพ.ร.บ.เนี่ยเขาบอกว่าให้คุ้มครอง3อย่างนี้นะครับโดยนำบทบัญญัติในเรื่องของเครื่องหมายการค้ามาใช้โดยอนุโลมนั่นก็คือกฎหมายเครื่องหมายการค้าให้การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าอย่างไรก็คุ้มครองบริการคุ้มครองเครื่องหมายรับรองนะครับพวกนี้ด้วยนะคร
1: ับ
0: เครื่องหมายการค้าเนี่ยยังไงไซโก้นะครับนี่ก็เครื่องหมายการค้าไซโก
1: ้
0: นะครับรอบตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งนั้นนะครับโลจิเท
1: ค
0: นะครับนะครับหานคู่นะครับพวกนี้นะครับเครื่องหมายการค้าโซนี่
1: ใช่ค่ะตาซัมซุง
0: ตา
1: ของ Apple ที่เป็นรูปของ Apple ที่ถูกกัดแหว่งไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายการค้าหรือแม้กระทั่งกาแฟ Amazon กาแฟ Starbucks ต่างๆนะคะก็จะมีเครื่องหมายการค้าของเขาเหมือนกันในขณะเดียวกันบริการ การให้บริการต่างๆก็มีลักษณะที่ทำเป็นเครื่องหมายเพื่อที่จะแบ่งแยกบริการว่าบริการของฉันเนี่ยมันแตกต่างจากบริการของยี่ห้ออื่นอย่างไรของผู้ให้บริการอื่นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสายการบินต่างๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีลักษณะของการทั้งโลโก้ของเขาที่เป็นไหนรวมไปถึงการเล่นสีต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยสามารถที่จะจำได้ง่ายใช่ไหมคะการบินไทยนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตาการบินไทยสีที่เขาใช้ก็จะคือสีม่วงใช่ไหมคะอาจารย
0: ์เครือข่ายมือถือพวกนี้ก็เป็นเครื่องหมายบริการนะครับพวกโลจิสติกนะครับพวกเคอร์รี่พวกอะไรต่างๆนะครับที่รับส่งสินค้าพวกนี้ก็เป็นบริการ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงธนาคารธนาคารก็จะมีตัวลักษณะของเครื่องหมายของเขาแต่ละธนาคารค่อนข้างชัดเจนสีก็แบ่งแยกกันไว้หมดเลยนะคะว่าเป็นอย่างไร
0: เขาพยายามจดเครื่องหมายสีนะครับเขาพยายามจดเครื่องหมายสีโดยอย่างเช่นไทยพาณิชย์เขาบอกว่าเขาใช้สีม่วงนะครับเขาพยายามที่จะจดนะครับเพราะว่ากลุ่มของสีเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายเช่นกันรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเขาพยายามที่จะครอบครองสีเชลเนี่ยเขาก็บอกว่าสีแห่งเชลคือสีเหลืองปตท.คือสีเขียวกับฟ้านะครับนี่คือความพยายามที่จะไม่ได้คุ้มครองเฉพาะตัวเครื่องหมายคุ้มครองพื้นสีนั้นด้วยนะครับต่อมาจานิวครับมันจะมีเครื่องหมายอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายรับรองนะครับเครื่องหมายรับรองเมื่ออดีตเนี่ยเราจะนึกถึงหม่อมถนัดศรีนะครับหมึกแดงนะครับ
1: เชลชวนชิมใช่ไหมคะแม่ช้อยนางรำนะคะรับรองคือรับรองความอร่อยนั่นเองใช่ไหม
0: ตอนหลังก็จะเป็นคุณลีดนะครับและที่มาแรงที่คนไทยให้ความสนใจคือมิชลินสตาร์นะครับอ๋อ
1: ใช่ค่ะนี่มาจากต่างประเทศถ้าได้มิชลินสตาร์กี่ดาวขึ้นไปโอ้โหคนแทบจะแห่กันไปกิน
0: ดูมีความเป็นอินเตอร์นิดนึง
1: ใช่ค่ะราคาก็จะสูงขึ้นตามดาวขึ้นไปด้วยนะคะ
0: จดทะเบียนคุ้มครอง10ปีนะครับจดได้เรื่อยๆเพราะว่าเครื่องหมายนี้มันจะต้องอยู่กับเจ้าของนะครับควรจะอยู่กับเจ้าของไม่ควรที่จะเป็นสมบัติของสาธารณะที่สำคัญคือมูลค่าสูงมากเกินไปที่จะให้เป็นของสาธารณะอย่างตัวอย่างเช่นเครื่องหมายการ์ดโซนี่นะครับอาจารย์เคยมีคนประเมินมูลค่าคือมันสูงมากนะครับกดเป็นเงินไทยแทบไม่เป็นแสนๆล้านเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งเขาบิ้วแบรนด์ขึ้นมานานขนาดไหนเครื่องหมายยิ่งเป็นที่ประทับจดจำของคนว่าโอ้โหเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วรู้แล้วนึกถึงอะไรสินค้าอะไรของโซนี่เขาด้วยเลยนะคะอย่างเช่นกล้องที่ถ่ายวิดีโอเราก็ยังของโซนี่เลยใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะแต่เป็นการลักษณะของยกตัวอย่างนะคะว่าถ้ายิ่งทำให้เครื่องหมายทางการค้าแถวนี้เนี่ยเป็นที่จดจำได้มากขึ้นมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเขาถึงถ้ามีใครมาปลอมมาเลียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยเขาถึงฟ้องกันมากมายเลยใช่ไหมคะ
0: ครับแต่นี่ครับด้วยความที่เวลาน้อยผมจะขออนุญาตสรุปทรัพย์สินในปัญญาในส่วนต่อไปนะครับคร่าวๆนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยสามทรัพย์สินปัญญาแรกที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ใช้กันบ่อยๆและเป็นที่นิยมคุ้มครองมานานแล้วนะครับแต่หลังจากนี้นะครับภายหลังที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมเป็นภาคีของความตกลงทริปนะครับเรามีทรัพย์สินในปัญญาประเภทใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่รองรับกับอนุสัญญานี้นะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่างแรกครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ตั้งนานว่าเราจะคุ้มครองแบบสิทธิบัตรหรือมีกฎหมายเฉพาะดีเพราะว่าความลงทริปเนี่ยทริปบอกไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องมีกฎหมายเฉพาะทริปบอกว่าจะเป็นสิทธิบัตรก็ได้เพราะพันธุ์พืชเนี่ยมันเป็นการผสมกันระหว่างพันธุ์พืชใหม่พันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชทั่วไปพันธุ์พืชป่าพูดง่ายๆคือมันเป็นการผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่สร้างพันธุ์พืชใหม่ขึ้นมาหรือแม้แต่พวกพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาติที่เป็นสิทธิของชุมชนนะครับสุดท้ายเราเลือกที่จะยกกฎหมายขึ้นมาใหม่ก็คือพระราชบัญญัติพันธุ์พืชนะครับเราไม่คุ้มครองพันธุ์พืชในฐานะที่เป็นสิทธิบัตรนะครับมันก็จะมีอยู่2 ส่วนก็คือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับกับส่วนที่2คือสิทธิของชุมชนในเรื่องของพันธุ์พืชทั่วไปพันธุ์พืชพื้นเมืองพันธุ์พืชป่านะครับเป็นต้นนะครับและต่อมานะครับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับเราก็เลือกที่จะมีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับมันเป็นการคุ้มครอง2 ส่วนครับก็คือสา1คือเรื่องของคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในเรื่องของตำรับและหรือตำรายาไม่ว่าจะเป็นตำรับตำรายาส่วนบุคคลแห่งชาติหรือทั่วไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่กฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองก็คือคุ้มครองเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรที่คุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้เนี่ยมันจะต้องมีคุณค่าเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วเป็นสมุนไพรที่มันใกล้จะสูญพันธุ์นะครับขออนุญาตพูดต่อนะครับ เรื่องของความลับทางการค้านะครับ
1: ซึ่งเมื่อกี้จะได้พูดไปแล้วนะคะว่าตราบใดที่ยังเป็นความลับอยู่เนี่ยก็ยังรักษาเอาไว้ได้ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรใช่ไหมคะ
0: มันจะมีความคล้ายกับเรื่องของสิทธิบัตรเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ขอรับการคุ้มครองไว้ได้สิทธิบัตรถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยมีเวลาการคุ้มครองนะครับนักศึกษาจะสังเกตดูพวกทีวีจอแบนที่เราดูกันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ราคามันถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วผมเชื่อว่าราคาประมาณ 10-20% ของ10ปีที่แล้วนะครับแต่นิวจะเห็นได้ว่าราคามันถูกลงมามากเพราะอะไรเพราะมันหมดสิทธิบัตรในหลายๆส่วนนะครับความลับทางการค้าเนี่ยเขาจะไม่ขอรับสิทธิบัตรเขาจะเก็บเอาไว้เป็นความลับแต่ที่สำคัญก็คือเจ้าของต้องมีมาตรการที่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะไม่กลายเป็นความลับอีกต่อไปจะไปกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้ได้หมดผมยกตัวอย่างง่าย
1: ๆความลับรั่วไหลใช่ไหมคะ
0: ครับครับน้ำยาบ้วนปากนะครับจริงๆไม่อยากยกยี่ห้อลิสเตอรีนนะครับแต่ก่อนเคยเป็นความลับทางการค้านะครับแต่ไปมาเนี่ยมีการใช้กันทั่วๆไปนั่นก็คือใครผสมออกมาก็คล้ายๆกันนะครับเป็นต้นนะครับและทรัพย์สินเวลาสิ่งสุดท้ายก็คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นักศึกษาครับจำง่ายๆครับมันคือสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตโดยที่สินค้านั้นจะต้องเข้าองค์ประกอบ3อย่างคือคุณภาพชื่อเสียงและคุณลักษณะนะครับเมื่อครูผมพูดถึงเรื่องของข้าวหลามหนองมนข้าวหลามอร่อยจากหนองมน
1: ค
0: กหินจากอ่างศิลานะครับผ้าทอจากเกาะยอนะครับ
1: ไข่เค็มชัยยา
0: ไข่เค็มจากชัยยาใช่ครับล่มจากบ่อสร้างนะครับอะไรครับผ้าสิ้นตินโจกที่สุโขทัยนะครับนี่คือสินค้าที่มีแหล่งภูมิศาสตร์เนี่ยเชื่อมติดกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ภูมิศาสตร์ของไทยนะครับต่างประเทศก็มีนะครับจริงๆจะบอกว่าเรายกร่างมาจากต่างประเทศนะครับของต่างประเทศก็เช่นสกอตวิสกี้นะครับไวน์จากฝรั่งเศสพวกนี้เป็นต้นในแข็งจากกำมังแบร์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นทรัพย์สินธรรมชาติสิ่งสุดท้ายนะครับและท้ายที่สุดจริงๆในหน่วยนี้ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับยกร่างมานานกฎหมายไม่ผ่านแต่สิ่งที่ผ่านเมื่อไม่นานนี้ก็คือเรื่องของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับถ้าจำไม่ผิดปี2559นะครับตอนนี้ก็ยังมีความคุ้มเคยอยู่ว่าอะไรคือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กฎหมายให้การคุ้มครองนะครับคงไปไม่ถึงชอยนะครับอาจจะมาถึงตัวเนื้อหาในหน่วยที่6ต่อนะครับจันนี่
1: ค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวลองดูนะคะว่าชอยเป็นยังไงนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ฝึกทำนะคะต่อมานะคะหน่วยสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือหน่วยในเรื่องของซื้อขายเช่าสับและเช่าซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยง่ายๆเพราะมันเป็นเอกเทศสัญญาที่นักศึกษาเนี่ยคุ้นชินกันอยู่รอบๆตัวเราตลอดเวลาหลายๆท่านเนี่ยก็ทำอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเช่าสับและเช่าซื้อนะคะเราลองมาดูเรื่องแรกเลยนะคะเอกเทศสัญญาที่เราพูดถึงนี้เนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าเป็นซื้อขายเช่าสับเช่าซื้อเนี่ยมีกำหนดเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแยกออกมาแต่ละประเภทแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันระหว่างเอกเทศสัญญาทั้ง3เนี่ยก็คือเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งคู่นะคะซึ่งจะมีคู่สัญญา2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะกระทำการตอบแทนซึ่งกันและกันนะคะมีหนี้ที่ต้องชำระระหว่างกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทนทั้งคู่นะคะสิ่งแรกที่เราจะมาดูนะคะก็คือเป็นลักษณะของสัญญาซื้อขายนะคะอาจารย์สัญญาซื้อขายเนี่ยขึ้นอยู่ประเภทของทรัพย์ทั้งสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายเนี่ยอันนี้อาจจะออกข้อสอบก็อาจจะออกบ่อยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็มีหลุดข้อสอบมาว่านักศึกษาจะได้ตื่นเต้นตั้งใจฟังนะคะสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ธรรมดาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีแบบนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือมีการคำเสนอคำสนองถูกต้องตรงกันนะคะทำเป็นสัญญาปุ๊บกรรมสิทธิ์ก็โอนกันไปนะคะเงินก็ต้องชำระมาอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นลักษณะของสัญญาต่างตอบแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นคู่สัญญาก็คือผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มเป็นสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเรือนะคะแพเรือกลไฟเรือมีระวางต่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้นะคะ
0: และสัตว์พาหนะอีกอย่างหนึ่งครับอา
1: จารย์ใช่ค่ะ
0: เรือแพสัตว์พาหนะ
1: ใช่ค่ะสัตว์พาหนะก็เช่นช้างม้าวัวควายต่างๆซึ่งมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะว่าต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะด้วยเช่นเดียวกัน
0: มีกฎหมายกำกับอีกอย่างคือพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะครับ
1: ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษนะคะถ้าจะมีการซื้อขายกันเนี่ยมันจะมีแบบขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจะต้องทำเป็นลักษณะของทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะอีกรูปแบบนึงนะคะของทรัพย์อีกรูปแบบนึงก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนะคะบ้านที่ปลูกสร้างติดอยู่กับที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นที่ดินเปล่าๆเราก็มีต้นไม้ใช่ไหมคะที่เป็นไม้ยืนต้นอยู่ติดกับที่ดินเป็นการถาวรเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าสมมติว่าจะซื้อขายกันเนี่ยจะต้องมีแบบถ้าไม่ทำตามแบบตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแบบของมันก็คือการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ
0: ครับแต่นี่พูดง่ายๆคือเวลาเราซื้อที่ดินกันเนี่ยนะครับเราตกลงกันทำสัญญาอย่างเดียวนะครับผมขายที่ดินให้อาจารย์แปลงหนึ่งนะครับราคา1 ล้านบาททำสัญญาเรียบร้อยผมเป็นผู้ขายอาจารย์เป็นผู้ซื้อลงชื่อกันเสร็จจบแค่นี้สัญญานี้เป็นโมฆะเพราะทำเป็นหนังสืออย่างเดียวนะครับเป็นโมฆะกฎหมายบอกว่าทำเป็นหนังสือไม่พอและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจารย์กับผมต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ทรัพย์ตั้งอยู่นะครับเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนชื่อจากผมในฐานะผู้ขายเนี่ยเป็นชื่อของจันนีนะครับผู้ซื้อสัญญานี้มันถึงจะ
1: สมบูรณ
0: ์ไม่เป็นโมฆะทำอย่างเดียวโมฆะนะครับหนังสือยังโมฆะไม่ทำอะไรเลยตกลงด้วยวาจาก็โมฆะนะครับนะครับนี่คืออสังหาริมทรัพย์ใช้กับสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษพวกเรือแพพาหนะด้วยนอกเหนือจากนี้นะครับตกลงด้วยวาจาเสนอสนองต้องการสัญญาเกิดไม่ต้องมีแบบนะครับแต่อีกอย่างนึงครับอาจารย์นอกจากเรื่องของแบบก็คือหลักฐานการฟ้องร้องมาครับคดีน
1: ะคร ับ
0: มันใช้กับทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาชนิดพิเศษนะครับใช้กับเรื่องของคำมั่นและสัญญาจะซื้อขายคำมั่นไม่เคยใช้กันนะครับที่เราใช้กันคือสัญญาจะซื้อขายผมยกตัวอย่างง่ายๆคืออาจารย์จะซื้อผมจะขายผมอาจจะยังไม่ขายผมบอกว่าเดี๋ยวลองปรึกษาก่อนแต่ผมจะอาจารย์บอกว่าถ้างั้นทำสัญญาไว้ก่อนเป็นสัญญาจะซื้อขายผมบอกว่าผมจะขายต่อเมื่อเมียผมยินยอมหรือผมขอไปถามแม่บ้านก่อนนะครับถ้าอย่างนี้ทำสัญญาซื้อขายกันไว้ก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะครับสัญญานี้ถ้าอยากจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก็ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดวางประจำหรือมัดจำและหรือชำระหนี้บางส่วนเพื่ออะไรเพื่อผลในการฟ้องร้องบังคับคดีนะครับใช้กับอสังหาริมทรัพย์สังหาชนิดพิเศษไม่ใช้กับรถยนต์ไม่ใช้กับสังหาอื่นๆแม้ว่าจะมีราคาขนาดไหนก็ตามไม่ใช่นะคร
1: ับใช่ครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยก็จริงๆก็เป็นสังหาริมทรัพย์ธรรมดานั่นเองนะคะ
0: ครับผม
1: อันนี้แล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าการซื้อขายของเราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการระบุทรัพย์ที่ชัดเจนแน่นอนในการซื้อขายยังไม่กลายเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยจะต้องมีการระบุให้เป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งก่อนอย่างเช่นสมมติว่าขายนะคะมีกองผลไม้กองโตเลยนะคะกองมะพร้าวนะคะก็บอกว่าแม่ค้าเอามะพร้าวแต่ยังไม่ได้ระบุเลยว่าจะเอาจำนวนซึ่งอันนี้ก็อาจจะคิดเป็นลูกก็ได้หรือจะคิดเป็นกิโลก็ได้ใช่ไหมคะถ้าตราบใดที่ยังไม่ระบุเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเนี่ยสัญญาซื้อขายเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนถูกไหมคะ
0: จะต้องมีการหมายนับช่างตรงวัดอาจารย์นี่ครับนี่คือเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะครับจะบอกนักศึกษาว่าในสัญญาซื้อขายเนี่ยเราใช้หลักที่เรียกว่าสัญญาเดียวสัญญาเดียวคือตกลงกันเมื่อไหร่กรรมสิทธิ์โอนเมื่อนั้นหลักคือสัญญาซื้อขายเนี่ยนะครับกรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากันนั่นคือตกลงกันเสร็จนะครับกรรมสิทธิ์โอนนะครับนี่คือหลักนะครับตกลงทุกอย่างโอนหมดแม้กระทั่งรถยนต์ก็ตามรถยนต์ก็โอนนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งมอบหลักคือโอนนะครับแต่ข้อยกเว้นก็คือยังไม่โอนนะครับยังไม่โอนคือหนึ่งสัญญานั้นกำหนดแบบเอาไว้จะต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียน
1: ต้องทำให้ครบตามแบบก่อน
0: สองคือสัญญานั้นมีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลากันไว
1: ้
0: นะครับถ้ามีเงื่อนไขเงื่อนเวลายังไม่โอนสามคือทรัพย์นั้นยังไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งอย่างที่ท่านจันนิวบอกนะครับก
1: ็
0: คือยังไม่ได้หมายนับช่างตรงวัดหรือวงตัวทรัพย์เป็นที่แน่นอนกรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอน
1: คร
0: ับ ข้อยกเว้นสามอย่างนี้คือไม่โอนนอกนั้นโอนหมดครับโอนหมด
1: ครับอันนี้ก็คือเป็นการสรุปรวดยอดนะคะของเรื่องซื้อขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆนะคะรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นสิทธิของผู้ซื้อสิทธิของผู้ขายนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการยึดหน่วงของผู้ขายนะคะนักศึกษาไปอ่านเองทบทวนเพิ่มเติมนะคะจะขออนุญาตเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของสัญญาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือสัญญาเช่าทรัพย์นะคะเช่าทรัพย์เนี่ยมักจะมีคนชอบสับสนกับเช่าซื้อใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวผมจะพูดทั้งสองอย่างเลยก็คือครับ
1: ค่ะการเช่าทรัพย์นี่ก็คือเราเช่าได้ทั้งสังหาริมทรัพย์แล้วก็เช่าได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์นะคะถ้าเราได้เช่าทรัพย์แล้วเนี่ยเราจะได้สิทธิครอบครองในทรัพย์ที่เราเช่านะคะแต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเช่านานขนาดไหนเช่าตลอดอายุตลอดอายุ ของผู้เช่าหรือตลอดอายุของผู้ให้เช่าเช่านานขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีทางได้กรรมสิทธิ์นะคะได้แค่สิทธิครอบครองสิทธิใช้สอยในทรัพย์ที่เช่านั่นเองคู่สัญญาในสัญญาเช่าทรัพย์เนี่ยก็จะมี2ฝ่ายนะก็คือผู้เช่ากับผู้ให้เช่านั่นเองนะคะอาจารย์
0: ครับครับอาจารย์นิวครับซื้อขายเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เช่าทรัพย์นักศึกษาจำง่ายๆว่ามันคือเรื่องของการโอนสิทธิครอบครองแล้วกันนะครับคนที่เช่าเนี่ยไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับแต่มีสิทธิครอบครองพอมีสิทธิครอบครองเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับอาจารย์นิวที่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับที่ให้เช่าแล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับอาจมีความผิดฐานบุกรุกบ้านตัวเองที่เป็นตัวเองเป็นเจ้าของได
1: ้
0: เพราะว่ามอบการครอบครองให้เขาไปแล้
1: ว
0: การเข้าไปรบกวนการครอบครองถือว่าเป็นความผิดฐานบุกรุกนะครับเป็นต้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของการครอบครองนะครับเช่าทรัพย์เป็นเรื่องของการครอบครองกฎหมายกำหนดให้ตัวผู้เช่าเนี่ยได้ใช้หรือได้ประโยชน์ในเวลาอันมีจำกัดในคำว่าเวลาอันมีจำกัดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีการถกเถียงกันมานานในกฎหมายบอกว่าเช่าตลอดอายุก็ได้เช่าได้ไม่เกิน30ปีครบ30ปีแล้วต่ออีก30ปีก็ได้ถ้าเกินกว่า30ปีให้ลดลงมาเหลือ30ปีนั่นคือเรื่องของกำหนดการเช่านะครับตามกฎหมายแพ่งกำหนดไว้ขนาดนี้นะครับจากกฎหมายอื่นเนี่ยเช่นพ.ร.บ.การเช่าสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและเกษตรกรรมเขาบอกว่า50บวก50นะครับตอนหลังเนี่ยมีเรื่องของทรัพย์อิงสิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะครับที่คนไทยชอบมองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายขายชาติก็คือ99ปีบวก99ปีนะครับไอ้นั่นก็ไม่ว่ากันดีกว่ามันมีรายละเอียดที่จะพูดถึงด้วยกันเยอะนะครับกำหนดการเช่าตามเช่าทรัพย์เนี่ยปกติเนี่ยก็คือเช่าได้ไม่เกิน30ปีครบ30ปีต่อได้แต่เวลาจะทำสัญญาเช่า30ปี3ปี1ปี5ปีเนี่ยหลักฐานการเช่าต่างกันครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเช่าไม่เกิน3ปีนะครับเขาทำเป็นหนังสือการเช่าได้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็คือทำเป็นหนังสือนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำค
0: ัญใครต้องรับผิดคือทั้ง2ฝ่ายแล้วครับใครอยากรับผิดคนนั้นลงชื่อนะครับใครไม่อยากรับผิดไม่ต้องลงชื่อเพื่อความเป็นธรรมลงชื่อทั้ง2ฝ่าย
1: ใช่
0: ถ้าเช่าเกิน3ปีนะครับไปตลอดอาจจะตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าก็ได้นะครับ
1: ต้องจดทะเบียน
0: ทำเป็นหนังสือไว้พอต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าไม่จดผลคือบังคับคดีได้แค่3 ปีเท่านั้นนะครับนั่นคือหลักฐานการเช่า
1: ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีการหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนอยู่เรื่อยๆก็ค
0: ือ
1: ทำเป็น3ปีสูงสุดแล้วก
0: ็
1: ทำไว้หลายๆฉบับนะคะ
0: ฉบับละ3ปีทำไว้10ฉบับนะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นอย่างนี้บังคับได้แค่ฉบับแรกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะเพราะเรามีแนวฎีกาออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
0: การจดทะเบียนนะครับเรื่องการจดทะเบียนนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเลยใครที่มีที่ดินมีบ้านอะไรให้คนอื่นเขาเช่าเยอะๆนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่จะต้องดูเหมือนกัน
0: เกิน3ปีต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดบังคับได้แค่3ปีจดทะเบียนเพื่อที่จะไประบุไว้ในหลังโฉนดเลยครับอย่างตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าผมจะเช่าที่บ้านสัก30ปีเนี่ยอาจารย์จะให้ผมเช่าไหมอาจารย์ไม่อยากให้เช่ามันนานเกินไปแต่อาจารย์ก็มองว่ามาตกลงค่าเช่ากันทุก5ปีทุก3ปีอาจารย์อาจจะสนใจเพราะว่ามันอาจจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าการลงทุนในอย่างอื่นใช่ไหมครับที่สำคัญคือมีการระบุตัวผู้เช่าในระยะเวลาที่นานอาจารย์มีทรัพย์สินเยอะมีที่ดินเยอะโอเค30ปีนะครับแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งอาจารย์ครับผมจดทะเบียนกับอาจารย์30ปีแล้วอาจารย์เกิดจะขายที่ดินแปลงนี้เนี่ยถามว่าคุณซื้อเนี่ยเขาซื้อบ้านมาเพื่อที่อยากจะให้เช่าต่อหรือว่าเพื่อใช้กันแน
1: ่ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่น่าหนักใจที่สำคัญก็คือคนที่ซื้อบ้านต่อจากอาจารย์ที่ให้เช่ามา30ปีนะครับเขาเช็คได้จากหลังโฉนดหลังโฉนดจะมีการเขียนเอาไว้ว่าจดทะเบียนการเช่าไว้กับวิมาน30ปีตอนนี้เช่ามา3ปีก็คือถ้าจะใช้บ้านก็ต้องเหลือ27ปีนี่คือประโยชน์ของระบบทะเบียนของเรา
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่าเนี่ยยังไงถ้าสัญญาการเช่าที่มันยังจดทะเบียนใช่ค่ะมันก็จะโอนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะใครจะซื้อขายทรัพย์สินต่างๆนะคะดูว่ามันมีสิทธิ์อะไรที่มันมาอยู่กับในเรื่องของทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือบ้านต่างๆนะคะรวมไปถึงเรื่องสิทธิ์จำนองซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องของต่อๆไปนะคะในหน่วยต่อไปนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของผู้เช่านะคะผู้เช่าผู้ให้เช่าก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะถ้าสมมติว่าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านที่เช่าเนี่ยหลอดไฟเสียลูกบิดเสียนะคะซ่อมแซมเล็กน้อยอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ของผู้เช่านะคะแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่อย่างเช่นโครงบ้านร้าวเลยเนี่ย ันนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่านะคะซึ่งผู้เช่าก็มีหน้าที่ต้อง
0: แจ้ง
1: ให้ผู้ให้เช่าเนี่ยมาซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยถ้าทรัพย์ที่เช่าเนี่ยมันสูญหายเสียหายไปจนมันไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยผู้เช่าก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าได้
0: ถ้าเสียหายนิดหน่อยนะครับลดค่าเช่าได้นะครับสงสัยต้องเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วครับ
1: จาก
0: ด้ว
1: ย
0: เวลาที
1: ่จำกัด
0: เช่าซื้อครับ
1: ค่ะเช่าซื้อเป็นยังไงคะ
0: ขออนุญาตใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับเช่าซื้อมันเป็นการเช่าทรัพย์อย่างหนึ่งแต่เป็นการเป็นสัญญาที่ผนวกกันระหว่างเช่าทรัพย์และคำมั่นว่าจะขายนะครับใช้กันบ่อยๆในเรื่องของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยทรัพย์สินอื่นก็ให้เช่าซื้อได้ที่ดินก็ได้นะครับอะไรก็ได้สามารถให้เช่าซื้อได้นะครับและแบบของสัญญาเช่าซื้อมีการกำหนดไว้นะครับกำหนดไว้เพียงแค่การทำเป็นหนังสือเท่านั้นเช่าซื้อนะครับทำเป็นหนังสือเท่านั้นไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่ถ้าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าจะโอนจริงๆต้องไปจดทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่าซื้อคือการให้เช่าแล้วก็ผนวกกับเรื่องของคำมั่นว่าจะขายนะครับผู้ซื้อผ่อนเป็นงวดพอผ่อนเสร็จพอถึงเวลานึงกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมาเป็นของผู้ซื้อเวลาตัวอย่างง่ายๆคือไปไฟแนนซ์รถใช่ไหมครับนั่นก็คือไปเช่าซื้อพอครบยอดครบงวดก็คือไฟแนนซ์ก็จะโอนกรรมสิทธิ์แต่ในระหว่างที่ผ่อนอยู่เนี่ยไฟแนนซ์ก็จะเป็นเจ้าของ
1: กรรมสิทธิ์นั้นอยู่เราได้แค่สิทธิครอบครองแล้วก็ในการสิทธิใช้สอยเท่านั้นเองนะคะ
0: ที่สำคัญของเช่าซื้อนะครับนอกเหนือจากแบบที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นหนังสือนะครับก็คือเรื่องของการเลิกการเช่ากฎหมายเช่าซื้อให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ในเรื่องของการคืนนะครับพอเลิกเสร็จนะครับเช่นเช่าซื้อมาแล้วสัญญาเช่า5ปีเช่ามาปีเดียวส่งคืนได้เลย
1: ค่ะ
0: แต่การส่งคืนเนี่ยมันมีค่าแห่งการเลิกสัญญามีค่าเสียหายเขาอาจจะเรียกค่านู่นค่านี้ได้นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เลิกสัญญารอให้ครบงวดตามสัญญาดีกว่าอีกฝั่งนึงคือการเลิกสัญญาโดยฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อนั่นก็คือการผิดนัดกฎหมายบอกว่า2งวดติดกันหรืองวดที่เป็นสาระสำคัญนะครับสัญญาที่เขียนเอาไว้ว่าผิดนัดแม้เพียงงวดเดียวก็เลิกสัญญาได้สัญญานี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสคบ.กำหนดเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อว่าจะต้องผิดนัดติดต่อกัน3งวดน
1: ะ
0: ครับไม่พอนะครับต้องบอกกล่าวอีก1งวดรวมเป็น3บวก1คือ4งวดผู้ให้เช่าซื้อจึงจะบอกเลิกสัญญาได้นะครับ1งวด2งวดยังไปยึดรถไม่ได้นะครับต้อง3บวก1เพราะอะไรเพราะเช่าซื้อมันมีมิติของกฎหมายผู้บริโภคอยู่เขาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคนเช่าซื้ออยู่ในฐานะผู้บริโภคนะครับเป็นต้น
1: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือสรุปรวมนะคะในใจความเนื้อหาสาระสำคัญนะคะของทั้ง3หน่วยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน่วยเรื่องข้อจำกัดการใช้สิทธิ์นะคะเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงในเรื่องของสัญญาซื้อขายสัญญาเช่าทรัพย์และสัญญาเช่าซื้อนะคะก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยจะได้รับความรู้นะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการสรุปความเข้าใจนะคะยังไงเนื้อหาในหนังสือนะคะนักศึกษาควรจะต้องกลับไปอ่านเองด้วยนะคะแล้วก็ไปรับฟังการสอนเสริมแบบเผชิญหน้าที่ท่านอาจารย์เนี่ยเราจัดไว้ให้ทั้ง3ครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิทยากรทั้ง2ท่านต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิมานมากนะคะที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในวันนี้นะคะเป็นความรู้ที่อัดแน่นแล้วก็เป็นความรู้ในทางปฏิบัติด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะพบกันนะคะอยากให้นักศึกษาติดตามการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมครั้งหน้าด้วยนะคะแล้วก็จะมีต่อในเรื่องของเนื้อหาของสัญญาต่างๆเช่นเรื่องสัญญาซื้อขายต่างๆนะคะขายแบบต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะยังไงพบกับรายการการสอนเสริมผ่านดาวเทียมนะคะชุดวิชากฎหมายแพ่งพาณิชย์และที่ดินสำหรับนักปกครองท้องที่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
5: วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย

อาจารย์ก็จะมาคุยในหน่วยที่4ของชุดวิชา54133นะคะหน่วยนี้ว่าเรื่องอะไรนะคะก็คือการประเมินสารพิษในร่างกายและดัชนีชี้วัดการได้รับสารพิษได้รับสัมผัสสารเคมีทางชีวภาพนะคะก็จะมีจริงๆในรายละเอียดในหน่วยที่4หนังสือเนี่ยมีพอสมควรวันนี้เราคงจะคุยในเรื่องของเนื้อหาหลักๆนะคะทำให้เราคนที่ทำงานที่ยุ่งกับสารเคมีมากๆนะคะมีโอกาสได้รับสัมผัสเยอะนะคะเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะเฝ้าระวังนะคะก่อนที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยในร่างกายอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่1นะคะแนวคิดที่2ก็ไปต่อนะคะว่างั้นเราจะมีตัวดัชนีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราติดตามได้ง่ายขึ้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีความไวในการที่เราจะบอกได้ว่าคนบุคคลนี้นะคะทำงานกับสารเคมีมาแล้วก็ได้รับสารนี้กำลังจะเป็นอันตรายนะคะอันที่3ก็ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างให้เห็นว่าที่อาจารย์คุยมาว่าถ้าได้รับสารเคมีตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะมีดัชนีในการชี้วัดเนี่ยค่ะเราเอามาใช้งานอะไรได้บ้างอันที่3ก็คือเป็นตัวอย่างให้เราคำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาก่อนนะคะว่าในเรื่องของสารพิษแล้วก็การประเมินสารพิษในร่างกายเนี่ยค่ะเขามีแนวคิดยังไงนะคะเอามาใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยขึ้นจากว่าเมื่อคนที่ได้ทำงานหรือยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยค่ะสารเคมีก็จะถูกปลดปล่อยเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะมีโอกาสได้รับสัมผัสมันนะคะงั้นการได้รับสัมผัสก็ขึ้นกับว่าสารเคมีตัวนั้นเนี่ยค่ะกระจายในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใดได้บ้างได้ช้าได้เร็วไปไกลแค่ไหนนะคะอันที่สองมันก็จะตามมานะคะว่าชนิดของสารเคมีตัวนั้นแหละค่ะจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเมื่อเราใช้แล้วมันเข้าสู่สิ่งแวดล้อมในการทำงานแล้วมาถึงตัวผู้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนช้าหรือเร็วนะคะนะจะมาในรูปตัวสองของสารเคมีมันเองหรือว่าจะเป็นตัวสารที่เป็นอนุพันธ์ของมันนะคะอันที่3ก็จะตามมาเหมือนกันค่ะว่าชนิดของสารเคมีที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยค่ะมันอยู่ในรูปไหนถ้าอยู่ในรูปที่ไปในอากาศได้เราก็จะได้รับตามทางการหายใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทางการได้รับสัมผัสก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่เราจำเป็นต้องเข้าใจเพราะว่ามันจะนำไปสู่ในการที่จะตรวจประเมินและเฝ้าระวังได้นะคะอันที่4ก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากว่าถ้านักศึกษาได้ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีหรือว่าเคยได้สัมผัสนะคะหรือว่ามีกรณีศึกษาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีข้อคำถามหนึ่งเหมือนกันว่าในสารเคมีตัวเดียวกันนะคะในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคนสองคนได้รับสัมผัสแล้วมีผลต่อตัวสุขภาพไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจารย์อยากจะเน้นมากว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าปัจจัยภายในของผู้ที่ได้รับเนี่ยค่ะกับการตอบสนองของเขาเนี่ยเช่นผู้ชายกับผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่คนแก่นะคะในโรงงานอย่างในโรงงานจะมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนวัยสูงอายุการตอบสนองของร่างกายไม่เหมือนกันข้อนี้จะเป็นข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นมากในคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็เอาไปแปรผลหรือเฝ้าระวังเนี่ยไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาเป็นมีปัจจัยอื่นที่มันมารบกวนนะคะในการที่เราจะตรวจประเมินนะคะสารพิษในร่างกาย

ข้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วพอคนได้รับเนี่ยมันก็จะไปที่ตับนะคะถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจก็ไปที่ระบบทางเดินหายใจนะคะเสร็จแล้วก็ไปมีผลตรงนั้นแหละค่ะเข้าตับก็ไปมีผลต่อการทํางานของตับนะคะไปมีผลต่อการทํางานของระบบทางเดินหายใจอันนี้ถ้าดูตรงนี้ค่ะมันก็จะดูง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะค่ำจากสีฟ้านี้ไปสีม่วงเลยก็ได้นะคะบางทีมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราถ้าเราติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะค้นพบได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราแบ่งในเรื่องของการประเมินสารพิษเนี่ยค่ะจริงๆเราจะแบ่งเป็น2ระดับใหญ่ๆอันที่1ก็คือแน่นอนตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือการประเมินการได้รับสัมผัสนะคะก็คือตัว exposure อันนี้ก็จะเป็นคำที่เราใช้จนในสาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเอ่ยอาชีวอนามัยเนี่ยก็จะคุ้นชินมากคือเรื่องของการประเมิน exposure นะคะกับอีกระดับหนึ่งก็คือการเฝ้าระวังสุขภาพซึ่งจริงๆการเฝ้าระวังสุขภาพก็จะกินตั้งแต่ต้นจริงๆตั้งแต่ต้นทางจนถึงจงปลายทางเมื่อเกิดการเจ็บป่วยคำว่าเจ็บป่วยเช่นนะคะมีปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่ามีปัญหาการทำงานของตับโตนะคะหรือบางตัวไปมีผลต่อการทำงานของไตก็มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้นนะคะนะคะในงานอาชีวอนามัยเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแบ่งการตรวจประเมินนะคะเป็น2ระดับอันที่1คือง่ายๆเลยจริงๆอันนี้ไม่ยากหรือบางทีเราจะเรียกว่ามันเป็นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ได้นะคะก็คือไปตรวจประเมินในสิ่งแวดล้อมเลยนะคะถ้าเช่นเป็นโรงงานที่ใช้โทลูอินเยอะก็ไปตรวจระดับโทลูอินในอากาศนะคะถ้าเป็นโลหะหนักนะคะเช่นนะคะไอตะกั่วฟูมตะกั่วพวกนี้ก็ไปตรวจเลยระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนั้นอันนี้คือไปวัดที่ตัวสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไปวัดตัวชีวภาพอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องการทำเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนว่าร่างกายตอบสนองยังไงนะคะในการตรวจทางชีวภาพก็คือเป็นตัวชี้วัดซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพนะคะในตัวไบโอมาร์เกอร์เราก็จะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือสำหรับตรวจประเมินการได้รับสัมผัสนะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการตอบสนองของร่างกายก็คือเอฟเฟกต์กับอันที่3ก็คือความไวรับนะคะทีนี้เลยเรื่องของ exposure เนี่ยค่ะก็จะเป็นการตรวจณตอนที่เขาได้รับเลยซึ่งสามารถได้ทั้งในเลือดปัสสาวะหรือว่าน้ำลายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เลือดปัสสาวะนะคะในลมหายใจก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีตัวกวนเยอะเหมือนกันนะคะนี้ตัวอะไรได้บ้างก็คือตั้งแต่สารเคมีตัวนั้นเลยนะคะขึ้นกับว่าสารเคมีนั้นคงทนไหมนะคะอันที่2ก็คือเป็นสารเมตาบอไลต์ก็คือสารเคมีนั้นเข้าไปร่างกายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือจะเป็นเรื่องของตัวแทนจากภายในร่างกายเราเรียกว่าเป็นเซอโรเกตนี้ถ้าดูจากตารางนี้ก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในหนังสือจะมีอาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงอย่างถ้าเป็นสารเคมีสไตรีนแล้วก็ไปวัดเลยค่ะไปวัดสไตรีนนะคะจากลมหายใจอย่างที่อาจารย์บอกลมหายใจต้องระมัดระวังในการเก็บตัวอย่างนะคะถ้าเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเซอโรเกตนะคะเช่นอย่างนี้ค่ะคนที่ได้รับสารไบฟีนอลแต่เราอาจจะวัดตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปวัดตัวฮอร์โมนตัวนี้เทสโทสเตอโรนเพราะว่าตัวไบฟีนอลไปมีผลต่อฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็คือใช้ได้นะคะสำหรับตัวไบโอมาร์เกอร์สำหรับการดูเรื่องผลกระทบนะคะก็มีอยู่หลายตัวนะคะถ้าหนังสือก็จะมีรายละเอียดนี้อาจารย์ก็จะให้ดูตารางเป็นตัวอย่างจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเราไปดูตัวดัชนีชีวภาพเลยเราก็ไปดูค่ะว่ามันไปมีผลต่อเอนไซม์อะไรเอนไซม์นั้นเปลี่ยนแปลงไหมก็ดูได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเกิดไปมีผลต่อการปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเช่นในกลุ่มออกซิเดชันอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่ามันมีผลต่อเรื่องของออกซิเดทีฟสเตรสหรือเปล่านะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเซอโรเกตนะบางทีเราก็จะวัดโดยตรงไม่ได้เราก็จะหาตัวที่มันเป็นตัวแทนแล้ววัดได้ง่ายกว่าอย่างเช่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะบางทีมันจะปนกันหลายตัวเราจะไปวัดตัวของกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตอาจจะยากเราก็อาจจะหาตัวแทนที่มันอยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะพาราไนโตฟีนอลนะคะทั้งหมดที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างพวกนี้คือเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องสารเคมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตรวจพวกนี้เราต้องเข้าใจมันแล้วก็จะได้หาตัวที่เป็นดัชนีชี้วัดได้นะคะทีนี้ตัวเบลมาร์เกอร์สำหรับความไวรับนี่ก็จะยากนะคะอันนี้ก็จะวัดระดับสูงการเปลี่ยนแปลงที่ DNA เลย
นะคะก็ยังเป็นงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตคนที่ทำนี้เยอะๆเนี่ยมันจะมีผล

ต่อตัวพาร็อกนะคะพาร็อกซิเนส1นะคะเราจะเห็นยีนตัวนี้เปลี่ยนแปลงซึ่งก็จะยากนะคะเพราะว่ามันมีตัวรบกวนเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเป็นความพยายามอันนี้ก็จะวัดได้ดีนะคะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะนี้ข้อเตือนใจนะคะเรื่องใหญ่ๆเลยของการใช้เบลมาร์เกอร์คือ 1. นะคะต้องทำได้ถูกต้องแม่นยำอันนี้นะคะก็ขอให้เราระมัดระวังนะคะอันที่สองนะคะมันมีเรื่องของ variation สูงในการเก็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือผลคลาดเคลื่อนจากการเก็บตัวอย่างนะคะการรักษาตัวอย่างมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ห้องแลบนะคะแล้วก็ปัจจัยรบกวนอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องห้องแลบขอให้เรามาระวังเท่านั้นเองนะคะเวลาที่เราจะตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์ผลนะคะประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะการได้รับสัมผัสก็ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราสามารถเก็บพวกนี้เราก็ไปเฝ้าระวังแล้วก็คาดการความเสี่ยงได้ในอนาคตนะคะหรือไปใช้ในเรื่องของระบาดวิทยาอื่นๆนะคะอันนี้คือการเฝ้าระวังระยะยาวเพียงแต่อาจารย์มีข้อเตือนใจว่าโดยทั่วไปสารเคมีเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็จะมีตัวอื่นๆที่เกิดปฏิกิริยาด้วยอันการที่จะใช้ต่างๆระมัดระวังในการวิเคราะห์อธิบายแปรผลนะคะอันนี้นี้หลักการใช้ในเรื่องของการใช้เบลมาร์เกอร์โดยเฉพาะในงานใหม่เนี่ยค่ะอันที่หนึ่งจำเป็นต้องรู้ลักษณะงานงานเบางานหนักนะคะมีการใช้สารเคมีแค่มากแค่ไหนนะคะอันที่สองก็คือเขาจะได้รับเข้าทางไหนนะคะเช่นหายใจนะคะก็คือดูค่ะว่ากิจกรรมของกระบวนการผลิตตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะสารเคมีชนิดนั้นมันเป็นยังไงบ้างเราก็จะบอกได้ค่ะว่าอันนี้น่าจะเข้าทางหายใจทางผิวหนังแล้วก็หรือปนเปื้อนเข้าไปในน้ำในอาหารแล้วคนก็กินเข้าไปได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องดูนะคะ อีกเรื่องนึงที่เราต้องคำนึงมากๆก็คือดูความสัมพันธ์ของสารเคมีที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความเข้มข้นคุณสมบัติมันทำให้มีผลต่อ เรื่องอะไรในร่างกายอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะคะแล้วก็ที่เราเจอบ่อยในการปัญหาก็คือวิธีในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างต้องเลือกให้มันตรงกับสารนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกก็คือ เนื่องจากสารเคมีมันแต่ละชิ้นมี half life หรือค่าครึ่งชีวิตไม่เท่ากันบางตัวสลายเร็วบางตัวอยู่เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าครึ่งชีวิตจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องเก็บตัวอย่างทันทีหรือสามารถเก็บได้ในสัปดาห์นะคะรอได้เก็บวันศุกร์นะวันสุดท้ายของการทำงานของสัปดาห์ได้หรือถ้าต้องมันเร็วมากพอเสร็จปั๊บเลือกงานเก็บเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราต้องระมัดระวังในการเก็บนะคะต้องเข้าใจมันนะคะทีนี้การนำไปใช้ล่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคนที่เอาไปใช้ต้องเข้าใจดีตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงปลายทางนะคะเมื่อกี้ที่รูปที่เราให้ดูค่ะสารเคมีตั้งแต่ตั้งต้นจนกระทั่งเกิดการเจ็บป่วยอันนั้นถึงจะใช้ได้ดีนะคะอันที่สองก็คือข้อมูลนั้นต้องถูกต้องและเพียงพอในการสนับสนุนนะคะถึงจะเอาไปอธิบายเรื่องได้ดีอันที่สามก็คือเรื่องของสามารถที่เอาไปใช้ว่าถ้าอันนี้ผลออกมาก็จะตอบได้ว่าไอ้ PPE ที่เราเลือกหรือว่าการป้องกันในเครื่องจักรเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ออื่นๆนะคะที่เราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะค่าครึ่งชีวิตแล้วก็เวลาในที่คนสัมผัสเนี่ยไปเป็นตัวอธิบายบอกว่างั้นเราจะต้องเก็บสารเคมียังไงนะคะแปรผลเราจะแปรผลยังไงนะคะนี้ค่าในเรื่องของไบโอมาร์เกอร์เนี่ยค่ะนี่คือตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าร่างกายได้รับเข้าไปแล้วดูดซึมก็มีผลต่ออวัยวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เอาไปใช้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกต้อง1ความเข้มข้นแค่ไหนนะคะเส้นทางที่ได้รับสัมผัสเป็นยังไงนะคะร่างกายตอบสนองของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจนะคะข้ออื่นๆที่สำคัญนะคะเราก็ต้องค้นในหลายๆเรื่องจริงการใช้เนี่ยมันต้องดูหลายเรื่องประกอบกันไม่ใช่ว่าเราอยากไปเก็บอะไรก็เก็บนะคะข้อสำคัญก็คือแผนการทำงานของเขาเนี่ยนะคะในกระบวนการผลิตเป็นยังไงก็จะเป็นตัวชี้ให้บอกเราได้ว่าเราจะตัดสินใจทำตรงนี้ได้ไหมนะคะอันนี้สำหรับในการวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอีกหน่วยนึงที่จะพูดเพียงแต่จะเน้นไว้ว่าเวลาที่เราจะเก็บตัวอย่างอะไรเนี่ยค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีและเก็บได้ถูกต้องอย่างเช่นข้อ2เนี่ยค่ะไม่มีอะไรค่ะการที่เราบอกว่า

ค่าความถ่วงจำเพาะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแสดงว่าร่างกายคนนั้นสภาพไม่ปกติเพราะฉะนั้นเก็บมาก็ไม่มีประโยชน์นะคะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะตัวอย่างต่างๆต้องระมัดระวังในการเก็บว่าเก็บได้ครบนะคะแล้วก็รักษาตัวอย่างอย่างดีนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์อื่นๆที่เราจําเป็นต้องสังเกตก็คือข้อมูลที่ประกอบเช่นคนงานคนนั้นเนี่ยค่ะเขาเป็นทํางานอะไรอายุเพศนะคะเขามีโอกาสได้รับสัมผัสจากทางอื่นหรือไม่นะแล้วก็อันนี้สําคัญนะคะมาร์กไว้ค่ะบางทีคนงานเขาพอออกจากโรงงานเนี่ยก็อาจจะไปเจอแหล่งมลพิษอื่นๆดูค่ะว่าเอ๊ะเขาได้รับจากที่อื่นไหมนั้นมันพอมาที่โรงงานแล้วตรวจแล้วสูงขึ้นอันนี้มันต้องระมัดระวังอาจารย์เคยเจอเคสหนึ่งนะคะที่โรงงานที่กําจัดขยะพิษอะค่ะจริงๆเขาไปได้รับสารพิษจากข้างนอกแล้วพอมาทํางานเจาะเลือดแล้วตัวนั้นสูงเขาเลยบอกว่าเกิดจากการทำงานก็ต้องพิสูจน์ทราบยาวพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องเข้าใจมันอีกอันนึงที่บอกค่ะช่วงเวลาเก็บตัวอย่างจะเป็นตัวสำคัญนะคะนี้ค่า BEI ในประเทศไทยมีไหมต่างประเทศมีมานานแล้วค่ะประเทศไทยออกมาจะเป็นข้อแนะนำนะคะก็ในหนังสือจะมีแต่นี่จันสรุปไว้ค่ะว่ามี5หมวดตั้งแต่โลหะหนักนะคะเรื่องของ VOC สารอินทรีย์ระเหยแล้วก็สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะจริงๆมีอยู่2ตัวแล้วก็เรื่องของก๊าซก็มี2ชนิดกับอันสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของรังสีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการได้รับสัมผัสแล้วก็ไปตรวจค่าไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันคืออะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นตะกั่วนะคะตะกั่วมันก็ส่วนใหญ่ตัวนี้เราจะวัดที่ระดับตะกั่วเลยนะคะเพราะว่ามันจะเห็นผลชัดอันนี้ก็จะมีค่ามาตรฐานให้นะคะว่าการเฝ้าระวังเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะเบนซีนนะคะเบนซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจค่ะว่าเมื่อเบนซีนเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไปที่ตรงส่วนไหนบ้างอันนี้อาจจะให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวทำละลายหรือว่าเป็นสารที่เราเจอแล้วก็เป็นตัวที่เจอข้างนอกได้นะคะเบนซีนนะคะไม่ใช่มีเฉพาะในที่โรงงานเท่านั้นนะคะเบนซีนก็จะมีสะสมในตับนะคะในไขกระดูกในหัวใจนี้ถ้าเราไปดูพิษวิทยาของเบนซีนเนี่ยเบนซีนสามารถที่จะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพหลายระบบมากนะคะมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเฉียบพลันเนี่ยก็จะอาการคล้ายๆกับสารตัวอื่นนะคะเรื้อรังที่เรากังวลมากก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเบนซีนเนี่ยค่ะไบโอมาร์เกอร์จะมีหลายตัวมากในการที่จะตามนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งคนก็เคยถามอาจารย์ว่าเอ๊ะตรวจได้ไหมคะว่าได้เบนซีนแล้วกำลังทำให้เป็นมะเร็งก็ยังไม่มีตัวที่เฉพาะกับเบนซีนนะคะเนื่องจากว่าต้องไปตรวจระดับที่ตัว DNA หรือว่ายีนซึ่งก็จะมีหลายตัวที่มีผลต่อยีนเพราะฉะนั้นพอเวลายีนเสียเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้จริงนะคะว่าอันนี้มันเกิดจากเบนซีนหรือว่ามันเกิดจากสารตัวอื่นเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอาจารย์ก็จะเป็นข้อเตือนใจนะคะว่าเราอย่าเพิ่งกระโจนหรือว่าไปฟันธงว่าเพราะไอ้นี้แหละที่ทําให้เป็นมะเร็งหรือว่าไปเจอคนเป็นมะเร็งแล้วเลยบอกว่าเพราะตัวนี้แหละที่ทําให้เขาเป็นมะเร็งต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการประกอบอาชีพอาจารย์ว่าเราจําเป็นต้องระมัดระวังนะคะในการเอาไปใช้นะคะนี่ค่ะในเบนซีเราสามารถตรวจได้ตั้งหลายตัวแต่ว่าก็ไม่มีตัวที่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่ในเชิงอาชีวนามัยนี่มันง่ายกว่าตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าคนงานตรงเนี้ยในงานเขามีเบนซีนเยอะเราตรวจแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเจอตัวฟินิลเมอร์แคปทูริกสูงในปัสสาวะเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการทำงานแต่ถ้าเป็นคนข้างนอกเนี่ยก็ยากเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากแหล่งไหนนะคะนี้ในเรื่องของอาชีวนามัยอาจารย์ว่ามันง่ายในการใช้ไบโอมาร์เกอร์มากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่ามันมีจุดงานชัดเจนนะคะนะหรือจะใช้กับตัวทีมิวโคนิกในปัสสาวะก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นตัวกลไกการเข้าไปในร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันไปมีผลที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็ที่เป็นที่มาที่เบนซีนทําให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะคะเพราะว่าที่ไขกระดูกเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดนะคะ
โทลูอีนนะคะนี่เป็นกลุ่มพวกตัวอย่างกลุ่มตัวสารทำละลายที่ใช้เยอะในอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูว่าได้รับทางไหนสะสมที่

ร่างกายตรงไหนแล้วเราก็ขับจากร่างกายตรงไหนอย่างเช่นถ้าขับออกทางปัสสาวะสิ่งที่เราจะตามเราก็ต้องไปตามตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะดูได้นะคะผลกระทบต่อร่างกายนี่คือไปดูปลายทางแล้วนะคะถ้างานอาชีพใหม่นี่เราต้องดูก่อนที่จะมาปลายทาง จึงจะเป็นประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเก็บโทลูอีนว่า1เราต้องรู้ว่าตัวนี้ฮับไลฟ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เก็บภายหลังเลือกกะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานทันทีนะคะถ้าเก็บเลือดให้เก็บการทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์แปลว่ามันก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าในปัสสาวะนะคะไซลีนนะคะในทำนองเดียวกันเห็นไหมครับก็ไล่กันมาแบบนี้สะสมที่ไหนขับออกจากทางไหนนะคะมันก็จะเป็นตัวให้เราเลือกว่าเราจะไปเก็บค่าเบลมาร์เกอร์จะไปเก็บตรงเลือดหรือปัสสาวะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออร์แกโนฟอสเฟตนี่ก็เป็นตัวอย่างของถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยาฆ่าแมลงตัวนึงนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบประสาทเพราะว่ามันไปกดนะคะการทำงานนะคะมันไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้นะคะ acetylcholinesterase นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะสามารถที่ตรวจได้ทั่วไปเราไม่สามารถที่จะตรวจตัวออร์แกโนฟอสเฟตได้เพราะว่ามันสลายเร็วก็จะเลือกไปตรวจในเรื่องของเอนไซม์แทนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ได้นะคะไปดูแอคทิวิตี้ของตัวเอนไซม์ตัวนี้ acetylcholinesterase นะคะนะคะทีนี้ค่ะอันนี้ในหนังสือก็จะมีแบบฝึกหัดให้เยอะนะคะมีคำถามให้เยอะนักศึกษาก็จะต้องอ่านเพราะบางอย่างที่อาจารย์บอกว่าคำว่า exposure คืออะไรก็อาจจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มนะคะแล้วก็จะตอบคำถามนั้นได้ก็จะตอบได้ว่าอ๋อพอ exposure แล้วก็เป็นเรื่องการได้รับสัมผัสนะคะนี้ biomarker จะไปเก็บตรงไหนดีนะอย่างที่เราบอกค่ะ biomarker สามารถเก็บได้ตั้งแต่พอเข้าคิดว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมตอนทำงานได้รับหายใจก็ไปเก็บลมหายใจเลยแต่บางตัวมันก็สลายเร็วอาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเก็บอะไรคะไปเก็บ biomarker ตรงที่เป็นเอฟเฟกต์ได้ไหมนะคะไปดูซิคะว่ามันมีผลต่อเอนไซม์ตัวไหนแบบนี้นะคะเนาะเราก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้อาจารย์ก็ลองตั้งโจทย์ให้ดูคนเนี้ยค่ะนายนัทเนี่ยทำงานในหลอมโลหะซึ่งจะมีการใช้ทั้งความร้อนก็พอความร้อนปั๊บก็ต้องมีเชื้อเพลิงซึ่งในที่นี้ก็คือใช้ก๊าซธรรมชาตินะคะนี้ก็จะมีสารเติมแต่งหลอมโลหะก็จะมีตัวอื่นปนเข้าไปเยอะอย่างในนี้ก็จะมีหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาทำเสร็จแล้วคนเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะติดตามเขาว่านัทเนี่ยพอทำงานนานๆแล้วเนี่ยโอ้คิดดูสิคะมีทั้งโลหะตั้งหลายตัวขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแก๊สนะคะก็อาจจะมาอยู่ในปล่อยมาในสิ่งแวดล้อมนะคะในระหว่างการทำอาจจะมีเรื่องของการเกิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนี้ในการที่จะดูแลสุขภาพที่เขาดีเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีนะคะว่าเราจะเฝ้าระวังยังไงนะคะอันนี้เนาะก็ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะอาจารย์ก็จะมีข้อแนะนำเห็นไหมคะถ้าจะเฝ้าระวังท่านจะทำอะไรอันนี้โจทย์อย่างเงี้ยถ้านักศึกษาอ่านฟังแล้วลองคิดถ้าเราทำงานอยู่แล้วเราก็เอาตัวอย่างในที่ทำงานเรามาคิดเราจะทำให้เราเข้าใจค่ะนักศึกษาว่าเออมันสำคัญแล้วถ้าเราจะเฝ้าระวังสุขภาพเราจะเตรียมแผนยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพอเรามีข้อมูลที่ดีเราสื่อสารได้คนงานก็จะให้ความร่วมมืออันนี้จันว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนี้จากข้อ1จะมีหลักคิดยังไงดีนะคะจันก็มีแนวทางให้นะคะข้อที่1เลยเหมือนเลยไปดูถ้าในเรื่องของอาชีวนามัยก็คือไปชี้บ่งให้ได้นะคะว่ามีใช้สารเคมีชนิดใดบ้างนะคะไปดูเลยค่ะเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีอะไรนะคะมีตั้งหลายตัวนะคะนะทฤษฎีมันมีเยอะอาจารย์ว่าตัวอย่างเห็นไหมมีเหล็กมีซิลิคอนมีโครเมียมคำว่าการว่าบ่งชี้ไม่แค่บอกมีโครเมียมนะคะบ่งชี้บอกมีโครเมียมแล้วโครเมียมคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างกลับไปเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้อ่ะค่ะมันใช้ทำอะไรมีคุณสมบัติอะไรได้รับเข้าไปทางไหนถูกไหมคะเสร็จแล้วไปถึงในร่างกายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปสะสมที่ตรงไหนได้บ้างไปที่ตับไหมนะคะไปที่ไขกระดูกไปที่เม็ดเลือดนะคะแล้วพอร่างกายผ่านกระบวนการต่างๆร่างกายจะขับส่วนที่เหลือออกหรือว่าสารอนุพันธ์หรือว่าเมทาบอลไลต์ก็ตัวว่ามันขับออกทางไหนนะคะเพราะคำว่าชี้บ่งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะต้องรู้ทะลุสารเคมีตัวนั้น

หน้าที่ของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเก็บสิ่งส่งตรวจซึ่งมักจะทำตอนช่วงของการตรวจสุขภาพก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการทำงานพยาบาลในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสุขภาพของคนงานพวกนี้ก็คือการเก็บสิ่งส่งตรวจก็เลยมีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอีกอันนึงก็คือความสำคัญต่อองค์กรแน่นอนถ้าองค์กรนะครับมีการตรวจสุขภาพของพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทราบว่ามีการได้รับสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายน้อยนะครับก็จะสามารถทำให้คนงานนั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็จะสามารถนำไปสู่การที่ปฏิบัติงานได้ดีผลผลิตของสถานประกอบกิจการก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยไอ้เวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยนะครับการเก็บสิ่งตรวจที่ดีก็จะต้องมีเวลาที่ถูกต้องเช่นการเก็บสิ่งส่งตรวจที่พบกันโดยทั่วไปก็คือภายหลังการเลิกกะของการทำงานนะครับกะหนึ่งก็มักจะมาประมาณ8ชั่วโมงการทำงานรวมเวลาพักด้วยก็คือเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงานโดยทั่วไปก็จะไม่เกิน30นาทีภายหลังการเลิกกะการทำงานอันนี้เราจะเก็บตัวอย่างที่เราเรียกว่าเป็น end of shift หรือภายหลังเลิกกะของการทำงานอีกอันนึงก็คือเป็นระยะก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานก็เรียกว่า prior to last shift of work week นะครับอันนี้ก็คือก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานอันนี้เราจะเก็บสิ่งส่งตรวจอีกอันนึงก็คือขณะเข้ากะการทำงานหรือว่า during shift อันนี้นะครับหมายถึงกำหนดเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากร่างกายในขณะที่เข้ากะนะครับโดยต้องทำงานสัมผัสสารเคมีแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับอีกอันนึงก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานหรือว่า end of work week อันนี้ก็คือภายหลังการทำงานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันเพราะปกติจะทำงาน5วันใช่ไหมครับทำการยกเว้นบางสถานประกอบการที่จะมีเรื่อง OT หรืออะไรก็ตามให้ทำวันเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ปกตินี่ก็จะทำประมาณ 4-5 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ก็คือสัมผัสมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน end of work weekหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเวลาใดก็ได้หมายถึงกำหนดเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากร่างกายโดยเก็บเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของผู้ตรวจวิเคราะห์จากสารเคมีนั้นสะสมอยู่ในร่างกายได้นานก็จะใช้วิธีนี้ก็คือเวลาใดก็ได้ทีนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยนะครับว่าถ้าเก็บก่อนเข้ากะการทำงานล่ะเป็นยังไงก็คือการเก็บก่อนเข้ากะการทำงานและควรมีระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย12ชั่วโมงเราเรียกว่า prior to shift วิธีที่7ก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานนะครับหมายถึงภายหลังของการเลิกกะทำงานตลอดสัปดาห์กะสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นกะสุดท้ายจริงๆไม่ใช่วันสุดท้ายเป็นกะการเลิกกะการทำงานตลอดสัปดาห์นั้นการที่มีทั้ง6ทั้ง7วิธีเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญก็เพราะว่าเวลาเราจะเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใดก็ตามเพื่อจะตรวจหาสารใดเป็นหลักเนี่ยนะครับเราจะต้องดูซะก่อนว่าการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องนั้นต้องเก็บในช่วงเวลาไหนสารบางตัวอยู่ได้นานเราก็จะเก็บเวลาไหนก็ได้สารบางตัวจะอยู่ได้มีช่วงชีวิตของตัวสารสั้นมันอาจจะอยู่ได้ในระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆประกอบแต่ละวิธีของการตรวจวิเคราะห์จะมีการบอกไว้ว่าสิ่งส่งตรวจต้องเก็บในช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการเก็บเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจต่อไปพอถึงเวลาในการเก็บส่งตรวจแล้วก็ต้องมาดูวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับก็เป็นภาชนะสำหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจโดยภาชนะ

0: นั้นนั้นต้องมีสมบัติไม่ทำปฏิกิยากับสารเคมีที่เราต้องการตรวจวิเคราะห์ถ้าเกิดเราต้องการตรวจวิเคราะห์สารเคมีใดแล้วสารเคมีตัวนั้นที่อยู่ในสิ่งส่งตรวจเรานั้นไปถูกทำลายโดยภาชนะโดยมีสารในภาชนะออกมาทำลายมันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราตรวจหาค่าของสารเคมีตัวนั้นไม่ได้หรือได้น้อยนะครับถ้ามันมีปฏิกิยาระหว่างภาชนะกับสารเคมีที่เราต้องการตรวจในสิ่งส่งตรวจนั้นภาชนะวัสดุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงมีฝาปิดสนิทมีรูปร่างขนาดเหมาะกับสถานะปริมาตรของสิ่งส่งตรวจก็ต้องเหมาะสมเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาชนะที่บรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ควรจะมีสีเพราะว่าสีนี้ก็อาจจะมีผลของสารเคมีบางตัวที่เป็นองค์ประกอบของภาชนะเช่นพวกโลหะหนักต่างๆอันนี้นะครับยกเว้นกรณีที่ต้องการป้องกันไม่ให้สิ่งส่งตรวจนั้นแปรสภาพหรือเสื่อมสภาพด้วยแสงแดดอาจจะต้องใช้ภาชนะที่เฉพาะนะครับจึงใช้วัสดุสีเข้มส่วนใหญ่จะนิยมใช้พลาสติกสีขาวขุ่นหรือขวดแก้วสีชาการที่จะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ให้ดีนอกจากเวลาต้องเหมาะสมภาชนะที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องด้วยนะครับวิธีที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละประเภทนั้นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับนั้นเพราะบางครั้งสิ่งส่งตรวจบางประเภทจะมีลักษณะเฉพาะนะครับผู้เก็บควรจะเป็นผู้ผ่านการรับรองในการเก็บสิ่งส่งตรวจเฉพาะทางมาแล้วได้รับการฝึกอบรมมาแล้วก็ผ่านการรับรองมาว่าเก็บได้ถูกต้องเช่นถ้าเกิดเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็นการเจาะเลือดก็ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านเวชปฏิบัติหรือนักเทคนิคการแพทย์นะครับที่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถที่จะเจาะเลือดได้โดยเฉพาะหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงอีกอันนึงก็คือการส่งต่อสิ่งส่งนะครับการส่งต่อสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือลำดับขั้นตอนในการนำส่งหรือขนส่งสิ่งส่งตรวจนั้นไปยังห้องปฏิบัติการตัวนี้นะครับก็จะต้องมีระบบการตรวจสอบมีระบบที่ดีบอกได้ว่าสิ่งส่งตรวจนั้นเป็นของใครไม่ผิดพลาดนะครับแล้วต้องเก็บไปในภาชนะที่ถูกต้องในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทิ้งช่วงเวลานานเกินไปต้องไปเพื่อไปยังผู้ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะครับของการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนั้นสำคัญในทั้งเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจนะครับเรื่องของภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีเรื่องของการเก็บที่ถูกต้องแล้วก็มีการส่งสิ่งส่งตรวจที่ทำได้ถูกต้องรวดเร็วไปยังห้องปฏิบัติการอันนี้จะมีความสำคัญที่ทำให้สิ่งส่งตรวจนั้นถูกต้องให้ผลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่ประเภทของการเก็บสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิตก็คือคนหรือพนักงานในสถานประกอบกิจการพวกนี้ก็จะมีเรื่องของเลือดนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ตรวจได้หลายด้านด้วยกันนะครับเช่นอาจด้านโลหิตวิทยานะครับเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจุลชีววิทยาคลินิกทางธนาคารเลือดพิษวิทยาและนิติเวชวิทยาอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือถ้าโลหิตวิทยาก็จะดูเรื่องของเม็ดเลือดว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของมีภาวะโลหิตจางหรือไม่ความเข้มข้นของเม็ดเลือดเป็นยังไงนะครับจำนวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงนะครับเคมีคลินิกก็จะดูพวกสารเคมีต่างๆในเลือดเช่นน้ำตาลในเลือดนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดพวกนี้นะครับตัวอย่างภูมิคุ้มกันวิทยาก็จะเป็นการตรวจหาพวกแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายหลังจากที่ได้รับเชื้อบางอย่างไปการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโรคหรือสารแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายจุลชีววิทยาคลินิกก็จะเป็นการตรวจหาเชื้อต่างๆนะครับจุลชีพหรือจุลินทรีย์ต่างๆพวกนี้นะครับมีการ เพาะเลี้ยงเชื้ออะไรพวกนี้นะครับงานธนาคารเลือดก็จะดูเรื่องหมู่เลือดต่างๆที่จะต้องมีการให้เลือดหรือการให้เลือดหรือการรับเลือดอย่างเงี้ยนะครับพิษวิทยาก็จะเป็นพวกตรวจหาสารพิษต่างๆตรวจทั้งในการได้รับสัมผัสสารพิษต่างๆก็จะมาจากสิ่งส่งตรวจพวกเลือดได้นิติเวชวิทยาก็เป็นการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อไปประกอบคดีในเรื่องของทางกฎหมายนั่นเองนี่สิ่งส่งตรวจทางปัสสาวะก็เป็นตัวเก็บตัวอย่างอันนึงสิ่งส่งตรวจอันนึงซึ่งสำคัญนะครับที่ใช้ตรวจสารบางอย่างในปัสสาวะได้ขับออกมาจากร่างกายสิ่งส่งตรวจที่นำมาใช้ในการตรวจทางจุลชีววิทยามีอะไรบ้างก็จะมีพวกหนองที่ป้ายออกมาจากแผลฝีหรืออวัยวะในร่างกายพวกเสมหะต่างๆนะครับดูเรื่องวัณโรคหรือโรคทางเดินหายใจนะครับสิ่งที่ป้ายจากคอป้ายจากอวัยวะสืบพันธุ์ช่องคลอดปากมดลูกท่อปัสสาวะเพื่อดูมะเร็งปากมดลูกหรือว่าพยาธิต่างๆเหล่านี้อุจจาระเพื่อดูไข่พยาธินะครับสิ่งส่งตรวจอื่นๆก็พวกเล็บผมพวกนี้ก็อาจจะดูพวกโลหะหนักที่มันสะสมอยู่ในผมกับเล็บทีนี้คำจำกัดจุดประสงค์ของการใช้สิ่งส่งตรวจเนี่ยนะครับเขาก็มีเราต้องเข้าใจว่าสิ่งส่งตรวจแต่ละอย่างนั้นมันคืออะไรถ้าเป็นเลือดครบส่วนหรือว่าคลอตบัดเนี่ยนะครับก็คือการที่เจาะเลือดมาแล้วก็ปล่อยให้มันตั้งให้มันทักพักหนึ่งมันก็จะเม็ดเลือดก็จะมารวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มีน้ำใสๆอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีเลือดจะแข็งตัวแล้วเราก็ปั่นแยกเอาส่วนที่เป็นน้ำใสๆออกมาตัวนี้เราเรียกว่าซีรัมก็คือหลังจากที่เลือดเจาะออกมาแล้วเกิดปล่อยให้เกิดการแข็งตัวซีรัมก็เป็นน้ำเลือดที่ได้จากการปั่นเลือดครบส่วนนะครับซึ่งจะไม่มีไฟบริโนเจนก็คือตัวที่ทำให้เลือดคลอตแล้วเพราะว่ามันคลอตก็คือจับตัวแข็งกันไปแล้วทำให้เลือดแข็งตัวไปแล้วเพราะมันถูกใช้ไปในการเกาะกลุ่มเป็นเม็ดเลือดไปแล้วกลุ่มก้อนของเม็ดเลือดไปแล้วมันก็เลยเหลือแต่น้ำที่ได้จากการปั่นแยกข้างบนซึ่งไม่มีไฟบริโนเจนที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดแล้วอันนี้ใช้อะไรครับก็ไปใช้วิเคราะห์ทางเคมีคลินิกที่พูดไปเมื่อกี้ทางซีโรวิทยาหรือภูมิคุ้มกันวิทยาการวิเคราะห์ธนาคารเลือดอันนี้เราจะใช้ซีรัมหรือเลือดครบส่วนที่ใส่สารกันเลือดแข็งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแอนตี้โคแอคูแลนต์เราเรียกว่าเป็นโฮบลัดก็คือเลือดทั้งหมดอันนี้จะต้องมาเจาะปุ๊บก็ต้องเติมใส่สารกันเลือดแข็งเลยเพื่อให้มันมีลักษณะที่ว่าวางทิ้งไว้ก็จะไม่เกิดการคลอตหรือการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วเมื่อเราไปปั่นแยกมาแล้วส่วนที่ได้ตรงนั้นที่เป็นน้ำใสๆเราเรียกว่าพลาสมาตัวนี้สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เกิดจากนะเหมือนไม่เหมือนซีรัมเพราะซีรัมนั้นมันจะปล่อยให้เลือดแข็งตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพลาสมาจะได้จากเลือดที่มีการใส่สารกันเลือดแข็งนะครับแล้วก็ไปปั่นก็จะได้ส่วนนั้นออกมาที่เราต้องเรียนรู้ว่าซีรัมพลาสมาหรือว่าเลือดครบส่วนก็เพราะว่ามันมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ซึ่งเขาจะกำหนดไว้เลยว่าการตรวจนี้จะใช้ซีรัมการนี้จะใช้พลาสมาหรือว่าจะใช้เลือดครบส่วนพลาสมาก็เป็นน้ำใสที่ได้จากการเจาะเลือดมาแล้วใส่สารกันเลือดแข็งที่พูดมาแล้วนะครับอันนี้มักจะใช้กับการวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดนะครับการวิเคราะห์ทางเคมีและพิษวิทยาที่ต้องใช้พลาสมาเลือดจากปลายนิ้วกับเส้นเลือดฝอยพวกนี้ก็คือใช้เลือดที่ได้จากการเจาะผ่านผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลอดเลือดฝอยบริเวณปลายนิ้วถ้าในเด็กเขามักจะใช้เจาะปลายเท้าในบริเวณเท้าในเด็กนะครับปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วเท้าของเด็กอันนี้ก็คือเด็กแรกเกิดนะครับมันก็จะได้เลือดปริมาณน้อยหน่อยนะคำว่าบัฟฟี่โค้ดคืออะไรบัฟฟี่โค้ดก็คือชั้นที่อยู่ระหว่างพลาสมาและเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเมื่อนำเลือดไปปั่นให้ในเวลาที่เหมาะสมก็จะได้ชั้นบัฟฟี่โค้ดเป็นใสๆเป็นขาวๆเป็นออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดต่างๆอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ในงานวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาปรสิตวิทยาพยาธินะครับซึ่งต้องตรวจพิเศษใช้ในหาความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดรวมทั้งพยาธิบางชนิดอันนี้ก็จะใช้บัฟฟี่โค้ด ซีรั่มนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้2มิลลิลิตรต่อชนิดของโลหะถ้าเกิดต้องตรวจแล้วก็ใช้ในหลอดพลาสติกที่ล้างด้วยกรด 10% ไนตริกนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะไปถ้าเป็นเรื่องโลหะหนักนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องโลหะหนักเราจะใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer คือ AAS แล้วก็รายงานผลหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อแต่ถ้าเลือดครบส่วนอันนี้นะครับเขาจะใช้กับโลหะหนักที่ส่งตรวจขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะหนักนะครับอันนี้ใช้เก็บในหลอดพลาสติกสุญญากาศมีเฮปารินหรือสารกันเลือดแข็งอยู่อันนี้ก็จะใช้กับวิเคราะห์โดย AAS หรือ Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer หรือ ICP-MS อันนี้ก็รายงานผลเป็นไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเหมือนกันหรือมิลลิลิตรนะครับส่วนปัสสาวะถ้าหาโลหะหนักก็จะใช้20มิลลิลิตรต่อชนิดของโลหะหนักใส่ในภาชนะพลาสติกล้างด้วยกรดแล้วก็วิเคราะห์ด้วย AAS กับ ICP-MS รายงานผลเป็นไมโครกรัมต่อเดซิลิตรหรือไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก็ขึ้นกับชนิดของโลหะโอเคนะครับอันนี้ก็คือที่พูดถึงโลหะหนักก็เพราะว่าโลหะหนักนี้เป็นปัญหาในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีบางอย่างที่มีส่วนผสมของโลหะหนักรวมทั้งหรือการที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลหะหนักนี่หลักการป้องกันตัวโดยทั่วไปที่เราเรียกว่า universal precaution หรือ UP เนี่ยนะครับก็คือคนที่ปฏิบัติงานเก็บสิ่งส่งตรวจต้องใส่ถุงมือที่ปราศจากเชื้อมักจะเป็นชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะครับในเวลาจับต้องอุปกรณ์และตัวผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สัมผัสสิ่งส่งตรวจโดยเฉพาะเลือดตอนนี้ต้องระมัดระวังสวมถุงมือถ้ามีเลือดปนเปื้อนถุงมือก็ต้องล้างออกทันทีแล้วเปลี่ยนถุงมือใหม่นะครับก่อนสัมผัสกับอุปกรณ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการไปเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเปลี่ยนถุงมือถ้าเปื้อนสิ่งส่งตรวจเลือดมากถอดถุงมือแล้วล้างด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดอย่าจับต้องตาจมูกหรือส่วนอื่นของร่างกายขณะสวมถุงมือทุกครั้งที่ถุงมือขาดต้องถอดทิ้งแล้วก็ล้างถุงมือก่อนสวมมือใหม่สวมเสื้อคลุมทุกครั้งขณะเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดเพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดแล้วก็ถอดเสื้อคลุมเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดสวมแว่นตาผ้าปิดปากและจมูกป้องกันการกระเด็นของสิ่งส่งตรวจเลือดเข้าตาปากใช้เข็มและของมีคมในการปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากของแหลมพวกที่เป็นทั้งเข็มแล้วก็เรื่องของใบมีดของมีคมอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เปื้อนเลือดให้ฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำความสะอาดนะครับถ้าไม่ต่อไปควรจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งดีกว่าห้ามดื่มกินสูบบุหรี่ใช้เครื่องสำอางขณะเก็บสิ่งส่งตรวจหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วให้ทำความสะอาดโต๊ะวางหรือสิ่งวางสิ่งส่งตรวจพวกนั้นด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% หรือไลโซ 2% ควรมีการอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการติดเชื้ออยู่เป็นประจำมีเอกสารแสดงแนวทางการป้องกันติดเชื้อปิดไว้อย่างชัดเจนในห้องพยาบาลและห้องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทีนี้เรามาดูชนิดของสิ่งส่งตรวจแต่ละอันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นเลือดครบส่วนโฮบลัดเนี่ยก็คือเลือดที่เราเจาะออกมาปั๊บใส่สารกันเลือดแข็งตัวไว้เลยเพื่อให้ได้เลือดครบทุกส่วนอันนี้ใช้ในงานทางโลหิตวิทยาหรืออาจจะใช้ทางการเคมีคลินิกก็คือตรวจหาแก๊สในเลือดต่างๆดูว่ามีแก๊สเพียงพอหรือเปล่าในเลือดออกซิเจนอะไรเงี้ยนะครับพลาสมาคือน้ำเลือดสีเหลืองอ่อนที่ได้จากเอาเลือดครบส่วนเนี้ยนะครับเอาไปปั่นเวียงเราจะได้น้ำส่วนใสๆครับอันนี้ก็นิยมสารกันเลือดแข็งที่ใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น EDTA 1.5 ถึง%นะครับอันนี้จะเป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยดึงเอาแคลเซียมออกจากเลือดทำให้เลือดไม่แข็งตัวเพราะปกติการแข็งตัวของเลือดต้องอาศัยแคลเซียมมันจะดึงเอาแคลเซียมออกทำให้เลือดไม่แข็งตัว เมื่อนำไปปั่นก็จะได้ส่วนที่เป็นพลาสมาแต่ถ้าซีรั่มเจาะเลือดมาเสร็จตั้งทิ้งไว้ให้มันคลอตเป็นก้อนเลือดแข็งตัวแล้วก็ไปปั่นจะได้ส่วนที่เป็นซีรั่มใสๆขึ้นมาเหมือนกันอันนี้จะไม่มีสารกันเลือดแข็งอยู่แล้วเพราะมันถูกใช้ไปแล้วในการที่เลือดแข็งตัวโอเคนะครับเราก็ต้องดูนะครับเก็บให้ถูกต้องอย่างที่พูดไปแล้วนี่ปัสสาวะล่ะครับจะทำยังไงปัสสาวะก็จะมีการเก็บจะเก็บเมื่อใดก็ได้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับจะให้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานเนี่ยเก็บปัสสาวะทันทีเมื่อต้องการตรวจมีใส่ในภาชนะรองรับที่สะอาดเขาห้ามสวนโดยเด็ดขาดนอกจากในรายที่จำเป็นให้ปัสสาวะตามปกติถ้าเป็นปัสสาวะ24ชั่วโมงก็จะมีการเก็บปัสสาวะเอาไว้ให้ครบ24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่8นอของวันหนึ่งไปจนถึงอีก8นอของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดูว่าเรื่องของการทำงานของไตเป็นยังไงนะครับให้ได้รับน้ำเข้าไปเท่านี้ควรจะขับออกมาเท่าในปริมาณเท่าไหร่ดูว่ามีการบวมน้ำไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงนะครับก็ต้องภาชนะที่เก็บก็ต้องใหญ่พอและสะอาดเก็บ24ชั่วโมงต้องเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาหรือใส่สารเคมีเพื่อรักษาสภาพของปัสสาวะให้เหมาะสมหรือปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้าตอนตื่นนอนเขาบอกว่าปัสสาวะนี้จะเป็นปัสสาวะที่มีความเข้มข้นที่ดีที่สุดและใช้ในการตรวจได้ดีที่สุดโดยเฉพาะตรวจการตั้งครรภ์หรือเบาหวานใช้ในปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้า
1: STOU Channel
0: ส่วนปัสสาวะกลางคืนก็เก็บหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว3ชั่วโมงโดยให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทิ้งไปเช่นเดียวกับการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงเมื่อเริ่มเก็บปัสสาวะให้ถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วเริ่มเก็บทุกครั้งที่ถ่ายทุกครั้งเก็บตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนรับประทานอาหารเช้านะครับอันนี้ก็คือเก็บหลังรับประทานอาหารไปแล้ว3ชั่วโมงกลางวันก็คล้ายกับกลางคืนให้ถ่ายทิ้งหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วเริ่มเก็บจนกระทั่งถ่ายอีกครั้งหลังรับประทานอาหารเย็น3ชั่วโมงถ้าปัสสาวะที่ได้จากการสวนอันนี้เหมาะสำหรับการตรวจทางจุลชีววิทยาหาเพาะเชื้อนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมละนะครับเพราะไปใช้ปัสสาวะที่เก็บเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการเก็บปัสสาวะโดยการสวนนี้ก็ต้องระวังถ้าทำไม่ถูกก็อาจเกิดการติดเชื้อได้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวนปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดระยะเวลาการทำงานอันนี้เหมาะสำหรับการตรวจการได้รับสารเคมีตลอดเวลาการทำงานใน1วันเขามักจะเก็บเป็น2ขวดคือปัสสาวะก่อนเข้าทำงานควรเป็นปัสสาวะในตอนเช้าหลังตื่นนอนและปัสสาวะตลอดเวลาการทำงานที่จะเก็บตลอดเวลาการทำงานรวมไปในขวดเดียวกันถ้าปัสสาวะหลังเลิกงาน end of shift specimen เนี่ยก็ถ้าเมื่อต้องการยืนยันการได้รับสารเคมีอาจเก็บปัสสาวะหลังจากเลิกการทำงานแล้วรวมกับปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานทีนี้การเก็บปัสสาวะควรใช้ภาชนะที่สะอาดและทำความสะอาดบริเวณภายนอกของอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับหรืออาจแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานคนงานเนี่ยทำก็ได้เวลาปัสสาวะนี่นะครับให้ปัสสาวะส่วนแรกทิ้งไปก่อนแล้วก็เก็บส่วนกลางของการถ่ายปัสสาวะไม่เก็บทันทีที่ปัสสาวะออกไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อที่อยู่ในประจำถิ่นที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะอยู่แล้วต้องปัสสาวะทิ้งไปก่อนแล้วก็เก็บปัสสาวะที่ถ่ายตอนกลางของการถ่ายไม่เก็บตอนท้ายสุดด้วยตอนกลางๆนะครับใส่ในภาชนะที่สะอาด 20-30 มิลลิลิตรครับการเก็บปัสสาวะนี่การตรวจเฉพาะที่อาจเป็นการเก็บปัสสาวะตอนแรกหรือปัสสาวะตอนสุดท้ายในการตรวจเฉพาะบางอย่างเนี่ยอาจจะเก็บปัสสาวะตอนแรกหรือปัสสาวะตอนสุดท้ายที่จะหมดเพื่อหาเพาะหาเชื้อแบคทีเรียก็ได้แต่มันจะใช้เฉพาะเรื่องของการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเมื่อเก็บปัสสาวะเสร็จพวกนี้ต้องรีบตรวจหรือส่งตรวจทันทีหรือว่าส่งไปตรวจทันที ก็บไว้ในภาชนะที่มีความเย็นกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้าแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ผลการตรวจหาเชื้อนั้นผิดพลาดไปและก็ทำให้ความเป็นกรดด่างหรือ pH ของปัสสาวะนั้นเป็นด่างคือไม่เป็นไปตามที่ถูกควรจะเป็นนะครับถ้าไม่สามารถตรวจปัสสาวะได้ทันทีควรเก็บในตู้เย็น 0-4 องศาเซลเซียสและป้องกันการสลายตัวของตะกอนหรือคาสตะกอนหรือคาสในปัสสาวะเนี่ยมันก็จะสลายตัวได้ถ้าเราไม่เก็บในที่มีอากาศเย็นตะกอนหรือคาสพวกนี้จะเป็นตัวที่บอกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างได้ด้วยนะครับในระบบขับถ่ายปัสสาวะควรทำปัสสาวะให้อยู่ในสภาพเป็นกรดโดยใช้กรดเจือจาง 2-3 หยดจะใช้ในกรณีไหนที่เติมกรดก็คือหากต้องการส่งปัสสาวะไปตรวจในวันที่เก็บต้องมันไม่สามารถตรวจได้ทันทีนะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่า preserve หรือว่าเก็บรักษาตัวอย่างไว้แล้วก็ส่งไปตรวจในวันที่เก็บโดยต้องใส่ในถังแช่เย็นไว้หลักการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางชีวภาพก็จะต้องมีการควบคุมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจนั้นนะครับเช่นเราเก็บเลือดมาเพื่อตรวจหาโลหะหนักเราก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์นะครับผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้เป็นการควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นการตรวจควบคุมคุณภาพระหว่างการตรวจวิเคราะห์ก็คือการเลือกวิธีวิเคราะห์การจัดทำเอกสารของขั้นตอนในการวิเคราะห์อันนี้เป็นระหว่างการตรวจวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นการควบคุมคุณภาพหลังการตรวจวิเคราะห์ก็จะเป็นการควบคุมก็คือผลที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่วนทางชีวภาพอันที่2ก็คือการเตรียมการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องส่งตรวจทางชีวภาพเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการสลายตัวสารทุกตัวที่ต้องวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไวสิ่งส่งตรวจควรส่งมาให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วเท่าที่จะทำได้และก็ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยถ้าไม่ได้ทำเคราะห์ในวันนั้นพลาสมาและสีเลือดต้องแยกออกจากเม็ดเลือดแดงแล้วรีบเข้าตู้เย็นแช่แข็งลบ4องศาเลือดครบส่วนให้เข้าตู้เย็น 4-6 องศาปัสสาวะและสิ่งส่งตรวจจากกระเพาะควรกรองและเข้าตู้เย็นหรือไว้ในตู้เย็นโดยไม่ต้องใส่สารกันบูดนะครับพวกที่เป็นยาโลหะหนักจะอยู่คงที่เป็นเดือนๆได้ถ้าเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างเหมาะสมทีนี้การตรวจทางชีวภาพเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกก็คือจะต้องนำสิ่งส่งตรวจมาสกัดก่อนขั้นตอนต่อไปก็ต้องนำสารที่ถูกสกัดออกมาหาปริมาณและชนิดของสารโดยวิธีทางเคมีและเครื่องมือที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแปลผลการตรวจสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพก็ต้องมีการแปลผลที่ถูกต้องด้วยทีนี้การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเลือดนี่นะครับก็มาใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกก็เช่นการตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดกลูโคสคอเลสเตอรอลตรวจหาเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมนะครับการวัดออสมูลาริตี้ของพลาสมาคือความเข้มข้นของสารในเลือดหรือหาเอนไซม์ในเลือดการวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาก็มาดูเรื่องการแข็งตัวของเลือดการวัดระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินและเมทฮีโมโกลบินนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ได้รับสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายแล้วก็ต้องตรวจวัดปริมาณของคาร์บอกซีฮีโมโกลบินและเมทฮีโมโกลบินปริมาตรของเม็ดเลือดแดงพวกนี้นะครับเราก็จะตรวจทางโลหิตวิทยากับปริมาณเม็ดเลือดขาวเพื่อจะดูว่ามีการติดอยู่ระหว่างการติดเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้การตรวจทางพิษวิทยาก็จะเป็นการตรวจทางกายภาพดูลักษณะของตัวอย่างสิ่งส่งตรวจการทดสอบสีนะครับของสิ่งส่งตรวจตรงนั้นนะครับการวิเคราะห์สารเคมีในสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพโดยใช้กล้อง โดยใช้เครื่อง UV Visible Spectrophotometer

วก AAS หรือ Atomic Absorption Spectroscopy หาโลหะหนักเป็นต้นใช้ Inductive Coupled Plasma Mass Spectroscopy ตัวนี้ก็จะใช้ในการตรวจหาสารโลหะหนักได้ Gas Chromatography High Pressure Liquid Chromatography 10 Layer Chromatography พวกนี้ก็จะใช้ถ้าเป็น Gas Chromatography ก็จะใช้กับสารที่ระเหยได้ง่ายนะครับสารบางอย่างที่มีคุณสมบัติในการระเหยได้ง่ายพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทีนี้การตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยานี่นะครับก็จะเป็นการตรวจการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนตรวจวัดระดับสารพิษในเลือดตรวจหาเมตาบอไรต์สารเมตาบอไรต์ก็คือสารที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมาจากสารพิษแล้วกลายเป็นสารที่เรียกว่าสารเมตาบอไรต์ที่เราตรวจหาได้นะครับแล้วเป็นการบอกถึงว่าได้รับสารพิษตัวนั้นว่าการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและสรีรวิทยาที่จำเพาะจากการกระตุ้นโดยสารพิษนั้นส่วนการตรวจสิ่งส่งตรวจทางปัสสาวะนะครับก็จะมีการตรวจลักษณะทั่วไปปัสสาวะดูสีปัสสาวะว่าเป็นยังไงมีความขุ่นไหมกลิ่นเป็นยังไงนะครับอันนี้บอกถึงโรคได้นะครับอาจจะทำนายถึงโรคได้การตรวจปัสสาวะโดยใช้แถบทดสอบนะครับเช่นถ้าเป็นตรวจทางสมบัติทางเคมีใช้แถบจุ่มลงไปในปัสสาวะดูความเป็นกรดด่างโปรตีนไข่ขาวน้ำตาลกลูโคสว่ามีมาอยู่ในปัสสาวะไหมปกติไม่ควรจะมีโปรตีนหรือน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลในปัสสาวะทดสอบความถุงจำเพาะการใช้วิธีการใช้แถบทดสอบก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็การรายงานผลการแปลผลก็ต้องเป็นไปตามการทดสอบแต่ละอย่างนะครับข้อควรระวังในการใช้แถบทดสอบก็ต้องระวังการเก็บแถบทดสอบไม่ให้โดนความชื้นนะครับหรือการใช้ทดสอบก็ใช้เฉพาะครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ซ้ำอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นตัวอย่างของการต้องระมัดระวังในการใช้แถบทดสอบดีที่สุดก็คือการศึกษาจากเอกสารประกอบกล่องที่ใช้บรรจุแถบทดสอบตรงนั้นการตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์เอาตะกอนปัสสาวะมาดูก็อาจจะบอกถึงความผิดปกติบางอย่างได้แล้วก็การตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยาต่างๆนะครับเพื่อหาสารเคมีต่างๆที่เป็นพิษทีนี้เรามาดูกันว่าแบบทดสอบนะครับตัวอย่างของการทดสอบเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับข้อ1การเก็บรักษาและการส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพจากผู้ปฏิบัติงานไปยังห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องต้องมีความสำคัญต่อผู้ใดมากที่สุดดูอ่านโจทย์ดีๆนะครับจะเห็นว่าการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานไปยังห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อใครก็ต้องมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะทำให้ผลเป็นไงครับถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับต้องเก็บถูกส่งถูกถึงจะทำให้ผลวิเคราะห์ถูกก็สำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานข้อ2น้ำเลือดส่วนใดส่วนใสด้านบนที่ได้จากการปั่นซึ่งจะมีสารไฟบริโนเจนก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อยู่ด้วยหมายถึงข้อใดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เป็นพลาสมาถ้ามีสารไฟบริโนเจนอยู่ด้วยก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดยังอยู่ด้วยเพราะว่าใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือดใส่เข้าไปทำให้สารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดยังคงอยู่ในน้ำเลือดตรงนั้นเราก็เรียกว่าถ้านำไปปั่นเลือดตรงนั้นเรียกว่าส่วนที่ใส่นั้นเรียกว่าพลาสมาซีรั่มเหมาะกับการตรวจใดซีรั่มก็เหมาะกับการตรวจเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยานะครับส่วนโลหิตวิทยาจะไม่เหมาะจะไปเหมาะกับพวกเป็นที่ใช้สารกันเลือดแข็งตัวมากกว่าหากต้องการคำหาหลอดเลือดดำเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดของผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายควรทำยังไงเราจะเห็นว่าเวลาเราเจาะเลือดก็จะบอกว่าให้กำมือให้แน่นให้กำมือไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะหาหลอดเลือดได้ง่ายปัสสาวะใดที่เหมาะสมกับการตรวจการได้รับสารเคมีก็ต้องเป็นปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานถ้าเราต้องการดูว่าผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานนั้นได้รับสารเคมีตลอดเวลาการทำงานใน1วันเป็นยังไง

0: ก็ต้องเก็บก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานผู้ปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและควรได้รับการฝึกอบรมในการตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเป็นการควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนใดก็ต้องเป็นก่อนการตรวจวิเคราะห์ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นคนที่มีใบอนุญาตก่อนได้รับการฝึกอบรมด้วยก็ต้องเป็นก่อนการตรวจวิเคราะห์ในกรณีที่ต้องการรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานอาจสัมผัสสารเคมีใดจะนำสิ่งส่งตรวจจากร่างกายเพื่อมาทดสอบหาสารพิษหรือยาด้วยขั้นตอนใดจอจานทั้งสกัดแยกหาปริมาณแล้วก็หาชนิดของสารมาของสารนั้นแล้วก็หาชนิดว่ามันเป็นชนิดไหนทั้งหมดก็คือกอขอและคอข้อสุดท้ายการหาเอนไซม์ในเลือดเป็นการตรวจวิเคราะห์ใดเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโอเคนะครับอันนี้ก็ตามที่ได้บรรยายมาในตอนต้นครับจากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจมีความสำคัญต่อการที่จะรายงานผลการตรวจนะครับการสัมผัสสารพิษหรือสารเคมีที่มีผลต่อพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการดังนั้นการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสิ่งส่งตรวจและวิเคราะห์นี้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง
1: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันในหน่วยที่6เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีนะครับพอนักศึกษาดูจากชื่อหน่วยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าหน่วยนี้เนี่ยจะมีสาระสำคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหากผลของการประเมินเนี่ยเราพบว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับไม่ได้นะครับในการประเมินความเสี่ยงนี้เรามาลองดูความหมายของคำนี้นะครับการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์โดยข้อมูลพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสัมผัสอันตรายหรือสัมผัสสารเคมีของประชาชนหรือของลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆเรานำข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการสัมผัสนะครับแล้วเราก็มาประเมินดูว่าปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและระยะเวลาที่สัมผัสเนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนหรือของลูกจ้างที่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ดังนั้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและก็ของคนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งหรือสารไม่ก่อมะเร็งก็ตามแต่และเราให้ความสำคัญในเรื่องที่เราจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าถ้าหากเรามีผลประเมินออกมาแล้วเนี่ยในการที่จะลดความเสี่ยงลงกรณีที่จำเป็นเนี่ยนะครับเราจะมีการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยเพื่อประกอบในการพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยงเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับแล้วในการที่เราประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลนะครับว่ามาตรการป้องกันต่างๆที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการไปทั้งในระดับประเทศก็ดีหรือในระดับสถานประกอบการก็ดีนะครับมีการดำเนินการที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรนะครับเราก็จะนำข้อมูลอันเนี้ยมาประเมินผลในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลูกจ้างนะครับและสุดท้ายความสำคัญในเรื่องนี้คือแน่นอนครับเรามีกฎหมายที่กำหนดว่าเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพของประชาชนและลูกจ้างนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินความเสี่ยงจึงมีอยู่2ข้อด้วยกันอันที่1ก็คือว่าเราจะได้สรุปนะครับว่าความเสี่ยงจากการสัมผัสของสารเคมีที่ประชาชนนะฮะพักอาศัยอยู่รอบๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดสารมลพิษก็ตามแต่หรือลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีก็ตามแต่นะครับเราจะมีข้อสรุปเรื่องความเสี่ยงอย่างไรและเราจะมีการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตัดสินใจเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้วัตถุประสงค์ก็จะมีทั้งในระดับของประเทศคือภาครัฐที่จะดูแลทั้งประเทศและภาคเอกชนที่เป็นของสถานประกอบกิจการนั้นๆเรามาดูรูปแบบนะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีรูปแบบอย่างไรบ้าง ที่สำคัญที่นำเสนออยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับนักศึกษาเราจะเห็นว่ารูปแบบแรกเนี่ยดำเนินการเสนอแนะโดยสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและรวมทั้งรูปแบบที่2คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ National Research Council นะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยนะครับเราจะคุยกันในรายละเอียดเพราะว่าองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Environmental Protection Agency นะครับนำรูปแบบที่2เนี่ยนะครับมาจัดทำในรายละเอียดแล้วก็เป็นรูปแบบที่มีการใช้กันอยู่ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยหน่วยงานที่3เป็นองค์กรขึ้นทะเบียนสารพิษและโรคนะครับซึ่งเรานิยมเรียกเป็น ATSDR นะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานอีกองค์กรนึงที่ได้เสนอรูปแบบต่างๆออกมาโดยสรุปถ้าเราดูในเอกสารการสอนนะครับหรือดูในตำราวิชาการต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าทั้ง3รูปแบบถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่จริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักจนเรากล่าวได้ว่ารูปแบบการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีนั้นเนี่ยนะครับในรูปแบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูจะเห็นว่าในกรณีของ NRC เนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือนะครับเขาก็ออกแบบอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของงานวิจัยที่จะได้ข้อมูลทั้งในเรื่องของข้อมูลจากห้องปฏิบัติการก็ดีหรือภาคสนามก็ดีนะครับว่าการสัมผัสสารเคมีต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างขณะเดียวกันเราจะมีข้อมูลในการทดลองนะครับแล้วก็นำข้อมูลนั้นน่ะที่ทำการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยมาอนุมานก็คือมาประมาณการว่าถ้าเกิดในสัตว์ทดลองแบบนี้จะเกิดในคนจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงงานวิจัยในภาคสนามที่มีการไปสำรวจตรวจวัดเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาประเมินการสัมผัสของประชาชนก็ดีหรือของลูกจ้างก็ดีงานวิจัยในแถวแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ข้อมูลต่างๆซึ่งก็จะมาสู่ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับ NRC เขาก็เสนอว่าในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายนะครับในเรื่องของการประเมินความเป็นพิษแล้วก็ในเรื่องของการประเมินการสัมผัสพูดง่ายๆว่าชี้บ่งอันตรายคือเราต้องมีการชี้ว่าเรากำลังจะประเมินสารเคมีอะไรสารเคมีตัวไหนนะครับแล้วมันมีความเป็นพิษอย่างไรมีประชาชนหรือลูกจ้างมีการสัมผัสปริมาณมากน้อยแค่ไหนระยะเวลานานแค่ไหนนะครับเอาข้อมูล3ส่วนนี้นะครับมาอธิบายความเสี่ยงว่าตกลงการสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงต่อสุขภาพไหมแล้วถ้ามีเราจะมีการจัดการความเสี่ยงอย่างไรซึ่งการจัดการเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเรื่องของกฎหมายก็ดีเรื่องที่เราจะกำหนดทางเลือกต่างๆนะครับที่มีมุมมองทั้งในเรื่องของด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับมาประกอบการตัดสินใจแล้วจากนั้นก็เป็นการที่เราเลือกเอามาตรการที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วนะครับมาดำเนินการเพราะฉะนั้นในรูปแบบของ NRC ตรงนี้เนี่ยนะครับทาง US EPAนะครับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เอามาทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับและสไลด์ที่เห็นนะครับนักศึกษาอันนี้เราก็จึงถือเป็นหัวใจถือเป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอยู่4ขั้นตอนด้วยกันอันที่1คือชี้บ่งอันตรายนะครับประเมินความเป็นพิษอันที่2และประเมินการสัมผัสอันที่3ทั้งสามดูในตำราบางเล่มนะครับอาจจะมีการสลับนะครับการประเมินสัมผัสอาจจะเป็นอยู่เป็นขั้นตอนที่2การประเมินความเป็นพิษอาจจะเป็นขั้นตอนที่3อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับจริงๆแล้วทั้ง2ขั้นตอนที่2กับ3เนี่ยเราอาจจะทำควบคู่กันไปได้นะครับและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการอธิบายลักษณะความเสี่ยงว่าตกลงมีความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งในการอธิบายว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นี่นะครับเราก็จะอธิบายใน2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็จะไปอธิบายว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้างแล้วในอีกลักษณะหนึ่งเราก็จะประเมินว่าและมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งมากน้อยเพียงใดนะครับนี่คือการที่เราจะมาอธิบายความเสี่ยง จะเห็นว่าในรูปแบบที่นำเสนอในที่นี้เนี่ยนะครับก็เป็น US EPA นะครับที่นำมาทำให้รูปแบบของ NRC เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับดูง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่เราก็จะใช้กันส่วนการประเมินความเป็นพิษเนี่ยนักศึกษาจะเห็นในที่นี้เราใช้คำว่า Toxic Assessment นะครับจริงๆแล้วเวลาเราไปเปิดตำราอีกหลายๆเล่มเนี่ยก็จะเจอคำนี้ที่ใช้คำอื่นที่แตกต่างกันไปแต่มีความหมายเหมือนกันครับอาจจะเป็น dose response assessment อาจจะเป็น dose response relationship ดังนั้นถ้านักศึกษาเจอคำต่างๆเหล่านี้ก็อย่าได้แปลกใจหรือว่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมาก่อนในเอกสารการสอนนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องมาดูว่าการแพร่กระจายของสารเคมีจากโรงงานเนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายมาในทิศทางไหนบ้างในเส้นทางไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อสารเคมีเนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายออกมาจากตัวโรงงานเนี่ยมันก็จะมีการไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะมองออกนะครับว่าเมื่อมีการแพร่กระจายแล้วไปสะสมในสิ่งแวดล้อมนั้นน่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นอากาศที่เป็นน้ำที่เป็นดินแล้วก็ที่เป็นพืชนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันจะกลายเป็นที่สะสมของสารมลพิษที่แพร่กระจายออกจากตัวโรงงานดังนั้นเราก็ต้องมองดูว่าสารเคมีที่สะสมอยู่ใน4แหล่งที่ว่านี้นี่นะครับมันจะเข้าสู่ร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหรือไม่เช่นสัตว์บกสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่นะครับเพราะสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยก็อาจจะมีการใช้น้ำใช้ดินใช้พืชเพื่อการดำรงชีวิตของตนเองดังนั้นสารเคมีเหล่านั้นก็สะสมเข้าไปในสัตว์และพืชเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายในบรรทัดล่างสุดเห็นไหมครับในบล็อกล่างสุดก็เห็นว่านี่ก็คือเส้นทางของสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับซึ่งมนุษย์ในที่นี้ในเอกสารการสอนของเราในชุดวิชานี้เนี่ยนะครับเราก็จะมองทั้งในแง่ของประชาชนทั่วไปแล้วก็มองในแง่ของคนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในโรงงานนะครับว่าเขาจะมีการหายใจเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะมีการสัมผัสโดยการกินนะครับซึ่งแน่นอนครับการกินในที่นี้เราคงไม่ได้ไปคิดถึงประชาชนหรือลูกจ้างจะกินสารเคมีนะครับแต่การรับทานอาหารในที่ทำงานก็ดีการน้ำในที่ทำงานก็ดีหรือการที่มีมือที่สัมผัสกับสารเคมีแล้วก็มาสัมผัสกับปากอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะเข้าสู่ร่างกายแม้กระทั่งทางผิวหนังเพราะสารเคมีบางตัวนะครับสามารถที่จะละลายชั้นผิวหนังที่อยู่ละลายไขมันที่อยู่ในผิวหนังของเราได้แล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายรวมถึงไปยังอวัยวะเป้าหมายของเรานะครับเพราะเส้นทางการเคลื่อนที่ของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องมองภาพไม่ออกว่าการแพร่กระจายจากโรงงานเนี่ยจะมาเข้าสู่ตัวประชาชนก็ดีหรือลูกจ้างก็ดีเนี่ยในเส้นทางไหนบ้างเพราะถ้าเราวิเคราะห์เส้นทางต่างๆเหล่านั้นออกเราก็จะประเมินความเสี่ยงได้ว่าร่างกายเนี่ยได้รับออกไปในปริมาณมากน้อยเพียงใดแล้วเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับว่าต่อไปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีนะครับของประชาชนทั่วไปและในช่วงท้ายก็จะเป็นในกรณีของลูกจ้างนะครับที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการเรามาดูนะครับว่าจาก4ขั้นตอนนักศึกษาคงจำได้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการชี้บ่งอันตรายเพราะนั้นในการชี้บ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะชี้บ่งได้ว่ามีสารเคมีตัวใดที่เราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ทำการศึกษาต่อในข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เราก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อประกอบในการที่เราจะดำเนินการในขั้นตอนที่2 3แล้วก็4ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่าในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นักศึกษาจะเห็นว่าเราก็ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่มีการแพร่กระจายเหมือนกับภาพแผนภูมิเมื่อสักครู่นะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสภาพ ทางกายภาพของสถานที่นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างสภาพทางอุตุนิยมวิทยาสภาพเรื่องของอากาศต่างๆสภาพของเรื่องระบบนิเวศวิทยาสภาพของดินน้ำในพื้นที่ที่เราพบว่ามีการแพร่กระจายอันนี้เราก็ต้องไปทำการรวบรวมนะครับแล้วเราก็ชี้บ่งนะฮะว่าสารเคมีที่สัมผัสเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสาร A เป็นสาร B เป็นสาร C เราเดินต่อไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลว่าตกลงประเด็นของสารเคมีนั้นมีตัวไหนที่เราต้องให้ความสนใจและแหล่งกำเนิดอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นแหล่งกำเนิดก็จะมาจากโรงงานแต่จากแผนภูมิสักครู่จะเห็นได้ว่าในการแพร่กระจายเนี่ยมันก็จะอยู่ในอากาศในน้ำในดินในพืชแล้วก็ในสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของวงจรอาหารที่มนุษย์มีการรับประทานสัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่มีการปนเปื้อนตรงนี้เราก็ต้องชี้บ่งนะครับว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยจะมีบึงอยู่ที่ไหนไหมสภาพดินที่นั่นนะครับเดิมเป็นที่ฝังกบของกากสารเคมีอันตรายหรือเปล่าเพราะนั้นก็คือแหล่งของการที่เราจะเกิดการสะสมของสารเคมีได้แล้วการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าแหล่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีการสะสมแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายนะเพราะฉะนั้นกลไกการแพร่กระจายว่ากระจายโดยวิธีใดโดยการระเหยกลายเป็นไอโดยระบบไฮโดรไลซิสหรือระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเคมีแล้วก็เกิดการแพร่กระจายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มประชากรที่เราจะสัมผัสว่าเป็นกลุ่มไหนซึ่งกลุ่มประชากรที่สัมผัสเนี่ยแน่นอนครับคำว่าประชาชนในที่นี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เราถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงกลุ่มที่มีความเปราะบางเมื่อเปรียบเทียบกับอยู่ในวัยหนุ่มสาวคนที่ทำงานซึ่งก็ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นกลุ่มประชากรที่เราจะชี้บ่งนี้เราก็ต้องให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะนำมาประกอบในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงนะครับและพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะไปสัมผัสกับสารเคมีมากน้อยเพียงใดเด็กเล็กก็แน่นอนนะครับอาจจะมีการไปเล่นบนพื้นดินเพราะนั้นโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีที่อยู่บนดินอันนี้ก็ต้องมีมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งน่าจะไม่ได้ไปใช้พฤติกรรมเหล่านั้นเหมือนวัยเด็กขณะเดียวกันคนที่เป็นทำงานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่นี้อยู่ตลอดทั้งวันเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีการค้าขายก็มีการพฤติกรรมที่สัมผัสอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่คนที่บางคนอาจจะใช้เป็นที่พักอาศัยแต่ว่าไปทำงานที่อื่นนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เราจะต้องมีการศึกษารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะดูนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะครับมันพอไหมที่เราจะดำเนินการไปประเมินการสัมผัสไปประเมินความเป็นพิษอะไรต่างๆนะครับแล้วความเหมาะสมของวิธีการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราจะใช้เทคนิควิธีอะไรดีจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะครับคุณภาพของข้อมูลก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าคุณภาพนั้นเราต้องเชื่อถือได้เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นมาประกอบในการตัดสินใจเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นความแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับว่าเดิมมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วมีการสะสมของสารเคมีเท่าไหร่นะครับสถิติต่างๆเพราะนั้นพอเรามีการรวบรวมแล้วก็ประเมินเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยในที่สุดเราก็จะชี้บ่งแล้วนะครับว่า chemical of concern ก็คือสารเคมีที่เราจะให้ความสนใจที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงคือตัวอะไรเพราะในข้อเท็จจริงมันจะมีสารเคมีอยู่มากมายนะครับที่มนุษย์เราจะต้องมีการสัมผัสซึ่งเราไม่มีเวลาเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีกำลังคนพอที่จะไปประเมินทุกๆตัวได้ดังนั้นเราก็จะให้ความสนใจกับสารเคมีที่เราได้ชี้บ่งในขั้นตอนแรกนี้แล้วนะครับจากนั้นเรื่องของการประเมินความเป็นพิษนะครับแน่นอนการประเมินความเป็นพิษเนี่ยก็คือการที่เราจะศึกษาว่าสารเคมีที่เราให้ความสนใจนั่นเนี่ยนะครับมันมีอันตรายในเชิงเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยมากน้อยเพียงใดซึ่งความเป็นพิษตรงนี้เราก็จะมีลักษณะของการศึกษา2แบบนะครับเราเรียกว่าแบบมีระดับกั้นกับไม่มีนะคือเรียกว่าเป็น threshold นะครับกับไม่มี threshold หรือ non threshold นะครับแนะนำนะครับว่าคำศัพท์ ที่มีการใช้อยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะไปศึกษาดูซึ่งประเดี๋ยวก็จะได้ชี้แนะในคำศัพท์ที่สำคัญนะครับความไม่แน่นอนจากการอนุมานค่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราจะประเมินความเป็นพิษเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเราจะประเมินจากการสัมผัสจริงๆของมนุษย์ก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะมาจากการทดลองการทดลองก็จะทดลองในสัตว์ทดลองต่างๆซึ่งแน่นอนสัตว์ทดลองก็ไม่เหมือนคนสภาพร่างกายไม่เหมือนคนนะครับปริมาณการทดลองกับปริมาณที่เราได้หายใจที่เรารับทางโดยการกินโดยทางผิวหนังก็ตามแต่มันก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นความไม่แน่นอนจากการอนุมานค่าเนี่ยมันก็มีส่วนที่เรานำมาคิดในการที่เราจะประเมินความเป็นพิษของสารเคมีนะครับดังนั้นในการประเมินความเป็นพิษอย่างที่ได้เรียนไปเราก็จะประเมินในรูปที่ว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งว่าอันตรายต่อสุขภาพทั่วๆไปเป็นอย่างไรและกรณีที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างไรนะครับในการประเมินความเป็นพิษเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องที่สำคัญในแง่ของวัตถุประสงค์เราต้องการข้อมูลนะครับข้อมูลที่มันมีน้ำหนักที่เราเชื่อได้ว่าเมื่อเราจะนำมาประเมินความเสี่ยงเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเรามั่นใจที่เราจะเชื่อถือแล้วก็มากำหนดต่างๆได้ดังนั้นการกำหนดเรื่องของความเป็นพิษนี้จึงนำมาสู่ภาพที่เราเห็นในขณะนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับแม้ว่าในขณะนี้ที่อาจารย์นั่งทำงานหรือบรรยายอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีการหายใจเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่พวกเราทุกคนที่นั่งทำงานอยู่ก็มีการหายใจเอาสารเคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพราะนั้นเราก็จะมีเรื่องตรงนี้นะครับคือการตอบสนองว่าร่างกายเนี่ยเมื่อเรามีการสัมผัสนะครับเราจะมีการตอบสนองอย่างไรตอบสนองนี่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆ แกนตรงนี้เราก็ถือว่าปริมาณน้อยแล้วก็มากขึ้นตามลำดับนะครับส่วนในแกนตั้งนะครับก็คือถ้าอยู่ล่างๆนี้ก็ถือว่ามีการตอบสนองเล็กน้อยแล้วก็มากขึ้น

มีที่เราเรียกว่าไม่มีเทอร์โทรซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งนะครับที่อาจจะเป็นประมาณเท่าไหร่ก็ได้ที่เราได้สัมผัสไปแล้วอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งในร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงที่ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพโดยทั่วไปเราเรียกว่าแบบมีระดับกั้นเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเปิดในเอกสารการสอนนักศึกษาจะเจอศัพท์คำหนึ่งก็คือตัว NOEL นะครับ NO ก็คือ NO E ก็คือ Effectแล้วก็ตามด้วย level นั่นหมายความว่าเป็นระดับที่จะร่างกายจะไม่มีผลเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเลยนะครับเพราะนั้นในภาพนี้จะไม่เห็นคำว่า NOEL นะครับเพราะว่ามันเป็นระดับที่ร่างกายเราหายใจหรือว่าเราได้รับสารเคมีในทิศทางไหนก็แล้วแต่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราไม่ได้มีผลใดๆนะครับจนกระทั่งมาถึงระดับที่เป็น NOAEL นะครับเพราะในระดับเนี้ยร่างกายเริ่มมีการตอบสนองแล้วเริ่มมีการตอบสนองนะครับจาก no effect level ก็เป็น no adverse effect level เพราะตัว A นี่ adverse หมายถึงร่างกายมีการตอบสนองกับสารเคมีที่เราได้รับไปแต่ว่ายังไม่ได้มีผลต่อผลกระทบในเชิงของสุขภาพนะครับเพียงแต่ว่าร่างกายเริ่ม response แล้วนะครับเพราะนั้นในประเด็นเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะมาประกอบการตัดสินใจเรื่องความเป็นพิษนะครับจนกระทั่งปริมาณที่เราได้รับไปจนถึงจุด A นะครับตรงจุด A เนี่ยหมายความว่าปริมาณเหล่านั้นเนี่ยเริ่มมากพอที่จะทำให้ร่างกายเรามีการ response และมีการตอบสนองแล้วนะครับซึ่งความเข้มข้นต่ำสุดความเข้มข้นต่ำสุดก็คือตัว LO นะครับ lowest นะครับ observed adverse effect level นะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวความเข้มข้นต่ำสุดแล้วนะครับที่ร่างกายเราเริ่มมีการตอบสนองกับสารเคมีเพราะนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งครับที่เราจะมาใช้ในการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีนะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องของการตอบสนองของร่างกายแบบมีระดับกั้นนะครับเพราะนั้นใน2โมเดลอันนี้คือ Tetral กับ Non-Tetral โมเดลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่2นี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะนักพิษวิทยาก็จะมีการศึกษาค่าต่างๆเหล่านี้แล้วก็มากำหนดเป็นค่ามาตรฐานเราก็นำค่ามาตรฐานต่างๆเหล่านั้นเอามาใช้งานต่อไปนะครับในการประเมินความเป็นพิษอย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปนะครับว่าคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มีการให้ความหมายอยู่ในเอกสารการสอนแล้วว่าเมื่อเราได้รับสารเคมีไปเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆที่เราจะสังเกตเห็นนะครับจนกระทั่งเริ่มมีการตอบสนองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่มีนัยยะสำคัญในเชิงของสุขภาพจนมากระทั่งเรื่องระดับต่ำสุดที่เราจะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับในการประเมินความเป็นพิษนี้เราเอาข้อมูลมาจากแน่นอนนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจากมนุษย์ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีการสัมผัสต่างๆก็รวบรวมมาแล้วก็จากสัตว์ทดลองนะครับมีการศึกษาโครงสร้างต่างๆนะครับจนในที่สุดเมื่อเรานำข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าเรามีข้อมูลส่วนเดียวเท่านั้นเองครับที่เป็นมาจากมนุษย์แต่อีกหลายๆส่วนเนี่ยมันมาจากการทดลองทั้งแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในการนำแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาศึกษาเนี่ยนะครับมันจึงเกิดความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าแล้วเมื่อเรามาอนุมานว่าจากสัตว์ทดลองเป็นแบบนี้แล้วในคนจะเป็นแบบนั้นความไม่แน่นอนต่างๆนะครับคนและสัตว์มีความไวไม่เท่ากันในการทดลองในสัตว์ทดลองเราสามารถให้ปริมาณมากได้แต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยครับเวลาเราสัมผัสสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณมากแบบนั้นนะฮะเพราะถ้ามากแบบนั้นเนี่ยเราคงสุขภาพเสียกันไปทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นการศึกษาในสัตว์ทดลองกับในคนที่เราสัมผัสจริงเนี่ยมันจึงแตกต่างกันรวมทั้งระยะเวลาในสัตว์ทดลองที่อาจจะสั้นนะครับแต่มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับจึงมีการสัมผัสที่เป็นระยะยาวต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อมีความไม่แน่นอนเราก็ต้องเอาความไม่แน่นอนนั้นมาพิจารณาประกอบในการประเมินความเป็นพิษนะครับในสูตรนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเป็นการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีที่ไม่ก่อมะเร็ง
นะครับreference dose นี่เป็นการกำหนดของ US EPA

EA นะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเป็นพิษเนี่ยก็จะมีสูตรอย่างที่เห็นตัวเศษเห็นไหมครับเราอาจจะนำระดับปริมาณของ NOAEL หรือจะเป็น LOAEL นะครับมากำหนดเป็นตัวเศษแล้วก็หารด้วยความไม่แน่นอน UF คืออันนะครับ uncertainty factor ปัจจัยความไม่แน่นอนอย่างที่ได้เห็นในสไลด์นี้นะครับว่ามันมีความไม่แน่นอนต่างๆก็เอามากำหนดเป็นตัวหารเพื่อที่เราจะได้ทอนหรือลดเรื่องความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับซึ่งในการกำหนดค่าความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับอย่าง UF 1เนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากความแตกต่างของประชากรทั่วไปนะครับกับประชากรกลุ่มที่อ่อนแอหรือกลุ่มเปราะบางที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกนะครับ เกิดจากความไม่แน่นอนในสัตว์ทดลองมาอนุมานมาประมาณสิ่งที่จะเกิดในมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการสัมผัสของมนุษย์ที่เราสัมผัสตลอดอายุขัยของเราแต่ในสัตว์ทดลองนี่เราศึกษาในระยะเวลาสั้นๆรวมถึงการที่เรานำค่านะครับ LOAEL เนี่ยมาแทนค่า NOAEL ที่เราอาจจะไม่มีค่าต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นในความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยในหนังสือเราจะเห็นว่า US EPA ก็แนะนำว่าให้แต่ละ UF Uncertainty Factor เนี่ยนะครับเป็น10ก็ถ้ามีอยู่4ตัวก็10คูณ10คูณ10คูณ10อีกครั้งแล้วไปหารตัวเศษก็จะออกมาเป็น reference dose ที่เราจะบอกว่าสารเคมีนั้นมีอันตรายหรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของความเป็นพิษที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับว่าสารเคมีเนี่ยก็จะเป็นกรุ๊ปเป็น A เป็น B1 หรือ B2 นะครับแล้วก็เป็น C เป็น D เป็น Eในการกำหนดเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาเราไปดูเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสารเคมีที่เราเรียกว่า SDS นะครับ Safety Data Sheet ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่าสารเคมีที่เรากำลังให้ความสนใจเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเพราะถ้าเป็นกลุ่ม A ถ้าเป็นกลุ่ม A นี่คือสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 100% นะครับก็คือมั่นใจได้ 100% ว่านี่คือสารก่อมะเร็งแต่ถ้าหากว่าเป็น D นะครับข้อมูลในปัจจุบันเราถือว่าไม่จัดเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์หรือเป็น human carcinogen แต่ถ้าเป็น E เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลว่าไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือรูปแบบที่เราใช้ในการประเมินความเป็นพิษกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับเอาละครับในการประเมินกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดที่เราเรียกว่าค่า slope factor เพราะค่า slope factor เนี่ยจะเป็นค่าที่เราจะใช้ในการประเมินว่าสารเคมีนั้นๆเนี่ยจะมีการก่อมะเร็งนะครับแล้วเวลาเราจะไปทำขั้นที่3คือประเมินเรื่องของการสัมผัสเนี่ยเราก็จะมีสูตรในการคำนวณในรูปแบบกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งค่า slope factor เนี่ยนะครับถ้าไปดูในฐานข้อมูล IRIS หรือ IRIS นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ US EPA ที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดนะครับแล้วเรามาใช้ประโยชน์ในการประเมินต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นที่3คือการที่เราจะประเมินการสัมผัสแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับขั้นตอนที่1ชี้บ่งอันตรายขั้นตอนที่2ประเมินความเป็นพิษและขั้นที่3ก็ประเมินการสัมผัสในการประเมินการสัมผัสเนี่ยเราจะมีขั้นตอนย่อยก็คือว่าเราจะไปศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และประชากรที่สัมผัสซึ่งตรงนี้นักศึกษาสังเกตไหมครับในขั้นตอนที่1เราได้ทำดำเนินการไปแล้วแต่ขั้นตอนที่1นะมันเป็นการศึกษาภาพของสารเคมีจำนวนมากเพื่อมาตัดสินใจว่าเราจะมีสารเคมีตัวไหนที่เป็น chemical of concern ของเรานะครับแต่ในขั้นตอนตรงนี้เราจะไปเจาะลึกแล้วครับว่าสารเคมีที่เรากำลังจะศึกษานี่นะครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่นั้นเป็นอย่างไรกลุ่มประชากรที่สัมผัสกันจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วในขั้นตอนย่อยที่2ก็คือว่าแล้วเส้นทางที่การสัมผัสจะมีอยู่ตรงไหนบ้างเช่นแหล่งกำเนิดของสารเคมีตัวที่เราให้ความสนใจจุดที่จะสัมผัสนะครับจะอยู่ตรงไหนแล้วเส้นทางที่จะสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำทางดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ เราต้องชี้บ่งให้ชัดเจนในขั้นตอนนี้แล้วมาเข้าสู่

ั้นตอนย่อยที่3ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการประเมินการสัมผัสจริงๆแล้วก็คือเราจะได้ค่าความเข้มข้นของสารเคมีนะฮะว่าสารเคมีที่เราได้รับเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วเรามีข้อมูลว่าขนาดของหรือตัวแปรที่เราต้องมาพิจารณาประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งประเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเราก็จะได้เป็นปริมาณที่เราไล่รับสู่ร่างกายนะเพราะนั้นการประเมินการสัมผัสในขั้นตอนที่3เนี่ยเราต้องการรู้ว่าในปริมาณที่เราร่างกายเราได้รับกับระยะเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยตกมีมากน้อยเพียงใดนะครับทีนี้ในข้อมูลที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงในขั้นตอนย่อยที่3ตัวนี้นะครับเรื่องของตัวแปรปริมาณหรือขนาดของสารเคมีที่เราจะต้องให้ความสนใจก็จะมีอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับคือเกี่ยวกับตัวสารเคมีเองนะครับนั่นก็คือตัวความเข้มข้นเกี่ยวกับตัวประชากรนะครับก็คืออัตราการสัมผัสว่ามีอัตราการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนถี่ไหมนานไหมนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวคนที่เราจะทำการประเมินประชากรที่เราจะทำการประเมินไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแต่และตัวแปรที่เกี่ยวกับการประเมินเองก็คือเรื่องของระยะเวลาเฉลี่ยนะครับที่มีการสัมผัสเพราะถ้านักศึกษาดูตรงนี้ดีๆเนี่ยนะครับสุดยอดของมันจริงๆของสไลด์นี้ก็คือว่าในการที่เราจะประเมินการสัมผัสเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณที่ร่างกายเราได้รับและระยะเวลาที่สัมผัสนี่จะเป็น2ตัวแปรใหญ่ๆเพียงแต่ว่าในนี้เอามาแตกย่อยเพื่อให้เราเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีสูตรให้นะครับตรงนี้เป็นเพียงแต่นำมาเพื่อให้เป็นข้อมูลกับนักศึกษาเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะให้นักศึกษาต้องไปจำนะครับแต่ว่าให้จำหลักๆไว้ว่าในเอกสารการสอนจะมีสูตรว่าเราจะมีโอกาสนะครับในการประเมินการสัมผัสสารเคมีทางหายใจทางกินนะครับซึ่งทางกินก็จะมีทั้งจากดินจากน้ำที่เราหรือจากอาหารที่เรารับประทานอีกด้วยนะครับก็จะมีหลายๆช่องทางเพราะในสูตรนี้เราเห็นว่าตัวไอนี่แหละครับคือปริมาณที่เราอินเทคคือได้รับเข้าสู่ร่างกายเพราะปริมาณนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ C คือความเข้มข้นของสารเคมีซึ่งนี้เราก็ต้องไปตรวจวัดมาว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ในอากาศก็ดีในน้ำก็ดีในอาหารก็ดีในดินก็ดีนะครับเราก็ไปหามาจากนั้นก็เป็นค่าตัวแปรต่างๆที่ได้นำเสนอไปเมื่อในสไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็คือ frequency duration นะครับแล้วก็อัตราการสัมผัสนะครับจากนั้นก็ดูค่าเป็น safety factor ของเรานะครับแล้วก็หารด้วยตัวน้ำหนักแล้วก็ตัว average time ก็คือตัวระยะเวลานะครับแล้วก็เนื่องจากเรากรณีนี้เป็นการประเมินการสัมผัสตลอดทั้งปีเราก็ดูว่าใน365วันเขามีการสัมผัสมากน้อยเพียงใดนะครับโดยการประเมินแบบนี้เราก็จะได้ตัว i ออกมาแล้วตัว i นี่แหละครับจะเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการประเมินการสัมผัสนะครับ ประเมินการสัมผัสก็คือเมื่อเราได้ตัว i แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะประเมินอธิบายความเสี่ยงแล้วว่าตกลงเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็จะมีกรณีที่สัมผัสกับสารเดียวสาร A ก็เฉพาะสาร A สาร B ก็เฉพาะสาร B นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยเราทำงานเราสัมผัสกับสารเคมีหลายๆตัวแล้วในหลายๆตัวนั้นเนี่ยมันมีผลกับอวัยวะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเช่นมีผลกับตับก็เหมือนสาร A สาร B มีผลกับตับเหมือนกันสาร A สาร B สาร C มีผลกับไตเหมือนกันกรณีแบบนี้เราก็จะประเมินในลักษณะที่เป็นหลายๆสารเคมีเพราะว่ามันจะมีผลต่อร่างกายในเชิงของการรวมกันหรือเราเรียกว่า addition effect นะครับความเสี่ยงเราก็จะคิดเอามารวมกันเพราะนั้นในกรณีถ้าเป็นสารไม่ก่อมะเร็งนะครับนักศึกษาเราก็จะประเมินที่เราเรียกว่า hazard quotient นะครับนี่ก็คือตัว i ที่เราหาได้จากคำนวณได้ในขั้นตอนการประเมินการสัมผัสนะครับ reference dose ก็มาจากที่เราศึกษาในขั้นตอนที่2คือประเมินความเป็นพิษนะครับเพราะถ้าเป็นสารตัวเดียวเรา intake เข้าสู่ร่างกายเท่าไหร่reference dose คือมาตรฐานกำหนดไว้เท่าไหร่ก็เอามาหารไม่เกิน1ก็แปลว่า อธิบายว่าความเสี่ยงนั้นไม่เสี่ยงนะครับกรณีถ้าเป็นหลายๆตัวเราก็เอาค่า hazard quotient ของหลายๆตัวนั้นที่มีผลต่ออวัยวะเดียวกันด้วยนะครับเอามารวมกันก็เป็น hazard index นะนี่ก็คือการอธิ

ธิบายความเสี่ยงทีนี้กรณีถ้าเป็นคนทำงานนะครับคนทำงานก็จะมีรูปแบบของการประเมินความเสี่ยง4ขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยจะมีข้อมูลมีตัวแปรที่แตกต่างไปจากเมื่อสักครู่ที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารกสจะนำเอามก.2535ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมาพูดให้ฟังเขาก็จะมี4ขั้นตอนอย่างที่เห็นในขณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจะประเมินใน4ขั้นตอนอันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นในการชี้บ่งอันตรายเนี่ยเนื่องจากเป็นการทำงานเราก็ไปดูในแผนกต่างๆนะครับว่ามีงานอะไรบ้างไหมที่มีการใช้สารเคมีนะครับเพราะสารเคมีเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลที่เราเรียกว่า MSDS ซึ่งในปัจจุบันเราก็นิยมเรียกให้มันสั้นลงเป็น SDS คือ Safety Data Sheet นะครับแล้วเราก็ระบุความถี่นะครับว่ามีการสัมผัสมีความถี่ไหมมากไหมสัมผัสทุกวันนะสัมผัสเพียงอาทิตย์ละครั้งสัมผัสเดือนละครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะนะครับแล้วลักษณะการสัมผัสนี่เป็นสัมผัสทั้งวันเลยไหม8ชั่วโมงการทำงานหรือสัมผัสแค่ครึ่งวันหรือสัมผัสแค่ชั่วโมงนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปรวบรวมนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาศึกษาเรื่องของการประเมินความเป็นพิษนะครับซึ่งในการประเมินความเป็นพิษตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติก็คือเราไปเอาค่ามาตรฐานที่ทางการก็ดีหรือว่าในตำราวิชาการก็ดีมีการกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็เอามากำหนดเป็นการประเมินความเป็นพิษแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าลูกจ้างเนี่ยมีการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนในขั้นตอนที่3คือการประเมินการสัมผัสซึ่งตรงนี้เราก็จะกำหนดกลุ่มลูกจ้างนะครับที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกันมีการสัมผัสเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีการทำ air sampling นี่ก็คือเราต้องไปเก็บตัวอย่างอากาศนะครับซึ่งในชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมินเนี่ยก็จะมีการพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บตัวอย่างอากาศนะครับว่าเราจะเก็บที่ไหนเราจะเก็บนานแค่ไหนนะครับเราจะเก็บแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาคำนวณค่าการสัมผัสคือ time weighted average นี่คือค่าปริมาณการสัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงของเขานะครับเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาอธิบายนะครับว่าตกลงเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับซึ่งการอธิบายนี้ในตารางที่2ของในมก.นะครับตารางที่2ในมก.ซึ่งเราจะมีอยู่ในเอกสารการสอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าการสัมผัสของลูกจ้างนะครับแล้วความถี่ระยะเวลาต่างๆในตารางที่3ตรงนี้เราจะมาอธิบายนะครับอย่างเช่นระดับความเข้มข้นตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูว่ามีความเข้มข้นระดับที่1 2 3 4หรือ5นะครับแล้วความถี่นั้นๆครั้งหรือว่าประจำเลยประจำนี่ก็หมายถึงว่าเราสัมผัสตลอด8ชั่วโมงการทำงานนะเราเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมาดูว่าระดับการสัมผัสเป็นอย่างไรเช่นถ้าระดับความถี่นะครับเราสัมผัส5แล้วระดับความเข้มข้นเนี่ยนะครับ เราก็เป็นระดับ5ในที่สุดมันจะออกคะแนนเป็น5คูณ5เป็น25ก็จะพบว่าเป็นระดับการสัมผัสที่สูงมากนะครับสูงมากเพราะระดับที่สูงมากเนี่ยแล้วเราก็ไปดูว่าแล้วสารเคมีนั้นอ่ะมันมีอันตรายรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ารุนแรงมากเราก็คือเป็นระดับ5ก็คือสารเคมีนั้นมันทำให้เสียชีวิตได้นะครับหรือว่าทำให้พิการได้นะถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเราก็เอาระดับการสัมผัสที่ตะกี้เราสมมติว่าเป็น5แล้วระดับความรุนแรงก็เป็น5เนี่ยนะก็จะพบว่า5คูณ5ก็เป็น25อีกก็แปลว่าเป็นระดับความเสี่ยงที่สูงมากเพราะระดับความเสี่ยงที่สูงมากตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าเราต้องหยุดดำเนินการครับต้องหยุดดำเนินการเพื่อไปทำการปรับปรุงต่างๆต่อไปในการจัดการความเสี่ยงต่อไปนะครับดังนั้นในสุดท้ายของเรื่องนี้คือเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับว่าเราจะมีการจัดการยังไงก็จะมีทั้งหลักการแล้วก็มีแนวทางนะครับในแง่ของหลักการนี่ก็คือว่าเราก็จะมีการเอาผลประเมินว่าความเสี่ยงไหนที่เราต้องมาจัดการแล้วก็เลือกมาตรการนะครับว่ามาตรการต่างๆที่มีอยู่จะมีหลายๆมาตรการเนี่ยเราจะเอาเลือกทางไหนดีนะครับแล้วก็มีการเตรียมการแล้วก็ดำเนินการตามแผนพอเรามีการกำหนดมาตรการแล้วเนี่ยถ้าหากผลการดำเนินการเนี่ยยอมรับได้ก็แปลว่าเราก็คงความเสี่ยงเอาไว้ไม่ครับมาตรการพวกนั้นเราใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับแสดงว่าเราก็ย่องย้อนกลับไปหาทางหามาตรการใหม่ที่จะมาจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่นะครับในขณะเดียวกัน
ถ้าเราคงความเสี่ยงไว้เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นระยะนะครับว่าทุกอย่างยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วก็มีการทบทวนในความเป็นปัจจุบันของมาตรการต่างๆเหล่านั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการชี้บ่งทางเลือกนะครับว่าเราจะมีแนวทางยังไงบ้างก็จะมีหลักอยู่ง่ายๆครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเสียไม่ต้องไปดำเนินการแล้วนะครับหรือไม่ก็ย้ายความเสี่ยงไปทำประกันภัยนะครับว่าถ้าเกิดความผิดพลาดก็ประกันก็มาดูแลในส่วนนี้หรือไม่ก็ลดโอกาสเกิดนะครับเช่นมีการตรวจตามีการประเมินต่างๆนะครับมีการบำรุงรักษาให้โอกาสการฟุ้งกระจายของสารเคมีเนี่ยมีน้อยแล้วก็ลดระดับความรุนแรงเช่นเราเกิดการฟุ้งกระจายแพร่กระจายออกมาแล้วเรามีแผนรับมือฉุกเฉินได้ไหมเรามีแผงไปกั้นไม่ให้มันมีฟุ้งกระจายมาถึงคนได้ไหมหรือแม้กระทั่งเราไปเปลี่ยนสารเคมีให้มีความเป็นพิษน้อยกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะใช้ซึ่งตรงนี้เราต้องมีการพิจารณาเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนะครับว่าในมาตรการเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่คุ้มค่าหรือว่ามันลงทุนมากเกินไปมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นในกอไก่เนี่ยเห็นว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าในเรื่องของความรุนแรงของมันนะครับในเรื่องของมาตรการการลงทุนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่การลงทุนเนี่ยไม่สูงมากนักแต่ผลในการคุ้มครองเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเป็นคอควายเนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะแต่จะเห็นเส้นกราฟอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับมันจะให้การควบคุมความเสี่ยงเนี่ยที่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงนะครับเราก็เอาความเสี่ยงต่างๆที่เรามีการขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับมาดูว่าเราจะมีทางเลือกในกี่ทางเลือกบ้างแล้วทางเลือกที่เราคิดว่าน่าสนใจมีทางเลือกอะไรนะครับเราก็มาดำเนินการว่าถ้าเราเลือกทางเลือกนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงหลังจากที่เราใช้เนี่ยมันจะมีระดับความเสี่ยงลดลงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วคุ้มค่าหรือไม่นะครับถ้าหากว่าคุ้มค่าเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าไม่คุ้มค่าก็ติ๊กเครื่องหมายผิดนะครับแล้วเราจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบใช้เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะมีการเฝ้าระวังติดตามผลอย่างไรบ้างเพราะนั้นเราก็เอาแผนนี้มาใช้ในการที่เราจะเตรียมแผนในการควบคุมความเสี่ยงของเรารวมทั้งการขึ้นทะเบียนความเสี่ยงเอาไว้นะครับว่าในความเสี่ยงที่เราดำเนินการจัดการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีระดับจำนวนหรือลำดับความสำคัญเนี่ยลำดับอะไรบ้างเพื่อที่เราจะรู้ว่าในงบประมาณในระยะเวลาในจำนวนพลังของทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่ที่เราจะจัดการเนี่ยเราก็นำลำดับที่สำคัญเนี่ยมาดำเนินการต่อนะครับเพราะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับบทคำบรรยายสรุปนี้แล้วไปศึกษาในเอกสารการสอนในรายละเอียดต่อไปครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริงๆเ

0: จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทาง Innovest ครับสร้างนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนะครับเพื่ออยากให้ขยะปัญหาขยะในโลกนี้นะครับลดลงนะฮะจากสัดส่วนปัญหาขยะในประเทศไทยนะครับขยะ 100% เนี่ยครับมีขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารอยู่ประมาณ 60% นะฮะเราต้องการจัดการขยะสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เลยเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครับในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ใช่ขยะนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้สิ่งที่เราเรียกว่าขยะสามารถแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็น้ำ EM ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับผมปัญหาหลักๆของคนที่จะกำจัดขยะเศษอาหารนะครับ1คือขยะเศษอาหารต้องใช้เวลาหมักนะครับถึงจะกลายเป็นปุ๋ยน้ำ EM ได้ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นนะครับและอีกปัญหาหนึ่งก็คือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะและต้องใช้พื้นที่นะคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะต้องไปกำจัดขยะเศษอาหารนะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับให้1ไม่ต้องหมักนะครับ2ใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับสุดท้ายก็คือง่ายต่อการทำงานนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผล product ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือดินปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำ EM นะครับดินปุ๋ยเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะครับเราเข้า lab ในการตรวจสอบคุณภาพดินปุ๋ยแล้วก็คือมีคุณภาพที่ดีกว่าดินพาณิชย์ทั่วไปนะครับมีค่า NPK เหมาะสมนะครับค่า EC ในการนำกระแสไฟฟ้านะครับเหมาะสมกับการปลูกพืชนะฮะส่วน EM นะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่า EM เป็นน้ำสารพัดประโยชน์นะครับสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียก็ได้นำไปดับกลิ่นก็ได้นะครับผสมน้ำเอาไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับและอีกประโยชน์นึงก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ได้นะครับผมหลักๆเนี่ยครับสิ่งที่ Innovest สร้างขึ้นมาครับเราช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนจะเปลี่ยนขยะนะครับให้กลายเป็นเงินนะครับโดยการเปลี่ยนขยะเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็เปลี่ยนขยะกลายเป็นน้ำ EM ซึ่งสามารถนำไปขายนะสร้างรายได้กับชุมชนได้นะฮะสิ่งที่เราอยากทำครับคือทำยังไงให้คนรู้สึกว่าการกำจัดขยะเป็นเรื่องง่ายแล้วสามารถสร้างรายได้กลับมาที่เขาได้ประโยชน์ของโครงการนี้ครับเราอยากให้จำนวนขยะเศษอาหารในประเทศไทยครับลดลงนะครับหลักๆครับเราจะเห็นกองภูเขาขยะอยู่หลายที่ครับกองภูเขาขยะส่วนใหญ่เนี่ยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถแยกได้ก็คือมันไม่มีการจัดการขยะที่ดีนะครับขยะเศษอาหารไปปนอยู่กับขยะอื่นๆนะครับทำให้เกิดการรีไซเคิลยากนะฮะถ้าเราแยกขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทางนะครับปริมาณของกองภูเขาขยะก็จะลดลงนะครับประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือช่วยลดขยะของประเทศนะครับแล้วเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้ครับ

วิธีการทำงานของเครื่อง Innovest ครับเบื้องต้นก็คือเรานำขยะเศษอาหารนะครับอาจจะมีกระดูกไก่นะครับก็ได้นะครับลงไปในเครื่องนะครับเครื่องจะทำการบดย่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำการย่อยสลายนะครับด้วยสูตรย่อยสลายของ Innovest นะครับจะเศษอาหารนะครับจะถูกย่อยสลายภายใน2ชั่วโมงนะฮะนวัตกรรมแรกอะครับก็คือสามารถนำออกมากลายเป็นดินปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทันทีนะครับภายใน2ชั่วโมงอีกนวัตกรรมนึงครับสามารถแปลงให้กลายเป็นน้ำ EM นะครับน้ำ EM เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับทางการบำบัด

0: ้ำเสียดับกลิ่นแล้วก็ทางการปศุสัตว์ได้ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นำดินปุ๋ยและน้ำ EM ไปขายต่อครับแนวทางในการพัฒนาของ Innovest ครับเบื้องต้นเรามีความคาดหวังครับอยากจะให้มีศูนย์กำจัดขยะนะครับของ Innovest เนี่ยในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกำจัดขยะเศษอาหารนะครับที่เป็นขยะจำนวน 60% ของขยะทั้งหมดนะฮะเราอยากให้ศูนย์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเนี่ยครับมาร่วมถือหุ้นนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้อีกทางนึงครับเราช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะในชุมชนนะครับแล้วช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะงบประมาณปีนึงของรัฐเนี่ยครับลงได้มากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตจะเห็นว่าเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับหากมีการเหลือใช้ยังสามารถมอบเป็นปุ๋ยให้กับชุมชนได้อีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันในเรื่อง3นวัตกรรมนะครับการบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อจำหน่ายออนไลน์นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทำให้อาหารมีความสดใหม่เก็บไว้ได้นานนะครับเป็นผลงานการวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับเราจะไปพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยครับท่านแรกคือดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตนะครับเป็นผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและอีกท่านนึงนะครับดร.ภัทรามณีสินนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยหรือว่าวว.นั่นเองสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคำถามแรกที่อยากจะถามสำคัญมากเลยครับว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้อย่างไรครับ
3: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวว.เนี่ยค่ะเราเป็นหน่วยงานวิจัยค่ะเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่จะนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิจัยพัฒนาเนี่ยค่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน
2: ์
3: แล้วก็แนวทางการทำงานของเราในปัจจุบันเนี่ยเราทำมาที่เรียกก็เป็น total solution หรือเป็นหน่วยงานที่เป็น solution provider คือนำเอาคำตอบเนี่ยค่ะจากเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาให้ทั้งครบวงจรนะคะนั้นเนี่ยการทำงานวิจัยของเราก็จะไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้งแต่จะเป็นวิจัยที่จะนำไปสู่การผลิตได้จริงแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆค่ะก็ในส่วนของในเนื้องานที่เราทำแล้วนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพบปัญหานะคะในช่วงหลายๆท่านก็ผ่านเราก็ยังอยู่นะคะในบรรยากาศที่เรื่องโควิดซึ่งโควิดเนี่ยทำให้เราไปซื้อของไม่ได้แล้วก็โควิดเนี่ยทำให้เราพบว่ามันมีปรากฏการณ์ใหม่ของการใช้จ่ายคือการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นตลาดอื่นๆแย่ลงหมดแต่ตลาดออนไลน์นี่เติบโตมาก
2: พวกอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคร
3: ับใช่ค่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราพบว่ามีการส่งสินค้าเกษตรออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายมะม่วงการขายทุเรียนการขายมังคุดอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นออนไลน์หมดเลยสิ่งที่วพบประเด็นปัญหานี้ก็คือว่าเวลาที่เราสั่งมาเนี่ยเราก็คาดหวังจะเป็นจะได้สินค้าที่อยู่ในสภาพที่เราสมบูรณ์ใช่ไหมคะนั้นเนี่ยพอส่งมาแล้วสินค้ามันถูกการขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายผู้ผลิตก็ส่งมาเขาก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นหรอกผู้บริโภคก็ผิดหวังเปิดออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่เขาคาดหวังนั้นเนี่ยจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เรานำมาซึ่งการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทำยังไงให้ปกป้องสินค้าเกษตรจากที่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อคาดหวังก็เป็นโจทย์ให้ทางศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้วว.แล้ววันนี้ผอ.ก็มาคุยด้วยนะคะว่า ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ลองไปคิดวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฟังก์ชันในการปกป้องสินค้าเป็นหลักเลยเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในยุคของการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นยุคที่มีการขายสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของนวัตกรรมในการที่จะทำตัวบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบที่ได้นำมาดูวันนี้ค่ะ
2: ครับงั้นพอเห็นบรรจุภัณฑ์นะครับแบบนี้เลยอยากถามดร.ภัทรานะครับว่าความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อผลไม้สดมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
4: จะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญมากอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมผักและผลไม้สดอย่างเดียวนะคะในเรื่องของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527โดยมติครม.นะคะตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือยกระดับการบรรจุหีบห่อของชาติเนื่องจากว่าเรามีความเสียหายจากการที่ส่งสินค้าเกษตรไปต่างประเทศเนี่ยการความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวตอนนั้นมากกว่า 50% เนื่องจากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะส
2: ม
4: ดังนั้นเนี่ยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเนี่ยทำอย่างไรบรรจุภัณฑ์จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้าป้องกันความเสียหายเนื่องจากตัวผักและผลไม้สดเนี่ยมีการหายใจคายน้ำตลอดเวลาถือว่ายังเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างจะมีความบอบบางเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษายังคงความสดใหม
2: ่
4: ยังคงสภาพดีเมื่อถึงมือผู้บริโภคที่สั่งซื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าการได้กล่าวไปแล้วว่าปีนี้เราขายผลไม้ออนไลน์กันเยอะมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อถึงปลายทางกลับกลายเป็นมังคุดที่ดีแค่2ลูกใน20หรืออะไรประมาณนี้หรือว่าทั้งกล่องเนี่ยตัวสภาพทั้งกล่องและตัวผักผลไม้ก็มาในสภาพที่ไม่น่ารับประทานหรือเกิดความเสียหายเมื่อถึงปลายทางแล้วนะคะอันนี้จึงได้กล่าวได้ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นปลายทางเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายท่านอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าในขณะเดียวกันยังช่วยในเรื่องของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้อย่างยั่งยืนในตลาดเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราค้นพบว่าสินค้าที่เราได้เนี่ยหน้าตาไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้เราก็จะไม่กลับไปซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาจะไม่เกิดความยั่งยืนแล้วก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยคุณภาพกล
2: ับ
4: ไปแข่งกันด้วยในเรื่องของการลดราคาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะคะ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับพอฟังดูเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เรื่องจริงเลยความยั่งยืนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องแพ็กเกจนะครับสินค้าที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถามหน่อยนะครับว่านวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในการคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบนี้ครับ
3: ค่ะคือประเด็นแรกเลยที่เราเปิดตัวนวัตกรรมแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยเพราะว่ามันไปตอบจุดที่เขามองหาเหลือเกินว่าทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ทุเรียนทุเรียนเนี่ยคนชอบก็จะชอบมาก
2: ค
3: นไม่ชอบก็จะกลิ่นก็ไม่อยากได้กลิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่สองคนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทุเรียนเป็นสินค้าที่ประเทศไทยก็ส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ทุเรียนใส่ในกล่องเนี่ยไม่มีกลิ่นออกมารบกวนสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนขึ้นรถก็ได้คนก็ไม่รู้ว่าเราถือทุเรียนอันนี้ค่ะเป็นอันที่เราตอบโจทย์ของผู้ที่เขาชอบทุเรียนหรือว่าในการบริโภคต่างๆหรือกล่องนี้ค่ะม
2: ัน
3: จะช่วยในการเก็บกลิ่นแล้วก็มันยังมีเทคโนโลยีที่จะทำให้มันไม่เป็นฝ้าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะเอามาวางบนเชลฟ์เพราะว่าทุเรียนก็เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะนั้นตรงนี้เป็นอันนึงที่เราทำนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการดีไซน์ที่ทำอย่างไรที่ให้ใช้เขาเรียกว่าเป็นมินิมอลดีไซน์อะทำให้มันมีการใช้วัสดุน้อยที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะปกป้องสินค้าได้หรือว่านำเอาความที่เป็นจุดเด่นนะคะฟังก์ชันของตัวกล่องเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได
2: ้
3: จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกมา ตอบโจทย์ในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลทางการเกษตรที่ผอ.เขาเรียนแล้วว่าสินค้าเกษตรเนี่ยทำอย่างไรที่มันจะยืดอายุได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการที่จะปกป้องสินค้าแล้วก็ยืดอายุได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมา 2-3 รูปแบบที่ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็ช่วยสร้างตัวนวัตกรรมได้เนี่ยก็ในรายละเอียดเดี๋ยวคงผอ.คงต้องตอบนะคะก็จะมีเรื่องของกล่องของมะม่วงเนี่ยค่ะที่เป็นมะม่วงสุกซึ่งตอนนี้มะม่วงก็น่าจะไวแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็จะมีอีกนั่นคือที่จะมาถึงก็คือเรื่องลำไยนะคะตรงลำไยเนี่ยจะเป็นความพิเศษของการออกแบบนวัตกรรมในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีอะไรนะตัวเซ็นเซอร
2: ์
3: หรือมีตัวที่จะจับตรวจจับไอระเหยใช่ไหมคะที่เกิดจากการทำเรื่องของ
4: ส
3: ลักเปลี่ยนสีในเรื่องของลำไยที่เขามีการรันด้วยซัลเฟอร์อันนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของให้เห็นว่าผิดพันเนี่ยพร้อมหรือมันมี
4: ความปลอดภัย
3: มากแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวทางผอ.อาจจะช่วยตอบได
2: ้งั้นวันนี้นะครับเราได้ยกตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์บางอย่างใช่ไหมครับช่วยอธิบายหน่อยไหมครับว่าแต่ละบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างครับ
4: เดี๋ยวเอาตัวที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนนะคะอันนี้ก็คือกล่องบรรจุมะม่วงเพื่อการจำหน่ายมะม่วงออนไลน์จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากโควิดเนี่ยวิถีใหม่หรือว่า new normal เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสั่งผลไม้ออนไลน์กันแต่ว่าพอถึงปลายทางแล้วเกิดความเสียหายถามว่ากล่องตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างก็คือตัวกล่องมะม่วงอันนี้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้5กิโลกรัมนะคะแล้วก็เรียงซ้อนได้ถึง14ชั้นก็จะเห็นว่ามันมีกระดาษที่ทำจากกระดาษที่มีความแข็งแรงนะคะดูดซึมน้ำต่ำถามว่าทำไมต้องดูดซึมน้ำต่ำก็เพราะว่าเจ้ามะม่วงเนี่ยยังมีชีวิตก็ยังหายใจคายน้ำข้อเสียของกล่องที่ใช้งานทั่วไปถามว่าหลายคนจะมาบอกว่ามีเสียงสอบถามนะคะว่ามันต่างจากกล่องที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงเขาจะบอกว่ากล่องที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งรับน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่มีการขายน้ำพอข้อเสียของกระดาษลูกฟูกเนี่ยค่ะคือเมื่อมันรับน้ำแล้วมันจะสูญเสียความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระดาษที่มันดูดซึมน้ำต่ำมันยังคงความแข็งแรงรับน้ำหนักเรียงซ้อนมันก็สามารถที่จะเดินทางปลอดภัยมีความแข็งแรงตั้งแต่การบรรจุมะม่วงไปจนถึงปลายทางถึงมือผู้บริโภคนะคะสามารถตัวกล่องปลอดภัยมันก็สามารถที่จะคุ้มครองตัวมะม่วงให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้ซื้อนะคะในขณะเดียวกันตัวกล่องเนี่ยยังมีการเจาะช่องระบายอากาศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าตัวผลไม้สดเนี่ยจะมีการหายใจแล้วก็จะมีการปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการสะสมความร้อนถ้าเราไม่มีช่องระบายอากาศให้เขาเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ผลไม้เกิดความเสียหายหรือว่ามีการสะสมความร้อนภายในก็ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ใช่จะทำให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นส่วนของกล่องที่จะออกแบบสำหรับออนไลน์ก็คือมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงที่ช่วยรักษาคุณภาพการเจาะช่องระบายอากาศที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะในขณะเดียวกันยังคงอายุการเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพไว้ได้ดีในขณะที่ตัวต่อมาเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเกริ่นนำแล้วตัวนี้ค่อนข้างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากในตอนนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยแก้เพนพอยที่หลายท่านมีปัญหาเวลาที่ซื้อทุเรียนมาแล้วเนี่ยใส่รถก็จะมีกลิ่นถือขึ้นรถทัวร์เข้าโรงแรมบางแห่งไม่ให้เอาทุเรียนเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการออกแบบที่เป็นขอบล็อกพิเศษที่มีความแน่นสนิทเราใช้หลักการที่เรียกกันว่าออกแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า holistic design เพราะฉะนั้
5: น
4: ตัวมันเนี่ยมีขอบล็อกที่แน่นนะคะพอเราปิดเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกักกลิ่นของทุเรียนไว้ภายในไม่ปล่อยให้ออกมาสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้องแอร์ซื้อทุเรียนมาปั๊บแกะใส่กล่องปุ๊บเอาใส่รถมาเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนให้กับ ทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียง บางทีเราชอบแต่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาไม่ชอบทานทุเรียนนะคะจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวมันฟิล์มพลาสติกที่เรียกกันว่า PET หรือว่า PET ที่เรารู้จักกันนะคะตัวอันตัวทุเรียนเนี่ยคือมันทำมาจากเพชรหรือว่า PET ที่ไม่เกิดฝ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ทุเรียนไปเนี่ยตัวมันก็ยังคงความใสถึงแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็นเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวทุเรียนได้มีความสวยงามน่ารับประทานแล้วในขณะเดียวกันตัวมันถูกออกแบบให้เปิดปิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ซ้ำทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นได
2: ้
4: ทีนี้ตัวต่อมาที่เมื่อก
2: ี้ที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาก่อน
4: ใช่ยกขึ้นมาแป๊บนึงนะคะเผอิญว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะใหม่ที่เรียกกันว่าเป็นฉลากอัจฉริยะหรือว่าฉลากฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยเป็นฉลากที่เราพูดกันว่าเป็นฉลากบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนผลลำไยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่ตัวลำไยหรือเปล่าก็ฉลากจะเปลี่ยนสีให้สังเกตได้ง่ายถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแต่ว่าถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลงเหลืออยู่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยที่สูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าใส
2: แปลว่าฉลากนี้คือเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นแค่สติ๊กเกอร์แปะใช่ไหมครับแต
4: ่
2: เป็นฉลากที่เปลี่ยนสีใช่ไหมคร
4: ับ ค่ะมันจะมีมันสามารถทำปฏิกิริยากับปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยถามว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มายังไงก็คือเราต้องการจะยืดอายุลำไยโดยการที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะถ้ารมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะช่วยยืดอายุได้ประมาณ30วันที่อุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสแต่บางทีเกษตรกรเนี่ยไม่ทราบใช้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มากเกินไปมันก็จะตกค้างอยู่ถามว่ามีผลอะไรนอกจากความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังมีผลต่อการที่พอเราส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือเวลาเขาไปตรวจพบที่ปลายทางเนี่ยจะส่งผลให้ว่าสินค้าของเราไม่ได้คุณภาพอาจจะถูกส่งกลับหรือว่าเกิดความน่าเชื่อถือกับสินค้าเกษตรไทยโดยรวมด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยภาพรวมต่อไปในอนาคตนะคะ
2: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างครับที่จะยกระดับของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับและหลายคนอาจจะมองข้ามเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับแต่ว่านี่คือความสำคัญนะครับของการใช้นวัตกรรมเหล่านี้มาบรรจุผลไม้สดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ
5: ค่ะขอบคุณ
2: นี่นะครับนี่คือบทบาทที่วมีนะครับในการยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าในอนาคตชุมชนก็จะมีสินค้าที่ดีมีแพคเกจิ้งที่ดีเพื่อที่ส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน

0: Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automation โมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Securityใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official grad.ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษากว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะในวันนี้เป็นของชุดวิชา41463นะคะชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่7นะคะเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกคืออะไรเราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะในเรื่องกระบวนการยุติธรรม

ทำทางเลือกนะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะหลักๆในส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทยค่ะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจานะคะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้วก็การอนุญาโตตุลาการค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่มีอยู่ในสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่ในส่วนของความขัดแย้งนะคะเมื่อพูดถึงความขัดแย้งหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะจริงๆแล้วนะคะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ในเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติอยู่เสมออยู่แล้วนะคะลองนึกภาพนะคะแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในบ้านพี่น้องทะเลาะกันแย่งของเล่นกันพี่น้องเด็กๆนะคะอายุไม่มากแย่งของเล่นกันอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันมีความต้องการที่ไม่ตรงกันขัดแย้งกันมีข้อโต้แย้งต่อกันใช่ไหมคะหรือกรณีที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะสามีภรรยามีความขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงานบ้านเอาต่างคนต่างต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะกลับมาบ้านต่างคนต่างอ้าวเป็นหน้าที่ของใครล่ะนะคะเป็นหน้าที่ของใครบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่าที่จะต้องทำงานบ้านผู้หญิงก็บอกฉันก็ออกไปทำงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ควรจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยเช่นกันสิก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านนะคะหรือถ้าในกรณีที่ออกนอกบ้านละนะคะคู่ค้านะคะมีสัญญาซื้อขายของกันถึงเวลาการส่งของไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันของที่ส่งมาไม่ได้สเปคตามที่ตกลงกันไว้เอาเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือว่าเป็นคู่ค้ากันนี่แหละซื้อขายกันถึงเวลาผู้ซื้อไม่ยอมจ่ายเงินเกิดความขัดแย้งขึ้นมาละนะคะหรือถ้าหากว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเป็นเรื่องของกรณีของความขัดแย้งระหว่างรัฐก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของความขัดแย้งของรัฐในการดูว่าเขตแดนตรงไหนนะขอบไหนนะที่เป็นของรัฐไหนนะคะเป็นเรื่องของหลักดินแดนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าใหญ่โตไปจนถึงระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะของข้อพิพาทในทางกฎหมายได้นะคะในภาษากฎหมายเรามักจะใช้คำว่าข้อพิพาทกันนะคะแต่โดยลักษณะของเนื้อหาความเข้าใจนะคะก็คือเป็นกรอบเรื่องของความขัดแย้งมีลักษณะของการโต้แย้งระหว่างคู่กรณีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะด้วยเหตุที่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติอยู่แล้วนะคะมนุษย์จึงมีการพยายามที่จะทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้และลดความขัดแย้งหรือว่าลดปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันนะคะกฎเกณฑ์ในบ้านตกลงกันว่าใครจะทำอะไรอย่างไรรูปแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นพูดถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์ทั่วๆไปในสังคมนะคะเราก็เริ่มจะมองมาเห็นละกฎหมายนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้แล้วเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะถ้าพูดถึงกฎหมายแล้วนะคะในระดับของกฎหมายเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ากฎหมายมีหลายแบบนะคะส่วนนึงก็คือเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ใกล้ตัวนะคะเป็นรูปแบบของกฎหมายที่เป็นกฎหมายภายในประเทศนะคะเป็นกฎหมายภายในประเทศเรียกว่า domestic law นะคะกรณีนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐนะคะเพื่อใช้กับบุคคลที่อยู่ในดินแดนภายในดินแดนของรัฐนั้นแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ตามนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ของรัฐนั้นคุณก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของรัฐนั้นเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองนะคะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นนะคะก็คือการที่รัฐอธิปไตยเนี่ยยอมที่จะจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนนะคะเพื่อที่จะเข้าผูกพันนะคะในพันธกรณีบางอย่างร่วมกันนะคะเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆนะคะในส่วนของความขัดแย้งนะคะต่อมาค่ะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเราคงไม่ปล่อยไปเฉยๆให้เกิดความขัดแย้งอย่างนั้นต่อไปเราก็ต้องมาดูซิเราจะสามารถบริหารความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกถ้าหากว่าเราต้องการที่จะบริหารความขัดแย้งเราต้องรู้จักบ่อเกิดของความขัดแย้งก่อนรู้ว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหลักๆนะคะแนวความคิดที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งมีอยู่3ประการนะคะ3ประการที่ว่าอันแรกก็คือเป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยธรรมชาติคือพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่ในยีนส์เลยนะคะอยู่ในยีนส์เลยก็คือ
มนุษย์เนี่ยมีภาวะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะอันนี้คือ

แนวคิดแรกนะคะแนวคิดที่2นะคะเป็นเรื่องของภาวะการก้าวเข้าสู่การมีวุฒิภาวะนะคะกรณีนี้กล่าวถึงทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีเนาะนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของลำดับขั้นความต้องการคนเราจะมีความต้องการอยู่ทั้งหมด5ลำดับขั้นนะคะในแนวคิดของมัสโลเนี่ยอันแรกก็คือเป็นความต้องการทางกายภาพเช่นอะไรเช่นปัจจัย4ค่ะนะคะเป็นปัจจัย4ที่ว่าโอเคแล้วพอเรามีปัจจัย4ครบถ้วนแล้วเราจะก้าวขึ้นไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นไปนะคะความต้องการในระดับถัดมานะคะก็เป็นความต้องการในด้านของความมั่นคงปลอดภัยนะคะถัดจากนั้นก็จะเป็นความมั่นคงความต้องการในทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นความต้องการในด้านการยศย่องแล้วก็เป็นความต้องการในส่วนของความสมบูรณ์ในชีวิตเป็นท้ายที่สุดของความต้องการที่เป็นความต้องการสูงสุดที่มนุษย์พึงต้องการตามแนวคิดของมัสโลนะคะในกรณีของความต้องการที่เป็นลักษณะของภาวะการก้าวเข้าไปสู่ความมีวุฒิภาวะนี้นะคะความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อทุกคนต้องการที่จะสนองตอบความต้องการตามลำดับขั้นที่ว่าแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วทรัพยากรไม่ได้มีเพียงพอที่จะให้โอกาสมนุษย์ทุกคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสนองตอบการต้องการความต้องการที่ว่านั้นนะคะในกรณีแบบนี้ก็ทำให้เกิดรูปแบบสภาวะแวดล้อมที่เป็นการแข่งขันขึ้นนะคะเมื่อเกิดภาวะสภาวะแวดล้อมในลักษณะที่เป็นการแข่งขันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะในรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบโลก4ใบนะคะของการรับรู้นะคะและการกระทำนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดนี้นะคะคือเดนิส J.D. ซันโดนะคะเป็นการพัฒนาผลงานมาจากของเซอร์คาร์ล พ็อปเปอร์นะคะกรณีนี้นะคะเป็นรูปแบบของแนวคิดที่มองว่าการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยค่ะเกิดจากการรับรู้ที่มาจากโลก4ใบนะคะก็คือมีโลกที่เป็นโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกก็คือโลกตามธรรมชาติโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วโลกภายในก็คือโลกแห่งจิตใจโลกแห่งกระบวนการทางกายภาพและชีวภาพมนุษย์แต่ละคนก็คือถ้าหากว่าจะรับรู้มีกระบวนการรับรู้ที่จะต้องผ่านโลกทั้ง4ใบนี้ออกมาแต่มนุษย์แต่ละคนมีความรับรู้และผ่านกระบวนการนี้แล้วมีผลออกมาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบในเชิงของบ่อเกิดของความขัดแย้งนะคะทีนี้นะคะพอมีบ่อเกิดของความขัดแย้งแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงว่าอ้าวเมื่อเรารู้จักแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างนะคะแนวคิดเป็นแบบนี้นะมีอย่าง3อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เราก็อยากที่จะป้องกันนะคะป้องกันความขัดแย้งทำยังไงล่ะที่ไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่ก้าวไปถึงจุดที่เป็นความขัดแย้งได้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลดแรงกดดันระหว่างกันการลดแรงกดดันระหว่างกันจะทำให้ความไม่เข้าใจกันไม่ก้าวไปถึงจุดที่ขัดแย้งแตกหักนะคะทางหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่ให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะสามารถพูดคุยถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะความคิดที่ไม่ตรงกันความต้องการที่ไม่ตรงกันให้เขามีโอกาสได้พูดคุยเพื่อหาทางปรับตัวแล้วก็ลดทอนสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอนาคตได้นะคะและในท้ายที่สุดนะคะหากเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องไปพูดถึงว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พูดถึงนี้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับระดับแล้วก็ความต้องการของคู่กรณีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วนะคะมนุษย์มักจะใช้คืออะไรการเจรจาค่ะเรามักจะเริ่มใช้ที่การเจรจาเรามักจะพูดคุยกันก่อนว่าเราเกิดความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นมีเหตุผลแบบนี้นะเราคิดต่างกันแบบนี้นะเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อเราพยายามแก้ไขความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้หลายรูปแบบนะคะหลักๆที่พูดถึงกันทุกวันนี้ก็มีอยู่3รูปแบบนะคะมีที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เลยนะคะwin lose situation นะคะ lose lose situation win win situation นะคะมี3แบบทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นรูปแบบไหนล่ะที่เราอาจจะมองหาเป็นผลลัพธ์ที่เรามองหาเราอยากจะได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะเราลองมาดูก่อนว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแรกนะคะ win lose situation นะคะเป็นลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่าย

ายหนึ่งเสียประโยชน์ชัดเจนจริงๆก็ตรงตามคำนะคะ win คือชนะใช่ไหมคะ lose ก็คือสูญเสียเนาะฝ่ายที่แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกรณีนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆมีฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่แพ้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นมาหลังจากที่มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเป็น win lose situation ก็คือความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจนะคะความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจอาจจะก่อให้เกิดการแก้แค้นได้ในอนาคตทีนี้มันก่อให้เกิดความสบายใจในระยะยาวหรือเปล่านะคะอันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะก็น่าคิดนะคะอันที่2นะคะ lose lose situation นะคะ lose lose situation เนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะที่ว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเป็นกรณีที่เหมือนกันชนกันอย่างแรงนะคะชนกันอย่างแรงคู่กรณีทุกฝ่ายอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดก่อให้เกิดความไม่สบายใจนะคะในบางสถานการณ์จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจที่หนักหนาแล้วก็ระยะยาวได้อย่างเช่นปัญหาภายในครอบครัวนะคะทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกท่านนะคะก็ต้องมาดูกันว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายค่ะ win-win situation นะคะชื่อก็ฟังดูดีแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างชนะใช่ไหมคะมีคู่กรณี2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ชนะนะคะเป็นลักษณะที่คู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะการเจรจาเป็นสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงนะคะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและถ้าหากว่าการเจรจานั้นไม่เป็นผลล่ะถ้าหากว่าความขัดแย้งที่ว่านั้นเกิดเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาจนกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายล่ะเราจะไปทางไหนได้ต่อนะคะเราจะเดินไปทางไหนได้ต่อเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ว่านะคะเราอาจจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อหาจุดจบจุดสรุปของเรื่องนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไปร่วมกันได้อย่างไรนะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะคะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันที่2ก็คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2 อย่างนี้คืออะไรแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันนี้จำเป็นต้องพูดถึงก่อนเพราะหากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเราจะไม่สามารถเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้นะคะเพราะมันต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักในปัจจุบันตามชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะคือ mainstream justice system นะคะหรือที่เรียกอีกอย่างนึงกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้อง litigation นะคะทีแรกถ้าบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหลายๆท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันคืออะไรเราไม่คุ้นเคยกับถ้อยคำนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่ามันคือการฟ้องร้องโอเคเห็นภาพละเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นเราวิ่งไปไหนคะไปศาลไปฟ้องไปหาบทสรุปหาคนที่จะมาชี้ขาดให้เราว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดและควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้องเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องพูดถึงและขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของศาลนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นลักษณะของระบบศาลคู่นะคะระบบศาลคู่ระบบศาลคู่แปลว่าอะไรแปลว่าเราแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นระบบศาลคู่นะแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะศาลที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เนี่ยมีเพียงศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารล่ะศาลรัฐธรรมนูญที่เรามักจะเห็นในข่าวหายไปไหนนะคะนะคะในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะคะแห่งประเทศราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับปี2560เนี่ยนะคะได้แยกศาลรัฐธรรมนูญไปเป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากนะคะด้วยเหตุนั้นนะคะเราจึงไม่ได้เอาเข้ามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะหลักๆภาพรวมเราจะพูดถึงศาล3ประเภทที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะอันแรกก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะศาลยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นหลักๆนะคะก็คือคดีแพ่งคดีอาญานั่นเองนะคะศาลยุติธรรมมีทั้งหมด3ชั้นนะคะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะ
แล้วก็อาจจะมีในส่วนของสารที่เราเรียกว่าสารชำนาญพิเศษที่เป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะที่อาจจะมีวิธีการกระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีที่แตกต่างออกไปเช่นกรณีของคดีแรงงานคดีภาษีนะคะแล้วก็คดีเด็กและเยาวชนเป็นต้นนะคะศาลปกครองนะคะในส่วนของศาลปกครองศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนะคะเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองนะคะศาลปกครองมีแค่เพียง2ชั้นนะคะคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดนะคะศาลปกครองสูงสุดอยู่ในกรุงเทพนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายคือศาลทหารนะคะศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะศาลทหารนะคะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกคือศาลทหารในเวลาปกติคือในเวลาที่ไม่ได้มีการลบไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะก็จะมีศาลชั้นต้นศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางแล้วก็ศาลทหารสูงสุดนะคะต่อมานะคะศาลทหารในลำดับที่2นะคะก็จะเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติพูดง่ายๆคือเป็นศาลทหารที่เกิดขึ้นในเวลาสงครามในเวลาที่มีการลบหรือว่าในเวลาที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะประเภทที่3นะคะก็คือศาลอาญาศึกนะคะศาลอาญาศึกนี่คือศาลที่ตั้งขึ้นในกรณีที่อยู่ในเรือรบหรืออยู่ในยุทธบริเวณนะคะก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของศาลทหารไปนะคะทีนี้นะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะคะมีข้อจำกัดบางประการอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรเช่นถ้าเราเคยได้ยินนะคะเรามักจะได้ยินว่ามันมีเรื่องของการดำเนินคดีล่าช้านะคะคดีมีจะเป็นจำนวนมากนะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเช่นค่าเดินทางค่าธรรมเนียมศาลเป็นต้นนะคะการเพิ่มกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามานะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ระยะเวลานานผ่านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะหรืออาจเรียกอีกอย่างนึงว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เป็นที่รู้จักกันก็คือการเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการนะคะการเจรจานะคะมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยคือแค่คู่กรณีเท่านั้นมาพูดคุยกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยคือการที่คู่กรณีมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันโดยมีคนกลางเข้ามาช่วยนะคะช่วยให้การพูดคุยกันตกลงกันเนี่ยเป็นไปอย่างสมูทมากขึ้นนะคะการประนอมข้อพิพาทคล้ายกันกับการไกล่เกลี่ยมากๆเลยค่ะในบางประเทศมองว่า2สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำนะคะเป็นเรื่องของความเห็นทางวิชาการที่บางที่มองว่าการไกล่เกลี่ยกับการประนอมข้อพิพาทเหมือนกันบางที่มองว่า2อย่างนี้ต่างกันจุดที่แตกต่างกันก็คือการประนอมข้อพิพาทเนี่ยนะคะคนกลางที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยนะคะจะต้องทำความเห็นให้กับคู่กรณีว่าควรที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะซึ่งคู่กรณีสามารถที่จะรับไปทำหรือไม่รับก็ได้เป็นสิทธิ์ของคู่กรณีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทนะคะคนกลางไม่มีอำนาจไม่สามารถจะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันสุดท้ายนะคะการอนุญาโตตุลาการนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะอ่ะในภาพรวมนะคะก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะจำนวนหนึ่งเลยล่ะนะคะ 4-5 อันหลักๆนะคะที่ประเทศไทยก็เป็นภาคีอยู่ในหลายอันนะคะในรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปดูในหนังสือได้ด้วยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะคะในรายละเอียดขออนุญาตไม่พูดถึงตรงนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยนะคะการเจรจาอย่างที่บอกนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงคู่กรณีเท่านั้นสามารถพูดคุยกันเองตกลงกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันได้นะคะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททำไมถึงเอามารวมกันเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ได้แยก2 อย่างนี้ออกจากกันโดยชัดเจนนะคะจึงขอพูดรวมกันไปเลยนะคะแล้วก็มีการอนุญาโตตุลาการนะคะมาพูดถึงการเจรจาก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะเราสามารถที่จะพาคู่กรณีเนี่ยตกลงกันมาคุยกันนั่งคุยกันตรงไหนก็ได้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนะคะเป็นประหยัดด้วยนะคะและถ้าสามารถตกลงกันได้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นได้เลยแต่หากตกลงกันไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องก้าวเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอาจจะต้องไปฟ้องร้องหรืออย่างไรกันต่ออันนั้นก็ต้องว่ากันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีนะคะ
ต่อมานะคะในส่วนของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็อนุบัญญัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะแต่อันที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งออกมาในตอนปี2562นะคะหากท่านผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งข้อพิพาททางอาญาข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวนแล้วก็มีเรื่องของการไกล่เกลี่ยในภาคประชาชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอันต่อมานะคะในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะมีกฎหมายเฉพาะนะคะก็คือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545นะคะอันนี้คือยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะเฉพาะและลักษณะที่แตกต่างจากการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเภทอื่นๆนะคะอย่างไรล่ะอย่างที่บอกว่าการอนุญาโตตุลาการมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการที่สามารถที่จะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะที่นักศึกษาจะต้องพึงจำไว้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบเดียวเท่านั้นนะคะที่มีลักษณะแบบนี้ทีนี้จุดนึงที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นแล้วมีคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะเมื่อไม่มีคู่กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะสามารถที่จะไปศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดนะคะศาลจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าคำชี้ขาดนั้นนะคะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะและศาลมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้ตามกรณีที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545เท่านั้นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาของคำชี้ขาดนั้นกระบวนการของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามการปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือไม่นะคะหากไม่เป็นตามนั้นศาลก็มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับตามคำชี้ขาดให้กับผู้ที่เป็นคู่กรณีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในภาพกว้างแล้วก็ในภาพของประเทศไทยก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พอเห็นภาพแล้วถ้าหากว่าไปอ่านในหนังสือก็มั่นใจว่าสามารถที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะมาในส่วนของแนวคำถามคำตอบนะคะในส่วนของเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะมาลองดูกันว่าหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถทำความเข้าใจคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะมาลองดูกันค่ะข้อแรกนะคะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะข้อแรกค่ะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะตัวเลือกที่1นะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่งองูระบบศาลร่วมจอจานระบบศาลชำนันพิเศษค่ะลองดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังบรรยายไปนะคะเรามีความเห็นว่าระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่งองูระบบศาลร่วมและจอจานระบบศาลชำนันพิเศษค่ะพอจะตอบกันได้ไหมคะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรอดูว่าคำตอบจริงๆแล้วที่ถูกต้องคืออะไรที่เราคิดไว้ในใจถูกต้องหรือไม่นะคะเราลองมาดูกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่นะคะทำไมถึงเป็นระบบศาลคู่นะคะตอนที่บรรยายแจ้งไปแล้วเนาะว่าระบบศาลคู่คือระบบศาลที่แยกศาลยุติธรรมออกจากศาลปกครองโดยเด็ดขาด
นะคะปัจจุบันประเทศไทยมีศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะ

ซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวมาก่อนนะคะคือมีศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียวนะคะพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงนะคะจนมาเมื่อรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นะคะที่มีการกำหนดให้มีการแยกนะคะศาลยุติธรรมออกจากศาลปกครองนะคะหลังจากนั้นมานะคะประเทศไทยก็กลายเป็นระบบศาลคู่แยกศาลยุติธรรมจากศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะทำถูกกันไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปในข้อที่2กันนะคะเราลองมาทดสอบตัวเองกันดูนะคะว่าในข้อที่2เราจะทำได้ไหมไม่ต้องเสียใจหากข้อแรกไม่ถูกนะคะข้อที่2ค่ะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะตอบได้ไหมคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะพร้อมไหมคะดูเฉลยกันนะคะข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดคือการเจรจาค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการเจรจานะคะเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาทที่มีเพียงคู่กรณีเท่านั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคู่กรณีมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะในขณะที่การไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทนะคะมีคนกลางเข้ามาช่วยในการพูดคุยการอนุญาโตตุลาการมีอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทการฟ้องร้องต่อศาลมีผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินคดีความนะคะโอเคค่ะ2ข้อแล้วนะคะตอบถูกกันไหมคะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทตัวเลือกนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่มีข้อใดถูกการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่มีข้อใดถูกค่ะตอบได้ไหมคะจริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านต้องตอบข้อนี้ได้แน่นอนนะคะมาดูเฉลยกันค่ะการอนุญาโตตุลาการค่ะการอนุญาโตตุลาการนะคะเป็นการวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาตอบคำถามกันได้ไหมคะหลังจากที่เรียนกันมาแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะน่าจะได้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะได้ความตื่นเต้นในตอนที่ทดลองตอบคำถามเมื่อสักครู่ไปด้วยนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนด้วยค่ะสวัสดี

วัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผมสำหรับในหน่วยนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลักการนะครับขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับในหน่วยที่1หน่วยที่7นะครับผมเราพูดถึงการพัฒนานวัตกรรมนะครับและสื่อนะครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนย่อยนะครับก็คือ